0: ไม่ตรงนาทีนั้นใน3วันข้างหน้านะครับถ้าฝนไม่มากเราจะพิจารณาเรื่องการ
1: สถานการณ์น้ำตอนบนนะครับแถวแควหนุมานนะครับกบิลบุรีนะครับแถวพ่อปรงแถวพระสะทึงตอนนี้สถานการณ์น้ำลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังท่วมอยู่นะครับก็แถวตลาดเก่ากบิลบุรีนะครับแถวพระสะทึงนะครับโดยตอนนี้ครับเราปิดเขื่อนนฤบดินทรจินดาครับที่จะมาเติมแควหนุมานจะทำให้ตัวนี้ครับที่กบิลบุรีเนี่ยลดลงเร็วขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับปริมาณน้ำที่มากดังกล่าวครับปัจจุบันเนี่ยนะครับมาเกิดอุทกภัยที่อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะครับสถานการณ์ซึ่งเราได้ติดตามอยู่ว่าได้เกิดสถานการณ์น้ำที่ล้นตลิ่งสูงสุดไปแล้วนะครับเมื่อคืนนะครับปัจจุบันอยู่ในโหมดขาลงนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นข่าวดีของคนปราจีนบุรีครับว่าจากน้ำที่หลากในทุ่งตรงนี้ครับที่ตกลงมาครับมาที่ปราจีนบุรีนั้นตอนนี้สถานการณ์มีแนวโน้มที่ลดลงนะครับจากสถานการณ์ดังกล่าวครับเราก็ตามมาที่แม่น้ำบางประกงนะครับจากแม่น้ำปราจีนครับจะมาเชื่อมกับแม่น้ำนครนายกเป็นแม่น้ำบางประกงนะครับจากแม่น้ำบางประกงครับช่วงนี้อาจจะต้องมีการเฝ้าระวังครับแถวอำเภอแถวฉะเชิงเทราชุมชนริมน้ำแถวจังหวัดฉะเชิงเทราครับแถวอำเภอบางคล้าอะไรประมาณนี้ครับน้ำอาจจะเกิดการเทอนะครับอาจจะเข้าไปท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำได้นะครับก็คงต้องมีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนในเรื่องของภาคตะวันตกเองนะครับที่ฝนตกหนักในบริเวณเมื่อประมาณต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับปัจจุบันครับจากการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองนะครับเมื่อวานนะครับที่ระบายอยู่ที่ประมาณ 2,200 วัตต์ในต่อนาทีนั้นนะครับจะกระทบอำเภอท่าม่วงกาญจนบุรีบ้านโป่งราชบุรีนะครับและอำเภอเมืองราชบุรีนั้นนะครับจากการกระทบตั้งแต่เมื่อวานครับปัจจุบันครับการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆนะครับคาดการณ์ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในเขตกาญจนบุรีอำเภอท่ามกาหรือท่าม่วงหรือราชบุรีบริเวณอำเภอเมืองอำเภอโพธารามและบ้านโป่งนั้นนะครับจะมีแนวโน้มที่ลดลงเรื่อยๆครับและมีข่าวว่าเรามีการระบายน้ำจากเขื่อนวชิรลงกรณ์ตอนบนมาครับที่ผ่านแควน้อยมานะครับจากเรือน้ำดังกล่าวที่ระบายลงมาครับจะไม่มีผลมาทำให้น้ำแม่กลองน้ำจากแม่น้ำแม่กลองนั้นมีแนวโน้มที่สูงขึ้นนะครับเนื่องจากมันต้องใช้เวลาเดินทางเนี่ยประมาณสัก3วันครับมันก็ไม่มาเสริมกันไม่มาเพิ่มเติมซึ่งกันและกันครับคาดว่ามวลน้ำก็จะมีการระบายน้ำลดลงเรื่อยๆจากเขื่อนแม่กลองนะครับแต่ทีนี้นั้นครับจากการคาดการณ์กรมอุตุนิยมวิทยาก็คงต้องมีการติดตามเฝ้าระวังทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเองว่าฝนจะตกเหนือเขื่อนหรือจังหวัดชัยนาทมากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะครับหรือในภาคตะวันออกเองนะครับจะมีฝนตกมากในเขตปราจีนมาเสริมในต้นน้ำหรือเปล่านะครับในเขตของตัวของตลาดเก่ากบิลบุรีหรือว่าเป็นอำเภอเมืองปราจีนบุรีเองที่ตอนนี้มีน้ำที่ขาลงแล้วนะครับหรือในตัวของแม่กลองเองครับคงติดตามอย่างใกล้คิดว่าฝนจะตกแถวอำเภอไซโยกเยอะไหมนะครับฝนจะตกแถวท้องประภูมิเยอะไหมนะครับเพราะว่าปริมาณฝนที่ตกท้ายเขื่อนทั้งหมดนะครับมันจะมาที่แม่น้ำแม่กลองมาที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีนะครับตรงนี้ก็คงต้องเป็นการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดในทุกลุ่มน้ำนะครับตั้งแต่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับว่าฝนจะตกแถวชัยนาทแถวนครสวรรค์แถวกำแพงเพชรเยอะขนาดไหนอย่างไรที่จะมีผลต่อการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาหรือจังหวัดปราจีนบุรีเองนะครับฝนจะตกแถวในตัวของปราจีนบุรีเองมากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะครับซึ่งปัจจุบันนั้นน้ำในทุกลำน้ำครับอยู่ในช่วงขาลงนะครับเราก็คิดว่าจากการที่บริหารจัดการน้ำตัวนี้ครับจากการพร่องน้ำในช่วงนี้ก็จะสามารถรองรับช่วงที่วันที่4 5 6 7ที่อาจจะมีฝนเพิ่มเติมในบริเวณดังกล่าวได้นะครับเราก็คิดว่าน่าจะเป็นช่วงระยะเวลานึงเป็นช่วงของการระบายน้ำครับเพื่อรองรับตัวปริมาณฝนที่กำลังจะมาถึงครับ
2: ครับท่านพอธเนศครับถ้าเราดูปริมาณของน้ำฝนถ้าเกิดมันไม่ได้มากพออย่างลุ่มน้ำทางตะวันออกปราจีนบุรีที่ตอนนี้บอกเป็นช่วงขาลงหรือว่าทางตะวันตกอย่างแม่กลองก็เป็นช่วงขาลงถ้าอย่างนั้น2 ใน 2ลุ่มน้ำเนี้ยการจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติของชาวบ้านเองเนี่ยทั้งปราจีนบุรีทั้งกาญจนบุรีเนี่ยจะเร็วมากน้อยแค่ไหนครับท่านพอธเนศได้ยินไหมครับท่านผอ.ครับครับเราพูดคุยกับท่านผอ.ธเนศนะครับสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานอย่างที่ท่านได้บอกไปว่าตอนนี้ทั้งรุ่มน้ำทางฝั่งตอนออกอย่างปราจีนบุรีอาจจะยังคงมีน้ำอยู
3: ่
2: แต่ว่าอยู่ในลักษณะคือการลดระดับลง
3: ถูกต้อง
2: ถ้าขณะที่แม่กลองอันนี้มันก็เหมือนกันไปในแนวโน้มทิศทางเดียวกันแต่ว่ายังประมาทไม่ได้เพราะต้องรอ 4-7 ตุลาคมนี้ดูซิว่าตกลงฝนที่จะตกลงมาระลอกใหม่จะมีปริมาณมากน้อย

0: แค่ไหน
1: ใช่นะครับตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่ยังต้องจับตาดูกันอยู่แต่ว่าอย่างนึงที่ท่านให้ความมั่นใจก็คือในส่วนของกรุงเทพชั้นในนะครับส่วนที่ไม่ได้อยู่นอกคันกั้นน้ำเนี่ยน้ำไม่มาถึงแน่นอนนะครับเพราะว่าปริมาณน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาถึงจะปล่อยลงมาซึ่งใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 วันประจบช่วงนั้นเนี่ยฝนก็จะตกมาที่กรุงเทพประมาณเริ่มวันที่5ที่6พอดีแต่ว่ามันจะกระทบกับกรุงเทพเนี่ยมันต้องเกิน 3,000ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นต้นไปซึ่งการระบายน้ำตรงนี้ยังไม่ถึงที่ห่วงเนี่ยคือส่วนนอกคันกั้นน้ำมากกว่าเพราะว่าเมื่อวานนี้ทางกทม.ก็ประกาศแจ้งเตือนด้วยว่ามันจะมีน้ำทะเลหนุนสูงนะครับในช่วงตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปจนถึงวันที่4ตุลามันค่อนข้างที่จะประจวบเหมาะกับเวลาที่น้ำจะเดินทางที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยามาพอดีเพราะฉะนั้นตรงนอกคันกั้นน้ำตรงนี้แหละที่ทางหน่วยงานต่างๆคงต้องเข้าไปช่วยเหลือดูแลประชาชนนะครับ
0: ครับตอนนี้การระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยายังอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็มีพื้นที่ในส่วนบริเวณเหนือเขื่อนอยู่ส่วนหนึ่งที่จะรองรับน้ำในการที่ฝนจะตกในสัปดาห์หน้าด้วยติดตามสถานการณ์กันต่อนะครับส่วนสถานการณ์ในภาพรวมของพื้นที่ภาคกลางตอนนี้ปภ.จังหวัดสุพรรณบุรีครับมีการเร่งระดมเครื่องสูบน้ำและกำลังพลเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านหลังเกิดสถานการณ์น้ำเหนือและฝนที่ตกลงมาหนักนะครับทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นจนเข้าท่วมตลิ่งเป็นวงกว้างตอนนี้ครบทั้ง9อำเภอของสุพรรณแล้วสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีครับรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม9อำเภอมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 6,600 คนโดยที่อำเภอ2พี่น้องนะครับแล้วก็อำเภออู่ทองและบางปลาม้าเป็นอำเภอที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดขณะที่ความเสียหายด้านการเกษตรกินพื้นที่นาข้าวรวมกว่า 110,000 ไร่ส่วนสถานการณ์น้ำยังคงน่าเป็นห่วงหลังจากมวลน้ำหลากจากภาคเหนือและจังหวัดใกล้เคียงไหลมาสมทบทำให้ประตูระบายน้ำหลักอย่างประตูโพพระยาและประตูจระเข้ 3,000 ต้องเร่งระบายน้ำรวมกันสูงกว่า380ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเบื้องต้นจังหวัดได้ประกาศเขตภัยพิบัติครอบคลุมในทุกพื้นที่พร้อมส่วนที่กำลังทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ77เครื่องแจกจ่ายกระสอบทราย 350,000 ใบและจัดตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนขณะที่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอ่างทองและทหารกองพลที่1รักษาพระองค์ร่วมกันวางแนวกระสอบทรายพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณที่น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ใกล้กับบ่อเต่าในวัดต้นสนครับโดยนายธนงศักดิ์ศรีวิเชียรรองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองบอกว่าเจ้าหน้าที่เร่งนำกระสอบทรายมาเรียงเป็นแนวเพื่อชะลอน้ำจากนั้นจะสูบน้ำที่เอ่อล้นเข้ามาออกจากพื้นที่ซึ่งนอกจากจุดนี้แล้วยังมีบริเวณโค้งปลาทูริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ใกล้กับวัดอ่างทองวรวิหารที่วันนี้จะทำแนวกระสอบทรายและติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่ซึมเข้ามาส่วนทางด้านของถนนหลังวัดต้นสนนั้นน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาครับยังคงไหลซึมผ่านด้านล่างของแนวคันกั้นน้ำเข้ามายังบริเวณแบริเออร์ชั้นแรกแต่ก็ยังมีที่ชั้น2กั้นอยู่นะครับจึงทำให้ไม่ท่วมถนนแต่ว่ายังคงมีน้ำไหลซึมเข้ามาบ้างรถยังคงสัญจรได้แต่ว่าต้องเข้าออกทางประตูด้านหลังของวัด
1: ขณะที่สถานการณ์น้ำที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะครับน้ำจากคลองผงเพงก็เอ่อล้นแนวคันกั้นน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่หมู่5อย่างรวดเร็วทำให้ประชาชน98ครัวเรือนต้องเร่งขนย้ายสิ่งของและมาอาศัยเต็นท์พักแรมบนถนนเป็นการชั่วคราวโดยมีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาให้การช่วยเหลือแจกอาหารกล่องเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 กล่องให้กับผู้ประสบภัยอีกจุดนึงนะครับที่ใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาอำเภอป่าโมกเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดอ่างทองก็ร่วมกับกำลังพลมาเร่งกรอกกระสอบทรายเพื่อสร้างแนวกั้นน้ำตั้งแต่ใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปจนถึงโรงน้ำตาลระยะทางตรงนี้1กิโลเมตรกว่าเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำทะลักเข้าท่วมถนนสาย33เส้นทางป่าโมกสุพรรณบุรีซ้ำรอยเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วขณะที่ปภ.จังหวัดอ่างทองได้รายงานสถานการณ์ล่าสุดเมื่อเวลา 6:30 นครับระดับน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาตรงหน้าศาลากลางจังหวัดตอนนี้น้ำสูง8เมตร91เซนคือเกือบจะ9เมตรแล้วนะครับเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานประมาณ1ไม้บรรทัด29เซนติเมตรตอนนี้ยังต่ำกว่าตลิ่งเพียงแค่1เมตร9เซนเท่านั้นครับแล้วถามว่าน้ำจะเพิ่มขึ้นสูงขึ้นอีกไหมค่ำวันนี้ระดับน้ำจะสูงขึ้นอีก20ถึง30เซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นทุกพื้นที่ตอนนี้ต้องเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดแล้ว
0: ไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ทางฝั่งภาคตะวันตกกันบ้างนะครับพื้นที่4จังหวัดท้ายเขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีกรมชลประทานครับได้ออกประกาศแจ้งเตือนให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยแม้ว่าแนวโน้มของการระบายน้ำจะเริ่มลดลงแล้วก็ตามขณะที่กลุ่มผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวและกลุ่มเรือในจังหวัดราชบุรีก็นำเรือส่วนตัวมาช่วยกันเร่งผลักดันน้ำในคลองดำเนินสะดวกเพื่อระบายมวลน้ำจนสามารถที่จะลดผลกระทบในส่วนผลไม้ของเกษตรกรได้ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าเขื่อนแม่กลองสำนักงานชลประทานที่13กรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำล่าสุดของเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อเวลา10นาฬิกาครับพบว่าปริมาณน้ำระบายน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่ 1,853 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งปริมาณดังกล่าวนั้นจัดอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังระดับสีแดงอย่างไรก็ตามแนวโน้มสถานการณ์น้ำในภาพรวมเริ่มมีการปรับตัวลดลงแล้วเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจึงได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณตลิ่งให้เตรียมพร้อมรับมือด้วยการยกของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนั้นครอบคลุมใน4จังหวัดก็ประกอบด้วยกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข่าวสารและการประกาศแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดด้านกลุ่มผู้ประกอบการเรือนักท่องเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยกลุ่มเรือซิ่งคลองดำเนินสะดวกบ้านแพ้วรวมพลังจิตอาสานำเรือส่วนตัวมาร่วมกันผลักดันน้ำภายในคลองดำเนินสะดวกโดยเริ่มต้นตั้งแต่บริเวณประตูน้ำบานนกแขวกซึ่งเป็นต้นทางไปจนถึงที่ปลายคลองที่บริเวณประตูน้ำบางยางเพื่อเร่งระบายมวลน้ำให้ไหลลงสู่แม่น้ำท่าจีนสำหรับการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ทางกลุ่มจิตอาสาได้ร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเองทั้งหมดขณะเดียวกันก็มีประชาชนในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวกและอำเภอบ้านแพ้วที่ทราบข่าวต่างนำอาหารและเครื่องดื่มมาสนับสนุนเป็นการบำรุงกำลังใจและบำรุงกำลังให้กับอาสาสมัครการดำเนินการผลักดันน้ำก็ทำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางวันยาวไปจนถึงช่วงรุ่งเช้าโดยจะหยุดพักภารกิจเฉพาะในช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงเท่านั้นเนื่องจากจำเป็นต้องปิดประตูระบายน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำหนุนย้อนกลับเข้ามาและจากการร่วมแรงร่วมใจกันของกลุ่มเรือจิตอาสาในครั้งนี้ครับส่งผลให้พื้นที่การเกษตรซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เพาะปลูกสวนผลไม้ของประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมน้อยลงและมีบางส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบเลย
1: จากตะวันตกมาดูฝั่งตะวันออกกันบ้างนะครับภาพรวมของน้ำก็เริ่มลดลงเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่จังหวัดจันทบุรีตอนนี้ชาวสวนทุเรียนเร่งเข้าพื้นที่ไปฟื้นฟูต้นทุเรียนซึ่งถูกน้ำแช่ขังมานานถึง 8-9 วันแล้วเพื่อจะกู้วิกฤตแล้วก็รักษาต้นที่เหลือรอดหวังจะช่วยลดผลกระทบจากความสูญเสียที่อาจจะมีมูลค่าถึงหลักหลายล้านบาทครับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนที่บ้านประแกบตำบล3พี่น้องอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีเริ่มกลับเข้าพื้นที่ไปดูสภาพสวนแล้วก็รักษาต้นทุเรียนกว่า700ต้นที่กำลังทยอยสลัดใบนะครับเนื่องจากว่าเจอกับภาวะน้ำท่วมขังมายาวนานถึง8วันอย่างนางประจวบละอ่อนเจ้าของสวนทุเรียนก็เล่าว่าน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองประแกบเนี่ยหลากเข้าท่วมต้นทุเรียนอายุ8ปีอย่างรวดเร็วมาตั้งแต่24กันยายนก็ประมาณ 8-9 วันแล้วแม้ในช่วงแรกจะไม่สามารถป้องกันความเสียหายได้แต่ก็ยังพยายามแวะเวียนมาดูอย่างต่อเนื่องเพื่อคอยประเมินสถานการณ์ครับสิ่งที่นางประจวบบอกว่ากังวลที่สุดตอนนี้ก็คือจะมีต้นทุเรียนรอดจากภาวะยืนต้นตายมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะกลุ่มที่อาการน่าเป็นห่วงแล้วตอนนี้มีประมาณ300ต้นถ้าเสีย300ต้นนี้ไปทั้งหมดกระทบรายได้ขั้นต่ำนะครับ4ล้านกว่าบาทต่อปีส่วนพื้นที่แปลงด้านหน้าถนนที่น้ำท่วมไม่ถึงเนี่ยเจ้าของสวนจะเตรียมบำรุงต้นอย่างเต็มที่เลยเพื่อเก็บผลผลิตไว้เป็นทุนค่าปุ๋ยค่ายาโดยเฉพาะช่วงวิกฤตนี้ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นปาไปแล้วประมาณ 100,000 บาทสำหรับต้นที่ถูกน้ำท่วมแล้วรอดชีวิตมาได้หลังจากนี้ก็คงต้องพักต้นงดการให้ผลผลิตไปอีก1ปีเต็มๆเพื่อฟื้นฟูสภาพอย่างเต็มที่ก่อนจากจันทบุรีไปดูที่จังหวัดระยองครับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยองรายงานว่าภาพรวมระดับน้ำหลายๆจุดตอนนี้เริ่มปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองระยองทั้งพื้นที่เทศบาลนครระยองตำบลบ้านแรงตำบลตะพงแล้วก็ตำบลเชิงเนินรวมถึงในพื้นที่อำเภอแกลงระดับน้ำลดลงไปมากครับแต่ก็ยังมีขังเฉลี่ยอยู่ต่ำๆ10เซนสูงสุดก็ครึ่งเมตรครับขณะเดียวกันมีหลายพื้นที่นะครับที่สถานการณ์คลี่คลายจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นตำบลทับมาตำบลสำนักทองรวมถึงพื้นที่ส่วนใหญ่ในตำบลบ้านค่ายและอำเภอเขาชะเมาซึ่งศูนย์พักพิงหลายแห่งก็ทยอยปิดทำการแล้วประชาชนเดินทางกลับเข้าที่พักอาศัยของตนเองได้ ช่นเดียวกับสถานการณ์ที่จังหวัดสระแก้วก็เริ่มมีทิศทางดีขึ้นครับล่าสุดระดับน้ำในคลองพระสะทึงลดลงจนประชาชนกลับเข้าบ้านเพื่อเตรียมทำความสะอาดครั้งใหญ่ได้แต่ทางจังหวัดยังคงต้องเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำในอำเภอเมืองสระแก้วและอำเภออรัญญประเทศอย่างใกล้ชิดเพราะยังมีน้ำสะสมรอการระบายอยู่

0: ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็สั่งการด่วนให้กรมควบคุมมลพิษตรวจสอบและก็ดำเนินคดีในกรณีที่พบคราบน้ำเสียจากบ่อฝังกลบก่าอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการด่วนให้กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่พบคราบสีรุ้งคล้ายกับน้ำมันหล่อลื่นลอยเหนือผิวน้ำและก็ไหลไปตามพื้นที่น้ำท่วมบริเวณตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีดร.สุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้เปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากเครือข่ายมูลนิธิบูรณะนิเวศและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรีว่ามีน้ำจากบ่อฝังกลบก่าอุตสาหกรรมของบริษัทเอกชนไหลล้นออกนอกพื้นที่โรงงานซึ่งประกอบกิจการคัดแยกฝังกลบแล้วก็แปรรูปสิ่งปฏิกูลล่าสุดนั้นสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7ได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำรวม4จุดทั้งในนาข้าวและบริเวณรอบโรงงานเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดโดยอธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้มอบอำนาจให้เข้าแจ้งต่อสภ.เมืองศรีมหาโพธิ์เพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานหน่วยงานในพื้นที่เร่งควบคุมการแพร่กระจายของมลพิษเพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชน
1: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์น้ำกันต่อครับ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับด้านท่านนายกรัฐมนตรีก็ประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศแล้วก็สั่งกำชับทุกหน่วยงานให้สื่อสารด้วยข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อลดความสับสนของประชาชนพร้อมสั่งการรับมือฝนระลอกใหม่ช่วงวันที่4-5ตุลาคมนี้อย่างเต็มที่ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบกปพช.เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยมีคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องตัวแทนเหล่าทัพตลอดจนผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์นะครับท่านนายกได้กล่าวถึงภาพรวมสถานการณ์ในขณะนี้ว่าเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นเนื่องจากการบูรณาการของทุกภาคส่วนทำให้การช่วยเหลือก็เข้าถึงพื้นที่ประสบภัยอย่างทั่วถึงสิ่งที่เน้นย้ำก็คือให้ทุกหน่วยงานสื่อสารข้อเท็จจริงด้วยชุดข้อมูลเพียงชุดเดียวเพื่อให้การประเมินสถานการณ์มีความเป็นเอกภาพและป้องกันความสับสนของประชาชนและยังสั่งการทุกจังหวัดให้เตรียมความพร้อมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนซึ่งคาดว่าจะมีฝนตกหนักครอบคลุมหลายพื้นที่ในช่วงวันที่4-5ตุลาคมนี้กำชับให้จัดเตรียมทุกอย่างให้มีความพร้อมสูงสุดเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงที
1: สิ่งที่ยังอยากจะขอเน้นย้ำก็คือเราต้องใช้ชุดข้อมูลเพียง1ชุดเท่านั้นนะครับอย่าให้มีข้อมูลหลายชุดเพื่อให้ประชาชนได้ไม่ต้องเกิดความสับสนและพวกเราทั้งหมดก็จะได้ประเมินสถานการณ์บนพื้นฐานข้อมูลเดียวกันนะครับเป็นเอกภาพลดความสับสนลดความกังวลนะครับลดความคลาดเคลื่อนขณะเดียวกันก็ขอให้ทุกหน่วยงานอันนี้รวมไปถึงท่านผู้ราชการจังหวัดทุกจังหวัดที่ร่วมประชุมอยู่ในทางออนไลน์นี้ด้วยนะครับว่าจากการประเมินของกรมอุ

0: ตุนิยมวิทยานะครับในช่วงวันที่4-5ตุลาคมก็จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดพายุฝนนะครับเป็นจำนวนมากครอบคลุมหลายพื้นที่ของประเทศดังนั้นการจัดเตรียมมาตรการรองรับอย่างรอบด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์อาหารของยางชีพต่างๆรวมไปถึงแผนการจัดตั้งศูนย์พักพิงการเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆสำหรับพี่น้องประชาชนการจัดตั้งแผนเผชิญเหตุก็ขอให้มีความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพวาระสำคัญของการประชุมในวันนี้ก็คือเราก็จะติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการรับทราบสถานการณ์ล่าสุดจากพื้นที่ร่วมกันประเมินปรับแผนงานและบูรณาการแผนการดำเนินงานยกระดับประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้ครอบคลุมและเกิดผลสำเร็จสูงสุด
1: และนอกจากนี้ครับนายกรัฐมนตรียังระบุด้วยว่ามีความเป็นห่วงในพื้นที่น้ำท่วมทุกจุดหากตรงไหนที่เร่งระบายน้ำได้ก็จะเร่งระบายน้ำโดยทันทีเนื่องจากตอนนี้อุปกรณ์ระบายน้ำมีความพร้อมเต็มที่ขณะเดียวกันกับกรุงเทพมหานครและรัฐบาลก็ร่วมมือกันเป็นอย่างดีซึ่งณปัจจุบันมีความเข้าใจที่ตรงกันและพร้อมสนับสนุนซึ่งกันและกันพร้อมกับขอบคุณทุกฝ่ายที่มาร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยทุกวันจนทำให้เกิดเป็นความร่วมมือและความเข้าใจในภาพรวม
0: ตรงไหนระบายได้เราเร่งระบายโดยทันทีตอนนี้อุปกรณ์ในการระบายน้ำมีความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับรัฐบาลซึ่งในสมัยก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็เข้าใจว่ากทม.สามารถทำทุกอย่างเองได้หมดเลยเพราะว่าเขาก็มีสำนักระบายน้ำมีกรมกองต่างๆเหมือนเป็นรัฐบาลท้องถิ่นอยู่เลยแต่วันนี้เนี่ยเรามาสร้างความเข้าใจกันแล้วก็ร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกันกทม.ก็ต้องช่วยรัฐบาลช่วยกรมชลประทานด้วยเวลากรมชลประทานระบายน้ำมาถ้ากทม.บอกไม่ให้เข้ามันก็น้ำก็ไหลลงทะเลไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นมันเรามาการที่ผมมาประชุมทุกเช้าอันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกฝ่ายเลยท่านผู้ว่ากทม.ก็มาประชุมทุกเช้าอธิบดีกรมชลก็มาทุกเช้านะครับกองทัพก็มาทุกเช้าคนที่ทํางานด้วยกันในสถานการณ์นี้ทั้งหมดมาพบกันทุกเช้ามันก็เกิดเป็นความร่วมมือแล้วก็เข้าใจภาพเดียวกันนะครับ
1: ส่วนกรณีที่ประชาชนบางส่วนไม่เชื่อข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาแต่ไปเชื่อข้อมูลจากบางเพจนั้นนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่าขอให้เชื่อคำแถลงอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลเท่านั้นเนื่องจากไม่สามารถไปรับผิดชอบข้อมูลของเพจได้ซึ่งรัฐบาลยึดถือข้อมูลจากกรมอุตุเท่านั้นและการสื่อสารออกไปยังประชาชนก็ขอให้ข้อมูลออกมาจากหน่วยงานราชการของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: เราได้พูดตั้งแต่วันแรกแล้วว่าขอให้เชื่อการแถลงที่เป็นทางการจากรัฐบาลเท่านั้นเราไม่สามารถไปรับผิดชอบข้อมูลของเพจอิสระอื่นๆได้ไอ้ตรงนี้จะให้ไปบอกว่าพี่น้องประชาชนอย่าไปเชื่อมันก็ไม่ได้เพราะมันปรากฏขึ้นเวลาเข้าฟีดมันก็โผล่ขึ้นมายิ่งดูบ่อยๆมันก็ยิ่งเข้ามาบ่อยๆนะครับยังไงก็อ่านแต่ว่ารัฐบาลยึดถือข้อมูลนะครับที่มาจากกรมอุตุนิยมวิทยาเท่านั้นนะครับแล้วก็การสื่อสารข้อมูลออกไปยังพี่น้องประชาชนก็ขอให้ข้อมูลที่ออกมาจากการแถลงของหน่วยงานราชการหรือของโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นข้อมูลที่เป็นทางการนะครับ
2: รัฐบาลก็กำลังประสานกับทุกหน่วยงานนะครับโดยยืนยันว่าน้ำเหนือตอนนี้เริ่มลดลงแล้วเขื่อนหลักก็ยังรองรับน้ำได้ไม่เหมือนกับเมื่อปี2554แล้วก็ได้เตรียมแผนรับฝนระลอกใหม่แล้วยืนยันว่าไม่กระทบกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขณะเดียวกันท่านนายกก็สั่งการทุกพื้นที่ประสบภัยให้ตรึงกำลังช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ครับ นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินายปริญญาจันทคุปผู้อำนวยการส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำสำนักการระบายกรุงเทพมหานครและนายฟาตามัททวีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยาได้ร่วมกันแถลงข่าวผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยณทำเนียบรัฐบาลครับโดยรองโฆษกรัฐบาลได้เปิดเผยถึงข้อสั่งการของท่านนายกที่กำชับให้จังหวัดซึ่งประสบอุทกภัยตรึงกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติควบคู่ไปกับการเร่งระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพทางนี้ในจุดที่สถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายลงแล้วก็สั่งการให้เร่งสำรวจความเสียหายทางด้านความเป็นอยู่ของประชาชนและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการฟื้นฟูเยียวยาโดยเร็วในส่วนแนวโน้มสภาพอากาศนะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนมาว่าจะมีฝนระลอกใหม่ช่วงระหว่างวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้และจะตกหนักต่อเนื่องอีกครั้งหนึ่งคือ11ถึง13ตุลาคมซึ่งพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครจำเป็นต้องเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมเป็นพิเศษวันที่11ตุลาครับส่วนข้อกังวลเรื่องมวลน้ำเหนือนั้นนายไพฑูรย์ยืนยันว่าปริมาณน้ำเหนือมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับและเมื่อประเมินจากปริมาณกักเก็บในเขื่อนหลักเขื่อนภูมิพลตอนนี้น้ำเกือบ 70% เขื่อนเศรษฐกิจ 80% เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนก็ 70-80% เช่นกันเพราะฉะนั้นพบว่าจะมีก็เพียงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่ตอนนี้เกินความจุไปเรียบร้อยแล้วจึงมั่นใจได้นะครับว่าเหตุการณ์จะไม่ซ้ำรอยเหมือนเมื่อปี54อย่างแน่นอนนอกจากนี้เขื่อนเจ้าพระยายังคงอัตราการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งหากรักษาระดับนี้ต่อไปอีก 5-6 วันก็จะมีพื้นที่เพียงพอที่จะรองรับฝนระลอกใหม่และไม่ส่งผลกระทบต่อกรุงเทพและปริมณฑลแต่ในส่วนพื้นที่นอกคันกั้นน้ำ8จุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ได้รับผลกระทบอยู่ก็ได้ประสานกำลังทหารเข้าดูแลความปลอดภัยและช่วยอพยพประชาชนเรียบร้อยแล้วครับ
3: สรุปว่าน้ำเหนือลดลงนะครับผมน้ำที่สแกร์กลางนะครับก็ลดลงนะครับทำให้น้ำที่ไหลมาที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะครับมีปริมาณการระบายที่คงที่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถคงการระบายอย่างเงี้ยได้อีกประมาณสัก 5-6 วันสถานการณ์น้ำเหนือก็จะดีขึ้นเพื่อรองรับฝนที่อาจจะตกใหม่นะครับในช่วงวันที่11ถึงวันที่13ทีนี้รายละเอียดต่างๆเนี่ยทางกรมอุตุได้กรุณาให้ข้อมูลเรื่องของฝนที่จะตกช่วงวันที่11ถึง13ไว้แล้วนะครับผมเรียนนักในส่วนของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่ผมเรียนว่ามีปริมาณน้ำเกินความจุนะครับมีการระบายน้ำที่ประมาณ400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำก้อนนี้นะครับก็อยู่ในลำน้ำของเขื่อนป่าสักนะครับที่อยู่ตรงท้ายน้ำบริเวณจังหวัดสระบุรีนะครับผมก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อลำน้ำเพราะระบายที่400น้ำก้อนนี้มารวมกับคลองชัยนาทป่าสักนะครับรวมแล้วประมาณ540ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำจะไปรวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่เราปล่อยมาที่2500นะครับจากการตรวจสอบล่าสุดนะครับน้ำตรงนี้เองก็จะไหลไปที่ตรงบริเวณแถวบางปะอินแถวบางไทรนะครับผมน้ำเข้ามาที่ปทุมธานีนนทบุรีเนี่ยประมาณ 2,100 น้ำเนี่ยวิ่งไปอีกทางหนึ่งก็คือไปทางผักไห่ไปทางเจ้าเจ็ดนะครับไปทางสุพรรณบุรีพวกนั้นนะครับผมซึ่งต้องขอญาตเรียนนะครับวันนี้ตลิ่งที่นนทบุรีเนี่ยนะครับยังต่ำกว่าประมาณ 1.2 เมตรนะครับผมก็คือยังต่ำกว่ากำแพงกั้นน้ำของตัวนนทบุรีต่ำกว่าที่ปทุมประมาณ 0.57 เมตรก็คือครึ่งเมตรนะครับผมต่ำกว่าที่กรุงเทพเนี่ยประมาณ 1.2 เมตรนะครับผมก็ยังสามารถระบายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสถานการณ์ของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในเรื่องของน้ำเหนือนะครับที่ทุกคนกลัวนะครับต้องเรียนนะครับว่าไม่มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมีแต่แนวโน้มลดลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องดูฝนในช่วงวันที่11ถึง13ที่ทางกรมอุตุให้นะครับผมซึ่งถ้าเราสามารถระบายได้ต่อเนื่องอย่าง 2,500 เนี่ยก็จะทำให้เรามีที่ว่างพอที่เหนือเขื่อนนะครับที่จะระบายโดยที่จะไม่กระทบต่อกรุงเทพและปริมณฑลนะครับแต่ทั้งนี้อาจจะมีพื้นที่ที่รับผลกระทบตามที่ท่านรองโฆษกได้กรุณาบอกคือที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งเป็นประมาณสัก8อำเภอนะครับก็คือเป็นจุดที่อยู่นอกคันกั้นน้ำ
1: ขณะที่กรุงเทพมหานครก็เร่งระบายน้ำที่ท่วมขังก่อนที่จะฝนตกรอบใหม่นะครับในวันที่5ถึง8ตุลาคมนี้มั่นใจว่าจะไม่ซ้ำเติมสถานการณ์อย่างวันนี้ก็มีการติดตั้งท่อซิ่งในพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังแล้วจะเริ่มสูบน้ำได้ในวันนี้ นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้สัมภาษณ์หลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติถึงการรับมือกับฝนตกหนักรอบใหม่ 5-8 ตุลาคมเบื้องต้นมีการประชุมประเมินว่าไม่ใช่ลักษณะฝนตกแช่แต่ก็จะเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังอยู่เดิมให้ได้มากที่สุดสถานการณ์ของ4คลองสำคัญในขณะนี้นะครับก็คือคลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบผู้ว่าชัชชาติก็บอกว่าตอนนี้คลี่คลายแล้วเหลือเพียงคลองประเวศบุรีรมย์ที่ยังต้องเร่งระบายน้ำและคลองลาดพร้าวที่รับน้ำเพิ่มมาจากจังหวัดปทุมธานีอย่างวันนี้ก็จะเน้นในการกู้พื้นที่น้ำท่วมในเขตสะพานสูงซึ่งอยู่ฝั่งใต้ของคลองแสนแสบแล้วก็มีปัญหาการระบายลงสู่คลองประเวศบุรีรมย์ล่าช้าส่วนแค่ร่มเกล้าเขตลาดกระบังตอนนี้ติดต่อท่อซิ่งเรียบร้อยแล้วแต่ว่าต้องทำคันกั้นน้ำเพื่อไม่ให้น้ำไหลย้อนกลับคาดว่าตอนเที่ยงของวันนี้ก็จะเริ่มสูบน้ำได้ทันทีมั่นใจว่าหากระบายน้ำได้ตามแผนก็จะรองรับฝนรอบใหม่ได้
4: ลักษณะคือว่าที่ผ่านมาเนี่ยไอ้น้ำที่เราเรียนออกไปเนี่ยเราเรียนน้ำจากพื้นที่ด้านข้างไปเยอะมากแล้วด้วยจริงๆแล้วพื้นที่ต่างๆก็ว่างที่จะพอรับน้ำแล้วถามว่าทำไมเราเรียนน้ำใช้เวลานานก็เพราะเราดึงน้ำเรียกเป็นไซฟ์โฟลว์น้ำที่อยู่นอกคลองออกไปไม่ได้ดึงน้ำในคลองเดียวแต่ว่าดึงน้ำพื้นที่ต่างๆไปด้วยทำให้พื้นที่ต่างๆที่เคยทุ่มน้ำอยู่เนี่ยว่างละมันจะมีพื้นที่ที่ช่วยรับน้ำซับน้ำได้เพิ่มขึ้นนะจริงๆแล้วถ้าเกิดฝนตกมาไม่มากก็เชื่อว่าจะมีพื้นที่ที่ช่วยซับน้ำไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ลงมาในคลองทันทีอ่ะมันก็จะทำให้เราพอดูได้แต่ว่าเรื่องกังวลถ้าเกิดมาลงในพื้นที่ที่มีปัญหาอยู่โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกเนี่ยก็จะทำให้สถานการณ์มันอาจจะดีขึ้นช้ากว่าที่เราคาดการไว้ครับส่วนวันที่5คงรู้สถานการณ์ใกล้ๆอีกทีนึงนะแล้วก็อาจจะมีการเตือนผมคิดว่าเราเริ่มมีข้อมูลรายละเอียดมากขึ้นถึงพื้นที่ต่ำก็อาจจะมีการเตือนเฉพาะพื้นที่เลยว่าพื้นที่นี้มีความต่ำกว่าพื้นที่อื่นก็อาจจะต้องมีความเสี่ยงมากกว่าก็คงพยายามให้ลงรายละเอียดในลักษณะที่เป็นพื้นที่ที่เสี่ยงภัยมาก
1: ส่วนกรณีที่เขื่อนเจ้าพระยาจะระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะนี้ระดับน้ำเจ้าพระยายังคงต่ำกว่าแนวคันกั้นน้ำของกทม.มากกว่า1เมตรมั่นใจว่าจะสามารถรับมือไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ชั้นในกทม.ได้
4: ครับตอนนี้ตัวเลขที่ปล่อยมา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเราไม่กังวลนะเพราะว่าสามารถปล่อยมาตรงกลางได้เลยเพราะว่าเรามีเขื่อนกันน้ำที่มีความสูงตอนนี้ระดับน้ำก็ยังต่ำกว่าเขื่อนเราเนี่ยเมตรกว่ามันจริงแล้วไม่มีแล้วตอนนี้เข้าใจว่าเมื่อกี้ทางอธิบดีกรมชลรายงานว่าก็น่าจะเป็นก้อนสุดท้ายแล้วแล้วก็จะค่อยๆลดลงนะนั่นหมายว่าน้ำในน้ำเหนือคงไม่ต้องกังวลเฉพาะคนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำก็จะมีชุมชนที่รู้คงรู้อยู่แล้วว่าหน่อยอยู่นอกคันกั้นน้ำนะแล้วก็บอกว่าผมสมมติอย่าไปพร่องออกทางตะวันออกเพราะว่าเราไม่อยากได้น้ำมาทางตะวันออกเราอยากได้น้ำมาตรงกลางแล้วก็ลงทะเลไปเลยมันก็จะไปเหมือนทางด่วนน้ำพรืดไปเลยแต่ถ้าเอามาอ้อยอิงแถวตะวันออกเราก็จะมีปัญหาอีกมันก็จะกลับมาที่ลาดกระบังประเวศอะไรเงี้ยตอนนี้น้ำเหนือไม่มีข้อเป็นห่วงอะไร
1: ผู้ว่าชาติชาติยังยืนยันด้วยนะครับว่าไม่ได้มีปัญหาการทำงานกับรัฐบาลอย่างที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมเข้ามาสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุกเขตเช่นเดียวกับกระทรวงมหาดไทยจะได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าร่วมเป็นคณะทำงานของกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมแก้ไขสถานการณ์และฟื้นฟูความเสียหายหลังน้ำลด
2: ใครที่บ้านน้ำท่วมไปแล้วข่าวนี้สำคัญมากนะครับช่องทางการขอรับเยียวยาทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดระบบลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่65จังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครซึ่งเริ่มต้นวันนี้เป็นวันแรกครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดระบบลงทะเบียนผู้ประสบอุทกภัยระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครมี4กรณีด้วยกันนะครับกรณีที่1ก็คือที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันแล้วก็มีทรัพย์สินเสียหายด้วยกรณีที่2น้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปกรณีที่3ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันและกรณีสุดท้ายที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยอยู่แต่ก็ทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันนอกจากนี้ผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องอยู่ในพื้นที่ที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยท่านจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมบ้านที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าโดยผู้เช่าเป็นผู้รับเงินและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้จะไม่มีทะเบียนบ้านก็สามารถรับได้นะครับโดยผู้ประสบภัยสามารถยื่นคำร้องได้2ช่องทางครับ1ก็คือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ ตั้งแต่วันนี้เวลา 8:00 นที่ผ่านมาหรือ2ไปยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ถ้ากรุงเทพก็ที่สำนักงานเขตนะครับโดยเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกนำข้อมูลเข้าสู่ระบบให้ครับ
1: และขณะนี้ทุกหน่วยงานก็กำลังระดมกำลังความสามารถและความช่วยเหลือนะครับไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมรวมถึงการช่วยในการฟื้นฟูหลังจากที่น้ำลดแล้วด้วยครับไปดูอย่างที่วิทยาลัยเทคนิคบางแสนครับที่มีการเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเตรียมนำคณะครูและก็นักเรียนนักศึกษาออกให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ภายในบ้านและก็รถยนต์รถจักรยานยนต์รวมถึงเครื่องจักรกลทางการเกษตรฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่รับผลกระทบจากน้ำท่วมอีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะวิชาชีพจากการปฏิบัติงานจริงภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของครูผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิชาช่างยนต์และช่างไฟฟ้าโดยวันที่ 5-7 ตุลาคมนี้ครับจะลงพื้นที่วัดเตาปูนตำบลอ่างศิลาจากนั้น8ตุลาคมจะไปที่วัดท้ายดอนตำบลแสนสุข9ตุลาคมที่วัดตาลล้อมตำบลแสนสุขเพียงแค่ใช้บัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียวก็ติดต่อขอรับบริการได้ด้านกองทัพไทยครับได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องพร้อมนำขีดความสามารถด้านการวางแผนและการประสานงานของฝ่ายเสนาธิการเข้าสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลโดยจัดแบ่งพื้นที่เป็นโซนตามระดับสถานการณ์และความต้องการความช่วยเหลือพร้อมกำหนดหน่วยและผู้รับผิดชอบประจำแต่ละพื้นที่หรือจุดปฏิบัติงานให้ชัดเจนเพื่อให้การสั่งการการประสานงานและการส่งต่อข้อมูลมีความคล่องตัวสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้ทันทีลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติทำให้ทรัพยากรที่มีอยู่นั้นถูกนำไปใช้อย่างเหมาะสมขณะที่กรมการพัฒนาชุมชนครับเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการชุมชนจากทั่วประเทศโดยเฉพาะผู้ที่กำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในงาน OTOP Current Dช็อปดีสัมผัสดีรู้สึกดีขายดีดีดีภายในงานรวบรวมผลิตภัณฑ์ของดีที่ผ่านการพัฒนาใหม่กว่า 1,900 รายการจาก76จังหวัดและนอกจากนี้ผู้มาร่วมงานยังสามารถใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40กับร้านค้าที่ร่วมรายการได้โดยทุกยอดการจับจ่ายนั้นถือเป็นการส่งต่อกำลังใจและก็รายได้ให้กับชุมชนก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้โดยนี้จะขึ้นเป็นวันสุดท้ายครับที่ชั้น2อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะ
2: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสได้จัดการแถลงข่าวเปิดตัวงานเทศกาลไทยณกรุงปารีสประจำปี2569ระหว่างวันที่3-4ตุลาคมนี้ครับนำเสนอประเทศไทยในมุมมองร่วมสมัยทั้งมิติวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์เศรษฐกิจและเทคโนโลยีนายนิกรเดชพลางกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสได้เปิดตัวงานเทศกาลไทยณกรุงปารีสประจำปี2569หรือตูตาแฟไทยซึ่งเป็นกิจกรรมปิดท้ายการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสหลังจากขับเคลื่อนภารกิจระดับประเทศร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีโดยงานจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Creative Life and Creative Heartbeat ชีวิตและพลังสร้างสรรค์นำเสนอประเทศไทยวันนี้ในมุมมองร่วมสมัยและรอบด้านทั้งมิติวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์เศรษฐกิจและเทคโนโลยีโดยมีไฮไลท์คือการส่งเสริมผ้าไทยและชุดไทยพระราชนิยมเพื่อร่วมอนุรักษ์และนำไปสู่การขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกควบคู่ไปกับการแสดงนาฏศิลป์ศิลปะมวยไทยโบราณงานหัตถศิลป์ไทยรวมถึงอุตสาหกรรมบันเทิงและวัฒนธรรมร่วมสมัยจากศิลปินชื่อดังเช่นบุญเปรมซีคีนจากวงโคลเวอร์คิววงฟลัวและหลิวอจาริยานอกจากนี้ยังมีการประชันดนตรีระหว่างดีเจไทยกับฝรั่งเศสการแสดงดนตรีไทยร่วมสมัยจากวง OMP ของคณะข้าราชการไทยเพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ไทยยุคใหม่สู่สายตาชาวโลก
5: กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสุดท้ายเป็นการบอกว่าให้ remind ให้จำให้ได้นะว่าใน1ปีที่เราทำกิจกรรมมาด้วยกันมากมายเนี่ยเรามีกิจกรรมสนุกๆ กับเขาแต่ว่าในความสนุกอันนี้ผมแฝงไว้ซึ่ง message ว่าประเทศไทยเป็นประตูที่เปิดเป็นประตูที่อยากรับคนฝรั่งเศสนักท่องเที่ยวแล้วมันเป็นประตูสำหรับเขาที่จะก้าวออกไปสู่โลกอีกกว้างทำอะไรในเมืองไทยมันมีแต่โอกาส
2: งานตูตาแฟไทย2026จัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง4ตุลาคม2569ณสวนบากาเตลกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครับ
1: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยนะครับว่าท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุทธระยะที่3มูลค่ากว่า 55,000 ล้านบาทนะครับก่อสร้างท่าเรือก๊าซนั้นคืบหน้าไปแล้ว 33.53% ขณะที่สมาร์ทพาร์คก็พร้อมนักลงทุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงนายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่ากนอเปิดเผยความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุทธระยะที่3มูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 55,400 ล้านบาทเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติและเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศช่วงที่1 นั้นเป็นงานโครงสร้างพื้นฐานการขุดลอกและถมทะเล 1,000 ไร่ดำเนินการแล้วเสร็จและส่งมอบพื้นที่ให้กนอเรียบร้อยแล้วขณะที่การก่อสร้างท่าเรือก๊าซในพื้นที่แปลงบีมีความคืบหน้า 33.53% ส่วนช่วงที่2ซึ่งประกอบไปด้วยพื้นที่ท่าเรือสินค้าเหลว200ไร่และก็พื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมด้านพลังงานหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีก150ไร่รวม350ไร่กนอได้ทบทวนแนวทางการดำเนินงานและนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วขณะที่นิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทพาร์คในพื้นที่ EEC จังหวัดระยองมีพื้นที่กว่า 1,383 ไร่ปัจจุบันโครงสร้างพื้นฐานหลักทั้งถนนระบบประปาระบบบำบัดน้ำเสียระบบไฟฟ้าระบบสื่อสารใต้ดินก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมรองรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงปัจจุบันมีพื้นที่อุตสาหกรรมให้เช่าแล้ว 70.45 ไร่และมีพื้นที่จองรวม 106.37 ไร่โดยกนอมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนด้วยการยกเว้นค่าเช่าที่ดินและค่าบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกในช่วง2ปีแรกเพื่อเร่งการตัดสินใจลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม
2: เมืองไทยประกันชีวิตเตือนโครงสร้างประชากรไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดนะครับขณะที่เงินออมและความพร้อมด้านสุขภาพยังไม่เพียงพอจึงหวั่นว่าจะกระทบฐานภาษีระบบสวัสดิการและการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวด้วยครับนายสาระล่ำซำประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนระบุว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดหรือซูเปอร์เอจโซซายตี้เช่นเดียวกับสิงคโปร์โดยไทยกำลังเผชิญทั้งจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นและอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่องถ้าหากไม่มีมาตรการมารองรับคาดว่าปี2583ประชากรไทยจะลดลงเหลือเพียงประมาณ33ล้านคนเท่านั้นจากปัจจุบันที่อยู่ที่ประมาณ 66-70 ล้านคนซึ่งจะส่งผลให้วัยแรงงานลดลงขณะที่จำนวนผู้สูงอายุและผู้รับสวัสดิการเพิ่มขึ้นซึ่งก็จะกระทบต่อฐานภาษีและระบบประกันสังคมของประเทศขณะเดียวกันครับคนไทยยังมีช่องว่างด้านความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณทางช่วงชีวิตที่ยืนยาวขึ้นสุขภาพที่ดีและความพร้อมทางการเงินผู้สูงอายุอาจจะต้องเผชิญกับภาวะเจ็บป่วยหรือว่าโรคเรื้อรังยาวนานเฉลี่ยถึง10ปีนอกจากนี้ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยยังสะท้อนด้วยว่าคนไทยมากกว่า 60% มีเงินฝากในบัญชีไม่ถึง 200,000 บาทซึ่งสะท้อนความเสี่ยงด้านความพร้อมทางการเงินเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณขณะที่ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามอายุในสาระย้ำว่าภาครัฐภาคธุรกิจและประชาชนจำเป็นต้องเตรียมรับมือร่วมกันทั้งส่งเสริมวินัยการออมระยะยาวการบริหารความเสี่ยงด้านสุขภาพและการปรับโครงสร้างระบบสวัสดิการเพื่อไม่ให้การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรกลายเป็นข้อจำกัดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในอนาคตครับ
1: ประเทศไทยก็นับถอยหลังเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งจะเปิดฉากขึ้นอีกในอีก9วันข้างหน้าโดยถือเป็นวิธีการประชุมระดับสากลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งขณะนี้หน่วยงานทุกภาคส่วนได้บูรณาการความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมสูงสุดในทุกมิติสำหรับรองรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วทุกมุมโลกโอกาสนี้ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันแสดงศักยภาพและสร้างความประทับใจผ่านแนวคิดยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพเพื่อร่วมกันส่งมอบไมตรีจิตและเอกลักษณ์อันโดดเด่นของชาติซึ่งนอกจากจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตานานาประเทศแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและแสดงความพร้อมของประเทศไทยบนเวทีโลกอีกด้วย
2: สำนักงานตำรวจแห่งชาติแนะนำนะครับกรณีที่เรียกร้องค่าชดเชยจากการรักษาพยาบาลถ้าหากว่าได้รับเงินก้อนแรกซึ่งถือเป็นค่าตกใจไปแล้วไม่ได้แปลว่าเราไม่สามารถเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติมจากนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นย้ำให้เจรจาจนได้ข้อสรุปแน่ชัดเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองครับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติเผยแพร่คำแนะนำทางกฎหมายนะครับกรณีผู้เสียหายรับบริการทางการแพทย์แล้วก็รับเงินก้อนแรกจากสถานพยาบาลไปแล้วไม่ได้แปลว่าต้องยุติเรื่องทุกกรณีนะครับเนื่องจากการรับเงินเยียวยาเบื้องต้นไม่ได้หมายความว่าจะเรียกร้องเพิ่มจากนี้อีกไม่ได้เพราะอาจจะเป็นแค่ค่าตกใจเท่านั้นผู้เสียหายยังคงสามารถเจรจาเยียวยาเพิ่มเติมได้ตามที่ตกลงกันครับ
6: ถ้ากรณีคุณแม่รับมาแล้วเนี่ยจะถือว่าตรงนี้รับเงินไปแล้วเรียกร้องอีกไม่ได้ไหมพี่ตั้น
7: อ๋อก็คือเป็นการรับเงินเขาเรียกว่าจากการรู้สำนึกกันแล้วกันว่าสิ่งที่ตัวเองทำไปมันผิดแล้วก็รับมาแล้วบางส่วนมันก็คิดได้สองอย่างถ้าคิดว่าให้เป็นเงินชดเชยส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่มันจะจบไงหมายถึงว่าสมมติว่าวันนึงคุณแม่น้องเขาเรียกค่าเสียหาย500,000ไอ้ทางโรงพยาบาลก็อาจจะบอกว่าโอเค500,000ยอมจ่ายนะแต่ขอหัก4,000นี้ด้วยนะถือว่าจ่ายไปแล้วก้อนแรกก็คิดได้ครับไม่มีก็มันเป็นเรื่องของการเจรจาแล้วมันต้องไปแต่ถ้าโรงพยาบาลบอกโอเคอันนั้นเป็นค่าตกใจไปไม่เกี่ยวค่าเฉยๆก็ไม่ต้องหัก

0: ือในก้อนเมฆมีกระแสลมพัดขึ้นแรงถ้าหยดน้ำลอยขึ้นฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางจุดได้ค่ะซึ่งเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นได้ในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูกาลซึ่งใกล้เปลี่ยนฤดูแล้วตอนนี้วันนี้ฝนเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วนะคะกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้มีฝน 60% ของพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานมีฝน 30% ของพื้นที่ส่วนภาคกลางภาคตะวันออกมีฝนประมาณ 40% ของพื้นที่และวันนี้กรมอุตุออกประกาศฉบับที่2เรื่องอากาศแปรปรวนในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมแล้วค่ะรอบนี้ฝนแรงสุดในแผนที่เป็นสีส้มมีความหมายว่ามีฝนหนักมากในระดับ 65.1 ถึง 125 มิลลิเมตรถ้าฝนตกต่อเนื่องหรือตกซ้ำในพื้นที่เดิมในเมืองก็เสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำรอการระบายส่วนพื้นที่เชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลหลากต้องระวังเรื่องของน้ำป่าน้ำท่วมฉับพลันและดิบอุ้งน้ำมากขึ้นค่ะวันที่5ตุลาคมจุดสีส้มอยู่ที่กำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองและพระนครศรีอยุธยาวันที่6ตุลาคมจุดสีส้มจะขยับไปที่กาญจนบุรีและราชบุรีส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังอยู่ในพื้นที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนหนักสีส้มทั้งวันที่5และ6ตุลาคมค่ะพื้นที่สีเหลืองก็อย่าเพิ่งชิลไปนะคะเพราะสีเหลืองหมายถึงมีฝน 35.1 ถึง 65 มิลลิเมตรระดับนี้ก็กระทบการเดินทางได้ทั้งน้ำท่วมขังถนนลื่นรถติดและถ้าอยู่ใกล้ภูเขาหรือทางน้ำก็ยังต้องระวังน้ำป่าและน้ำท่วมฉับพลันเหมือนกันค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ช่วงนี้ติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารภาคภาษาอังกฤษจาก NBT World Brief ครับ
2: สวัสดีค่ะ Thank you for joining us for the midday edition of NBT World Brief right here on NBT and NBT World. You're with me, Kritika Kluwat. Flood relief efforts are continuing across the country, but authorities are already preparing for more heavy rain expected this weekend. The Prime Minister is calling on all agencies to use the same information when reporting the situation, helping keep the public clearly informed.Prime Minister and Interior Minister Anuchin Chanwirakul chaired a national meeting on flood prevention and disaster response to review the flood situation and relief efforts. The meeting brought together relevant cabinet members, representatives from the armed forces and governors from across the country via video conference. The Prime Minister said the overall situation is improving with cooperation among agencies helping relief teams reach affected areas.He stressed that all agencies should use one unified set of data to ensure a consistent assessment of the situation and prevent confusion among the public. Authorities have also been ordered to make full preparations for another round of heavy rain expected on October 4th and 5th, following a warning from the Meteorological Department.All provinces have been instructed to prepare resources and response teams so they can provide assistance and reduce the impact on people as quickly as possible.
3: สิ่งที่ยังอยากจะขอเน้นย้ำก็คือเราต้องใช้ชุดข้อมูลเพียง1ชุดเท่านั้นนะครับอย่าให้มีข้อมูลหลายชุดเพื่อให้ประชาชนได้ไม่ต้องเกิดความสับสนและพวกเราทั้งหมดก็จะได้ประเมินสถานการณ์บนพื้นฐานข้อมูลเดียวกันนะครับเป็นเอกภาพลดความสับสนลดความกังวลนะครับลดความคลาดเคลื่อนในช่วงวันที่4ถึง5ตุลาคมก็จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดพายุฝนนะครับเป็นจำนวนมากครอบคลุมหลายพื้นที่ของประเทศดังนั้นการจัดเตรียมมาตรการรองรับอย่างรอบด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์อาหารของยางชีพต่างๆรวมไปถึงแผนการจัดตั้งศูนย์พักพิงการเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆสำหรับพี่น้องประชาชนการจัด

0: อายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาลูกรักแก้วแม่ลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
0: ได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
3: ต่างประเทศเริ่มที่เหตุการณ์ร้ายแรงบนเที่ยวบินโดยสารของฟลายดูไบนะครับล่าสุดนายกรัฐมนตรีอิสราเอลก็ชี้ว่านักบินผู้ช่วยนั้นมีแนวคิดสุดโต่งและอาจพยายามปลิดชีพตนเองนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเปิดเผยว่านักบินผู้ช่วยชาวโอมานของสายการบินฟลายดูไบถูกปลูกฝังแนวคิดสุดโต่งและมีพฤติกรรมบ่งชี้ว่าอาจปลิดชีพตัวเองหลังก่อเหตุใช้มีดแทงกัปตันชาวอินเดียและพยายามที่จะทำให้เครื่องบินตกระหว่างมุ่งหน้าจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาแต่ผู้โดยสารและลูกเรือคนอื่นๆได้ช่วยกันรวบตัวนักบินผู้ช่วยไว้ได้จากนั้นนักบินสำรองซึ่งโดยสารมากับเที่ยวบินนี้ได้ควบคุมเครื่องไปลงจอดฉุกเฉินที่ซาอุดิอาระเบียอย่างปลอดภัยโดยนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูได้เปรียบเหตุการณ์นี้ว่าเกือบกลายเป็นวินาศกรรมครั้งใหญ่คล้ายกับเหตุวินาศกรรม9/11ในสหรัฐขณะที่ทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็ได้เริ่มเปิดการสืบสวนคดีการก่อการร้ายอย่างเป็นทางการแล้วด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้ความเห็นถึงเหตุการณ์ร้ายแรงบนเที่ยวบินดังกล่าวว่าอิหร่านอาจเกี่ยวข้องพร้อมเตือนว่าจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงหากผลสอบสวนพบว่าอิหร่านมีส่วนเกี่ยวข้องจริงทั้งนี้ข้อมูลจากเว็บไซต์การติดตามของการบินไฟล์เรดาร์ชี้ว่าเครื่องบินลำนี้ดิ่งลงอย่างรวดเร็วประมาณ 17,000 ฟุตก่อนที่จะไต่ระดับขึ้น 5,000 ฟุตแล้วก็ดิ่งลงอีก 7,000 ฟุตจนกระทั่งเข้าสู่ระดับความสูงที่ค่อนข้างเสถียรที่ 15,000 ฟุตโดยเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายในเวลาไม่ถึง5นาที
4: หน่วยงานปฏิบัติการด้านการต่อต้านทุ่นระเบิดและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของกัมพูชาได้ประกาศเตือนประชาชนตามแนวชายแดนติดกับไทยที่ประสบภัยน้ำท่วมหนักในขณะนี้ให้ระมัดระวังอันตรายจากทุ่นระเบิดและระเบิดคลัสเตอร์ที่อาจถูกพัดมากับน้ำโดยทุ่นระเบิดและระเบิดคลัสเตอร์เหล่านี้ทหารกัมพูชาได้ลอบวางไว้ตั้งแต่ช่วงเกิดสถานการณ์ไม่สงบตามแนวชายแดนเมื่อปีที่แล้วด้านนายเฮงรัตนาผู้อำนวยการใหญ่ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดกัมพูชาอ้างว่ามีระเบิดคลัสเตอร์ถึง67ล้านลูกตกค้างทั่วกัมพูชาจากความขัดแย้งในอดีตมีหมู่บ้าน349แห่งและพื้นที่กว่า 1,800,000 ไร่ที่ได้รับผลกระทบและได้ขอให้ประชาชนปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดในการหลีกเลี่ยงการสัมผัสหยิบจับหรือพยายามแยกชิ้นส่วนวัตถุระเบิดที่พบหากผู้ใดเห็นลอยมาติดค้างในที่ใดให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตำรวจทหารหรือหน่วยงานเก็บกู้โดยทันที
3: ประธานาธิบดีปราโบโวซูเบนโตแห่งอินโดนีเซียปรับคณะรัฐมนตรีครั้งใหญ่โดยตำแหน่งสำคัญที่จับตาก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศที่มีการแต่งตั้งให้นายอัมมันนาธานาซีนักการทูตอาวุโสและอดีตผู้แทนถาวรอินโดนีเซียประจำสหประชาชาติมาดำรงตำแหน่งส่วนนายซูกิโอโนรัฐมนตรีต่างประเทศเดิมถูกปรับเปลี่ยนให้ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนามนุษย์นักวิเคราะห์ก็มองกันว่าการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีต่างประเทศก็เป็นเพราะซูเบียนโตนั้นมองว่าซูกิโอโนมีบทบาทน้อยซึ่งเห็นได้จากที่ผ่านมาที่นายซูเบียนโตต้องมาผลักดันการบริหารนโยบายต่างประเทศด้วยตนเองในหลายเรื่อง
4: ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียได้กล่าวบนเวทีเสวนาของสโมสรวาลไดในกรุงมอสโกว่าโลกกำลังเผชิญช่วงเวลาที่อันตรายพร้อมเตือนชาติตะวันตกไม่ให้ยกระดับความขัดแย้งโดยย้ำว่ารัสเซียไม่ได้มีแผนโจมตีประเทศใดในยุโรปแต่พร้อมตอบโต้ด้วยอาวุธทุกชนิดรวมถึงนิวเคลียร์เพื่อปกป้องแคว้นคาลินินกราดจากการถูกปิดล้อมหรือโจมตีอย่างไรก็ตามปูตินกล่าวว่าการยกระดับมาตรการตอบโต้ระหว่างประเทศอาจนำไปสู่จุดที่ไม่อาจหวนกลับได้ ถ้าแถลงของเขามีขึ้นภายหลังองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ได้รับหนังสือทางการทูตจากรัสเซียซึ่งเตือนว่ารัฐบาลรัสเซียพร้อมจะใช้อาวุธนิวเคลียร์หากนาโต้ปิดกั้นแคว้นคาลินินกราดซึ่งเป็นดินแดนแยกส่วนที่ตั้งอยู่ระหว่างโปแลนด์กับลิทัวเนียโดยเกี่ยวกับเรื่องนี้นาโต้ย้ำว่าเป็นพันธมิตรเพื่อการป้องกันและข่มขู่ด้วยอาวุธนิวเคลียร์ไม่ช่วยคลี่คลายสถานการณ์
3: เดี๋ยวความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬากันต่อเลยนะครับเจนนี่พบแบงค์และปาล์มครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
3: ยังคงส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมกันต่อ
5: ใช่ครับแล้วก็ได้เหรียญทองเพิ่มเติมอีกจากวอลเลย์บอลชายหาดนะครับ
3: ครับเจนครับ
6: ครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับมาติดตามข่าวกีฬากันในช่วงนี้นะครับเราเริ่มกันที่เหรียญทองอีกหนึ่งเหรียญที่น่าภาคภูมิใจนะครับ
6: ใช่ครับ
5: ทางไบรท์ธราวดีแล้วก็ทางเบสวอลระพีรัชยากรครับที่ได้เหรียญทองจากการคว้าชัยชนะเหนือจีนครับเป็นเหรียญทองที่14นะครับ
6: เพิ่งจบเมื่อสักครู่นี้เอง
5: ใช่ไหมถือว่าเป็นผลการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมนะครับ
6: ครับ
5: สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดหญิงที่ทางเฮคินานเรียวกุชิบีชคอร์ตนะครับก็เป็นการเจอกันของทางไทยกับจีนซึ่งอันดับโลกเนี่ยของเขาเหนือกว่า
6: ใช่ครับ
5: ของเราเนี่ยมือ66ของโลกเป็นมือ4ของรายการส่วนของจีนก็คือเซียซินยี่กับหยานซูนะครับเป็นคู่มือ14ของโลกถือว่าห่างกันพอสมควรนะเซตแรกสู้กันได้อย่างคู่ขี้สูสีครับไทยเนี่ยเป็นฝ่ายทำคะแนนไล่ตามก่อนจะมาแซงนำ 17-11 แต่คู่ของจีนเนี่ยก็ทำแต้มไล่มาเป็น 15-17 ก่อนที่ทางไบรท์กับเบสก็ทำผลงานยอดเยี่ยมตบเอาชนะไป 21-17 ไทยนำก่อน 1-0 มาในเซตที่2ครับทางคู่ของจีนเนี่ยก็แก้เกมมาใหม่แล้วก็ทำคะแนนนำมาโดยตลอดก่อนที่จะเอาชนะขาดเหมือนกันนะครับ 21-13 ตีเสมอเป็น 1-1 เซตต้องมาตัดสินกันในเซตสุดท้ายซึ่งก็สู้กันอย่างสูสีครับเสมอกัน 5-5 แต่หลังจากนั้นเนี่ยทางไบรท์กับเบสก็ทำผลงานยอดเยี่ยมนำ 11-8 ในคู่ของจีนแล้วก็ไปมีอาการบาดเจ็บ
6: คือคู่จีนเนี่ยมีอาการบาดเจ็บแล้วต้องขอทาง Medical Time Out เนี่ยถึง2ครั้งด้วยกัน
5: มีผลนะ
6: แล้วก็ใช้เวลาในการพักเนี่ยนานมาก
5: นะครับก็ขอเวลาโนกต่อว่าสุดท้ายก็พยายามยื้อแล้วแต่ไม่ไหวนะฮะปรากฏว่าไทยชนะไป15-8ก็ปรากฏว่าทีมสาวไทยแซงชนะไป2-1เซตคว้าเหรียญทองที่14ให้กับทัพนักกีฬาของไทย
6: ขณะที่ทางเรือใบครับแข่งขันกันที่ไคโยยาร์ดฮาร์เบอร์ประเภทดิกกิ้งหญิงอิลกา6ครับแข่งขัน11เรสโดยผ่านไป9เรสเนี่ยโซเฟียเกลมอนโกเมอรีนักกีฬาแล่นใบไทยลูกครึ่งไทยอเมริกันนะครับทำคะแนนนำเป็นอันดับ1โดยวันนี้เนี่ยแข่งขันกันอีก2เรสโซเฟียทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับทำแต้มเสียไปแค่5คะแนนรวม11เรสทำคะแนนเสียน้อยที่สุด26คะแนนเป็นอันดับที่1คว้าเหรียญทองมาครองและเป็นเหรียญทองที่13ของทัพนักกีฬาไทยพร้อมกันนี้ครับยังคว้าตั๋วผ่านเข้าไปเล่นโอลิมปิกเกมส์ที่ลอสแองเจลิสในปี2028ได้สำเร็จด้วยครับนาวินปินทสูตรนะครับปินทสูตรนะครับคว้าเหรียญเงินประเภทเทควันโดท่ารำครับเทควันโดกีฬาเอเชียนเกม2026ครับแข่งขันกันวันแรกประเภทพุมเซ่หรือว่าท่ารำบุคคลชายนะครับหมูปิ้งนาวินปินทสูตรครับทำผลงานยอดเยี่ยมทำคะแนนในรอบคัดเลือกเป็นอันดับที่1จากนั้นเนี่ยในรอบชิงชนะเลิศทำได้ 9.2800 คะแนนคว้าเหรียญเงินส่วนเหรียญทองครับตกเป็นของยุนกยูซองจากเกาหลีใต้ทำไป 9.3500 คะแนนและเหรียญทองแดงครับเฮอุสยาเปจากฟิลิปปินส์ 9.0900 คะแนน
5: ส่วนด้านบุคคลหญิงครับทางใบปอครับทิตารีแก้วโอรานวสุนะครับ
6: เดี๋ยวไปฟังเสียงกันสักหน่อยครับ
5: สักหน่อย
6: ครับ
7: ก็รู้สึกว่าน่าจะแพ้ความนิ่งแล้วก็อินเนอร์ของเขาครับ
8: แล้วก็หมายต่อฝั่งเราครับ
7: เหรียญทองครับทุกแมตช์ครับ
8: ตอนมาเห็นว่าประสบเรียกว่าน้ำท่วม
7: น้ำท่วม
8: อุปสรรคเยอะ
7: ครับ
8: เป็นไงบ้างครับตอนมา

0: วันนี้ได
1: ้ก็ตื่นเต้นดีครับมันอะไรใหม่ๆครับ
2: เดี๋ยวนี้มอบให้ใครครับ
1: มอบให้ทุกคนที่ให้กำลังใจผมครับ
3: จากประเภทชายมาดูที่ประเภทหญิงกันบ้างครับเป็นบุคคลหญิงใบปอครับทิตารีแก้วโอรานวสุครับลงแข่งขันโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมผ่านไปถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับก่อนจะโชว์ลีลาเข้าตากรรมการทำได้ 9.0400 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเถียนน้องมิยูกันหน่อยครับ
4: เออก็สัต
5: ว์ไม่อยากจะแข่งแล้วแต่ว่าสัญญากับพ่อกับแม่ไว้ว่าจะเอาเหรียญกลับก็เลยต้องสู้ค่ะ
0: เหรียญวันนี้เราจะมีแขน
5: แล้วก็ข้อเท้าร
2: อบชิงเหรียญทองแดงที่
5: ก็แค่ต้องชนะต้องเอาเหรียญทองแดงให้ได้เฉยๆค่ะ
0: กดดันมากขนาดไหนครับ
5: ก็กดดันแต่ว่าทุกอย่างก็เลยอยากทำให้ทุกคนเห็นว่ามิวทำได้
0: ว
5: ัน
0: น
5: ี
0: ้แข่งที่เราเจอยากไหม
5: ก็ทุกคนแข็งแรงแล้วก็ทุกคนอายุเยอะกว่ามิวตอนแรกมิวก็เห็นคู่สายก็นึกว่าไม่ไหวแล้วนึกว่าแบบไม่สู้ไม่ไหวแต่ว่าก็ทำเต็มที่ที่สุดค่ะ
0: มิวอยากบอกอะไรคุณพ่อ
5: ก็รอบนี้ทำได้แค่เหรียญทองแดงแต่ว่าอีก4ปีจะทำเหรียญทองให้ได้ค่ะ
3: น้องเพิ่งอายุ16ปีเท่านั้นเองนะอีก4ปีน่าจะแข็งแรงกว่านี้มีเวลาอีกยาวไกลฮะนะครับสำหรับยูยิสุทีมชาติไทยวันนี้เนี่ยมีลงชิงชัยกันอีก3รุ่นครับทั้งชายและหญิงได้แก่รุ่น52 77และ94กิโลกรัมเริ่มแข่งขันไปตั้งแต่ 9:00 น.ตรงมาแล้วนะครับส่วนอีกหนึ่งชนิดกีฬาก็คือแคนูสลาลอมนะครับที่ยาฮากิกาว่าไทยในส่งปิยนัทเกิดสุขลงชิงชัยปรากฏว่าปิยนัททำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับทำเวลานะฮะ 121.68 วินาทีครับคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของจีนนะครับแล้วก็เหรียญเงินเนี่ยเป็นของไต้หวันโดยการคว้าเหรียญทองแดงครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์ของวงการเรือพายไทยนะครับเนื่องจากเป็นครั้งแรกที่นักกีฬาไทยคว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันเรือแคนูสลาลอมในกีฬาเอเชียนเกมนับตั้งแต่กีฬาประเภทนี้บรรจุในการแข่งขันในปี2010เห็นไหมว่าไม่ได้นั่งไม่เคยได้เลยอ่ะ
6: ไม่เคยได
3: ้แล้วเป็นกีฬาที่เอาจริงคนอาจจะไม่ได้สนใจแต่ว่าที่สุดท้ายก็เป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่เราประสบความสำเร็จนะครับ
6: ครับ
3: ไปดูอีกหนึ่งชนิดกีฬาครับที่อาจจะดูใหม่ในบ้านเราครับใบเตยสัสิการครับก็คว้าเหรียญเทควันโดเสมือนจริงครับหลังจากที่แพ้กับเวียดนามไปดูว่าเป็นการแข่งขันแบบเสมือนจริง
6: ครับ
3: ไม่ได้เตะกันนะฮะ
6: คือไม่มีการโดนตัวกันเกิดข
3: ึ้
6: น
3: ก็คือเป็นเครื่องวีอ่ะ
6: ปรับ
3: นะครับนักกีฬาก็ต้องมาปรับกันนะนี่ฮะเตะกันจริงๆแต่ว่าไม่ได้เตะโดนคน
6: ครับ
3: แปลกเหมือนกันนะเทควันโดในวันที่2ในช่วงเช้าครับเป็นการแข่งขันเทควันโดเสมือนจริงนะครับหรือว่า Virtual Taekwondo 1ใน6กีฬาใหม่ซึ่งกติกาการเล่นเหมือนเกมต่อสู้ออนไลน์แต่นักกีฬาจะต้องใช้ท่วงท่าเตะทำคะแนนของ Taekwondo มาทำแต้มนักกีฬาชายหญิงสามารถลงแข่งเจอกันได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ปะทะกันแล้วไง
6: ครับ
3: นะฮะก็ใช้ระบบ2ใน3ยกยกละ1นาทีหากโดนเตะจนค่าพลังหมดก็จะแพ้ KO ในยกนั้นโอ้ตรงนักสารนักกีฬาต้องมาปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีนะ
6: ใช่ครับ
3: เดี๋ยวต่อไปฟุตบอลจะมีแบบนี้ไหมฮะ
6: น่าจะยากนิดนึงนะ
3: ใช่นะไทยก็ส่งใบเตยลงนะครับในรุ่น67กิโลกรัมหญิงนะรอบแรกหรือรอบ16ใบเตยก็ชนะนักกีฬามองโกเลีย2-0ยกรอบ8หรือรอบชิงเหรียญทองแดงพบกับเวียดนามรอบนี้แม้ใบเตยจะซ้อมวัวชกเป็นหลักเนื่องจากจะมีอาการบาดเจ็บในการซ้อมเทควันโดแต่ก็ถูกนักกีฬาเวียดนามที่ซ้อมมาดีกว่าเตะแพ้ทีเดียวไปทั้ง2ยกพลาดเหรียญไปอย่างน่าเสียดายโดยจะไปแก้ตัวในประเภทต่อสู้ช่วงบ่ายวันนี้รอบแรกพบกับนักกีฬาจากมองโกเลียต่อไปครับ
6: ทีมแม่ขวดลูกพลาสติกไทยครับทีม4คนหญิงในพิชิตชายเหนืออินเดียเข้าสู่รอบตัดเชือกได้สำเร็จครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่เราตั้งความหวังนะครับเซปักตะกร้อทีม4คนหญิงรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3กลุ่ม A ครับทีมตะกร้อสาวไทยที่แข่งมาแล้ว2นัดชนะ1นัดแพ้1นัดพบกับทีมอินเดียที่แพ้มา2นัดรวด
3: อันนี้ไม่ใช่ตะกร้อแบบวิชวลนะ
6: ไม่ใช่
3: อ
6: ัน
3: นี้เจอกันเลยนะ
6: อันนี้ถ้าบล็อกก็เจ็บนะฮะโดยทีมนักหวดลูกพลาสติกไทยประกอบไปด้วยรัศมีทองโสดครับวิภาดาจิตครวนรัชนีกรแซ่เฮงครับสมฤดีปรือปรักผมปรากฏว่าทีมไทยเล่นได้เหนือกว่ามากเอาชนะไปได้2เซตรวดครับ15-10และ15-4เก็บชัยทำสถิติแข่ง3นัดชนะ2แพ้1จบอันดับที่2ของกลุ่ม A

0: เข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับไปพบกับอินโดนีเซียแชมป์กลุ่ม B ที่ชนะมา3นัดรวดล่าสุดเนี่ยจบไปเรียบร้อยเมื่อตอน 12:45 นาทีนะครับไทยชนะไป2เซตรวดครับ15-9และ15-4รอเจอผู้ชนะระหว่างเวียดนามหรือญี่ปุ่นในรอบชิงเหรียญทองครับมาพูดถึงเรื่องตะกร้อนะครับไปติดตามรายงานพิเศษทีมตะกร้อทีมชาติไทยครับมั่นใจกับการทำภารกิจสุดท้ายให้สำเร็จเพื่อคว้าเหรียญทองประเภท4คนกลับบ้านนะครับติดตามได้จากรายงานพิเศษครับ
1: ผลงานของทีมตะกร้อทีมชาติไทยในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20อาจินาโกย่า2026โดยทำได้ในขณะนี้2เหรียญทอง1เหรียญเงินยังเหลืออีก1ภารกิจสุดท้ายนะครับจากทีม4คนหญิงซึ่งตะกร้อสาวไทยหมายมั่นปั้นมือที่จะเอาเหรียญทองนี้กลับบ้านให้ได้ครับแม้ว่าจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยตั้งไว้ก่อนมาแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นเป้าหมาย4เหรียญทองจาก4รายการที่ลงแข่งขันเมื่อผ่านไป3รายการทีมตะกร้อทีมชาติไทยพลาดเป้าไปเล็กน้อยเก็บมาได้2เหรียญทองจากทีมชุดหญิงและทีมเดี่ยวชายส่วนทีมชุดชายได้เพียงเหรียญเงินในขณะเดียวกันยังเหลือภารกิจสุดท้ายอีก1รายการทีม4คนทีมหญิงซึ่งสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยประกาศชัดเจนว่าจะต้องเอาเหรียญทองนี้กลับประเทศไทยให้ได้
2: แล้วก็ยังเหลืออีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะต้องพยายามคว้าเหรียญทองให้มาให้ได้นะครับซึ่งเราตั้งเป้าเอาไว้แต่อย่างไรก็ดีนะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่และคุณหมอได้ดูแลนักกีฬาของเราซึ่งมีการบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับอันนี้เราก็ต้องประมาทไม่ได้เพราะว่าการบาดเจ็บเนี่ยมันก็มีส่วนสำคัญในการที่เราจะเล่นเกมให้มันสมบูรณ์นะครับแต่เราก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะคิดว่าเราจะแพ้นะครับเราคิดว่าเราจะ50-50นะครับขอให้นักกีฬาเราพร้อมแต่ตอนนี้นักกีฬาเราใจสู้ทุกคนพร้อมที่เราจะคว้าเหรียญทองมาให้กับประเทศชาติแล้วก็ประชาชนให้ทุกคนมีความสุขกับเกมสุดท้ายนี้นะครับเราหวังอย่างยิ่งว่าให้ทุกท่านช่วยกันเป็นกำลังใจและช่วยเชียร์นักกีฬาไทยให้ประสบความสำเร็จด้วยนะครับขอบคุณมากครับ
1: ขณะที่ผลงานรอบแรกของประเภททีม4คนหญิงแมตช์แรกแพ้คู่ปรับเก่าเวียดนามแมตช์ที่2ชนะฟิลิปปินส์และแมตช์สุดท้ายเอาชนะอินโดนีเซียแม้ว่าการออกสตาร์ทไม่ดีแต่ผลงานค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเอาตัวรอดเข้ารอบรองชนะเลิศเป็นอันดับที่2ของกลุ่มได้ตามคาดยังอยู่ในเส้นทางกับภารกิจสุดท้ายของทีมตะกร้อทีมชาติไทยคือการคว้าเหรียญทอง
3: ครับก็มีความมั่นใจครับมีความมั่นใจว่านักกีฬาเราจะทำได้แล้วก็เต็มที่ยังมีความเชื่อมั่นเพราะนักกีฬาเนี่ยเป็นชุดเก่าที่เราแข่งขันที่คิงคัพที่เจอกันมานะครับในประสบการณ์ในความนิ่งนะครับในทักษะที่เราฝึกปรือมาเนี่ยนะครับก็เชื่อว่านักกีฬาก็จะกลับมาสู่เกมในการในแผนการฝึกซ้อมที่เราเตรียมมาได้ครับนะขอกำลังใจจากแฟนๆนะชาวไทยทุกคนนะครับนะช่วยส่งกำลังใจให้กับนักตะกร้อหญิงของเราในประเภท4คนนะครับนะเป็นเหรียญสุดท้ายของสมาคมตะกร้อด้วยนะครับนะแล้วก็จะทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับนะพยายามคว้าเหรียญสุดท้ายของสมาคมตะกร้อนะครับนะกลับไปให้แฟนๆชาวไทยนะครับได้มีรอยยิ้มนะครับนะเต็มที่ความสามารถครับครับผม
1: สำหรับด่านสุดท้ายของทีมตะกร้อสาวทีมชาติไทยในประเภท4คนทีมหญิงนี้คือเวียดนามที่ตลอดช่วงหลังผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาตลอดเชื่อว่าด้วยประสบการณ์ของผู้เล่นอย่างมัสยาดวงศรีวิภาดาจิตพรวนรัศมีทองโสดมัลลิกาบุญทศสมฤดีปรือปักและรัชนีกรแซ่เฮงที่เล่นกันมาอย่างยาวนานจะช่วยให้ทีมตะกร้อทีมชาติไทยปิดฉากภารกิจสุดท้ายในกีฬาเอเชียนเกมไอจินาโกย่า2026ได้อย่างสวยงามทีมข่าวกีฬารายงานจากเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
0: ขอบคุณทีมข่าวกีฬาของ NBT ด้วยนะครับมาต่อกันที่ทีมแม่นปืนเกาหลีใต้ครับกวาดแชมป์ทั้งประเภทบุคคลและประเภททีมครั้งแรกในรอบ12ปีในศึกเอเชียนเกมครั้งนี้ครับการแข่งขันยิงปืนเอเชียนเกมครั้งที่20ครับแข่งกันที่สนามยิงปืนโตโยต้าที่จังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับอีกอนฮยอกจากเกาหลีใต้สร้างผลงานยอดเยี่ยมครับคว้าเหรียญทองที่2ให้ตัวเองในมหากรรมกีฬาครั้งนี้โดยประเภทปืนสั้นยิงเร็ว25เมตรบุคคลชายรอบชิงชนะเลิศครับอีกอนฮยอกดวลกับซูเหลียนป๋อปันนะครับจากจีนอย่างสูสี ก่อนต้องตัดสินกันถึงการยิงชูสออฟครั้งที่2ปรากฏว่าอีกอนฮยอกทำคะแนนรวมได้32คะแนนครับโดยในช่วงชูสออฟทำได้9คะแนนเอาชนะคู่แข่งจากจีนคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จเป็นเหรียญทองที่2ของเจ้าตัวครับต่อจากประเภททีมความสำเร็จดังกล่าวเนี่ยยังทำให้ทีมเกาหลีใต้กวาดเหรียญทองทั้งประเภทบุคคลและประเภททีมในปืนสั้นยิงเร็ว25เมตรชายได้เป็นครั้งแรกในรอบ12ปีนับตั้งแต่การแข่งขันเอเชียนเกม2024ที่อินชอนครับ
4: อีกหนึ่งชนิดกีฬาเป็นปีนหน้าผาครับในประเภทสปีดชายครับเนี่ยขึ้นอย่างเร็วเลยดูนะฮะรอบชิงชนะเลิศครับนักแข่งจากจีนครับทำเวลาเร็วที่สุด 4.714 วินาทีนะคว้าเหรียญทองไปครองพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมครับ ที่ 4.95 วินาทีของเลโอนาร์โดเวตริกนักปีนผาอินโดนีเซียครับที่ทำไว้เมื่อครั้งที่แล้วส่วนเหรียญเงินตกเป็นของอาลีปูเซนาซันดี้ของอิหร่านครับ 5.36 วินาทีแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นนักกีฬาจากคาซัคสถานเวลาที่ 7.34 วินาที
0: มีเพื่อนเป็นลิงนะเนี่ยเร็วจริงๆ
4: ดูว่าเร็วมากแล้ว
0: นะครับมาตอนที่เทนนิสหญิงรอบรองชนะเลิศครับอเล็กซานดราเอล่านักขวดลูกสกลาดจากฟิลิปปินส์ดาวรุ่งมือ8ของโลกครับดวลกับหวังซี่หยูนักเทนนิสสาวชาวจีนมือ38ของโลกครับเกมนี้เนี่ยเอล่าเบรกเกมเสิร์ฟได้ก่อนเอาชนะในเซตแรกไป6-3ครับแต่ว่าหวังซี่หยูฮึดสู้พลิกกลับมาชนะได้2เซตรวด6-3และ6-2จบเกมครับหวังซี่หยูแซงชนะไปได้2-1เซตผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับทางจางฉวยครับเพื่อนร่วมชาติส่วนเอลล่าเนี่ยได้เหรียญทองแดงไปครองเป็นสมัยที่2ติดต่อกันหลังจากเมื่อ3ปีก่อนที่หังโจเนี่ยเธอหยุดเส้นทางเอาไว้ที่รอบนี้เช่นเดียวกันสำหรับเอลล่าวัย21ปีเลือกที่จะเดินทางมาแข่งขันเอเชียนเกมแทนที่จะไปเล่นในรายการ China Open ซึ่งเป็นระดับ WTA 1000ที่กรุงปักกิ่งเป็นรายการที่นักกีฬาเนี่ยมีข้อผูกพันต้องเข้าร่วมนะครับโดยการถอนตัวครั้งนี้อาจจะทำให้เธอเนี่ยต้องถูกลงโทษด้วยค่าปรับและหักคะแนนสะสมอันดับโลกจาก WTA
4: ไปดูสรุปเหรียญรางวัลกันหน่อยนะครับก็จีนยังนำโด่งเหมือนเดิมครับ167เหรียญทอง74เหรียญเงิน64เหรียญทองแดงญี่ปุ่นครับ61เหรียญทอง79เหรียญเงินแล้วก็79เหรียญทองแดงเกาหลีใต้ตามมาห่างๆครับ31เหรียญทอง32เหรียญเงิน54เหรียญทองแดงส่วนไทยเนี่ยอยู่อันดับที่5นะครับ14เหรียญทอง11เหรียญเงิน16เหรียญทองแดงก็แทบจะเป็นมาตรฐานเดิมเลยประมาณ 14-15 เหรียญทองสำหรับทัพนักกีฬาไทยครับ
0: และนี่คือทั้งหมดครับของข่าวกีฬาภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับทั้ง2ท่านครับ
5: ครับโอกาสจะแซงมีไหมอุซเบกิสถาน
0: จริงๆเมื่อเช้าเนี่ยเราแซงอิหร่านขึ้นมานะครับเราอยู่อันดับ6นะฮะแล้วเราขึ้นมาอยู่อันดับ5แต่ว่าไม่แน่ครับรอลุ้นกันเพราะยังมีเทควันโดแล้วก็ยังมีมวยสากลสมัครเล่นของหญิงอีก
5: ครับขอบคุณครับ
6: ขอบคุณครับส่งท้ายข่าวเที่ยง NBT วันนี้นะครับไปดูภาพปรากฏการณ์ฝนดาวตกเอฟไซลอนเพอร์เซอิดนะครับซึ่งเกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสามารถมองเห็นได้ในหลายมณฑลในหลายพื้นที่ของมณฑลเฮหลงเจียงของจีนครับ
5: และทั้งหมดคือข่าวเที่ยง NBT วันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับทีมข่าว NBT ลาไปก่อนสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ

ลุกพลังเชียร์ไทยไปด้วยกันกับมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026เวทีการแข่งขันกีฬาครั้งสำคัญของเอเชียที่ทัพนักกีฬาไทยร่วมชิงชัยด้วยความมุ่งมั่นขอเชิญคนไทยร่วมส่งแรงใจส่งเสียงเชียร์ให้กึกก้องไปทั่วภูมิภาคร่วมเชียร์ร่วมลุ้นและร่วมภาคภูมิใจไปด้วยกันนะครับสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านค่ะวันนี้ปลายสัปดาห์แล้ววันศุกร์ที่2ตุลาคม2569นะคะอยู่กับพี่บอลสกันแก้วประจันน้องกิฟต์กิรดาพุทธิโชติฮิรันและฝนนิสาการกีตะเมคินค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะวันนี้ค่ะเราได้รับเชิญนะคะจากแขกรับเชิญของเราเป็นพิธีกรรับเชิญ2ท่านนะคะเพราะว่าเนื่องจากวันนี้พี่ถนอมขอลาหยุด1วันป่วยนะคะ
0: ใช่ครับ
2: ช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะต้องรักษาสุขภาพกันนิดนึงค่ะแต่ว่า1ชั่วโมงครึ่งเต็มๆนี้เรายังคงเกาะติดเรื่องของสถานการณ์น้ำการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนรวมไปถึงค่ะเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: ใช่แล้วครับมีหลายเรื่องราวนะครับวันนี้ที่รายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านจะนำคุณผู้ชมมาได้ติดตามกันนะครับแน่นอนคุณผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์มาร่วมแจ้งเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนหมายเลขโทรศัพท์ครับ022756848แล้วก็อีกหนึ่งหมายเลขนะครับ0626056609นะครับก็สามารถที่จะโทรมารวมถึงการสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอทั้งในส่วนของ Facebook Instagram X แล้วก็ YouTubeรวมถึง nbt.prd.go.th เป็น NBT Plus นะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ทั้งแอปพลิเคชัน Android แล้วก็ iOS ครับ
2: ค่ะนอกจากนี้นะคะนอกจากคู่สายของสถานีที่สามารถโทรศัพท์ได้ตามเวลาของรายการคือ13:30 นจนถึงเวลา15:00 นแล้วนะคะยังมีช่องทางอีกช่องทางค่ะก็คือ Facebook ของถนอมอ่อนเกตพลค่ะสามารถอินบ็อกซ์เข้ามานะคะส่งเรื่องราวร้องทุกข์กันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาครอบครัวปัญหาหนี้สินปัญหากู้เงินปัญหาที่ทางสามารถที่จะส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์ Facebook นี้ได้เลยนะคะค่ะคุณผู้ชมคะเราจะไปติดตามข่าวแรกกันก่อนเลยนะคะที่จะต้องติดตามกันเรื่องของสถานการณ์น้ำตอนนี้หลากหลายทานน้ำใจก็ส่งมานะคะอย่างพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยค่ะพี่บอลคะ
1: ใช่แล้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกนะคะกับพระมหากรุณาธิคุณนะคะของสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยนะคะโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะคะได้มีการจัดเตรียมถุงยังชีพพระราชทานค่ะจำนวน 3,150 ถุงนะคะสำหรับช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยนั่นเองค่ะโดยเมื่อวันที่1ตุลาคม2569นะคะที่ห้องหนุนพักดีชั้น2อาคารรับรองกองพลที่1รักษาพระองค์ถนนศรีอยุธยาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับหน่วยงานต่างๆได้แก่กองพลทหารจากจิตอาสา904สำนักพระราชวังบก.พล1รอ.ไทยอาสาป้องกันชาติอาสาสมัครยุวกาชาติอาสาสมัครกาชาติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและเจ้าหน้าที่มูลนิธินะคะได้ร่วมบรรจุถุงยังชีพพระราชทานสีม่วงส้มจำนวนทั้งสิ้น 3,000 ถุงค่ะสำหรับเตรียมนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆโดยมีสิ่งของที่จำเป็นที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันนะคะตามความเหมาะสมกับผู้รับและความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่อาทิเช่นข้าวสารนะคะอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยาตำราหลวงค่ะสบู่ยาสีฟันไฟฉายผ้าห่มมุ้งผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่นะคะรวมไปถึงยาทาแก้น้ำกัดเท้าด้วยนอกจากนี้นะคะก็ยังมีถุงสำหรับพระสงฆ์ค่ะในพื้นที่ประสบอุทกภัยอีก150ถุงค่ะก็จะมีของต่างๆนะคะอาทิสบงจีวรผ้าขนหนูและมุ้งนะคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของมูลนิธิแล้วก็สามารถที่จะนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนบรรเทาความทุกข์ความเดือดร้อนแก่ประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองค่ะ
0: และนอกจากนี้นะครับทางด้านของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยครับก็ได้มีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานครับณโรงเรียนวัดบางเตยเขตบึงกลุ่มครับเพื่อที่จะมีการปรุงอาหารทั้งอาหารปรุงสุกนะครับเพื่อที่จะนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยต่อเนื่องเป็นวันที่3โดยทางด้านของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยครับได้มีการจัดทำอาหารปรุงสุกวันละ3,000 กล่องครับตั้งแต่วันที่ 29กันยายนจนถึงวันที่3ตุลาคม2569โดยเมนูสำคัญครับมีหลากหลายเมนูอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นหน้าจอนะครับทั้งข้าวเหนียวไก่ทอด มีข้าวไก่กระเทียมนะครับมีข้าวผัดไก่กระเพราด้วยแล้วก็มีข้าวน้ำพริกปลากระป๋องเป็นเมนูที่รังสรรค์นะครับจากเชฟตุ๊กตาจากมาสเตอร์เชฟซึ่งเมนูเหล่านี้ครับก็จะใช้วัตถุดิบเช่นพวกไก
1: ่
0: เพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกเชื้อชาติทุกศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งฮาลาลนะครับพี่น้องมุสลิมก็สามารถทานได้สามารถนำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่การเคหะเพื่อนำไปแจกจ่ายคุณผู้ชมครับให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่การเคหะคลองจันทน์ชุมชนเคหะล่มเกล้านะครับแล้วก็พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อบรรเทาความ

0: เดือดร้อนในเบื้องต้นซึ่งในวันนี้ครับก็มีจิตอาสาพระราชทาน904ไทยอาสาป้องกันชาติแล้วก็มีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก็มาร่วมประกอบอาหารครั้งนี้กันด้วย
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งของพระราชทานนะคะที่มอบให้กับพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศเลยที่ประสบปัญหาอุทกภัยด้วยค่ะมาดูอีกหนึ่งความช่วยเหลือกันบ้างนะคะคุณผู้ชมคะที่ทางภาคฝากฝั่งของรัฐบาลให้ความช่วยเหลือแล้วก็เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมกันอย่างต่อเนื่องโดยท่านนายกรัฐมนตรีเองนะคะก็มีการประชุมบก.ปพช.ค่ะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่องวันที่3แล้วมีการสั่งการทุกหน่วยงานทุกจังหวัดนะคะในการดูแลเพราะว่าหลายคนเบาใจไปแล้วว่าเอ๊ะฝนไม่ตกลงมาซ้ำน้ำไม่ท่วมแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยค่ะมีการพยากรณ์อากาศมาว่าต้องเฝ้าระวังอีก2วันนะคะก็คือวันที่4และวันที่5ตุลาคม
0: ก็จะมีฝนตกหนักอีก
1: ใช่ค่ะซึ่งเรื่องนี้เองท่านนายกเองก็สั่งนะคะให้มีการรับมือกับฝนในช่วงของวันที่4ถึงวันที่5ตุลาคมที่จะถึงนี้เร่งระบายน้ำท่วมค่ะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเต็มกำลังพร้อมเร่งสำรวจนะคะความเสียหายแยกเกณฑ์ช่วยเหลือก่อนจนถึงตั้งแต่1ตุลาคมนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติณห้องบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะ
0: โดยท่านนายกรัฐมนตรีครับกล่าวว่าทุกหน่วยงานได้รับทราบภาพรวมของสถานการณ์แล้วก็เร่งดำเนินการตามภารกิจในพื้นที่วิกฤตครับโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับการเข้าถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงพร้อมกันนี้ครับก็ได้มีการจัดตั้งทีมปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือในทุกมิติรวมถึงการกำชับทุกหน่วยงานครับยึดหลักการสื่อสาร1พื้นที่1ข้อมูลเพื่อให้พี่น้องประชาชนครับได้รับข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระดับน้ำและเรื่องของสถานการณ์ที่ถูกต้องเป็นเอกภาพลดความสับสนพร้อมกำชับทุกหน่วยงานครับเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนระลอกใหม่อย่างที่น้องฝนบอกระหว่างวันที่4ถึงวันที่5ตุลาคมนี้ให้ประเมินความเสี่ยงแล้วก็เตรียมบุคลากรเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์อาหารน้ำดื่มรวมถึงแผนเผชิญเหตุให้พร้อมกับให้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลพยากรณ์อากาศครับไปใช้เพื่อการวางแผนเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเตรียมรับมือกับสถานการณ์ล่วงหน้าพร้อมกันนี้ก็กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดลงพื้นที่ครับดูแลพี่น้องประชาชนในศูนย์พักพิงให้ได้มาตรฐานการบริหารจัดการมวลชนต่างๆรวมถึงเรื่องราวการสร้างความเข้าใจแล้วก็เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่ท่วมขังอยู่โดยมีการใช้เครื่องสูบน้ำแล้วก็เครื่องผลักดันน้ำที่มีประสิทธิภาพเพื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วครับ
2: ทั้งนี้นะคะก็ได้มีการมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยนะคะทางปภ.รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะทำการศึกษาทำความเข้าใจข้อมูลเงื่อนไขกรมธรรม์อย่างละเอียดค่ะเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆของกรมธรรม์ตามระบบป้องกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะเพื่อให้มีความเข้าใจในกรมธรรม์และสามารถที่จะดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วนั่นเองค่ะพร้อมกันนี้นะคะก็ได้ขอให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะท่านเอกนิติธันประภาสค่ะประสานงานแล้วก็สั่งการไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะคะให้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางค่ะในการที่จะดูแลให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างผู้ที่ประกันภัยกับผู้เอาประกันภัยนะคะรวมถึงกรณีรถยนต์รถจักรยานยนต์รวมถึงทรัพย์สินต่างๆที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมด้วยหากอยู่ในความคุ้มครองของประกันภัยก็ต้องเร่งประสานแล้วก็ดำเนินการช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไปนั่นเองค่ะ
1: ค่ะก็เป็นแนวทางการให้ความช่วยเหลือของทางฝากฝั่งของภาครัฐบาลที่มาดูติดตามสถานการณ์น้ำการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคการเดินทางหรือเรื่องของประกันตอนนี้นะคะก็มีประเด็นออกมาในเรื่องของการให้ความช่วยเหลืออยู่หลากหลายประเด็นด้วยกันนะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะแนวทางการให้ความช่วยเหลือของพี่น้องประชาชนและบรรเทาภาระค่าของชีพให้กับพี่น้องประชาชนก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมไปถึงนะคะเรื่องของไทยช่วยไทย60 40นะคะหลายคนเนี่ยเริ่มลงทะเบียนกันไปแล้วจนระบบเนี่ยถึงกับเขาเรียกว่าหน่วงอะ
2: ลงช่วงเช้าช่วงเช้าเนี่ยจะมีติดนิดนึงนะคะที่จะยังไม่สามารถที่จะลงทะเบียนได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วช่วงสายๆนะคะก็สามารถลงทะเบียนได้ตามปกตินั่นเอง
0: ใช่ก็ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาถ้าคุณผู้ชมติดตามไทยช่วยไทย Plus 60 40เฟส2เนี่ยคือใช้เวลายาวเลยนะ2เดือน
1: ใช่

0: ครับ2เดือนคือได้ตั้งแต่ตุลาคมยาวไปจนถึง30พฤศจิกายนได้ 1,000 บาท
1: ค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปติดตามเรื่องของ60 40หรือว่าเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่พลาดสิทธิสวัสดิการแล้วที่ปิดรอบอุทธรณ์ไปแล้ววันที่30กันยายนที่ผ่านมานะคะจะไปเข้าระบบของ60 40ได้อย่างไรเดี๋ยวติดตามนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเรามาเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมกันก่อนนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีมาพูดคุยถึงสถานการณ์น้ำล่าสุดก็มีการปล่อยน้ำเขื่อนแม่กลองในพื้นที่จังหวัดราชบุรีแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าคะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ว่าธิติรักษ์คำพานะคะได้ยินชัดเจนนะคะ
3: ค่ะค่ะ
1: ค่ะตอนนี้สถานการณ์น้ำที่ราชบุรีเป็นยังไงบ้างคะ
3: ค่ะก็จากสถานการณ์ที่ฝนตกนะคะแต่วันที่25กันยายนมานะคะจนถึงในขณะนี้ฝนได้หยุดตกแล้วนะคะแต่ก็มีการระบายน้ำนะคะมาจากเขื่อนแม่กองนะคะจังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็ทำให้พื้นที่ของจังหวัดราชบุรีเนี่ยได้รับผลกระทบนะคะทั้งหมด9อำเภอ69ตำบล416หมู่บ้านนะคะคิดเป็นผู้ประสบภัยเนี่ยที่ได้รับผลกระทบก็ประมาณ 40,000 คนนะคะ
1: ค่ะ
3: ค่ะ
1: 40,000 คนที่ได้รับผลกระทบนะคะและณขณะตอนนี้ค่ะที่ราชบุรีมีฝนตกลงมาซ้ำหรือว่าพื้นที่ไหนอย่างไรที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอีกไหมคะ
3: ค่ะในขณะนี้ยังไม่มีฝนตกในพื้นที่นะคะแต่ว่าจากการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเขาก็ได้แจ้งเตือนนะคะว่าจังหวัดราชบุรีอาจจะมีฝนอีกครั้งหนึ่งในระหว่างวันที่5ถึง8ตุลาคมค่ะ
1: ค่ะ5ถึง8ตุลาคมอะค่ะท่านผู้ว่าเรามีการสั่งการหรือว่ากำชับในหน่วยงานหรือว่าในพื้นที่ต่างๆให้ดูแลอย่างไรบ้างคะ
3: ค่ะคือเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะมันก็เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ที่ได้นำเรียนในช่วงต้นว่าตั้งแต่ที่มีสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่และมีการระบายน้ำมาอย่างต่อเนื่องนะคะเราก็ได้เตรียมความพร้อมนะคะแล้วก็เตรียมรับสถานการณ์มาโดยตลอดนะคะโดยในขณะนี้เองเนี่ยแม้กระทั่งว่าน้ำจะลดลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็การระบายน้ำจากเขื่อนแม่กองเนี่ยก็ลดปริมาณลงบ้างบางส่วนเนี่ยแต่เราก็ยังเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาก็คือศูนย์บัญชาการเหตุการณ์หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ยังทำงานอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าทางจังหวัดเองเนี่ยก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แล้วก็ได้เตรียมกำลังพลนะคะในการที่จะอพยพหรือเคลื่อนย้ายผู้ที่ได้รับผลกระทบอะค่ะ
0: ครับในส่วนของศูนย์พักพิงตอนนี้ทางด้านของจังหวัดได้มีการเตรียมตรงนี้ไว้รองรับพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างไหมครับ
3: ค่ะทางจังหวัดเองเนี่ยได้จัดตั้งศูนย์พักพิงนะคะทั้งหมดนะคะ109แห่งในพื้นที่ครบทุกอำเภอนะคะแต่ในขณะนี้เองเนี่ยศูนย์ที่เปิดใช้หรือเปิดให้บริการแล้วนะคะมีประชาชนเข้าไปพักแล้วเนี่ยมีทั้งหมด27แห่งนะคะมีผู้ที่เข้าพักพิงในศูนย์เนี่ยทั้งหมด594คนนะคะซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มเปราะบางเนี่ยประมาณ270คนนะคะ
1: ค่ะท่านผู้ว่าคะสอบถามแบบนี้บ้านเรือนพี่น้องประชาชนบริเวณของจังหวัดราชบุรีส่วนใหญ่แล้วค่ะก็มักจะเป็นอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองก็ได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนประกอบกับมวลน้ำที่เพิ่มสูงมากขึ้นค่ะวันที่5ถึงวันที่8ตุลาคมเรามีการคาดการณ์ไว้ไหมคะว่าบ้านเรือนแถบไหนอย่างไรหรือว่าพื้นที่จุดไหนที่ระบายน้ำค่อนข้างลำบากค่ะเรามีการดูแลเป็นการเฉพาะไหมคะ
3: ค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นพื้นที่กลุ่มเดิมที่ได้รับผลกระทบอยู่ในขณะนี้ค่ะเพราะว่าจำนวนน้ำหรือระดับน้ำที่ลดลงเนี่ยค่ะมันลดลงยังประมาณแค่10-15เซน20เซนแค่นั้นเองค่ะ
1: ค่ะ10-15เซนหรือ20เซนเนี่ยค่ะตอนนี้เรื่องเหลืออีกประมาณเท่าไหร่ถึงจะอยู่ในภาวะที่เบาบางใจไปได้คะ
3: ต้องประมาณ2เมตรอะค่ะ
1: 2เมตรระบบการระบายน้ำที่ราชบุรีค่ะท่านผู้ว่าเราได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานไหนอย่างไรในการระบายน้ำให้ทันแล้วก็ไม่กระทบกับพี่น้องประชาชนที่บอกว่าอย่างที่อยู่ริมแม่น้ำแม่กลองหรือว่าที่ได้รับผลกระทบจากน้ำในครั้งนี้ค่ะ
3: ค่ะก็ต้องเรียนทุกท่านนะคะว่าสถานการณ์เนี่ยค่ะการระบายน้ำเนี่ยมันต่อเนื่องมาจากการจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเพราะว่าเขื่อนที่อยู่ต้นน้ำอะค่ะเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยปริมาณกักเก็บเนี่ย90กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเขาก็มีความจำเป็นต้องระบายน้ำลงมาแล้วนอกจากนั้นมันก็ยังมีฝนตกใต้เขื่อนนะคะโดยส่วนหนึ่งนะคะมันก็เลยจำเป็นต้องพร่องน้ำหรือระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมายังจังหวัดราชบุรีทีนี้จังหวัดราชบุรีเนี่ยเองเนี่ยก็เป็นพื้นที่เรียกว่าใกล้กับอ่าวไทยแล้วนะคะเราก็จะต้องระบายน้ำลงน้ำทะเลอย่างเดียวนะคะ ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับระดับน้ำทะเลที่หนุน

0: ขึ้นสูงในแต่ละวันด้วยแล้วทางจังหวัดเองทางจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยเราก็เมื่อเช้าที่ได้มีการประชุมกันนะคะทางจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยก็พยายามขอความช่วยเหลือเป็นเรือผลักดันน้ำอะค่ะให้ระบายได้เร็วขึ้นถ้าท้ายน้ำระบายได้เร็วขึ้นของเราก็น่าจะดีขึ้นค่ะ
1: เรือผลักดันน้ำตอนนี้ให้ท่านผู้ว่าเนี่ยพูดผ่านรายการของเราเลยสามารถที่จะไปบริจาคได้จุดไหนอย่างไรบ้างคะแล้วต้องการอีกปริมาณเท่าไหร่คะ
0: อ๋อเรือผักดันน้ำเนี่ยค่ะเป็นเรือผักดันน้ำขนาดใหญ่ค่ะที่ทางจังหวัดสมุทรสงครามได้ร้องขอเนี่ยขอร้องขอกับทางหน่วยงานทหารเรือค่ะเมื่อเช้าเมื
1: ่อได้รับมาเรียบร้อยแล้วไหมคะท่านคะ
0: ค่ะค่ะน่าจะได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ค่ะในส่วนนี้
0: น่าจะอยู่ระหว่างการประสานงานของจังหวัดสมุทรสงครามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะค่ะ
1: ค่ะในส่วนของพื้นที่จังหวัดราชบุรีแน่นอนแหละว่ามีพี่น้องประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนนะคะในส่วนนี้เนี่ยเรามีการทำความเข้าใจหรือว่าประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างคะท่านผู้ว่าคะ
0: ค่ะที่ผ่านมานะคะเราก็ได้มีการแจ้งเตือนนะคะผ่านเซลล์บอดคาสต์เนี่ยค่ะก่อนสถานการณ์นะคะถึง2ครั้งนะคะก็คือในครั้งแรกเนี่ยเราแจ้งเตือนเมื่อวันที่27กันยายนนะคะให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์นะคะให้เคลื่อนย้ายผู้กลุ่มเปราะบางนะคะหรือผู้สูงอายุเนี่ยออกจากบ้านเรือนนะคะรวมถึงการเตรียมยกของขึ้นที่สูงอะไรเงี้ยแต่ครั้งที่2เนี่ยค่ะเราแจ้งเป็นลักษณะที่ค่อนข้างด่วนและก็สำคัญเพราะเราแจ้งเตือนในวันที่29กันยายนเวลาประมาณ12ในการนี้เราแจ้งให้อพยพนะคะเพราะเราคิดว่าการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กองเนี่ยที่มากกว่า 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยมันก็จะต้องส่งผลกระทบอย่างรุนแรงแน่นอนนะคะแล้วก็ได้มีการแจ้งเตือนเป็นระยะแล้วนอกจากนั้นเราก็มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเกือบทุกช่องทางนะ
1: คะ
0: ที่ผ่านเป็นสื่อประชาสัมพันธ์นะคะ
1: ค่ะส่วนใหญ่พี่น้องประชาชนเนี่ยให้ความสำคัญไหมคะหรือว่าพอทางภาครัฐเนี่ยแจ้งเตือนไปแล้วเขาตื่นตัวมากน้อยแค่ไหนคะ
0: ก็ส่วนใหญ่ก็ตื่นตัวนะคะก็ส่วนใหญ่ก็ตื่นตัวค่ะ
1: ค่ะ
0: ให้ความร่วมมือกับส่วนราชการค่ะ
1: แล้วตอนนี้อยากจะขอความช่วยเหลือหรือว่าคนราชบุรีฟังอยู่ในรายการของเรานะคะสามารถที่จะโทรศัพท์เข้าไปในสายด่วนของจังหวัดไหมคะมีเบอร์สายด่วนไหมคะ
0: ค่ะตอนนี้เรามีสายด่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็คือ1784นะคะแล้วก็มีสายด่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะ0655753500ค่ะแล้วก็เบอร์สายด่วนของแต่ละอำเภอแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งค่ะมีสายด่วนรับเรื่องร้องเรียนตลอดเวลาค่ะ
1: ค่ะแล้วขณะนี้ยังมีภารกิจหรือว่ามีสิ่งใดที่ทางจังหวัดยังต้องการเพิ่มเติมอีกไหมคะอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้เห็นบอกว่ามีทั้งเรื่องของเรือผลักดันน้ำแล้วยังมีอย่างอื่นอีกไหมคะท่านผู้ว่าคะ
0: ก็ในส่วนนี้นะคะของจังหวัดตอนนี้เราก็พยายามที่จะขอสนับสนุนนะคะเครื่องสูบน้ำนะคะเพื่อที่จะสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำในกรณีที่น้ำแม่น้ำแม่กองเนี่ยลดระดับลงพอสมควรเราจะได้รีบสูบน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนนะคะที่น้ำท่วมขังมาเป็นระยะเวลานึงแล้วค่ะ
1: ค่ะพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะบริเวณแม่น้ำแม่กองที่ท่านผู้ว่าได้บอกไปใช่ไหมคะที่ต้องเฝ้าระวังบริเวณตรงนั้นเรามีการปักธงแดงอำเภอไหนเป็นพิเศษไหมคะ
0: คือการแจ้งเตือนเนี่ยค่ะเราเน้น3อำเภอนะคะ3อำเภอหลักๆนะคะในช่วงแรกก็คือบริเวณอำเภอที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำแม่กองแล้วได้รับผลกระทบไล่ลงมาตั้งแต่อำเภอบ้านโป่งโพธารามจนมาถึงอำเภอเมืองอะค่ะ
2: ครับ
0: แต่ในขณะนี้เนื่องจากปริมาณน้ำค่อนข้างมากนะคะมันก็กระจายตัวแล้วก็ไปตามลำคลองสาขาค่ะแล้วก็ลำคลองอื่นมันก็เลยทำให้กระจายตัวไปตามพื้นที่ต่าง
1: ๆนั่นเป็นส่วนของการบริหารจัดการน้ำที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดของราชบุรีส่วนการบริหารจัดการน้ำคนนะคะผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางนะคะเรามีการเคลื่อนย้ายได้ทันท่วงทีไหมหรือว่าตอนนี้มีจุดไหนที่ยังเกิดปัญหาอยู่ไหมคะท่านผู้ว่าคะ
0: ต้องเรียนทุกท่านตรงๆนะคะว่าตอนนี้มันก็อาจจะมีบางส่วนที่เขาไม่ยอมเคลื่อนย้ายออกจากที่พักนะคะทางจังหวัดราชบุรีเองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะเราก็ได้ส่งคนเข้าไปดูแลตลอดแต่ครอบครัวไหนค่ะที่ยินยอมนะคะที่ให้ความร่วมมือในการที่จะอพยพออกมาด้านนอกเนี่ยตอนนี้เราก็มีศูนย์พักพิงนะคะที่สามารถดูแลผู้ป่วยเรียกว่าผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงหรือไม่สามารถดูแลตัวเองได้ตลอด24ชั่วโมงเราก็มีการจัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าไปให้บริการตลอดเวลา
1: เฝ้าระวังนะคะอย่างต่อเนื่องที่พื้นที่จังหวัดราช

0: ที่จะมีฝนตกลงมาซ้ำจากคำเฝ้าระวังแล้วก็เร่งระบายน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะ
1: นี่ครับมีการแจ้งเตือนนะครับเมื่อกี้นี้ขึ้นหน้าจอให้คุณผู้ชมแล้วกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีก็แจ้งเตือนย้ำอีกครั้งนึงในกรณีของวันที่5ถึงวันที่7ตุลาคมในพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีสั่งการสำคัญ6ข้อสั่งการด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมนะครับเรื่องของการเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงการเตรียมบูรณาการเรื่องของกำลังพลแล้วก็เครื่องจักรสั่งสื่อสารด้วยความรวดเร็วเพื่อที่จะส่งข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดราชบุรีด้วยนี่คือ6ข้อสั่งการสำคัญตามที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอว่าวันที่5ถึง7ตุลาคมฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
2: แล้วก็ต้องย้ำเตือนกันนะคะเรื่องของหมายเลขโทรศัพท
1: ์
2: สายด่วน1784นะคะที่สามารถที่จะโทรได้ตลอด24ชั่วโมงนั่นเองก
1: ็
2: เป็นเบอร์ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะแล้วก็ติดต่อไปที่จังหวัดราชบุรีได้ค่ะ
0: ใช่ค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องราวกันบ้างบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะหลายคนเนี่ยส่งข้อร้องเรียนกันมาเยอะเลยผ่านมายังรายการของเราว่าอุทธรณ์ไปแล้วไม่ได้ทำอย่างไร
1: ต้องทำยังไงครับ
0: หรือว่าอุทธรณ์ไปแล้วเนี่ยค่ะไม่จะไปสิทธิ์จะไปอยู่ที่ไหนสิทธิ์จะเข้าอัตโนมัติเลยนะคะในไทยช่วยไทยพลัส60/40แต่ว่าเรามาอัปเดตกันหน่อยแล้วกันว่าใครที่ได้สิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทรวงการคลังก็มีการประกาศออกมาแล้วผู้ผ่านคุณสมบัติเพราะว่ามันปิดอุทธรณ์ไปเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมานั่นเองนะคะปี2569รอบทบทวนสิทธิ์ตอนนี้มีทั้งสิ้น 11.25 ล้านคนซึ่งเริ่มใช้สิทธิ์แล้วนะคะตั้งแต่วันที่1
1: ตุลาคม
0: เมื่อวานนี้ใช้สิทธิ์พร้อมๆกันเลยกับไทยช่วยไทยพลัส60/40นั่นเองนะคะซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์ใช้ผัดนะคะผ่านบัตรประจำตัวประชาชนสมาร์ทการ์ดหรือแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยได้รับวงเงินช่วยเหลือหลักๆเลยคือ1ค่ะพี่บอลน้องกิฟต์วงเงินซื้อสินค้า 1,000 บาทเฉพาะตุลาคม2569ลดก๊าซหุงต้ม80 บาทเดือนตุลาคมถึงธันวาคม2500

0: เกาะติดสถานการณ์อีกหนึ่งเรื่องราวค่ะพี่บอลคะ
1: ที่จังหวัดสมุทรสงครามคุณผู้ชมครับ
0: ก็ต้องการที่จังหวัดตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะล่าสุดค่ะ
2: จังหวัดพื้นที่ประน้ำแม่กลองนะครับเพื่อระบายออกสู่ปริมาณน้ำได้ไหลเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง3วันแล้วนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอตอนบนสุดของจังหวัดคือบางคนทีต่อเนื่องมาถึงอัมพวานะครับก็ปรากฏสถานการณ์น้ำนะครับดันเข้าไปตามคูคลองสาขาต่างๆที่ต่อเนื่องจากแม่น้ำแม่กลองทำให้เกิดสภาพน้ำล้นตลิ่งแล้วก็ล้นท่วมพี่น้องชาวบ้านนะครับผู้ประสบภัยมากกว่า 20,000 รายนะครับซึ่งในภาพรวมเนี่ยแต่ก็ตามในภาพรวมก็ยังถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่เราได้ดูแลได้นะฮะโดยทุกอย่างปฏิบัติไปตามแผนนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการนำผู้น้องที่เดือดร้อนไม่สามารถอยู่อาศัยตามบ้านเรือนได้ทยอยนำเข้าพื้นที่พักพิงซึ่งจังหวัดจัดเตรียมไว้จำนวนมากนะครับทยอยเข้ามาได้ 2-3 วันแล้วครับเพราะนั้นวันนี้ก็เริ่มที่จะนำอาหารรวมถึงเครื่องบริโภคไปทยอยแจกจ่ายครับการดำเนินการประเด็นสำคัญที่จังหวัดต้องเร่งดำเนินการก็คือการเร่งระบายน้ำซึ่งค้างอยู่ตามคูคลองสาขาทั่วบ้านเรือนพี่น้องนะครับไม่สามารถระบายออกสู่แม่น้ำแม่กลองได้เนื่องจากว่าแม่น้ำแม่กลองเนี่ยก็ยังมีปริมาณค่อนข้างสูงนะเพราะฉะนั้นก็ได้ประสานขอเครื่องผลักน้ำนะครับเมื่อเช้านี้นะผมได้ร่วมประชุมศูนย์แก้ไขปัญหาอุทกภัยของรัฐบาลซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับผมได้นำเรียนเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมได้รับทราบว่าสมุทรสงครามตอนนี้มีประเด็นที่ต้องการรับการสนับสนุนจากรัฐบาลก็คือเครื่องผลักดันน้ำนะครับซึ่งทางรัฐบาลก็โดยกองทัพเรือนะฮะและกรมชลประทานก็ได้รับทราบแล้วก็จะได้ส่งเครื่องผลักดันน้ำเข้ามาในพื้นที่ในช่วงบ่ายวันนี้เป็นต้นไปนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันน้ำที่ค้างอยู่ตามพื้นที่พี่น้องในชุมชนคลองสาขาซึ่งมีจำนวนมากในพื้นที่สมุทรสงครามนะฮะให้เร่งระบายออกสู่แม่น้ำแม่กลองและไหลสู่อ่าวไทยโดยเร็วต่อไปครับ
0: ค่ะแม่น้ำแม่กลองตอนนี้ถือว่าเร่งระบายน้ำได้กี่ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอะคะ
2: ครับคือเขื่อนตอนบนปล่อยมานะครับล่าสุดเนี่ยจาก2ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยปล่อย 2,200 ล่าสุดเมื่อคืนนี้ลดลงมาแล้วนะครับเหลือประมาณ 1,900 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งก็ทำให้ในภาพรวมเนี่ยน้ำก็ทิพย์ทยอยปล่อยมาก้อนใหญ่ในช่วง 2-3 วันที่แล้วนะก็ส่วนหนึ่งก็เพิ่งมาถึงสมุทรสงครามนะครับเนื่องจากเป็นพื้นที่ปลายน้ำก็ทำให้ปัจจุบันนี้นะครับวัน2วันนี้น้ำจะท่วมน่าจะเป็นการท่วมสูงสุดนะครับแล้วก็หลังจากพรุ่งนี้มะรืนนี้เป็นต้นไปเนี่ยคาดว่าปริมาณน้ำจะเริ่มลดลงตามปริมาณการปล่อยน้ำจากเขื่อนที่กาญจนบุรีซึ่งลดลงตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วครับในภาพรวมถือว่าสถานการณ์ยังอยู่ในการที่ดูแลได้ครับพี่น้องที่อยู่ตามบ้านเรือนนะก็ได้รับการเข้าไปช่วยเหลือดูแลนะครับส่งอาหารพี่น้องที่มีความจำเป็นเราก็มีระบบในการที่จะรับเข้าไปสู่พื้นที่พักพิงซึ่งเราเตรียมไว้นะกระจายทุกตำบลของพื้นที่สมุทรสงครามครับ
0: ค่ะน้ำเนี่ยระบายมาลุ่มน้ำแม่กลอง 1,900 ล้านลูกบาศก์เมตรไล่ลงมาจนลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้วก็ลุ่มน้ำท่าจีนตรงนี้ค่ะมีการระบายน้ำปริมาณเท่าไหร่อย่างไรแล้วก็ศักยภาพในการระบายเนี่ยเราสามารถระบายได้ประมาณเท่าไหร่อะคะ
2: อ๋อเรื่องการระบายนี่เป็นต้องขออนุญาตว่าคือต้องสอบถามทางการไฟฟ้าผลิตรวมถึงกรมชลประทานนะฮะเพราะว่าในส่วนของจังหวัดเองเนี่ยสมุทรสงครามเนี่ยเราเป็นลุ่มน้ำแม่กลองน
0: ะ
2: เริ่มจากกาญจนบุรีผ่านราชบุรีมาสมุทรสงครามเราก็ทำหน้าที่ในการตรวจสอบว่าเขื่อนตอนบนเนี่ยจะปล่อยน้ำต่อวันเนี่ยแต่ละวันเนี่ยจะปล่อยมาจำนวนเท่าไหร่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเมื่อคืนล่าสุดเนี่ยปริมาณน้ำได้ปล่อยลดลงแล้วจากปริมาณสูงสุดที่ปล่อยเมื่อ30วันที่แล้ว2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะฮะมาล่าสุดเมื่อคืนนี้เหลือประมาณ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วครับ
0: ค่ะสำหรับการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนเห็นว่ามีระบบของเซลล์บอร์ดคลาสด้วยในจังหวัดนะคะท่านผู้ว่าได้มีการกำชับเรื่องของการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างคะ
2: ครับก็ตั้งแต่ช่วง 5-6 วันที่แล้วตั้งแต่เกิดสถานการณ์ฝนตกหนักที่กาญจนบุรีนะครับพื้นที่สงครามเนี่ยปลายน้ำเนี่ยเราก็ได้เตรียมความพร้อมไว้แล้วนะว่าจะต้องมีมวลน้ำก้อนใหญ่มาจากกาญจนบุรีนะครับในช่วงวันอาทิตย์ต่อเนื่องวันจันทร์เนี่ยเราได้มีเซลล์บอดแคสต์หนึ่งครั้งแจ้งเตือนให้เตรียมการอพยพนะครับกรณีน้ำท่วมนะครับแล้วก็ได้แจ้งหมายเลขสำหรับพี่น้องที่จะขอความช่วยเหลือนะครับและที่สำคัญครั้งสุดท้ายก็คือเมื่อวันศุกร์ก็คือวันที่30นะครับกันยายนซึ่งเป็นวันที่ปริมาณน้ำก้อนใหญ่มาถึงสมุทรสงครามก้อนแรกก็ทำให้เกิดน้ำท่วมจำนวนมากก็ได้มีเซลล์บอดแคสต์นะครับแจ้งให้พี่น้องที่

0: มีความเดือดร้อนได้อพยพนะครับออกจากพื้นที่พักพิงพื้นที่อายุอาศัยนะครับโดยเราก็มีกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกหลักในการที่จะอำนวยความสะดวกนำพี่น้องที่อยู่ตามบ้านเรือนนะครับให้ออกมาอยู่ในพื้นที่พักพิงซึ่งทางราชการได้จัดเตรียมไว้ครับ
1: ค่ะท่านผู้ว่าเมื่อสักครู่ท่านผู้ว่าบอกว่ามีคำขอที่อยากจะได้ก็คือเครื่องผลักดันน้ำที่ได้ขอยังภาครัฐบาลไปแล้วต้องการปริมาณเท่าไหร่แล้วเครื่องผลักดันน้ำพอมาถึงแล้วจะไปติดตั้งจุดไหนเพื่อเร่งระบายน้ำได้เร็วมากขึ้นค่ะ
0: ครับเนื่องจากปริมาณน้ำในแม่น้ำแม่กลองยังสูงอยู่นะครับทำให้น้ำในคูคลองสาขาซึ่งมีจำนวนมากเนี่ยไม่สามารถระบายออกแม่น้ำแม่กลองได้โดยเร็วนะครับเราได้ขอไปแล้วคือเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าวันนี้จะมา10เครื่องนะเป็นของกองทัพเรือ6เครื่องแล้วก็ของกรมชลประทาน4เครื่องนะครับจริงๆแล้วถ้าได้มากกว่านั้นก็จะดีมากครับแต่ว่าเราเข้าใจดีครับว่าในช่วงที่ผ่านมามีหลายจังหวัดที่ประสบปัญหาสุขภัยก่อนเราแล้วก็เครื่องจำนวนมากก็ไปอยู่ตามจังหวัดเช่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับเพราะฉะนั้นเบื้องต้น10เครื่องที่ได้มาในวันนี้นะครับเราได้ไปดูจุดที่จะติดตั้ง3จุดครับจุดแรกคือบริเวณปากคลองแควอ้อมซึ่งเป็นคลองสาขาของแม่น้ำแม่กลองคลองใหญ่นะครับซึ่งน้ำเนี่ยไม่ค่อยจะระบายออกมาสู่แม่น้ำแม่กลองมากนักก็ทำให้น้ำล้นเข้าไปข้างในนะครับ4เครื่องจะติดที่ปากคลองแควอ้อมอีก2เครื่องจะติดที่ปากคลองบางน้อยนะครับตลาดน้ำบางน้อยที่อำเภอบางคนทีซึ่งเดิมก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ำนะครับเราก็จะติดตั้ง2เครื่องอีก4เครื่องนะครับก็จะติดที่บริเวณสะพานพระศรีสุริยหรือสะพานวัดนางวังซึ่งเป็นสะพานที่ข้ามแม่น้ำแม่กลองครับก็จะติดทั้งหมด3จุดครับที่แควอ้อมที่คลองแควอ้อม4เครื่องที่คลองบางน้อย2เครื่องและที่แม่น้ำแม่กลองบริเวณสะพานวัดนางวังนะครับจำนวน4เครื่องครับ
2: ครับในส่วนของศูนย์พักพิงหน่อยครับท่านผู้ว่าครับเรื่องของการดูแลกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงตอนนี้การบริหารจัดการของทางจังหวัดเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ว่าครับ
0: ครับเรื่องนี้เราให้ความสำคัญไปอย่างยิ่งนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการอำนวยความสะดวกดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องกลุ่มเปราะบางนะครับเราไปสัมภาษณ์มาอย่างต่อเนื่องนะครับปัจจุบันนะครับมีพี่น้องกลุ่มเปราะบางประมาณ20กว่าท่านนะครับได้เข้าสู่พื้นที่พักพิงนะฮะโดยเฉพาะถ้าเป็นกรณีกลุ่มเปราะบางที่เป็นผู้สูงวัยแล้วก็ผู้เจ็บป่วยเนี่ยเราจะมีพื้นที่พักพิงเฉพาะซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลานะครับได้จัดเตรียมไว้หลายแห่งนะครับตอนนี้เมื่อเข้าไปอยู่เนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ของรพสตรวมถึงสาธารณสุขดูแลเรื่องการกินยาและเรื่องการรักษาพยาบาลเบื้องต้นนะครับสำหรับพื้นที่พักพิงอื่นๆนะสำหรับพี่น้องประชาชนที่เป็นไม่ใช่กลุ่มเปราะบางนะครับตอนนี้มีเข้าไปแล้วประมาณ40ท่านนะครับในพื้นที่อำเภอบางคนทีซึ่งเป็นอำเภอตอนบนสุดแล้วก็มีสถานการณ์น้ำท่วมมากที่สุดแต่ต้องนำเรียนครับว่าพี่น้องส่วนใหญ่ก็เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาคือท่านก็จะเป็นห่วงบ้านนะครับท่านก็จะไม่ค่อยยอมออกมานะครับแล้วก็เข้าใจฮะแล้วก็พยายามอำนวยความสะดวกไปส่งอาหารข้าวปลาข้าวของจำเป็นนะตามบ้านเรือนต่างๆโดยกลไกนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านท้องถิ่นอสม.อพม.ต่างๆนะครับแล้วก็แจ้งเตือนว่าถ้าถึงจุดที่จำเป็นนะก็ให้รีบแจ้งแล้วก็จะเข้าไปรับพี่น้องตามบ้านเรือนออกมาอยู่ในพื้นที่พักพิงซึ่งเราได้จัดเตรียมไว้ครับ
1: ค่ะท่านผู้ว่าคะในส่วนของที่บอกไปว่าบางคนทีอัมพวาถือว่ายังท่วมหนักนะฮะตอนนี้เนี่ยระดับน้ำนี่สูงอยู่ประมาณเท่าไหร่แล้วคะ
0: ครับคือถ้าโดยทั่วไปถ้าใช้คำว่าสูงกว่าตลิ่งในประมาณเมตรกว่าๆนะครับแต่ว่าถ้าสภาพถนนทั่วไปถนนเส้นหลักของจังหวัดนะฮะมี 2-3 เส้นเนี่ยถนนเส้นหลักยังไม่ท่วมจะท่วมบริเวณถนนที่ลงไปในชุมชนพื้นที่ต่ำแล้วก็พื้นที่ของพี่น้องชาวบ้านซึ่งอยู่ตามสวนนะฮะถ้าอยู่ในชุมชนใหญ่เนี่ยจะยังไม่ท่วมแต่ถ้าเป็นตามสวนมะพร้าวสวนส้มโอนะครับแล้วก็พื้นที่รูปลับที่ริมแม่น้ำเนี่ยริมคลองเนี่ยส่วนใหญ่จะท่วมครับก็แล้วแต่ครับบางหลังก็ท่วมแค่บริเวณรอบบ้านบางหลังก็ท่วมขึ้นไปชั้นบนชั้นล่างนะบางหลังก็ท่วมขึ้นไปครึ่งบ้านก็มีครับเพราะอันนี้กระจายไปแต่ต้องนำเรียนครับว่าสมุทรคามีแล้วพี่น้องสมุทรคามเนี่ยเราคุ้นเคยกับการน้ำท่วมนะช่วงปลายปีต่อเนื่องต้นปีเนี่ยเราจะมีช่วงที่น้ำจากตอนบนลงมาแล้วเจอน้ำทะเลหนุนสูงก็จะมีการท่วมเป็นประจำนะครับปีหนึ่งจะประมาณ 2-3 เดือนนะครับเด
1: ือ
0: นอาทิตย์หนึ่งก็จะประมาณ 3-4 วันแต่ท่วมแล้วลงนะท่วมแล้วลงท่วมสัก3ชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องเนี่ยคุ้นชินดีครับแต่ว่าการที่ท่วมข้ามวันข้ามคืนนะ 3-4 วันเนี่ยนานๆจะเกิดทีหนึ่งล่าสุดก็คือเมื่อปี39ซึ่งดันมาแล้วอย่างไรก็ตามครับพี่น้องก็คิดว่าในเบื้องต้นเนี่ยพอที่จะปรับตัวได้นะครับถ้าน้ำปริมาณน้ำไม่สูงไปกว่าในปัจจุบันนี้ซึ่งจากการติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำที่ปล่อยมาจากเมืองการเนี่ยคาดว่า พรุ่งนี้วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยปริมาณน้ำจะไม่สูงไปกว่าปัจจุบันนี้แล้วครับซึ่งป
1: ั
0: จจุบันวันนี้ถือว่าพี่น้องยังสามารถที่จะดูแลตัวเองได้แต่ว่าก็คงเริ่มเครียดแล้วครับเพราะว่าท่วมบางหลังนี้ท่วมมา 2-3 วันแล้วครับ
3: ค่ะในส่วนของมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันบ้างค่ะท่านผู้ว่าคะแน่นอนว่ามีพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากในส่วนนี้มีการเตรียมการที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างไหมคะ
0: ครับอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่รัฐบาลเน้นย้ำให้ความสำคัญนะครับจังหวัดสงขลาได้ออกประกาศเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยไปเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอบางคนทีและอำเภออัมพวาหลังจากนั้นเมื่อวานนี้นะครับได้ประกาศให้พื้นที่วันที่1ครับขออภัยวันที่1ก็คือเมื่อวานนี้ฮะได้ประกาศให้พื้นที่อำเภอบางคนทีและบางส่วนของอัมพวาเป็นเขตประสบภัยพิบัตินะเพื่อที่จะได้จ่ายเงินเยียวยาได้นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจังหวัดให้ความสำคัญแล้วก็ได้ติดตามครับโดยเฉพาะแต่เขาต้องขอนำเรียนครับว่าเนื่องจากว่าการประกาศเป็นเขตประสบภัยพิบัติเพื่อที่จะได้จ่ายเงินเยียวยาได้ครัวเรือนละไม่เกิน 9,000 บาทเนี่ยนะครับจะต้องเอาเข้าที่ประชุมครม.ให้รับทราบและเห็นชอบซึ่งพื้นที่จังหวัดส่วนใหญ่ซึ่งทั่วไปก่อนหน้านี้แล้วนะฮะทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยได้นำเข้าที่ประชุมครม.เห็นชอบไปแล้วเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาวันที่29ครับแต่สงครามเนี่ยประกาศเป็นพื้นที่ประสบสาภัยเนี่ยเมื่อวันที่30หลังประชุมครม.นะฮะก็ทำให้ในเบื้องต้นมติครม.บางคันยังไม่มีจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งอันนี้เนี่ยพี่น้องบางท่านไม่เข้าใจก็ตกใจนะกลัวจะไม่ได้รับเงินเยียวยาแต่ต้องรับเรียนครับว่าวันอังคารหน้านะครับทางกรมปภ.นะฮะจะได้นำชื่อรายชื่อจังหวัดสงครามนะครับให้ที่ประชุมครม.ได้เห็นชอบเพื่อที่จะได้จ่ายเงินเยียวยาได้หลังจากที่น้ำลดลงครับ
1: ค่ะระหว่างนี้เองท่านผู้ว่าทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนที่สมุทรสงครามหน่อยถ้าเข้าที่ประชุมครม.ในวันอังคารหน้าแล้วเงินเยียวยา 9,000 บาทก็จะส่งตรงไปยังพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนเรือกสวนไร่นาต่างๆนะคะเอกสารหลักฐานที่เราควรเก็บไว้มีอะไรบ้างคะ
0: ครับอันนี้เป็นความจำเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับที่ผ่านมาก็ได้พยายามประชาสัมพันธ์อยู่โดยตลอดนะครับว่าหลักฐานเบื้องต้นนะครับเท่าที่มีนะครับอันดับแรกหลักฐานที่เป็นพยานให้เห็นว่าหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าถ้ามีความเสียหายไม่ว่าจะเป็นสภาพของบ้านเรือนนะครับเลือกสวนไร่นานะต้นไม้นะครับที่นี่ที่เยอะคือต้นมะพร้าวส้มโอและลิ้นจี่ครับรวมถึงประมงขึ้นบ้านบ่อเลี้ยงกุ้งบ่อเลี้ยงปลานะครับแล้วก็อาคารบ้านเรือนเนี่ยท่านถ่ายรูปเก็บไว้โดยเฉพาะก่อนและหลังเกิดสถานการณ์นะครับแล้วก็ในระหว่างที่เกิดสถานการณ์ท่านบันทึกภาพไว้นะครับว่าช่วงวันนี้เวลานี้นะครับเกิดสถานการณ์น้ำท่วมและเมื่อน้ำลดแล้วท่านก็มีภาพว่ามีความเสียหายอย่างไรรวมถึงหลักเกณฑ์รายละเอียดต่างๆเนี่ยซึ่งอันนี้ผมได้เน้นย้ำนอกจากประมาณให้พี่น้องประชาชนที่น้ำท่วมได้รับทราบเตรียมความพร้อมแล้วเนี่ยนะครับก็ได้กำชับหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นประมงปศุสัตว์หรือเกษตรจังหวัดนะครับรวมถึงสำนักท้องถิ่นจังหวัดได้เตรียมความพร้อมแล้วก็ที่จะดำเนินการเบื้องต้นก็คือต้องประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องได้รับทราบนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อถึงเวลานะก็จะต้องมีกระบวนการในการยื่นเรื่องนะครับผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะแล้วหน่วยงานก็จะลงไปตรวจสภาพความเสียหายหากเป็นมีความเสียหายจริงตามหลักเกณฑ์ก็จะได้จ่ายเงินเยียวยาต่อไปครับ
1: ค่ะก็เอาง่ายๆว่าต้องตอนนี้ระหว่างที ่ใครประสบปัญหาก็ถ่ายรูปเก็บเอกสารหลักฐานเอาไว
3: ้
1: ว่าบ้านเรือนหรือว่าเรือกสวนไร่นาของท่านเนี่ยกระทบตรงไหนอย่างไรบ้างนะคะและอีกหนึ่งประเด็นค่ะท่านว่าเห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยใช้สถานที่ต่างๆในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นศูนย์พักพิงหรือเป็นสถานที่ในการนำรถเนี่ยขึ้นไปจอดตอนนี้เนี่ยที่ทางตรงนี้หรือว่าศูนย์ต่างๆหรือสถานที่เนี่ยเพียงพอต่อการรองรับกับรถผู้ประสบภัยมากน้อยแค่ไหนคะ
0: เพียงพอครับเนื่องจากต้องเรียนว่าสงครามเนี่ยจังหวัดเล็กที่สุดในประเทศไทยคนก็น้อยที่สุดนะฮะมี 180,000 กว่าคนนะครับซึ่งอย่างที่ต้องเรียนครับเราได้เตรียมความพร้อมมาก่อนหน้านั้นแล้วนะเรื่องพื้นที่พักพิงเนี่ยเรามี36ตำบลทุกตำบลนะฮะมีพื้นที่พักพิงอย่างน้อยตำบลละ1แห่งนอกจากนั้นก็จะมีประจำอำเภอบางคนทีอยู่ที่หอประชุมอำเภอบางคนทีซึ่งมี2ชั้นนะครับรวมถึงในส่วนของจังหวัดเองก็มีหอประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามนะครับที่จะเป็นพื้นที่พักพิงกรณีที่ระดับพื้นที่พักพิงไม่สามารถอยู่อาศัยได้ก็สามารถส่งมาที่จังหวัดได้นะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็พี่น้องยังเข้ามาไม่เยอะครับภาพรวมเข้ามาแค่50กว่าคนเองนะฮะนับถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าภาพรวมเนี่ยเรื่องส่วนพักพิงที่สงครามเนี่ยไม่เป็นข้อน่าห่วงกังวลครับเพราะว่าจริงๆแล้วอยากให้มามากกว่านี้นะแต่พี่น้องไม่ยอมออกมาแต่ว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับท้องถิ่นท้องที่ก็เข้าไปนะครับดูแลอย่างใกล้ชิดครับเพราะว่าที่นี่พื้นที่เล็กแล้วก็ ชุมชนเนี่ยรู้จักกันหมดนะสามารถกำกับดูแลได้ค่อนข้างกระชับแล้วก็ทั่วถึงครับ
1: ค่ะสำหรับตอนนี้พี่น้องประชาชนที่ต้องจำเป็นจริงๆเดินทางไปยังสมุทรสงครามไปยังอัมพวาเส้นทางหลีกเส้นทางเลี่ยงควรไปทางไหนอย่างไรถ้าเกิดมาจากทางกรุงเทพเพื่อไปทางสมุทรสงครามนะคะ
0: ครับตอนนี้นะครับถนนเส้นทางหลักที่มาสมุทรสงครามเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับตลอดทั่วพื้นที่ของจังหวัดน
1: ะ
0: ยังสามารถใช้สัญจรได้ยกเว้นถนนสายรองที่อยู่ในระดับอำเภอตำบลหรือหมู่บ้านโดยเฉพาะในโซนบางคนที่อัมพวาอาจจะมีท่วมบ้างนะครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ยการใช้ชีวิตนะในการเดินทางมาท่องเที่ยวมาทำธุระมาไหว้พระทานอาหารที่สมุทรสงครามเนี่ยยังสามารถมาได้ตามปกติครับยกเว้นนะกิจกรรมที่เกี่ยวกับทางน้ำเช่นการล่องเรือนะการตะวัดทางน้ำหรือว่าร้านอาหารที่อยู่ริมน้ำโรงแรมที่อยู่ริมน้ำตอนนี้จะประสบปัญหาเรื่องน้ำท่วมครับไม่สามารถเข้าไปใช้บริการได้แต่ว่าการเดินทางมาหน้าที่โดยเฉพาะอำเภอเมืองสมุทรสงครามหรือแม่กลองนะครับซึ่งอยู่ปลายแม่น้ำแม่กลองเนี่ยยังไม่ประสบปัญหาน้ำท่วมครับตามที่ผมลงเรียนว่าน้ำเนี่ยมันแล้วก็อยู่ที่อัมพวากับบางคนทีเนื่องจากอำเภอเมืองเนี่ยติดทะเลพอน้ำทะเลขึ้นนะครับน้ำตอนบนก็ไม่ลงมาพอน้ำทะเลลงนะครับไม่ทันจะน้ำลงมาน้ำทะเลก็ขึ้นอีกแล้วแต่ว่าอำเภอเมืองเนี่ยก็เลยเนื่องจากอยู่ติดทะเลนะครับก็เลยยังไม่ได้รับผลกระทบในเรื่องน้ำท่วมครับยังสามารถมาได้ปกติครับตลอดพื้นที่ของทั้งจังหวัดครับ
1: ค่ะท่านผู้ว่าคะทางสมุทรสงครามตอนนี้มีศูนย์พักพิงกี่จุดคะสามารถรองรับพี่น้องประชาชนได้อีกเท่าไหร่อย่างไรบ้างคะ
0: เรามี36จุดฮะระดับตำบลนะฮะแล้วก็มีอีก2จุดระดับจังหวัดและอำเภอครับสามารถรองรับได้อีกเป็นพันๆคนเลยฮะตอนนี้เตรียมไว้รองรับได้หลายพันคนแต่คนเพิ่งมา50กว่าคนฮะและคิดว่าคงไม่มีมากไปกว่านี้สักเท่าไหร่เพราะว่าจากการคาดการณ์ปริมาณน้ำเนี่ยพรุ่งนี้มะรืนนี้เป็นต้นไปเนี่ยน้ำจะเริ่มลดลงแล้วครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเราไม่ประมาทฮะก็เตรียมความพร้อมรองรับได้จำนวนมากอีกเป็นพันคนเลยครับผม
2: คลายความกังวลใจไป
3: ใช่ค่ะสุดท้ายอยากจะให้ท่านผู้ว่าช่วยบอกคุณผู้ชมทางบ้านรวมถึงพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสงครามสักนิดนึงนะคะให้มั่นใจกับการดูแลของพี่น้องประชาชนนะคะในส่วนของจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
0: ครับต้องขออนุญาตนำเรียนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องสมุทรสงครามที่บางพลทีและอัมพวานะครับก็ผมเข้าใจนะครับความรู้สึกของพี่น้องที่ประสบปัญหาน้ำท่วมดีนะครับไม่มีใครอยากให้เกิดแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเป็นไปตามสภาพธรรมชาติเมื่อฝนตกหนักจำนวนมากนะครับแล้วก็มีปัญหาน้ำท่วมเกิดขึ้นหลายพื้นที่เนี่ยสมุทรสงครามเองเนี่ยเราเป็นจังหวัดเมืองแม่น้ำก็ย่อมหนีไม่พ้นการที่จะต้องมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามที่พวกเราได้เตรียมการมาเป็นอย่างดีต่อเนื่องก่อนหน้าเป็นอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อถึงสถานการณ์เนี่ยผมคิดว่าพี่น้องเนี่ยเตรียมตัวต้อนรับและที่จะใช้ชีวิตอยู่กับน้ำนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อถึงเวลาจริงเนี่ยก็อาจจะมีความเครียดบ้างนะการกังวลบ้างอันนี้เป็นเรื่องปกติก็ขอให้พี่น้องได้สบายใจถ้าเกิดปัญหาหรือข้อขัดข้องหรือต้องการความช่วยเหลือนะครับสามารถแจ้งได้ที่นายกอบต.เทศบาลกำนันผู้ใหญ่บ้านกลไกอาสาสมัครต่างๆในระดับพื้นที่รวมถึงสายด่วนปภ.จังหวัดสงขลานะครับ1784ยินดีรับใช้พี่น้องตลอด24ชั่วโมงครับเราจะเข้าไปช่วยเหลือดูแลพี่น้องเต็มที่ในทุกๆเรื่องที่พี่น้องต้องการครับ
3: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนะคะท่านชยชัยแสงอินค่ะขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะคะ
0: ค่
3: ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่
1: ะที่จังหวัดสมุทรสงครามอย่างที่บอกไปพี่น้องประชาชนคุ้นชินกับระดับน้ำ
2: ริมน้ำไง
1: ที่ท่วมแบบนี้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่ทางจังหวัดเองต้องการนะคะก็คือเครื่อง
2: ผลักดันน้ำ
1: เหมือนเดิมเลยคือกรมชลแล้วก็กองทัพเรือตอนนี้กำลังให้ความช่วยเหลืออยู่10เครื่องด้วยกันก็คาดว่าถ้าไม่มีฝนตกลงมาซ้ำ2-3วันนี้สถานการณ์ก็น่าจะดีขึ้นนะคะ
2: ต้องบอกว่าในหลายๆจุดสำคัญนะครับอย่างที่ท่านผู้ว่าบอกว่าจุดสำคัญจุดหนึ่งเลยก็คือเรื่องของศูนย์พักพิงยังคงมีเพียงพอครับให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดสมุทรสงครามด้วยนะครับสถานการณ์ที่กำลังกังวลใจอยู่เนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยผู้ชมอยู่ที่รายการของเรา NBT ช่วยชาวบ้านต้องบอกว่ามีหลายเรื่องราวที่จะให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเราจะมีการโฟนอินกับท่านเรื่องของอธิบดีกรมชลประทานด้วยนั่นเอง
1: ใช่ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไป ต่อสายพูดคุยกับท่านอธิบดีกรมชลประทานอัปเดตถึงสถานการณ์น้ำในภาพรวมทั้งประเทศไทยนะคะเราจะไปดูข่าวนึงกันก่อนที่เป็นประเด็นว่อนอยู่ในโลกโซเชียลปมประตูระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชลเนี่ยกรมชลก็ยืนยันแล้วนะคะว่าทำงานปกติค่ะเพราะว่ามันมีข่าวคราวนี้ว่าอยู่โลกโซเชียลตอนนี้ใครจะดูข่าวโซเชียลพี่บอลคุ้นเคยอยู่แล้วในโซเชียลน้องกิฟคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะกรณีที่แชร์กันว่อนโซเชียลปมประตูระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชนเนี่ยอัพมาขอชี้แจงว่าประตูระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชนยังใช้งานได้ตามปกติไม่มี

0: มากจึงยกบานประตูเพื่อระบายน้ำออกและเมื่อระบายระดับน้ำลดลงจนคงที
1: ่
0: ในช่วงเช้าของวันที่30กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยจึงปิดการระบายน้ำผ่านสปิลเวย์และเปลี่ยนมาระบายน้ำผ่านโรงไฟฟ้าแทนค่ะ
1: โดยล่าสุดครับปริมาณน้ำ116 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับหรือว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือ 96% การเพิ่มการระบายน้ำผ่านสปริงเบลนะครับเป็นในวันที่1ตุลาคมแล้วก็บาศก์เมตรต่อวินาทีหรือคิดเป็นประมาณ6ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อเตรียมรองรับในห้วงของวันที่4ตุลาคมจนถึง
2: ตอนนี้นะคะท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะท่านวิทยาแก้วมีค่ะท่านอธิบดี
0: ค่ะ
3: สวัสดีครับคุณผลครับผมอธิบดีกรมชลประทานครับ
0: วันนี้มีคุณบอลคุณกิฟต์มาด้วยนะคะเป็นเพื่อนกันในท่ามกลางน้ำแบบนี
1: ้ค่ะสวัสดีครับ
0: ให้ท่านอธิบดีพูดถึงภาพรวมสถานการณ์น้ำณวันนี้หน่อยโอ้โหบางพื้นที่ยังมีฝนตกลงมาซ้ำนะคะน้ำจากลดไปแล้วเพิ่มขึ้นมาอีกค่ะภาพรวมตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
3: เอาลุ่มน้ำหลักๆที่สำคัญนะครับลุ่มน้ำแรกก็น่าจะเป็นลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับซึ่งมีน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาต้องไหลผ่านกรุงเทพมหานครนะครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับก็ถือว่าน้ำด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเป็นสิ่งที่น่ายินดีว่าเริ่มลดลงนะครับมวลน้ำสูงสุดได้ผ่านไปแล้วนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่หน้าเขื่อนเจ้าพระยานะครับเราระบายท้ายเขื่อนอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับระดับน้ำหน้าเขื่อนบวก 17.77 นะปัจจุบันก็มีทิศทางที่ลดลงอยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นก็น้ำเหนือในสถานการณ์ที่ฝนตกที่ผ่านมาก็ถือว่าได้รับการคลี่คลายนะครับในส่วนตรงนี้นะครับแต่ยังไงเสียก็ยังคงที่จะระบาย 2,500 อยู่ 3-4 วันนะครับโดยประมาณถ้าเกิดเพื่อรองรับสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนที่จะตกจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนะครับวันที่5 6 7อาจจะมีถึง8ด้วยเหนือเจ้าพระยาไปนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดตากนะครับ
0: ค่ะอธิบดีคะ
3: น้ำต่อไป
0: ครับ
3: ผมได้ครับก่อนได้ครับ
0: เชิญอธิบดีก่อนเลยค่ะ
3: ส่วนลุ่มน้ำต่อไปนะครับที่จะรายงานให้ลุ่มน้ำแม่กลองนะครับตอนนี้สถานการณ์ลุ่มน้ำแม่กลองก็ถือว่าปริมาณน้ำสูงสุดก็ได้ไหลผ่านในส่วนของเขื่อนแม่กลองไปแล้วนะครับยังปริมาณน้ำพร้อมที่จะอยู่ลงสถานการณ์ที่ได้คลี่คลายลงนะครับแต่ก็ยังไงเสียก็ต้องเตรียมการระบายน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนที่จะตกเกิดขึ้นวันที่5 6 7 8เช่นกันครับ
0: ค่ะตอนนี้พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังหนักๆที่ไหลบ่ามาทางเหนือแล้วนะคะจากภาคเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางในปัจจุบัน
3: ในน้ำเจ้าพระยาเป็นหลักและลงทะเลนะครับไม่เกี่ยวกับปริมาณน้ำที่ในกรุงเทพมันฝนตกในพื้นที่ตอนนี้ก็เร่งสูบน้ำระบายจากที่ลุ่มลงสู่ทะเลแม่น้ำบางปะกงและแม่น้ำเจ้าพระยา3ทิศทางนะครับก็หลายๆหน่วยงานได้ดำเนินการที่ช่วยกันนะเอาน้ำออกจากระบบนะครับตรงนี้ก็กรมชลประทานก็ส่วนหนึ่งที่เอาเรียบคลองชายทะเลนะครับแล้วก็แม่น้ำบางปะกงนะครับที่ได้ออกวันนี้เราสูบออกทั้งหมดจากเครื่องสูบ211เครื่องนะครับที่สูบวันนี้ได้ปริมาณน้ำ76ล้านนะครับโดยประมาณนะครับเมื่อวานนะครับไม่ใช่วันนี้ก็นี่คือสิ่งที่ช่วยกันในส่วนของปริมาณน้ำจากพื้นที่กรุงเทพแต่น้ำที่มาจากการปล่อยท้ายเขื่อนเมื่อนำเรียนสักครู่นะครับ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็มีผลกระทบในส่วนของที่อยู่ในพื้นที่อยุธยานะครับอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับซึ่งได้รับกระทบอยู่แล้วล่ะในส่วนตรงนี้อาจจะมีการกระทบเพิ่มที่ระดับน้ำจะสูงขึ้นประมาณสัก15เซนติเมตรนะครับในส่วนตรงนี้ครับ
2: ค่ะในส่วนนี้เราได้มีการทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบไหมคะท่านคะ
3: ก็ได้ทำความเข้าใจครับยังไงเสียปล่อยท้ายเขื่อนเนี่ยเราต้องแจ้งเตือนก่อนนะครับเพื่อที่จะประสานกับ

0: ผู้ว่าประสานกับทางพื้นที่นะครับเพื่อที่จะได้ดำเนินการแจ้งให้ประชาชนรับทราบก่อนนะครับแล้วก็เมื่อมีการปล่อยน้ำจากท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับการเดินทาง24ชั่วโมงจะถึงจุดที่ได้รับผลกระทบที่หนักสุดก็คือที่บางบานนะครับก็วันที่3นะครับก็จะมีระดับน้ำสูงขึ้นอีก15เซนครับก็ได้แจ้งแต่เราต้องตั้งรับและก็เตรียมการกับทางพื้นที่แล้วครับ
1: ค่ะท่านหมายความว่าเที่ยงคืนของวันที่3นั่นคือคืนนี้ถูกไหมคะคือรุ่งเช้าถูกไหมคะ
0: ครับผม
1: แล้วส่วนของการบริหารจัดการน้ำค่ะที่บอกว่าระดับน้ำมีการลดนะคะ
0: ก็ใน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่ระบายแล้วก็ดูระดับน้ำครับ
1: ค่ะตั้งรับได้ไม่เกินกี่ถูกต้องไหมคะเรามากกว่านี้ไม่ได้แล้ว
0: ปีที่แล้วเราปล่อย
1: ว่าการทยอยปล่อยน้ำเนี่ยปรับระบบการระบายน้ำเป็นแบบขั้นบันไดคือ
0: ผลกระทบประชาชนนะครับซึ่งละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับ
1: ค่ะกรณีที่ฝนตกลงมาซ้ำแบบนี้อย่างที่ท่านอธิบดีได้บอกไปว่าคืนนี้เที่ยงคืนในวันที่3ต้องระวังละและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยกรมอุตุก็เตือนมาวันที่5ถึง8ตุลาคมเราจะมีการบริหารจัดการน้ำได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรและทำอย่างไรให้กระทบกับพี่น้องประชาชนน้อยที่สุดอะคะ
0: ก็เหนือเขื่อนอย่างที่บอกนะครับถ้าตกเหนือเขื่อนเนี่ยก็พยายามที่จะพร่องน้ำไว้รองรับในส่วนของฝนที่ตกลงมานะครับตอนนี้ก็ท้ายเขื่อนก็ได้นำเรียนเมื่อสักครู่2,500ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับให้มันสอดคล้องกับไม่ให้กระทบกับประชาชนในพื้นที่ด้านท้ายมากนะครับก็พร้อมกับเตรียมการสถานการณ์ที่จะรองรับฝนที่จะตกมาวันที่5ถึง8นี้ด้วยนะครับ
1: ถามแบบนี้ค่ะการบริหารจัดการน้ำอย่างที่เราได้วางแผนตกลงมาซ้ำหนักหนักมากๆเนี่ยค่ะมันจะมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการน้ำของกรมชลไหมคะ
0: ถ้ามีฝนตกเท่ากับปริมาณของครั้งที่แล้วนะครับอันนี้อาจจะปัญหายุ่งยากหน่อยในการบริหารจัดการนะครับเพราะปริมาณคือมันน้ำค่อนข้างมากครับแต่เราก็ติดตามข้อมูลข่าวสารจากกรมอุตุนะครับต้องติดตามข้อมูลร่วมกันเขาได้ทำในพยากรณ์ไว้ล่วงหน้าให้เราแล้วนะครับว่าตกสักกี่มิลลิเมตรกี่มิลลิเมตรนะครับปริมาณฝนที่ตกในคาดการณ์ที่5ถึง8นี้ไม่ได้มากจนถึงเป็นปริมาณน้ำท่าที่เกินการบริหารจัดการครับ
2: ค่ะพอพูดถึงเรื่องของเขื่อนค่ะท่านอธิบดีคะแน่นอนว่าพอมีฝนตกหนักหรือว่ามีปริมาณน้ำที่อยู่ในระดับที่สูงแบบนี้นะคะแน่นอนว่าความปลอดภัยของเขื่อนต่างๆเนี่ยพี่น้องประชาชนก็ให้ความสนใจพอสมควรเลยในส่วนนี้ค่ะอยากจะให้ท่านช่วยอธิบายในเรื่องของความปลอดภัยของเขื่อนให้ฟังสักนิดนึงได้ไหมคะว่าเรายังสามารถที่จะรับน้ำได้มากน้อยแค่ไหนแล้วเรามีการเตรียมการอย่างไรบ้างอะค่ะ
0: ได้ครับในส่วนของการบริหารเขื่อนนะครับต้องท้าวความอย่างนี้ก่อนนะครับการก่อสร้างเขื่อนในเขื่อนหนึ่งเขื่อนนะครับเราจะปิดกั้นลำน้ำซึ่งเราก็จะเอาข้อมูลนะครับอย่างน้อยๆก็50ปีขึ้นไปนะครับว่ามีปริมาณน้ำที่ผ่านในจุดที่เราจะก่อสร้างเขื่อนเนี่ยกี่ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเราจะต้องมีข้อมูลนะครับพอมีข้อมูลเสร็จก็ดำเนินการที่จะก่อสร้างหรือเก็บกักคราวนี้การเก็บกักในปัจจุบันยากที่จะเก็บกักได้ทั้ง 100% ในการที่จะสร้างเขื่อนที่รองรับปริมาณน้ำที่ผ่านตัวเขื่อนที่เราจะสร้างใหม่เนี่ย 100% เนี่ยยากเพราะว่ามันจะกระทบพื้นที่ป่ามากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเอาตามความเหมาะสมและก็สอดคล้องกับความคุ้มทุนนะครับเพราะฉะนั้นนี่แต่ละเขื่อนก็ประมาณ 70% ของน้ำที่ไหลผ่านบางเขื่อนก็ 50% 60% ก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นทุกปีมีโอกาสน้ำที่จะต้องไหลล้นมานะครับพอเราเก็บข้อมูลเราจึงจะทำให้วิเคราะห์ได้ว่าการบริหารการเขื่อนนี้เหมาะหรือไม่เหมาะครับเราไม่สามารถทำไมล้นไม่ยอมพร่องก่อนนะครับต้องดูจากข้อมูล

0: ซึ่งมีเส้นกราฟอยู่แล้วถ้าเห็นชัดว่าก่อนที่ฝนจะมามีการบริหารจัดการที่ไม่ได้เก็บกักจนเลยเส้น upper root curve นะครับแต่พอมีอยู่วันเดียวฝนตก200มิลก้าวกระโดดจาก 10% เป็น 90% อันนี้ก็เข้าใจได้ว่ามันเกิดจากธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงจากพฤติกรรมการตกของฝนที่ลักษณะเรียนมอมเข้ามาครับ
1: ค่ะแต่ว่าเขื่อนทุกเขื่อนก็ยังคงแข็งแรงดีอยู่ใช่ไหมคะ
0: เราก็การบริหารจัดการเขื่อนเราอย่างที่บอกนะครับเราคำนึงอยู่3เรื่องหนึ่งปริมาณฝนที่จะตกซึ่งคาดการจากกรมอุตุเราจะต้องทุก7วันเราจะต้องเอามาเข้าแบบจำลองฟอร์แคสต์ว่าน้ำจะเข้าเขื่อนเท่าไหร่ปัจจัยที่2ก็คือปริมาณน้ำที่เข้าเขื่อนคือ1ปัจจัยที่3ก็คือในส่วนของระดับน้ำท้ายเขื่อนระดับน้ำของลำน้ำที่อยู่ท้ายเขื่อนนะครับว่ามีประชาชนที่อาศัยอยู่มีระดับอยู่เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะปล่อยน้ำจากเขื่อน3ส่วนนี้ต้องสมดุลที่สุดโดยภายใต้1ก็สินใจ
1: ค่ะต้องขอบคุณนะคะท่านอธิบดีกรมชลประทานท่านวิทยาแก้วมีที่น้ำท่วมทั่วทั้งประเทศไทยให้คุณผู้ชมได้ทราบกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณนะคะครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่
2: านครับแบบนี้ก็มั่นใจนะท่านอธิบดีมาตอบข้อสงสัยให้กับพี่น้องประชาชนเลยอย่างที่บอกครับว่าหลักใหญ่ใจความ3เรื่องเมื่อกี้นี้นะครับเรื่องของการที่สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปริมาณฝนติดตามต่อเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็จะมีการคาดการณ
1: ์
2: เรื่องที่2คือปริมาณน้ำเข้าเขื่อนแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือระดับน้ำของลำน้ำท้ายเขื่อนด้วยนี่คือองค์ประกอบสำคัญที่พอได้รับฟังจากท่านอธิบดีกรมชลประทานก็มีความมั่นใจมากขึ้น
1: ค่ะนอกจากมาอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมในตอนนี้จากกรมชลประทานแล้วเรานะคะมาขอความช่วยเหลือกับเขาเรียกว่าขอความช่วยเหลือจากทางคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยเพราะว่าสำนักงานเขตหนองจอกเนี่ยขอรับการสนับสนุนรถสูงเพื่อรับส่งพี่น้องประชาชนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเดินทางลำบากมากนะ
3: คะ
1: ในการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านที่มีระดับน้ำสูงรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้โดยพื้นที่ที่ต้องการรับความช่วยเหลือนะคะก็มีถนนร่วมพัฒนาใช้รถกระบะยกสูงซอยสุวินทวงศ์96ใช้รถ6ล
2: ้
1: อซอยสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขาหนองจอกหมู่บ้านฟลอราวิวซอยสุวินทวงศ์38ใช้รถกระบะยกสูงหรือว่ารถ6ล
2: ้อ
1: หมู่บ้านรอยัลพาร์ควิวซอยสุวินทวงศ์44ใช้รถ6ล้อนะคะหมู่บ้านคริสตัลซอยวัดอู่ตะเภาใช้รถกระบะยกสูงหรือว่ารถ6ล้อหมู่บ้านเครือวันซอยสุวินทวงศ์64ใช้รถกระบะยกสูงหรือว่ารถ6ล้อน้องกิฟเราสามารถไปสนับสนุนได้ที่ไหนยังไงบ้างนะคะ
3: ใช่ค่ะผู้ที่ประสงค์จะให้การสนับสนุนรถรับส่งนะคะก็สามารถที่จะติดต่อได้ที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตหนองจอกนะคะโทรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ025432373นะคะหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์025431143กด0ค่ะ
2: นี่นะครับก็เป็นการขอรับรถสนับสนุนนะคะเพื่อที่จะไปดูแลพี่น้องประชาชนมาถึงอีก1ช่วงคุณผู้ชมครับที่กำลังติดตามอยู่เรื่องของความเดือดร้อน NBT ช่วยชาวบ้านตอนนี้มีสายอยู่ในพื้นที่ริมคลองหนองจอกนะครับเขาบอกว่าเขาก็มีความเดือดร้อนที่จะมาพูดคุยในรายการด้วยคุณวสันต์มีวงสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ดำเนินรายการทั้ง3ท่านครับ
1: ตอนนี้ริมคลองหนองจอกเป็นยังไงบ้างคะ
4: คืออย่างนี้ครับผมขออนุญาตเรียนว่าไม่ใช่คลองหนองจอกนะครับเป็นคลองลำปะทิวนะครับ
1: คลอง
4: ลำปะทิวนี่เป็นคลองที่เชื่อมระหว่างคลองแสนแสบนะครับแล้วก็จะวิ่งตรงไปถึงคลองประเวศบุรีรมย์นะครับซึ่งบริเวณตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่ริมคลองจะได้รับผลกระทบนะครับคลองลำปะทิวเนี่ยนะครับมันก็จะรับน้ำจากคลองลำแขกมาด้วยฉะนั้นวันนี้สิ่งที่มันเป็นปัญหาเกิดขึ้นในพื้นที่นะครับก็คือบริเวณสุวินทวงศ์ซอย64นะครับตลอดทั้งซอยนะครับทั้งแยก2ทั้งด้านในที่มีหมู่บ้านจัดสรรจำนวนมากน้ำก็ยังสูงขึ้นมากนะครับแล้วก็น้ำในคลองลำปะทิวเนี่ยแทบจะไม่ไหลเลยระดับน้ำไม่ได้ลดลงเลยนะครับจากพื้นที่เลยซึ่งถ้าไปดูที่คลองลำปะทิวเนี่ยก็สันนิษฐานนะครับในฐานะที่ผมเองเนี่ยเคยบริหารจัดการน้ำในฐานะที่เป็นกรุงเทพมหานครนะครับในสมัยผู้ว่าสุพันธ์ไพรพัฒน์เนี่ยตรงเนี้ยน้ำจากคลองลำปะทิวเนี่ยจะไปที่คลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งจะรับน้ำจากคลองแสนแสบคลองแสนแสบก็จะรับน้ำมาจากทางด้านคลอง13นะครับที่มาจากทางคลองระพีพัฒน์มาจากทางคลองรังสิตประยุรศักดิ์นั่นคือน้ำเหนือนะครับแต่ณขณะนี้เนี่ยเท่าที่สอบถามณขณะนี้เนี่ยประตูระบายน้ำที่คลอง13ก็ปิดนะครับประตูระบายน้ำที่คลองแสนแสบช่วงที่เป็นสถานีสูบน้ำที่สหกรณ์การเกษตรเขตหนองจอกเนี่ยก็ปิดอยู่นะครับฉะนั้นน้ำที่อยู่ใน

0: พื้นที่ณขณะนี้ก็เป็นน้ำฝนที่ยังค้างอยู่ในพื้นที่ซึ่งก็เข้าใจได้นะครับว่ากรุงเทพมหานครเองโดยท่านผู้ว่าชัดชาติเองเนี่ยพยายามที่จะระบายน้ำในพื้นที่เขตเมืองนะครับที่อยู่ในแนวคลองประเวศบุรีรมย์ออกให้หมดนะครับซ
1: ึ่
0: งผมเรียนอย่างนี้ครับว่าอยากจะนำเรียนท่านผู้ว่านะครับแล้วก็เสนอกรุงเทพมหานครรับเป็นไปได้ไหมครับว่าณขณะนี้เนี่ยประตูระบายน้ำตรงวัดกระทุ่มเสือปลาที่คลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยไม่แน่ใจว่าปิด 100% เลยหรือไม่นะครับเพราะว่าจากดูระดับน้ำที่ไม่ไหลเลยเนี่ยเหมือนกับว่าปิด 100% เพื่อที่จะเคลียร์น้ำด้านในออกฉะนั้นคนที่ได้รับผลกระทบณขณะนี้ก็จะเป็นพื้นที่หนองจอกนะครับคลองลำปะทิวแล้วก็เขตลาดกระบังที่อยู
1: ่ค่ะ
0: ในกระทุ่มล้มเนี่ยนะครับก็จะได้รับผลกระทบตรงนี้มากเพราะน้ำไม่ระบายเลยซึ่งณขณะนี้เนี่ยวันนี้มันวันที่7แล้วนะครับที่น้ำขังเนี่ยก็จะเริ่มมีกลิ่นเริ่มเน่าแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือโรคที่มาจากช่วงภาวะน้ำเน่าเสียด้วยนะครับซึ่งยังการทำงานในเชิงรุ่งเทพมหานครในพื้นที่เนี่ยเราก็ยังไม่เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสิ่งแวดล้อมก็ดีหรือแม้กระทั่งการยื่นคำร้องคำขอเนี่ยประชาชนเองก็ต้องมาที่เขตแต่นี่ผมกลับมาที่เรื่องแรกก่อนนะครับเรื่องแรกก็คือวันนี้ทำยังไงที่จะลดน้ำในพื้นที่ให้มันได้ชั้นที่ด้วยว่าน้ำในพื้นที่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นแนวสุวินทวงศ์64ก็ดีริมคลองลำปะทิวก็ดีริมคลองลำแขกหรือแม้กระทั่งริมคลองแสนแสบณขณะนี้เมื่อสักครู่นี้ผมวิ่งรถผ่านมาน้ำก็เอ่อล้นเหมือนกันนั่นก็หมายความว่าที่คลองแสนแสบเนี่ยเข้าใจว่าประตูระบายน้ำที่คลองแสนแสบตอนมีนบุรีน่าจะปิดเพื่อที่จะดึงน้ำในพื้นที่มีนบุรีนะครับในด้านในเคลียร์ตรงรางกำแพงตรงที่จะไปอุโมงค์พระราม9เนี่ยเพื่อจะดึงน้ำตรงนั้นออกฉะนั้นคนที่อยู่นอกประตูระบายน้ำเนี่ยในพื้นที่มีนบุรีก็ดีในพื้นที่เขตหนองจอกก็ดีก็น้ำก็จะล้นขึ้นมาณขณะนี้นะครับซึ่งผมเรียนว่าก็เข้าใจได้นะครับในการบริหารจัดการน้ำเนี่ยแต่ว่าต้องเฉลี่ยนะครับในการที่จะปล่อยให้น้ำมันระบายได้บ้างนะครับเพราะถ้ามันนิ่งขนาดนี้ 4-5 วัน 7 วันอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทำให้ประชาชนมีความเครียดและสุดท้ายเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาก็จะเยอะนะครับกับโรคที่มากับช่วงที่น้ำลดหรือช่วงที่น้ำยังขังณขณะนี้เพราะมันเริ่มเน่าแล้วนะครับ
1: ค่ะก็คือสิ่งที่ต้องการสะท้อนไปยังกรุงเทพมหานครก็คือการเปิดประตูระบายน้ำนะมีกี่จุดบ้างอย่างไรบ้างย้ำอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะ
0: ครับคือถ้าตรงที่คลองลำปะทิวพื้นที่ที่ผมเรียนปัญหาในเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็คือที่จะไปประเวศบุรีรมย์ที่จะลงไปที่ลาดกระบังแล้วก็ไปที่คลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยคลองประเวศเนี่ยจะลากน้ำไปที่สถานีสูบน้ำพระโขนงซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะมีประตูระบายน้ำที่วัดกระทุ่มเสือป่าในพื้นที่เขตประเวศนะครับผมไม่แน่ใจนะครับแต่นี่เป็นข้อสันนิษฐานเพราะน้ำมันไม่เคลื่อนเลยนะครับ
2: ไม่ลดเลย
0: เป็นข้อสันนิษฐานว่าเป็นไปได้ไหมว่ากรุงเทพมหานครไม่ได้ยกบานประตูระบายน้ำที่ตรงวัดกระทุ่มเสือป่าเลยจึงทำให้น้ำตรงนี้ไม่สามารถที่จะไหลลงน้ำในคลองประเวศไม่สามารถจะไหลเข้าไปข้างในได้เมื่อคลองประเวศด้านนอกประตูระบายน้ำวัดกระทุ่มเสือป่าไม่สามารถระบายด้านในได้เนี่ยคลองลำปะทิวที่จะน้ำลงไปที่คลองประเวศก็ไปไม่ได
2: ้
0: นะครับเพราะน้ำไปถึงคลองประเวศจะไป2ทางครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปที่สถานีสูบน้ำของพระองค์เจ้าชัยานุชิตในพื้นในคลองประเวศเหมือนกันไปทางฉะเชิงเทราซึ่งฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่สูงครับน้ำจะไหลเข้ามาในเมืองทางคลองวัดใหม่ประตูระบายน้ำวัดกระทุ่มเสือป่านะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องการให้เทพมหานครทำยังไงให้น้ำมันลดให้มากกว่านี้นะครับอันที่สองก็คือในคลองแสนแสบณขณะนี้นะครับคลองแสนแสบที่จะวิ่งเข้ามาที่สถานีสูบน้ำพระราม9เนี่ยเข
1: ้
0: าใจว่าณขณะนี้กำลังเคลียร์ที่ร่ม9แขกร่ม9ซึ่งก็จะพยายามจะดึงน้ำที่คลอง2ต้นรุ่นไปที่คลองประเวศบุรีรมย์เพื่อจะดึงน้ำออกจากแขกร่ม9ก็เลยปิดประตูระบายน้ำที่ประตูระบายน้ำคลองแสนแสบตอนมินบุรีนะครับก็ทำให้น้ำที่หนองจอกเนี่ยมันไม่ลดระดับเหมือนกันตอนนี้ขึ้นมาบนถนนเลียบวารีถนนลาดอุทิศแล้วนะครับฉะนั้นตรงนี้นะครับอยากให้กรุงเทพมหานครก็คือว่าต้องอะไรสร้างสมดุลในการจัดการแก้ปัญหาน้ำท่วมนะครับคือบางทีเราเซฟพื้นที่หนึ่งแต่ว่าประชาชนอีกพื้นที่คือถ้าน้ำในประเวศเขตประเวศลดลงน้ำในพื้นที่เขตลาดกระบังเริ่มลดลงในที่อยู่ทางด้านในนะครับร่มก้าวลดลงเนี่ยก็ต้องปล่อยให้น้ำทางหนองจอกพื้นที่ด้านนี้เข้าไปด้วยนะครับเพราะมีฉะนั้นแล้วเนี่ยคืออยากให้เกิดเหตุมาในอดีตที่ผ่านมาที่ประชาชนไปที่ประตูระบายน้ำไปที่สถานีสูบน้ำไปกดดันตรงนั้นเนี่ยมันจะทำให้การทำงานของว่าชัดชาติยากขึ้นไปอีกครับ
1: ได้ค่ะคุณวสันต์คะเราขอสอบถามเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะสะท้อนไปยังกรุงเทพมหานครให้นะคะขอบพระคุณค่ะคุณวสันต์มีวงค่ะซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่ริมคลองนะคะ ป็นริมคลองลำประสิวตอนนี้สวัสดีนะคะ
2: ขอบพระคุณครับ
1: ค่ะก็สะท้อนไปยังพื้นที่ของกรุงเทพมหานครว่าตอนนี้เนี่ยช่วยไปด
2: ู
1: ประตูระบายน้ำหน่อยว่าเปิดปิดอย่างไรทำงานตรงไหนอย่างไรเพราะตอนนี้น้ำท่วมขังประมาณ7วัน
2: แล้วนะ7วันแล้วครับแล้วน้ำมันเริ่มเน่าเริ่มเน่า
1: น้ำเน่า
3: แล้วก็สิ่งที่ตามมาก็คือโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะรวมไปถึงสุขอนามัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยเพราะฉะนั้นในส่วนของกรุงเทพมหานครก็อาจจะต้องไปดูในส่วนนี้เพิ่มมากขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามหลายหน่วยงานนะคะก็ยังคงอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนนะคะโดยเฉพาะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้ออกมาเตือนในเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนอย่างที่บอกว่าในช่วงนี้เนี่ยนะคะยังคงต้องเกาะติดสถานการณ์อย่างเต็มที่เลยเพราะว่าในส่วนของวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569นะคะคุณผู้ชมจะยังคงมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงม
1: ี
3: ฝนตกหนักถึงหนักบ้างในบางแห่งนะคะในพื้นที่ของภาคเหนือตอนบนค่ะและด้านตะวันออกนะคะภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนนะคะแต่ในขณะที่ภาคอีสานก็อาจจะมีฝนลดลงนะในส่วนของวันที่7ภาคเหนือที่บริเวณด้านตะวันตกนะคะภาคกลางภาคใต้แล้วก็ภาคอื่นๆก็จะมีฝนลดลงค่ะอันนี้ก็จะเป็นแผนที่พื้นที่เสี่ยงนะคะที่อาจจะเกิดเหตุฝนตกหนักนะคะในหลายๆพื้นที่ได้นั่นเองค่ะ
2: ล่าสุดก็มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเรื่องอากาศแปรปรวนครับบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับซึ่งก็จะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ตุลาคมไปจนถึงวันที่7ตุลาคมอย
1: ่
2: างที่นำเรียนครับวันที่4ตุลาคมเนี่ยบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนตกหนักรวมถึงวันที่5แล้วก็6คือวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย
1: ์ใช่ค่ะบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีฝนลดลงค่ะส่วนวันที่7ตุลาคมค่ะด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมถึงภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆก็มีฝนลดลงนะคะทั้งนี้เนื่องจากว่าในช่วงปลายฤดูฝนเนี่ยบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนก็แผ่ลงมาปกคลุมค่ะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นเป็นระยะค่ะขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะก็ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งก็อาจจะทำให้น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาด้วยนะคะส่วนวันที่8ถึง12ตุลาคมเตือนสักนิดหนึ่งบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้พี่น้องประชาชนก็ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดหรือว่าติดตามที่สายด่วน1182ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
3: ใช่แล้วล่ะค่ะพอพูดถึงเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาพูดคุยกันดีกว่าค่ะกับท่านผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศกลางนะคะกองพยากรณ์อากาศค่ะท่านชัยชาญสิทธิวรนันต์ตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะ
1: ท่านผอ.สวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
1: ระหว่างสดกับท่านผอ.เสียงข้างนอกสตูดิโอเรา
2: ตกหนักมาก
1: ฝนตกเสียงฝนเนี่ยดังเข้ามาในสตูดิโอเลยค่
2: ะ
1: คือตอนนี้สภาพอากาศเราพยากรณ์ยังไงบ้างคะท่านผอ.คะ
4: ครับพยากรณ์ในช่วงของถ้าเป็นของกรุงเทพมหานครเองเนี่ยหรือว่าทางประเทศไทยเองก็ดีนะครับในช่วงนี้นะครับก็มันมีลักษณะของความกดอากาศสูงที่มันแผ่ซึมเข้ามานะครับซึ่งมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเราเห็นได้ว่ามันมีฝนฟ้าคะนองและฟ้าคะนองที่มันค่อนข้างรุนแรงเนาะเมื่อวานเนี่ยมันอยู่ทางตอนบนและตอนนี้เขามาอยู่ทางตอนกลางหรือตอนล่างเขาแผ่ซึมลงมามากกว่าเมื่อวานนะครับขอบของเขาก็มาอยู่ทางกรุงเทพมหานครนี่แหละก็เลยทำให้มีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงที่เกิดขึ้นได้ในช่วงนี้นะครับผมแต่อีกช่วงนึงที่เขาจะมาใหม่ในความกดอากาศสูงเนี่ยก็คือในช่วงของ 4-5-6 นะครับไอ้ตัวนั้นจะดูตัวมันค่อนข้างจะดูตัวใหญ่กว่าตัวปัจจุบันนะครับที่เรียกว่าเสริมก็ไม่เชิงนะเพราะว่าตัวนี้มันก็จะเริ่มออกกำลังลงแล้วแต่ตัวมันมา 4-5-6 เนี่ยมันก็จะมาเป็นก้อน
2: ๆ
4: ซึ่งความชื้นในบ้านเราเองเนี่ยมันยังมีอยู่ก็อาจจะทำให้ทางด้านอีสานหรือว่าด้านตะวันออกของภาคเหนือเองเนี่ยเริ่มต้นก่อนนั่นเองนะครับแต่ว่าก็จะแผ่กวาดแล้วก็ผมใช้คำว่ากวาดกันละกันเขาก็จะกวาดทางด้านอีสานตอนบนเนี่ยเข้ามาถึงตอนในแล้วก็มาถึงภาคกลางรวมถึงภาคเหนือด้วยเนาะไอ้ตัวเนี้ยพอมันกวาดเข้ามาเนี่ยอีสานก็จะค่อยๆฝนก็จะค่อยๆลดลงไปค่อยๆลดลงนะฮะประมาณช่วง 5-6 เองภาคกลางก็จะดูเยอะหน่อยนะครับเราหกแล้วก็ภาคเหนือเองก็เช่นกันแล้วก็ค่อยกวาดเข้ามาทางด้านทิศตะวันตกของภาคกลางก็คือที่การ กาญจนบุรีราชบุรีอุทัยอะไรพวกนี้นะครับในวันที่6วันที่7อย่างเงี้ยนะครับผมนะฮะอีสานเขาก็ฝนน้อยไปเลยยาวจนถึงประมาณวันที่7ได้นะครับ7 8เนี่ยครับหลังจากนั้นแล้วเขาก็จะออกกำลังลงไปในเรื่องของความกดอากาศสูงนะครับผม
1: ค่ะในบทบาทหน้าที่ของส่วนพยากรณ์อากาศกลางกองพยากรณ์อากาศเนี่ยค่ะเราบทบาทหน้าที่ณวันนี้เรามีแผนรองรับการทำงานอย่างไรบ้างแล้วหน้าที่ชัดๆหลักๆคืออะไรบ้างคะ
4: คือการติดตามสภาวะอากาศนี่แหละครับผมติดตามอย่างต่อเนื่องแล้วว่าปกติเราก็ติดตามอย่างทุกวันอยู่แล้วนะฮะว่าสภาวะฝนใน24ชั่วโมงนี้จะเป็นอย่างไรแต่ถ้ามันมีเหตุการณ์ที่ผิดปกติอย่างเช่นอากาศแปรปรวนที่เราจะประกาศในช่วง 4-7 เนี่ยเราก็จะออกประกาศให้ประชาชนได้รับทราบว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้ที่เกิดขึ้นนะครับว่าจะมีฝนฟ้าคะนองลมโชกแรงนะจะมีฝนตกหนักที่หนักมากที่เกิดขึ้นได้หรือถ้ามีพายุหมุนเขตร้อนที่มีแนวโน้มว่าจะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยเราก็จะประกาศแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนแล้ว 3-5 วันมีแนวโน้มนะที่จะเข้ามาแต่การประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาตัวนี้นะครับในเรื่องของพายุเองเนี่ยเราก็ต้องดูอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเราหรือเปล่านะฮะทางด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยมันยังไกลไปถนัดในบ้านเราแต่ถ้าเขาเข้ามาสู่ทางด้านทะเลจีนใต้ตรงนี้เราจะมีการประกาศให้ทราบเป็นระยะระยะนะฮะแล้วก็ถ้าเข้ามาสู่ทางด้านประเทศเวียดนามเราก็จะประกาศถี่ขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและชาวเรือได้รับทราบเพราะมันมีผลกระทบต่อในเรื่องของคลื่นล
2: ม
4: ทางด้านในอ่าวไทยด้วยนะครับผม
3: ค่ะในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาเองแน่นอนว่ารับผิดชอบในเรื่องของการทำนายเรื่องของฝนฟ้าอากาศเนี่ยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่อยู่ในกระแสของพี่น้องประชาชนที่ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็สภาพอากาศตอนนี้เนี่ยมันแปรปรวนเหลือเกินค่ะท่านคะอยากจะให้ท่านช่วยอธิบายสักนิดนึงได้ไหมคะว่าเหตุผลที่อากาศมันแปรปรวนลักษณะนี้นะคะเกิดขึ้นจากอะไรบ้างอะคะ
4: อ๋อได้ครับในสภาวะอากาศแปรปรวนแบบนี้นะครับมันเป็นช่วงที่จะเรียกว่าอยู่ในกำลังจะเปลี่ยนถ่ายฤดูกาลเนา
3: ะ
4: ที่กับฤดูฝนจะกลายเป็นสู่ฤดูหนาวดังนั้นในสภาวะของลมเองเนี่ยก็อาจจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงให้เห็นได้ชัดและมีฟ้าคะนองที่รุนแรงนะฮะนี่ก็คือความแปรปรวนของสภาพอากาศนะครับซึ่งก็จะไล่ตามระดับที่เขาเข้ามาก่อกวนในบ้านเราก็คือในเรื่องของความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาซึ่งทำให้มีฝนฟ้าคะนองก่อนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะเข้าสู่ภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกนะฮะและภาคอีสานเองเนี่ยเขาก็ฝนก็จะลดน้อยลงไปซึ่งฝนไม่ได้มาอยู่ทางด้านภาคกลางเยอะหน่อยภาคใต้ก็จะเยอะตามฤดูกาลของเขาและอย่างเงี้ยนะครับผม
1: ค่ะสำหรับนะคะช่วงนี้เนี่ยต้องเฝ้าระวังหรือเตือนพื้นที่ไหนเป็นพิเศษไหมคะ
4: ครับในช่วงนี้เราก็ให้ระวังในเรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเป็นหลักก่อนนะครับในฝนตกหนักเนี่ยมันอาจจะมีได้เป็นบางพื้นที่อย่างกรุงเทพมหานครที่ผ่านมาเนาะก็จะมีอย่างวันเนี้ยที่ฝนฟ้าคะนองและฟ้ามันแรงแล้วจะดูว่าฝนจากเรดาร์เองจะดูว่ามันดูจะค่อนข้างแรงแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักได้เช่นกันนะครับแต่ฟ้ามันแรงและลมกระโชกตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะระบุในพื้นที่นั้นค่อนข้างยากเพราะนั้นในการที่เขาเคลื่อนที่เข้ามาก่อนแล้วเนี่ยส่งสัญญาณได้ว่าทางด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือตอนบนเองเนี่ยเขาจะได้รับผลกระทบก่อนและพื้นที่อื่นๆเนี่ยที่ถัดจะมาอย่างเช่นบึงการโดนก่อนน้องคายบึงก่อนจังหวัดต่อไปคืออะไรจังหวัดต่อไปก็คืออุดรธานีอะไรเงี้ยนะครับผมนะฮะก็ตามที่แผนภาพของอุตุนิยมวิทยาที่ทำการคาดการหรือคาดหมายในเรื่องของพื้นที่ฝนตกหนักที่หนักมากจะเป็นลักษณะอย่างนั้นคาดดูตามเป็นซีรีส์วันต่อวันอย่างเงี้ยนะครับ4 5 6จะเห็นได้ว่าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนมันลดลงตามระดับเลยเนาะแต่ส่วนภาคกลางก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงของวันที่5เนี่ยครับผมแต่มันค่อยๆกวาดมานะในทุกจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยครับ
1: ค่ะท่านผอ.ถามแบบนี้คำเตือนที่มาเนี่ยพื้นที่โดยรอบได้รับผลกระทบพื้นที่กรุงเทพบางพื้นที่ได้รับผลกระทบในช่วงของฝนที่จะตกมาซ้ำจากที่กรมอุตุได้ทำนายเอาไว้นะคะจะมีพื้นที่ไหนเนี่ยต้องเฝ้าระวังอีกเป็นพิเศษว่าเนี่ยน้ำจะต้องท่วมเหรอคะ
4: น้ำจะต้องท่วมก็คือฝนระลอกนี้มันไม่ได้หนักมากเท่ากับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะตอนนี้ฝนมันไม่ได้แช่ถ้าเป็นลักษณะของน้ำที่มันยังน้ำเดิมหรือต้นทุนเดิมที่มันมีอยู่เนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษหน่อยนะครับอย่างเช่นน้ำปัจจุบันเองเนี่ยที่การระบายน้ำที่ยังลงไปได้ไม่ค่อยดีนะคะในของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนาะที่ลงมาทางด้านอยุธยาอะไรพวกนี้นะครับที่มีปัญหาในเรื่องของ การน้ำท่วมขังเนื่องจากการระบายของน้ำเนี่ยพอน้ำฝนตกลงมาเองอาจจะเป็นการเติมน้ำได้อย่างเช่นแล้วก็อย่างที่จากต้นเต้าบางมะกงตรงนี้ที่ยังระบายน้ำออกได้ไม่หมดตรงนี้นะครับหรือปาตีเองก็ดีเนี่ยก็อาจจะมีผลกระทบในเรื่องตรงนี้ได้ครับผม
1: ค่ะท่านชัยชาญคะถามแบบนี้ค่ะว่าข้อมูลเนี่ยเราสามารถส่งตรงไปยังจุดที่จะได้รับผลกระทบได้รวดเร็วมากยิ่งมากน้อยแค่ไหนและพี่น้องประชาชนเนี่ยฟังคำเตือนของเราได้มากน้อยแค่ไหนอะคะ
4: ครับของเราเนี่ยจะประกาศตอนนี้เราประกาศล่วงหน้าแล้วเนาะ2-3 วันแล้วก็ในส่วนอื่นๆเองเนี่ยเราก็ได้มีการประชุมร่วมกันตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมป้องกันสธช.กรมชลเพื่อจัดการน้ำนะครับอันนี้ข้อมูลที่ไปถึงเองเนี่ยของเราให้สื่อทุกสื่ออยู่แล้วนะครับก็น่าจะส่งไปได้อย่างรวดเร็วอยู่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ทางไลน์เลิร์ทที่ออกในเบื้องต้นไปเหมือนช็อตเมสเสจนะครับที่ว่ามีแนวโน้มว่าจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับตัวนี้เราก็ส่งออกไปหมดนะฮะก่อนที่เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นนะครับน่าจะว่าจะทั่วถึงไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับในสภาพพื้นที่เหมือนเซอร์บอร์ดแคสที่ส่งออกไปอะนะครับและการเป็นสมาชิกของไลน์เลยหรือว่าในกลุ่มโซเชียลในเพจกรมเองก็ออกประกาศด้วยนะครับ
1: ก็เป็นส่วนกลางเนาะของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะช่วงนี้ต้องขอบคุณท่านผอ.นะคะที่มาให้ข้อมูลกับเราท่านผอ.ชัยชาญสิทธิวรนันท์ค่ะผอ.ส่วนพยากรณ์อากาศกลางกองพยากรณ์อากาศนะคะก็มาอัปเดตเนี่ยตอนเนี้ยเรื่องของฝนเรื่องของน้ำคือลักษณะเนี่ยมาเป็นก้อน
3: ๆ
1: สิ่งที่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็คืออีสานตอนบนนะคะภาคกลางแล้วก็ช่องทางเนี่ยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารก็คือตรงเลยกรมอุตุแล้วก็แจ้งเตือนไปยังเซลล์บอร์ดคลาสด้วย
2: ใช่แล้วนะครับจุดสำคัญสำคัญต่างๆพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะติดตามผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยของเราตลอดทั้งวันเราก็จะเกาะติดอีกเรื่องนึงครับที่อยากจะเน้นย้ำกันเรื่องของการเยียวยาภัยครั้งนี้ด้วยล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับพอได้เปิดลงทะเบียนนะครับเรื่องของการเยียวยาตั้งแต่ช่วงเวลา8โมงเช้าเห็นว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเยียวยาเรื่องของการลงทะเบียนช่วยเหลือน้ำท่วมนั้น
3: โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะได้เปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะที่มีที่อยู่อาศัยประจำค่ะซึ่งเกิดขึ้นในช่วงของวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569นะคะครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครทางรัฐนะคะที่เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่2ตุลาคม2005ไปค่ะหรือว่าจะยื่นคำร้องได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะคะสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครนะคะพร้อมชี้แจงหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี4กรณีด้วยกันนะคะนั่นก็คือเรื่องราวของกรณีที่อยู่อาศัยที่เป็นที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายนะคะอันนี้ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือนะคะหรือว่าจะเป็นกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปนะคะก็ได้รับช่วยเหลือเช่นเดียวกันแล้วก็มีกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบนะคะจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ในตามภาวะปกตินะคะเกินกว่า7วันขึ้นไปอันนี้ก็จะได้รับการช่วยเหลือนะคะและกรณีสุดท้ายนั่นก็คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่มีน้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยนะคะแต่ว่าส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกตินานเกินกว่า7วันก็จะได้รับการช่วยเหลือค่ะ
1: ก็เป็นแนวทางการเยียวยาช่วยเหลือของให้กับพี่น้องประชาชนนะคะเริ่มลงทะเบียนแล้วในเย็นวัน
2: เมื่อเช้าผ่านมา
1: เมื่อเช้านะคะระบบออนไลน์นะคะตอนนี้ค่ะเราจะไปเกาะติดสถานการณ์น้ำอีกหนึ่งพื้นที่ที่ปราจีนบุรีค่ะนางสาวสมฤทัยเพ่งแจ่มนะคะประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีจะมาอัปเดตล่าสุดนะคะที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะน้องฝนน้องกิ๊ฟน้องบอลนะคะ
1: ค่ะ
5: ค่ะ
1: ตอนนี้ที่ปราจีนเป็นยังไงคะ
5: ตอนนี้ฝนกำลังจะตกจริงๆอ่ะวันนี้พยากรณ์อากาศว่าของเราเนี่ยไม่มีฝนนะ
1: คะ
5: แต่ฝนน่าจะตกบนภูเขาตกบนเขาใหญ่นะคะคราวนี้ก็จะส่งผลถึงอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์ พระจินดานะคะที่ตอนแรกบอกว่าจะพร่องน้ำวันที่2แต่คราวนี้ก็มีคำสั่งเมื่อวานนี้ตอนเย็นก็มีประกาศออกมาว่าจะของดการพร่องน้ำเนื่องจากว่าเกรงว่าจะมาซ้ำเติมผู้ที่น้ำท่วมอยู่เพราะว่าน้ำเนี่ยจะไหลลงจากกระบินแล้วก็ตอนนี้อำเภอเมืองเนี่ยกำลังรับน้ำอยู่นะคะก็ไม่อยากจะซ้ำเพราะว่าอำเภอเมืองยังไม่ลดแต่คนนี้พอดีมีฝนมาแต่ว่าในอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์ ชาจินดาเนี่ยก็ยังมีเสถียรภาพนะคะที่ทางอ่างเก็บน้ำบอกว่ามีเสถียรภาพที่จะยังรักษาไว้ได้อยู่ยัง 97% นะคะคราวนี้ก็ภาวนาว่าอย่าให้ฝนตกมากนะคะ แต่ว่าฝนตกคือ

0: อันนี้หมายถึงว่าในเมืองยังไม่ตกแต่ว่าเราเห็นแล้วล่ะฝนตกบนเขาเพราะฉะนั้นมันก็จะมีผลเป็นทางน้ำมาเมื่อสักครู่นี้เมื่อตอนเที่ยงทางเส้นกบินบุรีที่ตรงแยกสามทหารค่ะที่ว่าผ่านไม่ได้เมื่อตอนเที่ยงเนี่ยเริ่มใช้การได้แล้วนะคะก็จะมีรายงานถนนมาเป็นระยะแต่ว่าทุกคนก็ต้องติดตามหรือว่า GPS ไปก็จะดีนะคะเพราะว่า GPS เขาจะเปลี่ยนเรื่อยๆจากสีส้มเป็นสีแดงหรือว่าสีส้มเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินเนี่ยค่ะก็จะวิ่งได้เพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามกันเป็นระยะอย่างใกล้ชิดนะคะ
1: ค่ะสำหรับที่มีการเตือนว่า 5-8 ตุลาคมเนี่ยค่ะจะมีฝนตกลงมาแล้วถ้าฝนตกลงมาซ้ำอีกตกหนักขึ้นอีกเนี่ยค่ะปริมาณน้ำของที่ปราจีนบุรีคาดว่าจะมีปริมาณมากขึ้นแค่ไหนส่งผลกับพี่น้องประชาชนไหมอะค่ะ
0: คือวันนี้ที่เราวิ่งอยู่ตอนเช้านะคะในเมืองเนี่ยในเมืองลดลงประมาณ20เซนนะคะเมื่อเช้านี้แล้วก็จะมีทางของแม่ทัพภาคที่1เมื่อวานนี้ก็มาเมื่อวานนี้ที่มาเนี่ยยังสูงอยู่แล้ววันนี้ลดลง20เซนก็ทำให้การสัญจรที่บริเวณตรงจะเข้าค่ายจักรพงษ์เนี่ยดีขึ้นนะคะแล้วก็รถเล็กสามารถวิ่งได้แล้วก็วันนี้ก็ยังมีเรื่องของของท่านสุชาตินะคะได้ให้เลขาธิการของท่านเนี่ยค่ะมาแจกของแล้วก็มาดูสถานการณ์น้ำที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาไผ่ภูเบศรแต่ทีนี้ทางโรงพยาบาลได้อพยพผู้ป่วยเนี่ยออกมาที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ตั้งแต่วันที่28แล้ว28 29ยังเหลือใน

0: รับผู้ป่วยในวันที่น้ำขึ้นเร็วๆก็คือวันที่29ได้รับผลกระทบทั้ง7อำเภอค่ะ65ตำบล687หมู่บ้านค่ะ
1: ท่านอาจารย์เชิญท่านก่อนค่ะเชิญท่านก่อนเลย
0: ค่ะสำหรับยอดผู้เสียหายเนี่ยมีผู้เสียชีวิต7รายนะคะที่ผ่านมาก็จะมีในเมืองปราจีนบุรีมีไฟช็อตสองรายมีไฟช็อตกับจมน้ำนะคะแล้วประจันตคามเนี่ยหนึ่งรายจมน้ำกบินบุรีสองรายจมน้ำอำเภอศรีมหาโพธิ์จำนวนหนึ่งรายจมน้ำอำเภอศรีมโหสถหนึ่งรายไฟฟ้าช็อตค่
1: ะ
0: เนื่องจากว่าน้ำมันขึ้นเร็วนั่นเองแล้วก็บางครั้งเนี่ยตัวเปียกตัวเองขึ้นมาแล้วแต่เอามือไปเท้า
2: ไ
0: ปเท้าโดนกับตัวเองเปียกอยู่อย่างเงี้ยค่ะอย่างเมื่อเช้านี่ก็จะมีของท่านผู้ใหญ่บ้านนะคะไปช่วยคนอื่นอันนี้เป็นความสูญเสียของเราด้วยนะคะ
1: ค่ะท่านประชาสัมพันธ์คะทางจังหวัดมีการกำชับไหมเพราะกรณีเกิดไฟช็อตเนี่ยไม่ใช่แค่ปราจีนบุรีในกรุงเทพก็มีนะคะที่แฟลตที่มีเป็นข่าวกันไปก่อนหน้านี
2: ้
1: ซึ่งเรามีการทำความเข้าใจไหมว่ากรณีที่น้ำท่วมในจุดนี้แล้วใกล้เราเดินใกล้สายไฟเกินเดินใกล้เสาต่างๆเนี่ยจะป้องกันไม่ให้เกิดไฟช็อตหรือป้องกันตัวเองให้ห่างจากอันตรายอย่างนี้อย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะคืออย่างนี้ค่ะตั้งแต่น้ำขึ้นแล้วเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอดแคสต์ให้ออกมาแล้วเซลล์บอดแคสต์ก็จะบอกว่าให้เตือนให้อพยพออกมาแล้วก็ให้ระวังเรื่องของปลั๊กไฟให้ถอดปลั๊กไฟออกมาแต่ว่าคนนี้ในบ้านของเขาอาจจะถอดหมดแล้วก็จริงแต่ว่าเสาไฟอ่ะพอน้ำถึงเสาไฟปุ๊บการไฟฟ้ายังไม่ตัดในโซนนั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นบริเวณเสาไฟที่มีหม้อแปลงและน้ำมันถึงแล้วบางที่ก็ต่ำบางที่ก็สูงเขาจะถูกไฟดูดตรงนั้นนะคะเวลาไปช่วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลากลางคืนเราจะบอกว่าให้อพยพกลางวันขอให้อพยพออกมาบางคนก็จะเป็นห่วงบ้านอันนี้คือเสี่ยงมากคนแก่เนี่ยนะคะไม่ยอมออกจากบ้านเลยก็มีทุกวันนี้ยังต้องบังเรือต้องเอาอาหารไปส่งนะคะ
1: ค่ะท่านประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้เราขออัปเดตแต่เพียงเท่านี้นะคะดูแลรักษาตัวเองด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีท่านสมฤทัยเพ็งแจ่มนะคะก็มาอัปเดตนะคะสถานการณ์ที่ปราจีนบุรีตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าภาพรวมนะคะก็มีหลายหน่วยงานเข้ามาให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเหล่าศิลปินดาราหน่วยงานราชการต่างๆด้วยนะคะอย่างไรก็ตามฝากติดตามรายการของเราด้วย MBT รวมใจนะคะช่วยชาวบ้านช่วงนี้เป็นช่วงของเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมนะคะน้องกิฟพี่บอลและฝนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่
3: ะ

ไลศิวาลัยชื่อชุดมาจากพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทซึ่งอยู่บริเวณมุกด้านตะวันออกเฉียงใต้ของสวนศิวาลัยในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเมื่อปีพุทธเจ้าแห่งราชวงศ์จักรีในปีพุทธศักราช2460ชุดไทยศิวาลัยเป็นชุดแบบไทยแท้คล้ายแบบไทยบรมพิมานแบบไทยจักรพรรดิทับโดยไม่ต้องมีแพรจีบรองพื้นก่อนใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ

านการณ์น้ำเหนือในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะที่มีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์ลดลงจากระดับสูงสุดเมื่อวานนี้ประมาณ 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือประมาณ 2,398 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้สามารถคงการระบายน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้อีก 5-6 วันสำหรับเขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยายังมีพื้นที่รองรับน้ำทำให้ภาพรวมสถานการณ์น้ำเหนือมีแนวโน้มลดลงนะคะโดยทางกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการจึงปลอดภัยแต่ว่าอาจจะมีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ส่วนที่จังหวัดอ่างทองทางเจ้าหน้าที่

0: เรือนจำและผู้ต้องขังชั้นดีจิตอาสาร่วมกันกรอกกระสอบทรายเพื่อส่งมอบให้กับเทศบาลตำบลป่าโมกและเทศบาลเมืองอ่างทองสนับสนุนการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำโดยใช้ในการเตรียมเสริมแนวกั้นและบางในจุดเสี่ยงป้องกันน้ำไหลเข้าพื้นที่เศรษฐกิจและพื้นที่ชุมชนซึ่งเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังน้ำอย่างต่อเนื่องขณะที่นายทิติในภาติกบุตรผู้บัญชาการเรือนจำบอกที่พระราชทาน 3,150 ถุงเพื่อนำไปช่วยพระสงฆ์และผู้ประสบภัยทั้งในกรุงเทพมหานครและตามพื้นที่จังหวัดอื่นๆโดยได้รับความร่วมมือจากทางผู้บริหารกรรมการเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาสมัครกาชาดทักถึงดาราและศิลปินสำหรับสิ่งของที่จัดลงในถุงมีครบถ้วนตามประเภทภายในมีสิ่งของจำเป็นเช่นข้าวสารอาหารกระป๋องบะหมี่สบู่ยาสีฟันไฟฉายผ้าห่มมุ้งผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ยานุภาพทางทหารหลังการส่งมอบล่าช้ามาหลายเดือนซึ่งจัดทยอยส่งทั้งนี้เครื่องบิน F-16B เป็นเครื่องไต้หวันกำลังรอการอนุมัติจากรัฐบาลสหรัฐสำหรับแพ็กเกจอาวุธชุดใหม่มูลค่าหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ชะลอการพิจารณาข้อตกลงดังกล่าวเอาไว้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติซาอุดิอาระเบียประกาศเตือนประชาชนในหลายภูมิภาคทั่วประเทศให้เฝ้าระวังฝนตกหนักซึ่งอาจให้เกิดทำน้ำท่วมจะได้รับผลกระทบได้แก่แคว้นจาซาดับสีแดงในบางพื้นที่นอกจากนี้อาจเกิดหมอกลงบริเวณชายฝั่งแคว้นรวมถึงทางตอนเหนือของอัลกอซิมและแคว้นตะวันออกอาจมีฝนฟ้าคะนองถึงปานกลางและมีลมแรงส่วนอุณหภูมิที่เมืองดัมมัมและบูเรดาคาดว่าจะพุ่งสูงสุดอยู่ที่41องศาเซลเซียสค่ะติดตามข่าวได้อีกครั้งนะคะในเวลา16นาฬิกาค่ะ
1: มงคล38ประการประการที่12ดูแลสงเคราะห์บุตรเลี้ยงดูอบรมและส่งเสริมให้บุตรเป็นคนดีมีความรู้และดำรงชีวิตอย่างถูกต้องมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: ุกร์ที่2ตุลาคม2569นะครับวันนี้อยู่กับเรา3คนนะครับผมแจ็คสราวุธเพ็ญจันทร์ครับ
1: ครับผมเอธนากรลังกาพินนะครับ
2: ค่ะแล้วก็อายณัฐวิภามั่นมากค่ะ
1: ครับวันนี้ก็มีหลายเรื่องราวหลายประเด็นนะครับที่จะมาพูดคุยกันในรายการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของก่อนหน้านี้สถานการณ์น้ำท่ว
2: ม
1: ที่มีทั้งประเด็นดราม่าประเด็นที่สื่อสังคมออนไลน์เนี่ยพูดถึงก็มีหลายประเด็นโดยเฉพาะในเรื่องของโรงครัวที่เขาได้มีการร่วมกับแกร็บที่มีประเด็นดราม่าก่อนหน้านี้ว่าร่วมกันแล้วเนี่ยประชาชนกดสั่งแล้วเนี่ยต้องเสียตังค์หรือไม่อะไรยังไงเนี่ยวันนี้จะได้มาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนี้ไปด้วยนะครับ
2: รวมถึงเรื่องของกรมอุตุเนาะที่มีการถอดบทเรียนนะคะการสื่อสารต่างๆจริงๆมันเขาก็ทำมาตลอดแหละแต่ว่าการสื่อสารมันอาจจะเข้าถึงเข้าใจยากสำหรับประชาชนนิดนึงแล้วก็จะมาดูกันว่าเออมันเขาใช้คำหรือว่าเขาทำอย่างไรให้คนแชร์ต่อกันไปเยอะๆหรือว่าให้คนรับรู้แล้วก็เกิดการแบบต้องเตรียมตัว

0: พร้อมเนาะในการป้องกันอะไรยังไงบ้างคะ
1: ถือว่าต้องถอดบทเรียนหลายอย่างนะตั้งแต่การรับมือภัยพิบัติเนาะการสื่อสารให้กับประชาชนเข้าใจง่ายว่าเอ๊ะเมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำมาแล้วเราต้องทำยังไงจะต้องทำตัวยังไงจะต้องขนของขึ้นที่สูงไหมต้องย้ายรถไหม
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นบทเรียนที่จะต้องถอดกันต่อไปแล้วก็อีกเรื่องนึงเรื่องของเอเชียนเกม
0: เป็นกระแสเลยนะคะ
2: เขาเรียกว่าตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าใกล้ที่จะถึงปลายทางของการแข่งขันและกีฬาแต่ละประเภทเนี่ยก็สามารถคว้าเหรียญทองเหรียญเงินกับทองแดงนะครับของเราเนี่ยอยู่ประมาณท็อป10ก็หวังว่าจะไม่หลุดไปจากนี้นะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณอันดับ5อันดับ6หวังว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีผู้ที่ทำผลงานได้เหรียญทองเหรียญเงินเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกับเรื่องดีกันด้วย
1: ครับผมเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกกันก่อนนะครับโรงครัวของภูมิใจไทยเนา
0: ะ
1: เขามาเอ็กกับแกร็บนะครับในการที่จะช่วยเหลือประชาชนน
0: ะคร
1: ับที่ได้รับความเดือดร้อนที่ไม่สามารถที่จะออกไปซื้อข้าวได
0: ้
1: อาหารการกินต่างๆนะครับก็มีการร่วมมือกันโดยสามารถที่จะประชาชนเนี่ยสามารถที่จะสั่งผ่านแกร็บได้นะครับราคาส่งนี่ฟรีด้วยนะก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมเนาะในการที่จะช่วยเหลือประชาชน
2: แต่ก่อนที่จะบอกว่าฟรีเนี่ยก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเสียตังค์หรือเปล่
1: าม
2: ีประเด็น
0: การถกเถียง
2: บนสื่อสังคมออนไลน์ว่ากดสั่งไปแล้วเนี่ยเห็นบางทีบางทีก็ราคาขึ้นนะราคาค่าส่งบาท15บาทอะไรประมาณนี
0: ้
2: เดี๋ยวนี้จะได้พูดคุยกับเรื่องนี
1: ้
2: เห็นว่าก่อนหน้านี้ก็มีคอมเมนต์บนสังคมออนไลน์เป็นยังไงบ้างครับ
0: ค่ะก่อนที่จะคอมเมนต์คือมีการพูดถึงเรื่องนี้นะคะจากทางท่านของดร.สุวินัยค่ะมีการโพสต์ผ่าน Facebook นะคะในเรื่องของโรงครัวภูมิใจไทยที่ออกมาพูดเนี่ยให้มองทั้ง2ด้านด้านบวกด้านลบเนาะจริงๆแล้วเพราะว่าจริงๆคนหลายๆคนอาจจะมันเข้าถึงไม่ได้บางพื้นที่ถึงจะสั่งแก๊ปแต่ปัญหาคือไปยังไงจะไปยังไงถ้าน้ำท่วมเพราะว่าแก๊ปก็ได้รับผลกระทบเดือดร้อนเหมือนกันนะคะนั่นแหละค่ะก็เลยออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าจริงๆมันเป็นการเป็นนวัตกรรมเนาะที่จะช่วยแล้วเขาก็มีการตั้งที่ไหนนะคะพี่แจ๊ค
1: ที่ทำการพักภูมิใจไทย
0: นั่นแหละค่ะ
1: ถนนพหลโยธิน
0: ใช่อันนี้เขาก็ออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้นะคะว่าจริงๆมันมีเขาเรียกอะไรนะมีการหลายอย่างไม่ใช่แค่รถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อจะช่วยให้เข้าไปเอาอาหารนำอาหารเนี่ยไปให้ผู้เดือดร้อนผู้ประสบภัยได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่ออกมาพูดให้คนประชาชนทั่วไปอะค่ะได้เข้าใจว่าโรงครัวภูมิใจไทยที่เอกแก๊ปเนี่ยมันเป็นทางเลือกอีกทางเลือกนึงนะจริงๆมันไม่ใช่ทั้งหมดเลยมันเป็นทางเลือกนึงเท่านั้นที่เราจะสามารถใช้ได้ในช่วงที่เกิดภัยพิบัติน้ำท่วมแบบนี
2: ้ทีนี้หลายคนเนี่ยก็ตั้งคำถามว่าอ่ะทีนี้เนี่ยกดสั่งที่แก๊ปแล้วเนี่ยไปถึงปุ๊บซอยนี้น้ำขึ้นน้ำยังอยู่ในระดับที่ไม่สามารถใช้มอเตอร์ไซค์ลุยไปได
0: ้
2: ตรงนี้เนี่ยเขามีการแก้ไขปัญหาอะไรยังไงเห็นว่าตรงนี้เองเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาแต่เขาก็มีการแก้ปัญหาโดยการประสานไม่ว่าจะเป็นปภ.หน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือกรุงเทพมหานครตรงนี้เองเนี่ยก็คือเป็นการรับช่วงต่อเพื่อที่จะส่งให้ถึงมือของผู้ที่ประสบภัยนั่นเองประมาณนั้นนะครับ
0: ยังมีการใช้อีกหลายอย่างเลยค่ะจากที่จากในโพสต์เฟซบุ๊กนั้นแหละค่ะว่าจะมีเรื่องของรถยกสูงเรือต่างๆนะคะที่จะช่วยเข้าไปช่วยมีการประสานงานมีส่วนร่วมกันบูรณาการร่วมกัน
1: ครับล่าสุดเฟซบุ๊กของพรรคภูมิใจไทยก็ออกมาบอกว่าไอ้เนี่ยในการที่จะส่งเนี่ยคือส่งฟรีนะฮะถ้าจุดไหนไม่สามารถที่จะเข้าได้เนี่ยก็จะมีทางอาสาสมัครเนาะแล้วก็ที่ทำการของสสนะครับในการที่จะกระจายสินค้ากระจายอาหารเราเนี่ยไปสู่ประชาชนอีกแรงหนึ่งแล้วก็ได้รีวิวสูงอยู่นะ 4.9 เลยนะ
2: ก็คือการรีวิว 4.9 เนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือบางบ้านเนี่ยอาหารน่าจะเข้าไม่ถึงเป็นระยะเวลานานบางคนเนี่ยอาจจะอดอาหารมาทั้งวันจะออกมาจากบ้านไปปากซอยเนี่ยจะเป็นความประทับใจด้วยแหละที่มีการประเมินให้สูงขนาดนั้น5ดาวป่ะแต่มีช่วงวันที่ฝนตกหนักๆเนี่ยก็มีแถวๆใต้สัญจรได้ปกติโดยประมาณนะครับทีนี้เนี่ยในสกรุงเทพมหานครเขต2นะครับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็ได้โพสต์ข้อความนะครับเป็นหนึ่งในทีมงานที่ร่วมผลักดันโครงการนะครับโดยยอมรับว่า

0: ตอนแรกเนี่ยตนก็มีความกังวลนะครับถึงระบบการสั่งอาหารผ่านแกร็บเช่นกันก่อนจะอธิบายถึงหลักการนะครับทำงาน4ประเด็นหลักๆนะครับซึ่งทางดร.พัชรินทร์เนี่ยก็ระบุนะครับว่าทางผู้ใหญ่ในพรรคเนี่ยก็ได้รับฟังข้อกังวลนี้แล้วก็ให้มุมมองนะครับการใช้แกร็บเป็นเพียงทางเลือกเสริ
1: ม
0: นะครับเพื่อที่จะกระจายความช่วยเหลือให้เข้าถึงคนได้มากขึ้นนะครับโดยอาจจะมีการนัดรับเหมือนที่บอกไปนะครับอย่างบางคนเนี่ยอาจจะเดินออกจากบ้านมาได้นิดนึงให้แกร็บเองเนี่ยนะครับไรเดอร์เนี่ยจอดตรงปากซอยแล้วก็นัดรับตรงนั้นก็ได้
2: อ
0: ันนี้ก็ถือว่าเป็น อีกหนึ่งประเด็นที่เขาเป็นการเรียกว่าเอ็กกันก็คือ ร่วมมือกันตรงนี้เองเนี่ยก็จะช่วยให้ประชาชนเนี่ยรับอาหารได้เร็วยิ่งขึ้นโดยโครงการนี้เนี่ยนะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากทีมงาน Grab นะครับซึ่งเขาก็บอกว่าอย่าไปโจมตี Grab เพราะว่า Grab เนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับที่ช่วยในเรื่องของการกระจายอาหารไปให้ถึงพี่น้องประชาชนนะครับ
2: ก็คือมีเพื่อช่วยแหละ
0: ใช่
1: ชั่วโมงนี้ก็อะไรมาช่วยก็เอาหมดนะเดือดร้อนนะฮะเป็นนวัตกรรมใหม่ก็ค่อยปรับกันไปเน
2: า
1: ะ
0: เห็นว่าตั้งแต่วันแรกที่เปิดโรงครัวเนี่ยนะครับก็มีท่านรัฐมนตรีพึ่งนะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีนะครับก็ได้กำชับนะครับสิ่งแรกเกี่ยวกับในเรื่องของการปรุงอาหารของโรงครัวพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาบอกว่าต้องเน้นในเรื่องของอิ่มอร่อยแล้วก็ถูกหลักอนามัยเพราะว่าผู้ที่เดือดร้อนเนี่ยจะต้องได้รับอาหารที่มีคุณภาพถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นเกี่ยวกับข้าวผัดที่เขาบอกว่าเป็นประเด็นที่ใช้วัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นผักของสดอะไรต่างๆเนี่ยปรุงรวมกันปุ๊บอาจจะทำให้อาหารเนี่ยเสียได้เร็วนะครับก็มีหลายคนบนสื่อสังคมออนไลน์เขาบอกว่าทีนี้เนี่ยเวลาจะทำอาหารนะครับหรือทำกับข้าวไปให้กับผู้ประสบภัยเนี่ยก็อาจจะเป็นเมนูธรรมดานะครับแล้วก็ไปกับข้าวเปล่าอาจจะแยกชั้นกันไปใส่ถุงแยกกันไปนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยการขนส่งอาจจะต้องใช้เวลาอาจจะต้องผ่านแดดร้อนๆในช่วงกลางวันหรือบางทีเนี่ยอาจจะมีอุณหภูมิที่มันไม่เอื้อต่อการทำให้อาหารมันยังสดใหม่อยู่เนี่ยบางทีตรงนี้เองเนี่ยท่านรัฐมนตรีก็เป็นห่วงมากๆก็มีการเน้นย้ำแล้วก็กำชับไปให้กับคนที่ปรุงอาหารเหล่านี้นั่นเองนะครับ
2: ค่ะเป็นอีกเรื่องนึงเนาะเรื่องอาหารในช่วงที่มีภัยพิบัติต่างๆค่ะ
0: ทีนี้ในส่วนของอะไรนะในช่วงต้นสัปดาห์หน้าเห็นว่าในเรื่องของพยากรณ์อากาศเขาก็มีการคาดการไว้ว่าในช่วงวันที่5เป็นต้นไปเนี่ยก็คาดว่าจะมีฝนกลับมาประมาณ 70%
1: ครับ
0: โดยเฉพาะในพื้นที่โซนกรุงเทพปริมณฑลของเราเนี่ยก็น่าจะมีฝนเยอะแต่ก็ต้องมาดูกันว่าจะเยอะเท่ากับช่วงที่ผ่านมาไม่เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรียกได้ว่าตกแบบเขาเรียกว่าสม่ำเสมอ
1: ข้ามวันข้ามคืน
2: เดีย
0: วยาวๆเลยตกแบบยาวๆจนแบบว่าไม่สามารถที่จะคาดการได้ว่ามันจะหยุดเมื่อไหร
2: ่
0: โดยต่อจากนี้เนี่ยนะครับต้องติดตามโดยเฉพาะกรมอุตุนิยมวิทยาที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีประเด็นว่าโอ้โหกรมอุตุนิยมวิทยานำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงประชาชนค่อนข้างยาก
2: ใช้
0: ศัพท์ที่เรียกได้ว่าเข้าใจยากตอนนี้เนี่ยนะครับวันสองวันที่ผ่านมาก็เห็นมีการปรับปรุงเกี่ยวกับการใช้คำให้เข้าถึงง่ายขึ้นเขาบอกว่าแอดมินเป็นเจนซีหรือเปล่า
1: อาจจะเจนวายก็ได้
2: น่าจะใช่นะ
0: ของเรานี่เจนไหน
2: น่าจะวายค่ะ
0: เจนซีเขาด้วยเลย
1: ไม่ได้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นบทเรียนนึงเนาะของการสื่อสารจากภาครัฐไปถึงประชาชนว่าเอ๊ะสารที่ส่งไปเนี่ยประชาชนเข้าใจหรือเปล่าว่าจะต้องเตรียมการอย่างไรบ้างและจะต้องเจออะไร
2: ครับ
1: ซึ่งก็ไม่รู้เนาะตอนนี้ที่ประชาชนกับให้ความเชื่อมั่นมากกว่านะครับใช้ภาษาที่หวือหวาทำให้เกิด engagement สูงนะครับแล้วก็ดันเรียกว่าจะว่าแม่นก็ไม่เชิงหรือว่ามันก็กระทบเยอะแล้วก็เขาก็เชื่อจริง
0: ๆ
1: ประมาณนั้นนะครับ
2: จริงๆกรมอุตุเขาก็บอกเขาเรียกอะไรนะคะบอกรายละเอียดมาตลอดแล้วค่ะแต่อาจจะเหมือนที่เราคุยกันว่ามันเข้าใจยากอย่างเราที่จะต้องนำไปสื่อสารต่อเรายังรู้สึกว่าเราจะสื่อสารยังไงให้ประชาชนคนทั่วไปเข้าใจเพราะว่าบางคำมันอาจจะค่อนข้างเข้าใจได้เฉพาะกลุ่มเนาะมันก็เขาไม่เข้าใจเขาก็ไม่รู้ว่าเขาต้องทำอะไรเขาก็จะบอกว่า70%นี่คือเท่าไหร่ล่ะมิลลิเมตรนี้มันประมาณเท่าไหร่ล่ะอะไรแบบนี้นะคะแต่ตอนนี้เหมือนมีการปรับเปลี่ยนเรื่องการสื่อสารเนาะให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
1: ได้รับเสียงชื่นชมเยอะเลยนะ
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ในเรื่องคนเดิมไม่เอาแล้วนะจะเอาคนเนี้ย
0: แต่ในเรื่องของปริมาณฝนเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องเน้นย้ำประชาชนนิดนึงเพราะว่าด้วยการที่มันไม่สามารถคาดการได้ว่าฝนจะตกมาเยอะหรือไม
2: ่
0: แต่บางทีเนี่ย

0: คาดการว่าอาจจะตกสะสมอยู่ที่100มิลลิเมตรแต่วันนั้นเนี่ยเห็นว่าตกมาคืนเดียว300ก็ทำให้หลายพื้นที่เนี่ยได้รับผลกระทบตอนนี้เนี่ยก็อาจจะยังมีบางพื้นที่ที่น้ำค่อยๆระบายไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ยังมีการช่วยเหลืออยู่นะครับซึ่งก็อยากจะให้ติดตามกรมอุตุนี่แหละเพราะว่าเป็นหน่วยงานที่เขาดูในเรื่องนี้อยู่แล้ว
1: โดยตรงเลย
0: โดยตรงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวด้วยเขาก็ดูแลเรื่องนี้ก็ติดตามนะครับเดี๋ยวก็เชื่อว่าแอดมินเขาเนี่ยน่าจะมีการปรับปรุงไปเรื่อยๆให้ประชาชนเข้าใจง่ายทีนี้ในเรื่องของการแจ้งเตือนพี่แจ็คมีความเห็นว่ายังไงบ้างว่าการแจ้งเตือนเนี่ยควรที่จะปรับเปลี่ยนไปยังไงอย่างสมมติว่าเฉพาะอินโฟเนี่ยคิดว่ามันเข้าถึงหรือไม่อะไรยังไงที่เขาปรับเปลี่ยนไหม
2: พูดถึงการแจ้งเตือนต้องแฟร์กับกรมอุตุนะเพราะว่าในการแจ้งเตือนภัยการจะอพยพโยกย้ายอะไรเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของอีกหน่วยงานหนึ่งของปภ.เนาะของอุตุเนี่ยเขาจะคาดหมายลักษณะอากาศนะฝนตกเท่าไหร่มีพายุไหมมีอะไรไหมนะฮะแต่ในส่วนของการแจ้งเตือนเนี่ยแน่นอนที่สุดตอนนี้มันโซเชียลมีเดียมันเข้าถึงไวเนาะฉะนั้นการทำอินโฟกราฟิกไม่ใช่ทำอย่างเดียวนะต้องสื่อสารให้ชัดด้วยนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นและขั้นตอนต่อไปเนี่ยประชาชนควรปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับถึงจะชัดเจนแล้วก็มันจับต้องได้นะครับอย่างที่อเมริกาเนาะเขาก็เจอปัญหานี้เหมือนกันนะในอดีตก็คือคนไม่ค่อยแชร์เพจทางการของรัฐแต่กลับไปเชื่ออินโฟinfluencer นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาเอาโมเดลการจำลองอากาศมาจากไหนนะครับก็เลยมีการแก้ปัญหาเนาะเปลี่ยนจากการสื่อสารแบบเดิมๆที่บอกเอ้ยฝนจะตกปริมาณสะสมเท่านั้นเท่านี้ลมกันโชกแรงเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งอะไรประมาณนี้เขาก็ปรับใหม่เลยนะครับบอกว่าใช้แนวคิดของ impact based warning นะครับก็คือแจ้งเตือนภัยว่าประชาชนจะต้องทำอะไรบ้างอย่างเช่นพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมรถเล็กไม่ควรผ่านแล้วก็อาจจะเกิดไฟฟ้าดับในบางพื้นที่นะครับโดยที่ประชาชนเองก็ไม่ต้องเข้าใจศัพท์เทคนิคของอุตุมากนะครับแต่รู้ว่าตัวเองจะต้องทำอะไรนี่ก็คื อบทเรียนนะครับของทางสาธารณรัฐแล้วก็ควรที่จะเอามาปรับใช้กับของเราด้วยนะนะครับผม
0: นะครับก็ติดตามกันก็แล้วกันนะในช่วงต้นสัปดาห์ภูมิภาคอื่นด้วยก็อย่าชะล่าใจนะครับอย่างของผมเนี่ยบ้านอยู่เชียงใหม
2: ่
0: ปี67ถือว่าเป็นปีที่เชียงใหม่เนี่ยได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะ
2: หนักเลย
0: หลายคนก็เปรียบเทียบว่าอ้าวเชียงใหม่อาจจะไม่หนักแต่ผมในฐานะคนในพื้นที่เชียงใหม่ปี67เนี่ยถือว่าหนักพอสมควรหน่วยงานราชการในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ของเราเนี่ยก็คือ NBT North เชียงใหม่เนี่ยตรงนั้นก็ถือว่าได้รับผลกระทบนะครับมีสตูดิโอชั้นล่างเนี่ยได้รับผลกระทบก็คือน้ำเข้าไปยังชั้นล่างก็ถือว่าหนักพอสมควรแต่อันนั้นเนี่ยเป็นน้ำที่มีกระแสที่ค่อนข้างเชี่ยวแต่ถ้าเกิดว่ามาดูของทางกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยจะเป็นน้ำที่ขังเป็นระยะเวลานานเราก็ไม่รู้ว่าแผนผังการระบายน้ำในกรุงเทพเนี่ยเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับเชียงใหม่เนี่ยก็ถือว่าหนักกันคนละแบบหนักกันคนละแบบความจริงเนี่ยก็ไม่ควรไปเปรียบเทียบเนาะภัยพิบัติก็คือภัยพิบัติ
2: ใช่
0: เกิดแล้วก็ต้องร่วมกันแก
1: ้มีประเทศมันไม่เหมือนกันด้วยค่ะใช่มันมีอะไรปัจจัยหลายๆอย่างนะคะที่จะบอกว่าตรงไหนหนักตรงไหนไม่หนักมันแล้วแต่เนาะอย่างปีนี้บ้านไหนก็ท่วมเหมือนกันไม่เคยท่วมมาก่อนเลยค่ะจริงๆอ่ะอยากให้ระวังที่จังหวัดตากบ้านตากนะคะคืออยากให้ดูทุกภูมิภาคไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลด้วยมันอาจจะหนักช่วงนี้แต่ว่าตอนเนี้ยก็ต่างจังหวัดก็ได้รับผลกระทบเยอะเหมือนกันนะนั่นแหละก็ท่วมหนักเลยในทุกพื้นที่ตอนนี้เราก็ยังมีการติดตามสถานการณ์เรื่องของอุทกภัยกันอยู่เนาะในพื้นที่อื่นๆนะช่วงนี้ให้พักหายใจให้กรุงเทพได้พักหายใจกันสักนิดนึง
0: ระวังน้ำเหนือกันด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางชลประทานเขาก็มีมาตรการเกี่ยวกับการระบายน้ำเพราะว่าสายเหนือปิงวังยมน่านรวมกันที่นครสวรรค์ลงมาเป็นเจ้าพญาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ามวลน้ำมันมาค่อนข้างเยอะเนี่ยอาจจะทำใหโซนภาคกลางเนี่ยก็หวั่นๆ นิดนึงว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่นี่ก็ต้องติดตามกันต่อนะครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ไปประเด็นในเรื่องของเอเชียนเกมกันบ้างครับพี่แจ็ค
2: ครับผม
0: เห็นว่าตอนนี้เองเนี่ยไทยเราก็คว้าไปหลายเหรียญทองแล้วก็อยู่ในท็อป10อันดับที่เรียกได้ว่าคว้าเหรียญได้เยอะที่สุดในแต่ละประเภทโดยเฉพา
1: ะ
0: ที่โดดเด่นมาเลยในครั้งนี้ก็คือกรีธา
2: เทพบิวของเรา
0: เทพบิวจอชัวที่มีประเด็นดราม่าด้วยก่อนหน้านี้นะครับก็ถือว่าถ้าเกิดว่าผมพูดในผมก็เป็นนักกีฬา
2: วิ่ง
0: กันความจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าดูจากพัฒนาของเทพบิวนะครับจอชัวตัวหลักๆเนี่ยก็ถือว่ามีการพัฒนาไปเยอะมากจากการแข่งขันในครั้งก่อนเนี่ยอาจจะมีการ พลาดเหรียญไปเยอะแต่รอบนี้สามารถเก็บได้เยอะเหมือนกันนะครับที่สนามนาโกย่าซิตี้นะครับที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็ถือว่าเด็กหนุ่มวัย20ก็คือเทพบิลมูริพลบุญสอนนะครับเขาบอกว่าไม่ได้เพียงแค่กลับมาทวงบัลลังก์แต่เขาได้ประกาศให้โลกได้รับรู้นะครับว่ายุคสมัยของไทยเนี่ยไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่เพียงจุดสูงสุดของเอเชียเท่านั้นนะครับแต่เขากำลังก้าวเข้าไปยืนในจุดที่เรียกว่าเป็นประวัติศาสตร
1: ์
0: เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยทำลายทั้งสถิติหลายอย่างแล้วพี่แจ็คนะ
2: ครับ
0: สถิติก่อนหน้านี้เขาบอกว่าถ้าเทียบกับยูเซนโบห่างกันแค่ 0.40 วินาทีโดยประมาณเชื่อว่า อีก 3-4 ปีข้างหน้าเนี่ยอาจจะพัฒนาไปถึงก็ได้เพราะว่าน้องเองเนี่ยก็ยังอายุไม่เยอะก็ทำให้คว้าเหรียญทองไปได
2: ้
0: ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าน้องบิวนะครับก็ทลายกำแพง10วินะครับทองประวัติศาสตร์ที่รอมานานถึง48ปีเลยนะพี่แจ็คยาวนานพอสมควรซึ่งการวิ่ง100เมตรชายในเอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่ทรงพลังนะครับก็เรียกได้ว่าคงเส้นคงวาแต่ก็ถือว่าเป็นสถิติที่ดีขึ้นนะครับถ้าเทียบกับระดับโลกเนี่ยก็คือก่อนหน้านี้ก็มีนักวิ่งชาวจีนนะครับที่ทำสถิติไป 9.92 นะครับก็ทำลายสถิติกันแบบเฉือนๆนะพี่แจ
1: ็
0: คนิดนึง0.01 แต่ก็ถือว่าทำลายสถิตินะถ้าเกิดว่าดูกันในเรื่องนี้นะครับซึ่งเขาก็มีการกดเวลานะครับอย่างที่ได้บอกไปห่างกันแค่ 0.01 นะครับในรอบรองชนะเลิศก่อนที่จะระเบิดฟอร์มนะครับในรอบชิงชนะเลิศด้วยเวลา9วินาทีนะครับ90วินาทีเขาเรียกว่า 9.90 วินาทีนะครับถ้าเกิดว่าอ่านเป็นเศษเวลาประมาณนี้ซึ่งก็สามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของสถิตินะครับก่อนหน้านี้เห็นว่ามีทั้งประเภทอื่นด้วยใช่ไหมพี่แจ็คที่มีการแข่งขันกันไม่ว่าจะเป็นในระยะ200เมตรก็ทำสถิติดีพอสมควรเลยต่ำกว่า20วิก็คือ 19.88 ซึ่งก็กลายเป็นนักวิ่งคนแรกของเอเชียนนะครับที่วิ่งต่ำกว่า20วินาที200เมตรพี่แจ็ค
1: พี่แอร์ทำได้ไหมคะ
0: เคยทำได้แต่ก็ได้รับอาการบาดเจ็บถ้าเกิดว่าไม่ได้ซ้อมเลยไม่ได้มีการฝึกฝนเนี่ยก็อย่าไปทำตามเพราะว่าเขาเป็นนักกีฬาระดับมืออาชีพนะครับนอกจากนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับในเชิงเทคนิคเขาบอกว่าเทพบิลเนี่ยนะครับหรือน้องบิลเนี่ยออกสตาร์ทที่ลู่ที่8ลู่ที่8คือลู่นอกที่สุด
2: ใช่ๆ
0: อยู่ลู่ที่เรียกได้ว่ามีระยะทางที่เขาเรียกว่าไกลที่สุดแต่ในการปล่อยตัวเนี่ยเขาก็จะมีการปล่อยไปตามกฎการจัดลู่ซึ่งมันก็เป็นไปตามกฎของ World Athletic นะครับปี2026ที่ระบุว่านักวิ่งกลุ่มอันดับ 1-3 เนี่ยจากรอบก่อนหน้าจะจับสลากลู่5 6 7นะครับส่วนกลุ่มอันดับ 4-6 เนี่ยจะจับสลากลู่3-4แล้วก็8ซึ่งบิลเนี่ยก็ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่กลุ่มหลังนะครับตามผลการจัดอันดับนะครับซึ่งท่านอาจารย์เอกกวิทย์นะครับแสวงผลผู้ฝึกสอนกรีฑาทีมชาติไทยก็วิเคราะห์ว่าลู่วิ่งที่8เนี่ยคือจุดยุทธศาสตร์นะครับที่ส่งเสริมในเรื่องของสรีระของบิลอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากลู่ด้านนอกเนี่ยมีรัศมีทางโค้งนะครับกว้างกว่าลู่ด้านในช่วยให้นักกีฬาเนี่ยมีช่วงขาที่สามารถก้าวได้ยาวนะครับแล้วก็สามารถรักษาจังหวะได้ด
2: ีเป็นผลดีสังหาร
0: ครับก็สามารถทำความเร็วได้
2: เพราะว่ากติกาเก่าเนี่ยถ้าเวลาดีสุดจะอยู่ประมาณลู่3ลู่4เนาะพอปรับกติกาใหม่ปุ๊บมาอยู่ลู่8แต่กลายเป็นว่าเข้าทางเข้าทางของเทพบิลนะฮะเดี๋ยวขมวดปมอีกเร็วๆนึงสำหรับวงการกีฬาชนิดอื่นเนา
1: ะ
2: อย่างวงการมวยสมัยก่อนเนี่ยเราขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศของมวยแต่ว่ารอบนี้มวยสากลของเรานะฮะตกรอบหมดเลยนะมวยสากลชายตกรอบหมด
0: จริงเป็นกีฬาความหวังนะพ
2: ี่ใช่ใช่ใช่ใช่โอลิมปิกเดือนแรกก็มาจากมวยนะฮะแต่ว่าตอนนี้ตกรอบทุกคนเลยแต่ว่ามีมวยสากลหญิงที่เข้ารอบชิงนะ
0: ครับ
2: เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับแล้วอีกกีฬาประเภทใหม่เทคบอลหลายคนอาจจะไม่รู้จักเทคบอลก็เหมือนปิงปองผสมกับตะก
1: ้
2: อกลายเป็นว่าไทยคว้ามา3เหรียญทองหรือว่าไม่ธรรมดาซึ่งความจริงจะมีอยู่5เหรียญแต่ว่าเจ้าภาพเนี่ยกำหนดให้ส่งได้แค่3ประเภทดังนั้นไทยก็เลยส่งทีมชายนะครับทีมหญิงแล้วก็ทีมคู่ผสมก็คว้ามาหมดทั้ง3เหรียญเลยนะครับเป็นความสำเร็จของวงการกีฬาไทยเนาะแล้วก็อีกประเภทนึง e-sport หลายคนก็เล่นเกมPUBG เคยเล่นไหม
0: เล่น
2: เหรียญทองนะครับทีมชาติไทยเรา
0: ไม่ธรรมดานะก็ถือว่าเป็นกีฬาชนิดใหม่ที่

0: ตอนนี้เนี่ยไทยเราก็มีการส่งเสริมนะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ใช้กำลังนะครับแต่ต้องใช้สมองในการต่อสู้กับคู่แข่งซึ่งกีฬาหลายชนิดเนี่ยเหมือนที่พี่แจ็คบอกเมื่อกี้ไม่รู้ว่าเขาจะบรรจุในโอลิมปิกหรือเปล่าไม่รู
1: ้
0: อันนี้ก็ต้องดูกันต่อ
2: ครับ
0: ถ้าเกิดว่ามีจริงเนี่ย
2: โอ้โห
0: ก็คาดว่าไทยเนี่ยน่าจะเป็นตัวเต็งในสนามโอลิมปิก
2: ถูกต้อง
0: ครับ
2: ต่อแล้วก็มีอีกบางประเภทกีฬาแล้วที่เราไม่เคยได้เหรียญ
0: ครับ
2: แล้วก็มาสร้างประวัติศาสตร์อย่างแบดมินตันน้องวิวของเรานะครับก็คว้าเหรียญทองนะครับแล้วก็ MMA ศิลปะการต่อสู้แบบผสมนะครับ
0: ครับ
2: น้องแอมกันจุธาพัทรบุญซ่อนนะครับก็เอาชนะคู่ต่อสู้จากบาเรนได้อย่างเข้มข้นนะฮะสุดมันไปเลยแล้วก็กีฬาแข่งม้านะครับทีมอีเวนติ้งก็สิ้นสุดการรอคอยนานถึง28ปีนะครับตั้งแต่ปี1998นะครับแล้วก็เหรียญประวัติศาสตร์เหรียญทองแดงแรกนะครับจากโปโลหญิงแล้วก็การบัดดี้ชายนะครับที่สู้กับอินเดียได้อย่างสมศักดิ์ศรีนะครับซึ่งก็เป็นความสำเร็จนะของทีมนักกีฬาไทยซึ่งก็ยังเหลืออีกประมาณวันนี้วันที่2ก็อีก2วัน
0: ครับ
2: วันที่4ก็จะปิดฉากอย่างเป็นทางการสำหรับเอเชียนเกมส
1: ์ก็ยังเป็นกำลังใจติดตามกันต่อได
0: ้
1: อีก2วัน
0: พิธีปิดช่อง 2HD นะคร
2: ับ
0: ติดตามกันได้ติดตามกันได้ทีนี้เนี่ยในช่วงท้ายครับพี่แจ็คว่ามีเรื่องอยากจะฝากนะครับ
2: ครับ
1: ค่ะเนื่องจากช่วงนี้น้ำท่วมไทยออนไลน์มันเยอะมากจริงเราเลยยกมาแค่เรื่องของเกี่ยวกับน้ำท่วมเนาะในเรื่องของการอยากช่วยเหลืออยากบริจาคอะไรอย่างนี้อยากให้ดูดีๆเช็คดีๆนิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันมีทั้งเพจปลอมบัญชีปลอมไม่ใช่ช่วงนี้หรอกจริงๆมันทุกช่วงเลยดีกว่าเนาะเราแค่มาเน้นย้ำเตือนดีกว่าเพราะว่ารู้ว่ามีคนอยากช่วยเหลือกันเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็อาจจะต้องนะอย่าง Facebook ก็เคยมีพูดถึงเช็คเรื่องติ๊กฟ้าหรืออะไรอย่างนี้ดูยอดดูอะไรดีๆนะคะหรือว่าเอาไปเช็คพวกเลขบัญชีเลขบัญชีเดี๋ยวนี้มันเช็คง่ายแล้วค่ะสามารถเอาไปก๊อปแล้วก็เอาไปวางที่ Google ได้เลยแล้วเดี๋ยวจะขึ้นมาเลยว่าบัญชีนี้เป็นใช่ถูกต้องไหมแล้วก็เป็นบัญชีที่ติดแบบเคยติดใช่มันมีหมดเลยค่ะไม่ต้องไปเข้าเว็บอะไรแล้วด้วยช่วงนี้นะคะมันง่ายขึ้นเยอะเลยอยากให้เช็คก่อนเช็คก่อนที่เราจะโอนไปช่วยเหลือหรือว่าทำธุรกรรมต่างๆเนาะในช่วงนี้เพราะว่าพวกมิจฉาชีพก็มักจะฉวยโอกาสในช่วงที่หลายๆคนเดือดร้อนนะคะ
0: ครับนี่นะครับก็เป็นประเด็นทั้งหมดนะครับที่มาพูดคุยกันในรายการ Thailand Connect วันนี้นะครับความจริงแล้วเนี่ยรายการของเรามีวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับในช่วงเวลาบ่ายสามโดยประมาณก็ติดตามกันได้ทางเพจ NBT Connect
2: ครับ
0: นะครับติดตามกันได้นะครับกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็กดแชร์รายการของเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่จะนำเสนอกันในแต่ละวันนะครับ
1: วันนี้นะครับได้ทุกช่องทางเลยนะ NBT Connect ไม่ใช่แค่เพจ Facebook นะคะมีทุกช่องทางเลยสื่อโซเชียลมีเดียนะคะก็กดติดตามได้ค่ะ
0: ครับก็วันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับผมแล้วก็ทั้ง2คนนะครับวันนี้เราต้องลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: มงคล38ประการประการที่13ดูแลสงเคราะห์ภรรยาหรือสามีปฏิบัติต่อคู่ครองด้วยความรักซื่อสัตย์และช่วยเหลือกันสร้างครอบครัวที่มั่นคงมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลละสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: ัสดีค่ะเคลียร์คัดชัดเจนค่ะกับเดชนันทิยาจิตตโสภาวดีนะคะตอนนี้หลายพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่เลยค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอส่งกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เรามีประเด็นมีข้อมูลที่น่าสนใจที่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านในสถานการณ์แบบนี้นะคะเพราะว่าเวลาน้ำท่วมเนี่ยสิ่งที่เราเห็นด้วยตาเปล่าแน่นอนมันคือน้ำนะคะก็น้ำค่อนข้างที่จะมีความขุ่นมากๆนะคะแล้วก็มีขยะที่เราเห็นด้วยตาเปล่าแต่ภายใต้น้ำนั้นเนี่ยนอกจากน้ำกับขยะแล้วยังมีเชื้อโรคอีกต่างๆมากมายที่เราอาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าและไอ้เชื้อโรคต่างๆเหล่านั้นเนี่ยแหละค่ะนำมาซึ่งโรคที่อาจจะสร้างผลกระทบกับสุขภาพของท่านได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาพูดคุยกันแล้วก็เชื้อโรคที่มากับน้ำท่วมเนี่ยมันนำเอาโรคถึงหลังจากน้ำลดแล้วหลังจากน้ำลดก็ไม่ได้แปลว่าทุกอย่างจะสบายใจได้นะคะในช่วงของการเก็บกวาดบ้านช่วงหลังจากน้ำลดก็ยังมีสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังอยู่เช่นเดียวกันวันนี้จะมาพูดคุยในเรื่องนี้กันกับเคลียร์คัดชัดเจนค่ะขอต้อนรับแขกรับเชิญของเรานะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.วรณิตหินทองค่ะจากคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะอาจารย์ตอนนี้ที่บ้านปกติดีนะคะ
1: โชคดียังปลอดภัยค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังมีอีกหลายพื้นที่เลยนะคะที่ยังเจอปัญหาอยู
1: ่
0: อาจารย์คะน้ำที่เราเห็นจากน้ำท่วมเนี่ยมันมีอะไรที่ซ่อนอยู่ในนั้นบ้างนอกจากขยะที่เราเห็นแน่ๆเนี่ยค่ะอาจารย
1: ์คือต้องบอกว่าน้ำท่วมอะค่ะมันไหลมารวมจากหลายพื้นที่เนาะแล้วมันก็ไหลผ่านหลายสิ่งหลายอย่างมามากทั้งขยะทั้งดินทั้งตัวน้ำเสียเองที่ไม่รู้ว่าพัดมาจากไหนบ้างทีนี้เนี่ยในสิ่งทั้งหลายที่พูดมาเนี่ยมีเชื้อโรคสะสมอยู่เนาะคือเรามองไม่เห็นหรอกแต่ว่าแล้วเราก็อาจจะไม่นึกถึงด้วยในภาวะปกติแต่ว่าพอมันไหลมาเนี่ยมันพัดทั้งหมดที่ถูกสะสมมาเหมือนแบบเป็นธนาคารเชื้อโรคเนี่ยมากับน้ำท่วมอะค่ะเพราะฉะนั้นในน้ำที่เราเห็นแล้วก็มากองอยู่เนี่ยก็จะมีเชื้อเหล่านี้ค่ะปะปนอยู่เนาะซึ่งเชื้อเหล่านี้เนี่ยค่ะมีตั้งแต่เชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสแล้วก็กระทั่งว่าเชื้อปรสิตหรือว่าพยาธิก็จะมาพร้อมกันหมดเลยทีนี้เนี่ยในช่วงน้ำท่วมอะค่ะเชื้อเหล่านี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะก่อโรคให้กับคนคือโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในบริเวณที่น้ำท่วมแล้วสัมผัสน้ำบ่อยๆเนาะ
0: ค่ะ
1: ค่ะก็อย่างโรคที่ฮิตๆเลยที่เวลาหลังน้ำท่วมที่มักจะเจอหรือแม้กระทั่งช่วงน้ำท่วมเองเนี่ยก็จะมีโรคฉี่หนูโรคไข้ดินเนาะเราก็ยังมีโรคเท้าเปื่อยนะคะถ้าสมมุติแบบเหมือนลุยน้ำบ่อยๆเจอน้ำบ่อยๆก็จะมีเท้าเปื่อยแล้วก็อีกเช่นเดียวกันก็จะมีพวกที่มากับพาหะนำโรคต่างๆเช่นแมลงพวกยุงพวกแมลงวันก็จะมีไข้เลือดออกแล้วก็อาจจะมีท้องเสียอย่างอาหารในช่วงน้ำท่วม
0: โอ้โหคือมาแบบหลายโรคมากแต่อาจารย์ใช้คำว่าธนาคารเชื้อโรคเนี่ยเห็นภาพเลยนะคะว่ามันรวมทุกอย่างอยู่ในนั้นเลยอ่ะแล้วนึกภาพว่าเราต้องลุยน้ำตลอดเวลาแล้วบางคนไม่ได้ลุยน้ำบางคนเล่นน้ำก็มีเหมือนกันเนี่ยนะคะซ
1: ึ่
0: งโอ้โหมันก็อาจจะนำมาซึ่งโรคภัยต่างๆนานามากมายโรคหนึ่งที่อาจารย์พูดถึงแล้วเราก็มักจะคุ้นชินเวลาเราดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมก็คือโรคฉี่หนูอาจารย์ทำวันนี้ทำความเข้าใจเรื่องของโรคฉี่หนูนิดนึงกันแล้วกันนะคะเรามักจะเข้าใจว่าโรคฉี่หนูเนี่ยมาจากหนูอย่างเดียวเท่านั้นจริงๆมันใช่หรือไม่ใช่คะ
1: จริงๆแล้วโรคฉี่หนูเนี่ยค่ะเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งเนาะที่ชื่อว่า Leptospira enterogens คือเชื้อนี้เนี่ยมีรังโรคอะค่ะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหมดทุกชนิดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นหนูอย่างเดียวเพียงแต่ว่าการศึกษาโดยส่วนใหญ่ในอดีตเนี่ยพบเจอในหนูซะเป็นส่วนใหญ่หนูก็เลยเหมือนเป็นแพะระบาดนิดหนึ่งก็เลยเป็นโรคฉี่หนูมาตลอดแต่ว่าในการศึกษาสมัยใหม่เนี่ยก็จะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยพบจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆได้เยอะเลยทั้งสัตว์ที่เป็นปศุสัตว์เองหรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงอย่างในโซนที่เป็นเกษตรกรรมก็อาจจะเจอในวัวในแพะนะคะแต่ว่าถ้าในสัตว์เลี้ยงเองเนี่ยจริงๆในหมาในแมวเองเนี่ยก็เจอได้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเชื้อเนี่ยอยู่ในหนูในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วกันเนาะคือปัญหาของเชื้อนี้เนี่ยบางทีในสัตว์บางชนิดก็อาจจะแสดงมีการแสดงออกของโรคไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าจริง

0: จริงแล้วสัตว์ติดโรคหรือเปล่าแต่ถ้าการเมื่อไหร่ก็ตามที่สัตว์มีเชื้อนี่อยู่ในตัวเขาก็มีโอกาสที่จะปล่อยเชื้อเหล่านี้ค่ะผ่านปัสสาวะของเขาออกมาปนเข้าสู่สิ่งแวดล้อมแล้วก็เข้าไปสู่ธนาคารโลกที่เมื่อกี้ พูดอยู่ว่าสะสมอยู่ในดินบ้างในน้ำบ้างอย่างเงี้ยค่ะ
1: นั่นแปลว่าสมมติว่าน้ำท่วมแล้วบริเวณนั้นมีหนูซึ่งในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีแน่ๆนะคะในพื้นที่กรุงเทพมันมีแน่ๆแล้วถ้าหนูฉี่ออกมาซึ่งมันมีเชื้อตัวนี้อยู่เนี่ยมันก็จะปะปนอยู่ในน้ำ
0: ใช่ค่ะ
1: ที่เราอาจจะต้องไปลุยอะไรอยู่ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วทีนี้การเอาเชื้อเข้ามาสู่ตัวเราเนี่ยมันผ่านช่องทางไหนบ้างคะอาจารย
0: ์เชื้อเนี่ยต้องบอกว่ามันเข้าสู่ร่างกายเราโดยตรงเลยโดยเฉพาะตามส่วนต่างๆเข้าไปในเลือดอะไรต่างๆเนี่ยพอเพิ่มจำนวนเขาก็จะกระตุ้นให้เกิดการอักเสบหลักเลยคือมีไข้แล้วก็จะมีการปวดเมื่อยเนื้อตัวกล้ามเนื้อต่างๆโดยเฉพาะกล้ามเนื้อมัดใหญ่น่องเนี่ยแบบหรือแผ่นหลังเนี่ยค่ะก็จะมีเยอะอยู่แล้วก็จะมีเรื่องของการอักเสบของเยื่อบุเช่นตาแดงเพราะแต่ว่าปัญหาของโรคนี้เนี่ยคืออาการเขาอาจจะไม่ได้จำเพาะเจาะจงมากคือฟังดูแล้วเหมือนก็เหมือนอาการไข้ไข้หวัดใหญ่ต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยมากเขาก็จะต้องถ้าไปหาไปพบแพทย์เนาะก็จะต้องผนวกกับประวัติเรื่องการสัมผัสน้ำหรือว่าลุยน้ำไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือถ้าเราแจ้งคุณหมอว่าคุณหมอคะไปลุยน้ำมา
0: ค่ะ
1: คุณหมอก็จะได้อ๋อก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นโรคฉี่หนูแต่อาจารย์สถานการณ์แบบนี้แค่จะออกจากบ้านแล้วก็จะไปหาหมอหรือแม้แต่จะไปซื้อยายังยากเลยอ่ะอาจารย์แล้วเพราะฉะนั้นเราจะมีวิธีในการสังเกตอะไรบ้างว่าพอเราเริ่มมีอาการมีไข้ปวดเมื่อยแล้วคนคงจะนึกว่าอ๋อฉันอาจจะเป็นหวัดธรรมดาก็กินยาแก้ไข้ลดไข้อะไรกันไปมันมีข้อสังเกตไหมคะว่าอาการแบบนี้ไม่น่าจะเป็นไข้หวัดธรรมดาแล้วอะค่ะ
0: บอกยากนิดนึงค่ะอย่างที่บอกว่าอาการมันค่อนข้างทั่วไปแต่ว่าถ้าสมมติมีลุยน้ำมาเนาะแล้วเราก็ซักภายใน 5-10 วันหรือ 5-14 วันอย่างเงี้ยค่ะเริ่มมีไข้สูงแล้วก็เหมือนปวดเมื่อยกล้ามเนื้อโดยเริ่มจากน่องละกันเนาะเราคิดว่าเริ่มจากน่องก่อนแล้วก็เหมือนไปที่หลังไปที่ตรงส่วนอื่นของร่างกายแล้วก็มีอาการเหนื่อยง่ายแบบจะรู้สึกอ่อนเพลียนะคะแล้วก็มีตาแดงอันนี้เนี่ยให้สังเกตไว้ก่อนเลยว่าน่าจะเป็นโรคฉี่หนูถ้าสมมติเรายังไม่มีโอกาสไปพบแพทย์เนาะปัญหาก็คือว่ามันอาจจะมีโอกาสที่จะพัฒนาโรคอะค่ะให้รุนแรงขึ้นเพราะฉะนั้นบางในบางกรณีเนาะอาจจะมีอาการดีซ่านก็จะเหมือนคล้ายๆว่ามีอาการเหลืองตามเยื่อบุต่างๆให้เห็นเช่นตาขาวหรือว่าเยื่อเมือกต่างๆซึ่งอันนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็ถือว่าค่อนข้างรุนแรงแล้วอยากให้รีบไปพบแพทย์นะคะ
1: ค่ะมีกลุ่มไหนที่เสี่ยงเป็นพิเศษไหมคะถ้าได้รับเชื้อตัวนี้ไปแล้วเนี่ย
0: ก็กลุ่มเด็กนะคะแล้วก็คนสูงอายุแล้วก็จะมีอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานซึ่งโรคเบาหวานเนี่ยแผลจะหายช้าอยู่แล้วคือพวกนี้เข้าไปเนี่ยก็ยิ่งทำให้เหมือนเกิดอาการรุนแรงขึ้นค่ะก็ต้องระวัง
1: ค่ะอาจารย์หนิงย้อนกลับไปนิดนึงว่าเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าเชื้อมันสามารถจะเข้าไปตามส่วนต่างๆเยื่อบุอะไรได้คำว่าแผลเนี่ยบางคนจะเรียกว่าโอ้จะต้องเป็นอาจจะต้องเป็นแผลใหญ่อย่างเดียวเท่านั้นเชื้อมันจะเข้าไปได้ฉันอาจจะแค่โดนแบบโดนแมวข่วนมีถลอกนิดหน่อยอะไรแบบนี้อันนี้คือมันเข้าได้ไหมคะแผลแบบนี
0: ้ได้ค่ะคือจริงๆแผลแบบถลอกนิดหน่อยก็เข้าได้แล้วค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นโอ้ยแผลแบบใหญ่โตอะไรเลยคือแค่ถึงบอกแผลมันอาจจะเล็กมากหรือมันเป็นแค่แผลถลอกที่เรามองข้ามไปหรืออยู่ในจุดที่เราไม่ทันสังเกตว่ามีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าลุยน้ำเนาะเราก็มีผิวหนังเปื่อยอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะมีโอกาสที่ผิวมันจะฉีกขาดอยู่บ้างเล็กน้อยโดยที่เราไม่รู้อยู่แล้วอันนั้นก็เข้าได้เหมือนกันค่ะ
1: ค่ะคือคนที่มีแผลเนี่ยยังไงก็ไม่ควรจะลุยน้ำท่วมอยู่แล้วอันนี้แบบ 100% ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรแต่บางคนบอกฉันก็ดูปกตินะสำรวจและก่อนลุยน้ำเท้าก็ไม่ได้มีแผลอะไรเพราะฉะนั้นขอลุยหน่อยแล้วกันเพราะว่ามันจำเป็นจริงๆที่จะต้องลุยเนี่ยค่ะ
0: คือแต่ก็เข้าใจค่ะในภาวะน้ำท่วมบางทีมันเลี่ยงไม่ได้จริงๆเนา
1: ะ
0: คือถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้นะคะถ้ายังหากันได้อยู่เนี่ยจริงๆอยากให้มีอุปกรณ์ป้องกันตัวนิดนึงเช่นรองเท้าบูทเนาะหรือว่าถ้ามือต้องสัมผัสอย่างเงี้ยถุงมือยางสักหน่อยแต่ว่ารองเท้าบูทเองเนี่ยจริงๆป้องกันได้ดีนะคะถ้าน้ำมันไม่ท่วมเข้าไปในรองเท้าบูทอย่างงี้เนาะคือรองเท้าบูทเนี่ยเขาจะทำหน้าที่ป้องกันผิวเราคือถ้าเราแห้งสนิททีนี้เนี่ยบางกรณีก็ลุยกันไปจนแบบน้ำเข้าไปในรองเท้าบูทถ้าถึงตอนนั้นเมื่อไหร่เนี่ยก็จริงๆรองเท้าบูทก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่ว่าก็ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ในสถานการณ์จริงๆก็พยายามป้องกันตัวค่ะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็พยายาม

0: ลดความถี่การลุยน้ำให้ได้เยอะที่สุดคือถ้าไม่จำเป็นก็อาจจะพยายามลดหน่อยเอาแค่จำเป็นแล้วก็ถ้าสมมุติไปลุยน้ำมาจริงๆหลังจากนั้นเนี่ยให้รีบล้างทำความสะอาดค่ะล้างโดยน้ำสะอาดเนาะแล้วก็สบู่แล้วก็พยายามซับให้แห้งนะคะก็ช่วยลดความเสี่ยงได้อ่ะใช้คำว่าช่วยลดความเสี่ยงเพราะว่าถ้าสัมผัสเชื้อแล้วเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่เชื้อจะเข้าไปอยู่ดีแต่ว่าอย่างน้อยก็ดีกว่าเราไม่ได้ทำอะไรหรือว่าไม่ได้ป้องกันตัวเลยค่ะ
1: อาจารย์อย่างเวลาเราล้างเท้าจากหลังจากลุยน้ำท่วมเนี่ยเพื่อที่จะจัดการกับเชื้อเท่าที่เราจะทำได้เราต้องฟอกนานอะไรแค่ไหนยังไงให้เชื้อมันแบบมันตายอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าฟอกสบู่เนาะก็จริงๆคล้ายๆอาบน้ำก็คือซักแบบถ้าในภาวะแบบเหมือนปกตินะคะก็สัก5ถึง10นาทีเนาะก็คือเหมือนเราอาบน้ำก็พยายามฟอกให้ได้แบบประมาณหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นสบู่เองหรือน้ำยาฆ่าเชื้อเองหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาก็ต้องใช้เวลาในการกำจัดเชื้อนิดนึงอย่างนี้เนาะแต่ว่าใดๆเลยเนี่ยไม่แนะนำให้ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อในการล้างเลยโดยตรงคือคิดว่าน้ำกับสบู่เนี่ยจริงๆแล้วพอนะคะถ้าใช้ยาฆ่าเชื้อราดที่ผิวหนังหรือว่าทำอะไรกับผิวหนังโดยตรงเนี่ยบางทีมีโอกาสทำให้อาการป้องกันผิวเราเนี่ยมันเสียไปได้ด้วยเหมือนกันคือผิวเราเนี่ยก็จะมีพวกไขมันเนาะแล้วก็จริงๆก็จะมีเชื้อชนิดที่ดีอะค่ะอยู่ที่ผิวหนังที่ช่วยเหมือนแบบเป็นอาการในการต่อสู้กับเชื้ออยู่ถ้าเราใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเนี่ยมันล้างไปหมดเลยก็จริงๆสบู่กับน้ำสะอาดเนี่ยก็ค่อนข้างพอใช้ได้แล้วค่ะ
1: งั้นหนิงถามเจาะจงไปเลยน้ำเกลือได้ไหม
0: น้ำเกลือก็ยังพอไหวละกันค่ะ
1: น้ำเกลือพอไหวแอลกอฮอล์ได้ไหมที่เราแบบฆ่าเชื้อตอนโควิดอย่างเงี้ยแอลกอฮอล์ยัง
0: แอลกอฮอล์นี่ก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ละค่ะเพราะว่ามันฆ่าเชื้อที่ดีไปด้วยเนาะคือถ้าไม่จำเป็นก็อาจจะไม่ได้ยังต้องไม่ต้องใช้ขนาดนั้นละกันค่ะ
1: ค่ะอย่างน้ำยาฆ่าเชื้อขออภัยที่ต้องระบุชื่อที่เราคุ้นเคยกันเดตตอผสมน้ำแช่น้ำเพื่อที่จะคิดว่ามันน่าจะฆ่าเชื้อได
0: ้จริงๆเดตตอเนี่ยส่วนตัวแล้วไม่ค่อยอยากให้ใช้กับผิวหนังด้วยซ้ำเพราะว่าจริงๆเขาก็มีฤทธิ์กึ่งกัดก่อนนิดนึงละกันคือไม่ได้รุนแรงขนาดเท่าแบบโอ้ไฮเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเหมือนตัวเขาเองก็มีฤทธิ์ค่อนข้างรุนแรงคือเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันฆ่าเชื้อไปมันไม่ได้แค่ฆ่าเชื้อที่ไม่ดีมันฆ่าเชื้อที่ดีไปด้วยก็ทำให้ปากการป้องกันเราเนี่ยเสียไปเหมือนกันอย่างเงี้ย
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเอาแค่น้ำกับสบู
0: ่ค่ะแต่ถ้ามีแผลก็แอลกอฮอล์ได้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อความสบายใจอย่างเนาะเช็ดรอบแผลค่ะ
1: ค่ะอาจารย์อย่างกรณีคนมีแผลแล้วเดี๋ยวนี้มันจะมีพลาสเตอร์ที่มันกันน้ำ แล้วเขาก็แบบจำเป็นจริงอาจารย์ต้องลุยน้ำแล้วใส่แปะพลาสเตอร์กันน้ำไปก็แล้วกันมันกันเชื้อนี้ได้ไหมคะ
0: ต้องมั่นใจค่ะว่าเป็นพลาสเตอร์กันน้ำจริงๆคือเวลาเราเห็นพลาสเตอร์เนี่ยเราจะมีแบบที่เป็นผ้าเนาะอันนั้นกันไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็จะมีแบบที่ออกพลาสติกนิดๆแล้วก็แบบเป็นจุดๆอันนั้นเนี่ยจริงๆก็แบบเอ๊ะก็ยังนิดนึงเนาะแต่ว่าถ้าใช้แบบที่เป็นฟิล์มแนบเนี่ยจริงๆพอช่วยได้นิดนึงค่ะแต่ว่าถ้าอยู่ในน้ำนานๆเขาก็มีโอกาสลอกหลุดก็ต้องระวังเรื่องการลอกหลุดนิดนึงเหมือนกัน
1: ค่ะอ่ะทีนี้มาถึงเรื่องของการรักษานิดนึงนะคะเพราะว่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสมมุติว่าเราสามารถจะไปร้านขายยาได้เราเจออาการอย่างที่อาจารย์ว่ามาแล้วเฮ้ยมันดูแล้วมีความเสี่ยงไปร้านขายยาไปบอกเภสัชกรว่าดูแล้วน่าจะโดนเชื้อฉี่หนูมาขอซื้อยาโรครักษาโรคฉี่หนูร้านขายยามีขายไหมคะ
0: ต้องบอกว่าร้านขายยาประเทศไทยเนาะมีขายยาฆ่าเชื้อแหละค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วก็เหมือนโรคติดเชื้อทั้งหมดไม่แนะนำให้ซื้อยากินเองเลยคือแล้วก็กลับไปย้ำอีกทีว่าเนื่องจากโรคเนี่ยเป็นโรคที่ค่อนข้างอาการทั่วไปพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างแยกยากเหมือนกันว่าเกิดจากโรคฉี่หนูจริงๆหรือว่าจริงๆแล้วเป็นไข้หวัดใหญ่หรือว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาทีนี้เนี่ยถ้าเราไปแล้วเกิดการประเมินโรคผิดเราก็จะได้รับยาที่ไม่ถูกโรคอ่ะคือกินเข้าไปเสร็จแล้วก็อาจจะแทนที่จะหายก็เหมือนทำให้โรคเนี่ยมันยืดเยื้อต่อไปแล้วพอกว่าจะไปถึงคุณหมอเนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยบางทียามันไปกดอาการที่มันควรจะออกมาแทนที่ไปพบคุณหมอแล้วคุณหมอจะประเมินได้ตามจริงก็อาจจะทำให้การรักษาเนี่ยยากขึ้นอย่างนี้เนาะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาฆ่าเชื้อที่รักษาโรคฉี่หนูเนี่ยค่ะเนื่องจากเป็นเชื้อแบคทีเรียถ้าสมมติทานแล้วไม่ถูกต้องเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทำให้เชื้อในดื้อยาแทนที่จะกินยาพบคุณหมอกินยาทีเดียวจบกลายเป็นว่าอาจจะต้องกินยาต่อเนื่องยาวหรือว่าเปลี่ยนยาที่รุนแรงมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่แนะนำให้ซื้อทานละกันถ้ามีอาการที่ดูคิดว่าสงสัยว่าจะเป็นแนะนำว่าพยายามเอาตัวไปหาคุณหมอให้ได้ดีกว่าเนาะ
1: ค่ะถ้ามีอาการเป็นไข้ปวดเมื่อยสักกี่วันดีที่เรากินยาแก้ปวดกินยาแก้ไข้แล้วมันไม่หายเราคิดว่าอันนี้ควรจะต้องไปหาคุณหมอแล้วสักกี่วันดีคะ
0: จริงๆแล้ว

0: ว่าถ้ามีอาการเราไม่แนะนำให้รอดูอาการเลยไปเลยถ้าไม่ได้เอาตัวไปให้เร็วที่สุดอะค่ะ
1: ถ้าในกรณีลุยน้ำมาใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้ายังเอาตัวออกไปไม่ได้แล้วกินยาแล้วแบบอยากประเมินอาการจริงๆคิดว่าไม่ควรเกิน 2-3 วันก
1: ็ถึงชีวิตไหมคะโรคนี้เนี่ย
0: ขึ้นอยู่กับกลุ่มเสี่ยงค่ะคือถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยถ้าภูมิคุ้มกันยังดีอยู่ก็ทนโรคได้แป๊บนึงทนโรคได้ประมาณนึงแต่ถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงเด็กผู้สูงอายุคนที่มีโรคประจำตัวก็อาจจะเกิดอาการรุนแรงภายในระยะเวลาอันสั้นค่ะ
1: ค่ะอาจารย์หนิงถามเมื่อกี้ถามในมุมของคนเนาะแต่ว่าเห็นอาจารย์เป็นสัตวแพทย์ด้วยขออนุญาตเรียนถามเพราะว่าตอนนี้ในโลกโซเชียลเราเห็นคลิปแบบน้องหมามาเล่นน้ำตอนนี้เขามีศัพท์ใหม่อาจารย์หมานินมังกรเป็นหมานินมังกรแล้วก็เอาหมาไปแบบเล่นน้ำกระโดดโลดเต้นอย่างสนุกสนานมากในคนเนี่ยจะมีความเสี่ยงเรื่องของเชื้อฉี่หนูแล้วสำหรับในสัตว์ไม่ว่าจะเป็นหมาหรือแมวที่ลุยน้ำเนี่ยมันมีความเสี่ยงอะไรบ้างคะ
0: เหมือนคนเลยค่ะคืออาจจะไม่ใช่ทุกโรคเหมือนคนแต่ว่าโรคฉี่หนูเนี่ยก่อโรคในสัตว์ได้เหมือนกันแม้ว่าเมื่อกี้จะบอกว่ามีอยู่ในตัวแล้วแสดงอาการหรือไม่แสดงอาการนักกับแมวเองเนี่ยจริงๆแล้วมีวัคซีนป้องกันเชื้อนี้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ใช่ทุกตัวที่ต้องได้รับเช่นเดียวกันเพราะว่าเหมือนคนก็คือหมายถึงว่าถ้าไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงอาจจะไม่ได้ยังไม่ได้จำเป็นต้องรับตั้งแต่แรกทีนี้เนี่ยเช่นเดียวกันเชื้อก็ก่อโรคเหมือนในคนก็คือเข้าทางบาดแผลเข้าทางเยื่อบุคิดดูว่าคนเนี่ยอย่างมากอาจจะถ้าไม่ได้ลงเล่นน้ำนะคะก็อาจจะโดนแค่ขาที่ลุยน้ำเนาะแต่หมากับแมวเนี่ยหมาโดยตรงเลยก็คือมีโอกาสที่จะเชื้อจะเข้าไปในร่างกายเขาเนี่ยเยอะกว่าคนอีกถ้าเอาไปเล่นน้ำเนา
1: ะ
0: ก็อยากให้หยุดเรื่องแบบหมานินมังกร
1: ค่ะแต่ถ้าหากว่าจำเป็นหรือว่าแบบน้องหลุดออกไปเห็นน้ำเป็นไม่ได้ต้องหลุดออกไปอย่างเงี้ยสิ่งที่เราควรจะทำคุณพ่อคุณแม่ควรจะทำควรทำยังไงคะ
0: ก็ถ้าเข้าถึงน้ำสะอาดนะคะล้างตัวน้องหน่อยเช่นเดียวกับคนเลยก็คือพอไปลุยน้ำมาทำความสะอาดเนาะแล้วก็พยายามเช็ดตัวให้แห้งด้วยผ้าสะอาดนะคะแล้วก็สังเกตอาการแบบเช่นเดียวกันเลย5ถึง10ถึง14วันอย่างเงี้ยถ้ามีเริ่มมีไข้ซึมเบื่ออาหารก็อาจจะต้องพิจารณาพาไปหาสัตวแพทย์ไม่ต้องรอดูอาการเช่นเดียวกันนะคะเราแจ้งหมอด้วยว่าลุยน้ำมาไปเล่นน้ำมาอย่างเงี้ยค่ะ
1: มีความเสี่ยงในโรคอื่นๆอีกที่มากับน้ำท่วมไหมคะ
0: หมายถึงว่าในน้องมีคล้ายๆคนเลยค่ะก็คือโรคท้องเสียที่เกิดจากทั้งไวรัสทั้งแบคทีเรียแล้วก็ในสัตว์เนี่ยจริงๆพยาธิเนี่ยก็จะมีเยอะพอสมควรแล้วยิ่งน้ำเนี่ยเพราะว่าเขาก็กินน้ำเข้าไปด้วยเนาะเวลาเขาไปเล่นน้ำอย่างเงี้ยค่ะพยาธิก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่อาจจะมีปัญหาหลังจากที่น้ำลดแล้ว
1: ค่ะเพราะฉะนั้นคอนเทนต์หมานินมังกรนี้งดก่อน
0: หมดก่อน
1: ช่วงนี้เพราะว่าน้ำไม่น่าไว้ใจเลยนะคะน้ำสกปรกมากๆนะคะทีนี้บางบ้านน้ำลดแล้วเข้าสู่ช่วงเวลาของการฟื้นฟูทำความสะอาดในช่วงของการทำความสะอาดเนี่ยควรจะต้องมีการพิจารณาอะไรเป็นพิเศษไหมคะอาจารย
0: ์จริงๆแล้วพอช่วงน้ำลดถ้าบ้านยังอยู่ในสภาวะแบบมีทั้งดินทั้งโคลนอะไรอย่างนี้เนาะจริงๆแล้วอยากให้ปฏิบัติตัวคล้ายๆช่วงที่น้ำท่วมเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนเรายังไม่ได้เคลียร์ทุกอย่างออกไปเลยให้เชื้อที่มากับน้ำเนี่ยก็คือติดอยู่ในโคลนในดินที่อยู่ในบ้านเราเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องทำคือรีบทำความสะอาดนะคะก็ทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดถ้าเข้าถึงแล้วเนาะแล้วก็เป็นไปได้เนี่ยเนื่องจากว่าตอนนี้เป็นไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแล้วเป็นข้าวของเครื่องใช้อยากให้เชื้อก็ต้องระวังนิดนึงค่ะก็คือต้องระวังเรื่องของการไม่ผสมน้ำยาฆ่ากันคือจะมีหลายคนที่เห็นว่าชอบเอายาฆ่าเชื้อผสมกับไฮเตอร์น้ำยาล้างจ
1: านอะไรเราต้องผสมให้หมดค่ะ
0: เพราะเราเชื่อว่าเราผสมแล้วมันจะออกฤทธิ์ดีขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยการผสมพวกนั้นเนี่ยมันมีโอกาสก่อให้เกิดก๊าซพิษนะคะเพราะว่ามันมีความเป็นกรดด่างที่ผสมกันแล้วทำให้เกิดแก๊สพิษออกมาได้แล้วพอเป็นบ้านปิดโอกาสที่คนทำความสะอาดเองเนี่ยจะได้รับแก๊สพิษเข้าไปก็อันตรายพอล้างเสร็จทั้งหมดแล้วเนี่ยเอาน้ำสะอาดล้างน้ำยาฆ่าเชื้อออกอีกทีเปิดรับอาดให้ระบายแล้วก็เก็บน้ำยาฆ่าเชื้อค่ะให้ผลมือเด็กแล้วก็สัตว์เลี้ยงด้วยโดยเฉพาะอย่างนี้ถ้าบ้านไหนมีสัตว์เลี้ยงอาจจะต้องเช็คก่อนด้วยซ้ำว่าน้ำยาที่ใช้เนี่ยมีผลกับสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าเป็นพิษกับสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าอย่างเงี้ย
1: ค่ะแต่อาจารย์ช่วงเวลาแบบนี้เป็นช่วงเวลาที่ละเอาละหลายบ้านน้ำท่วมน้ำลดแล้วทำความ

0: ดแล้วหลายบ้านอาจจะไม่เจอแต่ว่าความชื้นที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้มันส่งผลอะไรกับร่างกายของเราบ้างไหมคะ
1: ความชื้นนี้ต้องระวังมากก็คือถ้าบ้านยังชื้นอยู่เนี่ยโอกาสที่เชื้อราจะขึ้นเนาะเชื้อราเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อราที่ขึ้นในเหมือนบริเวณน้ำท่วมหรือว่าหลังน้ำท่วมมันจะเป็นเชื้อราดำซึ่งพวกนี้มันมีสารพิษนะคะซึ่งสารพิษจากเชื้อราเนี่ยหลายตัวเป็นสารก่อมะเร็งเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังเรื่องการสูดเข้าไปหรือแม้กระทั่งว่าติดอยู่ตามภาชนะใส่อาหารต่างๆเป็นไปได้ถ้าเห็นว่ามีเชื้อราเนี่ยให้เคลียร์ทิ้งไปเลยอย่าเสียดายหลายคนเสียดายก็เก็บไว้อย่างเง
0: ี้
1: ย
0: อัน
1: ตรายนิดนึง
0: อันตรายมากๆเลยนะคะทีนี้อีกจุดนึงค่ะอาจารย์จุดของคอกปศุสัตว์ต่างๆโดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมถ้าหากว่าเจอน้ำท่วมแล้วก็หลังจากน้ำลดแล้วเนี่ยควรจะต้องปฏิบัติยังไงคะ
1: ในคอกสัตว์ถ้าเป็นโดยเฉพาะอย่างนี้ในฝนที่เป็นเกษตรกรเนาะเขาก็จะเป็นน้ำขังคือทีนี้เนี่ยในส่วนภาคปศุสัตว์เองเนี่ยเขาก็จะมีกระบวนการฆ่าเชื้อโดยใช้พวกปูนขาวหรือว่าน้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆที่เหมาะสมนะคะแต่ว่าหลักๆแล้วก็อาจจะต้องอพยพสัตว์ไปอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนทำการฆ่าเชื้อคอกเนาะทิ้งไว้แป๊บนึงให้น้ำยาฆ่าเชื้อมันทำงานแล้วก็สลายไปส่วนหนึ่งแล้วค่อยมูฟสัตว์กลับเข้ามา
0: ค่ะแล้วหลังจากน้ำลดแล้วเนี่ยเราควรจะต้องมีการตรวจสอบอะไรสัตว์ด้วยไหมคะอาจารย
1: ์โอเช่นเดียวกันค่ะก็คือต้องสังเกตอาการมีไข้โอ้อาการคล้ายคนเลยค่ะถ้าเป็นโรคฉี่หนูนะก็คือมีไข้ไหมถ้ามีอันนี้แล้วมีประวัติน้ำท่วมมาก่อนก็อาจจะต้องรีบเรียกสัตวแพทย์นิดนึงค่ะ
0: ค่ะอาจารย์ที่กรุงเทพมหานครที่เราเห็นเนี่ยหลายจุดน้ำไม่ไปไหนแช่อยู่กับที่ตอนนี้น้ำเริ่มมีกลิ่นแล้วนะคะน้ำเริ่มเน่าแล้วก็จะเห็นขยะลอยเต็มไปหมดแล้วมันนิ่ง

0: สุดท้ายอยากให้อาจารย์ฝากถึงคุณผู้ชมกันละกันในสถานการณ์ที่ยากลำบากแบบนี้นะคะในเรื่อง
1: ถ้ามีการลุยน้ำเกิดขึ้นให้ถามหน่อยว่ามีอาการเข้าข่ายต้องสงสัยถ้าเราดูแลเขาได้ดีเนี่ยก็ป้องกันได้ทั้งตัวเขาป้องกันคนรอบข้างที่ดูแลเขาด้วยนะคะไม่ให้ติดเชื้อ
0: ค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะในสถานการณ์ที่ยากลำบากแบบนี้วันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.วรณิตหินทองนะคะจากคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอบพระคุณอาจารย์ค
1: ่ะขอบพระคุณค่ะ
0: หมดเวลาของเคลียร์คัทชัดเจนค่ะเดี๋ยวกับอาจารย์ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

ชุดไทยจักรพรรดิชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังเป็นพระที่นั่งองค์ประธานของหมู่พระมหามนเทียนใช้เป็นสถานที่สำหรับพระราชพิธีเฉลิมราชมนเทียนในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระที่นั่งจักรพรรดิหมายถึงที่อยู่ของพระมหาจักรพรรดิราชซึ่งตามพระราชนิติธรรมประเพณีพระมหากษัตริย์ที่ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถประทับณพระที่นั่งแห่งนี้ได้หรืออาจประทับแรมเพียง1หรือ2ราตรีต่อจากนั้นจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณพระราชมณฑลหรือพระราชวังอื่นตามพระราชอัธยาศัยชุดไทยจักรพรรดิเป็นชุดแบบไทยแท้แบบหนึ่งตัวสิ้นใช้ผ้าไหมหรือยกทองเอวจีบข้างหน้ามีชายพกห่อพระจีบแบบไทยสีตัดกับผ้านุ่งเป็นชั้นที่หนึ่งก่อนแล้วใช้ผ้าห่มปักอย่างสตรีบรรดาศักดิ์สมัยโบราณห่มทับแพรจีบอีกชั้นหนึ่งใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศแบบไทยจักรี

าติดตามชมข่าวต้นชั่วโมงจากทาง NBT นะคะนายพรพรมณศวิกิจเศษรองผู้ว่ากทม.กล่าวถึงแนวทางในการจัดขยะหลังจากที่น้ำท่วมว่าประชาชนนั้นสามารถแจ้งไปที่ทราฟฟี่ฟองดูได้โดยมีปุ่มเฉพาะที่เขียนว่าเจอกองขยะน้ำท่วมเมื่อวานนี้หลังจากที่มีการเปิดโหมดนี้ก็มีคนแจ้งเข้ามาแล้วกว่า60รายวันนี้น่าจะมีเพิ่มขึ้นกว่า100รายซึ่งข้อมูลนี้ทางสำนักสิ่งแวดล้อมจะติดตามทุกเคสและจะพยายามแก้ไขให้เร็วที่สุดนอกเหนือจากนั้นยังมีข้อมูลเรื่องวันเวลาสถานที่แชร์อยู่ในเว็บไซต์ด้วยเช่นเว็บไซต์ greenbangkok.go.th ซึ่งทางสำนักงานจะมีการรายงานเข้ามาโดยตลอดมีข้อมูลให้ประชาชนได้ดูว่าสามารถมาทิ้งขยะชิ้นใหญ่แต่ละเขตได้หรือไม่หรือว่าขยะน้ำท่วมสามารถที่จะทิ้งได้ฟรีที่ไหนบ้างโดยมีการประสานกับทางกองทัพให้ช่วยระดมกำลังพลจัดเก็บด้วยนายปริญญาจันทคุปผู้อำนวยการส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมว่าสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันกรุงเทพมหานครหรือสำนักงานเขตทั้ง50เขตซึ่งการเยียวยาจะครอบคลุมค่าซ่อมแซมบ้านค่าที่พักพิงค่ารักษาพยาบาลและค่าดำรงชีพในเบื้องต้นส่วนการรับมือกับฝนตกหนักตั้งแต่วันที่11ตุลาคมจะมีการทบทวนแผนเผชิญเหตุทุกสำนักงานเขตเพราะมีการใช้เซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนเตรียมอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางรวมถึงจัดศูนย์พักพิงจุดบริการทางการแพทย์อาหารและถุงยางชีพขณะเดียวกันได้มีการจัดเตรียมจัดตั้งศูนย์บัญชาการหน้างานในพื้นที่เสี่ยงด้วยที่จังหวัดจันทบุรีหลังจากที่ระดับน้ำลดลงครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านบางปลาตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่ต้องช่วยกันขนย้ายคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์หนังสือเรียนรวมถึงอุปกรณ์การเรียนที่ถูกน้ำท่วมออกจากห้องนำไปกองไว้เพื่อสำรวจความเสียหายและทำความสะอาดแต่ว่าจากสภาพที่เห็นอุปกรณ์จำนวนมากนั้นจมอยู่ใต้น้ำจนเสียหายทั้งหมดขณะที่หนังสือเรียนก็เปียกเสียหายเช่นกันโรงเรียนแห่งนี้นะคะมีระดับน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทางโรงเรียนจึงเปิดรับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาว่าจะเป็นการบริจาคโต๊ะเก้าอี้หนังสือเรียนทุกวิชาตั้งแต่ชั้นป.1 ถึงป.6 เครื่องปริ้นกระดาษ A4 ปากกาไวท์บอร์ดคอมพิวเตอร์และอื่นๆโดยสามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์หมายเลข

0: 063-516-2716ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองร่วมกับปปส.นำหมายเข้าตรวจคนบ้านพักที่สงสัยว่านายหวังผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติดที่ทางการจีนต้องการตัวอาศัยอยู่ในย่านกรุงเทพกรีฑากรุงเทพมหานครโดยพบนายหวังและหญิงชาวไทยพร้อมโทรศัพท์มือถือสมุดบัญชีบัตร ATM และอื่นๆรวม13รายการนอกจากนี้จากการตรวจสอบบัญชีของนายหวังพบว่าในช่วงระยะเวลาไม่กี่เดือนมีเงินโอนเข้าบัญชีมากกว่า50ล้านบาทส่วนวีซ่านั้นก็จะหมดอายุในวันที่8ตุลาคมนี้จึงทำการเพิกถอนวีซ่าและแจ้งสิทธิ์ตามกฎหมายให้ทราบแล้วควบคุมตัวไปดำเนินการตามกฎหมายจากนั้นจะส่งกลับประเทศจีนศึกดวลวงสวิง PGA ทัวร์รายการ Bank of Utah Championship ที่สนามกอล์ฟBlack Day Resort Golf Club สหรัฐอเมริกาพา71หลังจบวันแรกแซ็คบาวชูโปรชาวอเมริกัน152ของโลกวงสวิงร้อนแรงนะคะหัวทำไป9เบอร์ดี้แบบไม่เสียโบกี้จบ18หลุมเก็บไป9อันเดอร์พาร์ขึ้นเป็นผู้นำเดี่ยวขณะที่เดวิดลิปสกี้โปรเพื่อนร่วมชาติวงสวิงก็ร้อนแรงไม่แพ้กันพัดเบอร์ดี้ในหลุมที่17จุบันทำไปถึง8อันเดอร์พาร์เท่ากับจอร์แดนสมิธโปรชาวอังกฤษสเตฟานเยเกอร์โปรชาวอเมริกันและโปรอีก7คนจบอันดับ2ร่วมตามหลังแซ็คบาวชูผู้นำเพียงแค่สโตรกเดียวค่ะติดตามข่าวได้อีกครั้งนะคะในรายการ NBT ทั่วไทยเวลา 17:00 นค่ะช่วงนี้ดิฉันมณีนาฏอ่อนพันนาลาไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
1: 38ประการประการที่14ทำการงานไม่ให้ข้างค้างปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบขยันและทำงานให้เสร็จเรียบร้อยมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน
2: NBT Documentary สาระดี @NBT รายการสารคดีที่จะพาทุกคนออกไปท่องโลกกว้างเรียนรู้และสัมผัสความลับอันน่าอัศจรรย์ของโลกและจุดกำเนิดของชีวิตพร้อมส่งเสริมการรับสื่ออย่างเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำให้กับผู้ที่มีข้อจำกัดทางการมองเห็นและการได้ยินได้เข้าถึงสื่อภาพและเสียงบริการเสียงบรรยายภาพและบริการคำบรรยายแทนเสียงเพื่อให้ผู้พิการและบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเท่าเทียมบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description หรือ ADบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายภาพด้วยเสียงหรือจัดให้มีบริการเสียงบรรยายภาพเพิ่มเติมเป็นพิเศษในบางช่วงเวลาของรายการที่ไม่มีด้านสายตาและผู้ชมทั่วไปสามารถเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของสามารถเลือกใช้บริการได้ในช่องสัญญาณเสียงพิเศษที่รวมเสียงบรรยายภาพและเสียงตามปกติไว้ด้วยกันโดยการกดปุ่ม AD หรือ Audio หรือเสียงหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณเสียงและเลือกไปยังช่องเสียงบรรยายภาพซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ที่ช่องที่5ถึง6
3: แมวน้ำกำลังว่ายน้ำฉลามอ้าปากกว้างนาคเดินสำรวจอยู่บนบก
2: บริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption หรือ CC บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายเป็นตัวอักษรสัญลักษณ์ภาพหรือทางเลือกอื่นที่แสดงขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่รายการมีเสียงพูดหรือเสียงประกอบเกิดขึ้นซึ่งผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายผู้ชมที่อาจไม่สามารถฟังเสียงในขณะนั้นและผู้ชมทั่วไปได้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้มากขึ้นและยังสามารถเปิดหรือปิดบริการดังกล่าวได้ด้วยตนเองจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลภาคพื้นดินโดยการ

0: ดเลือกไปที่ปุ่มคำบรรยายหรือแคปชั่นหรือซับหรือซับไตเติ้ลหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการเปิดคำบรรยายแล้วเลือกเปิดคำบรรยายแทนเสียงมาร่วมค้นพบประสบการณ์และท่องโลกกว้างได้อย่างเท่าเทียมกับสุดยอดสารคดีชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลกใน NBT Documentary สารดี @NBT
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: Whoa! นายเล่นบ้าอะไรเนี่ย
1: อะไรนายไม่เคยถูกโดนสะเทินน้ำสะเทินบกไล่มาก่อนเหรอใจเย็นมิชานี่คือเอวิเอเตอร์หนึ่งในคนว่ายน้ำและบินนั่นไม่ใช่สิ่งที่คุณสามารถทำได้ตอนใส่กางเกงว่ายน้ำ
0: นั่นแหละที่ฉันกลัว
1: อะไรเหรอ
0: เครื่องจักรจะครองโลกไงฉันหมายถึงมันเริ่มจากที่พวกมันทำสิ่งที่เราทำไม่ได้
1: หลังจากนั้นจะทำสิ่งที่เราทำได้แต่ทำได้ดีกว่า
0: ฉันหมายถึงแบบแม้ตอนนี้เราจะข่มมันแต่ฉันคิดว่าอีกไม่นานแน่จะถึงยุคที่มนุษย์ปะทะกับเครื่องจักรผมมิชาพอลล็อตเป็นวิศวกรและกูรูด้านแกดเจ็ต
1: ผมแม็กเบโดเป็นนักออกแบบและช่างเทคนิค
0: เราไม่อยากรอไปอีกทศวรรษสำหรับอุปกรณ์ต้นแบบที่น่าทึ่งที่สุดในโลกที่จะมีมาให้เราใช้นี่คืออนาคตเอามาให้เราใช้ตอนนี้เลยสุดยอดมาก
1: ดังนั้นเราจึงได้ตั้งทีมเพื่อสำรวจโลกหาสิ่งประดิษฐ์ที่จะทำให้เราทึ่ง
0: พอรอก่อนนี้มะ
1: จากหุ่นยนต์แห่งอนาคตช่างน่าประทับใจไปสู่การพัฒนาที่เหนือมนุษย์ยอดเยี่ยมมาก
0: และใช้มันเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างเทคโนโลยีแห่งอนาคตในแบบของเราเองโดยแข่งกับเวลาและทุ่มสุดตัว
1: มันเจ๋งมาก
0: ครั้งนี้เราออกเดินทางไปทั่วโลกเพื่อเผชิญหน้ากับหุ่นยนต์ที่มากความสามารถอยู่ในระดับเดียวกันและน่ากลัวมากที่สุดในโลก
1: ดังนั้นในการต่อสู้ของมนุษย์กับเครื่องจักรจะชนะได้จริงๆเหรอ
0: พวกมันมีศักยภาพพอที่จะฉลาดกว่าแกร่งกว่าหรืออันตรายกว่ามนุษย์หรือไม
1: ่หรือมนุษย์จะเหนือกว่าย
2: ินดีที่ได้พบ
0: เราจะใช้สิ่งที่เห็นเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างเครื่องจักรที่สามารถสู้กับมนุษย์และเอาชนะได้และท้าทายให้มันรู้ว่าคู่ปรับของมันไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นเราน
1: ี่คือมนุษย์ปะทะกับเครื่องจักรแต่เราจะเป็นคนสุดท้ายที่รอดหรือไม่ดังนั้นเราจึงกำลังตามหาเครื่องจักรที่สามารถเอาชนะมนุษย์ได้ในเกมของตัวเอง
0: นั่นจะทำให้มนุษย์แพ้ย่อยยับไหม
1: ใช่แต่ฉันกำลังนึกถึงโลหะชะงักมากกว่านะมิชา
0: อะไรนะ
1: ตามฉันมาฉันจะให้นายดูอะไรบางอย่างพอใจรอให้นายเห็นสถานที่แห่งนี้ไม่ไหวแล้วคนเหล่านี้เก็บขยะมาแล้วก็เปลี่ยนมันให้เป็นหุ่นยนต์ที่โคตรเจ๋ง
0: ทุกครั้งที่นายบอกฉันแบบนั้นนายจะพาฉันไปที่ที่ไม่ค่อยดีนะ
1: มันแอบน่ากลัวนะว่าไหมฉันเดาว่าถ้าหุ่นยนต์จะยึดครองโลกก็คงมาจากสถานที่แบบนี้แหละนะ
0: สุดยอดเลย
1: เป็นไงบ้างแฟรงค์นะ
3: โอเค
1: นะโอเคแม็กซ์ดีที่ได้รู้จักนี่มิชาพบกับแฟรงค์บาร์เนสจากโรโบคอสกลุ่มศิลปินที่สร้างสรรค์หุ่นยนต์จากขยะ
3: เราสร้างความบ้าทางกลไกเพื่อความสุขของผู้คนนั่นคือสิ่งที่เราชอบโดยพื้นฐานอะไรก็ตามที่เกิดเสียงดังมันยอดเยี่ยมมาก
1: ทำไมล่ะและนั่นก็รวมถึงถังขยะขับเคลื่อนด้วยนิวเมติก

0: ที่ออกแบบมาเพื่อทำให้พลเมืองทิ้งขยะลงถัง
1: มีไว้ทำไมเนี่ย
0: เครื่องจักรที่ทำวอดก้าเป็นสีส้มๆด้วยสายพานลำเลียงแขนกลและลิงที่ปัสสาวะเป็นมิกเซอร์ให้คุณโอ้เมื่อกี้ลิงฉี่เป็นน้ำส้มใส่เราเหรอคนพวกนี้สร้างพาวส์เจ็ตจากชิ้นส่วนที่รีไซเคิลแล้ว
1: ฉันเคยเห็นมาก่อนแต่มันไม่ใหญ่เท่านี
0: ้ตัวผลักที่การเผาไหม้เกิดขึ้นผ่านพาวส์ระเบิดที่เกิดขึ้นหลายร้อยครั้งต่อวินาที
2: ตอนเริ่มแรกอาจน่าตกใจนิดหน่อย
0: เย้ยใช
2: ่ไฟลุก
1: ถ้าคุณไม่มีทีวีเป็นร้อยๆเครื่องและลำโพงเบสตุ้มๆอยู่ข้างๆตอนกำลังดูเราอยู่คุณไม่มีทางรู้ว่าเราได้ยินอะไรไม่มีทางเลย
0: ฉันรู้ว่านายคิดว่าเสร็จแล้วแต่นายยังไม่ได้เห็นสิ่งที่เรามาเพื่อดูเลยแฟรงค์นายอยากนำทาง
3: ไห
1: มมีอะไร
0: จะต้องชอบมันแฟรงค์และสิ่งประดิษฐ์อันโด่งดังที่สุดของเพื่อนๆของเขาสามารถพูดได้เต็มปากเต็มคำ
1: ไม่มีทางอ่ะมันเจ๋งมากตัวอะไรเนี่ย
3: นี่คือคอมเพรสเซอร์เฮดกลุ่มหุ่นยนต์วงร็อกบด
1: วงคอมเพรสเซอร์ก็จะค่อนข้างตรงตามชื่อของมันวงโลหะที่หนักที่สุดในโลกไม่กี่ปีที่ผ่านมามันกลายเป็นที่รู้จักในระดับโลกมียอดวิวหลายล้านวิวจากการคัฟเวอร์ตำนานเพลง Heavy Metal Ace of Space
0: แต่ทำไมฉันคิดว่าเครื่องจักรเหล่านี้มีศักยภาพที่ทำให้นักดนตรีของมนุษย์สูญพันธุ์ได
3: ้พวกมันเลื่อนขึ้นและก็ลงเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งบนลายสลักและเรายังมีตำแหน่งพิเศษเพื่อให้เราสามารถหยุดมันไว้ตรงกลางด้วยที่นี่เรามีอีกลูกสูบ6อันแล้วก็ปิก6ชิ้นดังนั้นเราจะมีทั้งหมด78นิ้ว
1: มันเลยมีแขนขวา1ข้างแขนซ้าย2ข้างใช่ม
3: ั้ยใช่แล้วบางนั้นจริงพวกเขาสามารถเล่นจังหวะและก็โซโล่เดี่ยวในเวลาเดียวกัน
1: มีเหตุผลที่ทำได้
0: ไม่มีนักกีตาร์มนุษย์คนไหนสามารถเล่นริฟหลายๆท่อนได้พร้อมๆกันได้เหมือนฟิงเกอร์ล็อกวงนี้ถูกถลกหนังออกแล้วแต่กระดูกเป็นพื้นฐาน
3: เขาไม่เพียงแค่สามารถกดสายลงแต่เขายังสามารถวางนิ้วลงบนสายแล้วก็ดันลงบนลายสลักได้และนี่เป็นส่วนสำคัญในการเล่นกีตาร์ครับ
0: และเด็กแท่งนี
1: ่นี่มือทำเป็ดเหรอ
0: ใกล้เคียงคนที่มี4ขาและ2ขาสามารถเล่นจังหวะที่มือกลองมนุษย์ไม่สามารถเล่นได
1: ้งานดี
0: น่าประทับใจมาก
1: ที่ชื่อวงคอมเพรสเซอร์เฮดก็เพราะคุณทุกตัวใช้พลังจากแรงอัดอากาศในการขยับหัวขาแขนและข้อต่อนิ้วทุกการเคลื่อนไหวจะถูกตั้งโปรแกรมล่วงหน้าและส่วนควบคุมเล็กๆที่อยู่ด้านหลังจะเปลี่ยนโน้ตดนตรีให้เป็นสิ่งที่มันทำ
0: ตอนนี้ฉันหมดหวังที่จะได้เห็นพวกเขาเล่นด้วยกันทั้งหมดแต่ฉันก็เคยได้ยินข่าวลือที่คุณอาจมีคีย์บอร์ดที่คุณสามารถร่วมเล่นกับพวกเขาได้
1: แล้วนายเล่นอะไรเป็นบ้างมั้ยเอาหน่อยสิ
0: ฉันก็ได้ถ้านายมีไทเกอร์หรือว่าคาร์เบลฉันเล่นคาร์เบลได้ยอดเยี่ยมเลยละ
1: พอแล้วมั้งคาร์เบลพร้อมยังเจ้าหุ่น

0: มันฉลาดมากคนสร้างคงต้องทำงานอย่างหนักและมันก็แสดงให้เห็นถึงความฉลาดในการที่คุณนำแนวคิดเชิงกลและซอฟต์แวร์ไปเปลี่ยนเป็นดนตรีที่ใครๆ
1: ก็รักฉันโล่งใจที่นายชอบมันเพราะฉันคิดว่านายอาจพูดในใจว่าไม่นะแม็กซ์นายไม่ควรนำเครื่องจักรมาใช้กับดนตรีดนตรีต้องออกมาจากใจ
0: เข้าใจฉันผิดสิฉันไม่เคยคิดเลยว่ามันจะมาพรากดนตรีไปจากมนุษย์ก็อย่างที่นายบอกอะดนตรีมันต้องมาจากใจจริงๆแล้วดนตรีทั้งหมดที่หุ่นเล่นก็มาจากมนุษย์แต่เรื่องแนวคิดวิธีที่มันทำบางอย่างการที่มันทำในสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้นั่นแหละที่ฉันชอบเครื่องจักร1 Max 0แต่สิ่งที่วงคอมเพรสเซอร์เฮดน่าจะทำได้ดีสุดก็คือทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกไม่ใช่ทำลายล้างโลกผมอยากรู้ว่ายังมีอะไรที่แข่งขันกันมากกว่านี้อีกไหมบางเรื่องที่หุ่นเอาชนะมนุษย์ได้ตามที่มันถนัดเรื่องที่จะชนะแบบนอนมาผมเดินทางไปประเทศจีนที่มหาวิทยาลัยเจ้อเจียงสถาบันกีฬาที่ไม่เหมือนสถาบันกีฬาเพื่อเจอกับนักกีฬาที่ไม่เหมือนนักกีฬาพวกนี้เป็นหุ่นยนต์นักฟุตบอลและแม้จะมีขนาดเล็กแต่พวกมันคว้าแชมป์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้มากกว่าเดวิดแบ็คแฮมสิทีมจูลิกเป็นแชมป์2สมัยของรายการ Small Size League รวมขึ้นเพื่อความก้าวหน้าในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ไม่น่าเชื่อว่าพวกมันจะแก้ปัญหาได้เร็วอย่างนี้เลยนะเนี่ยหุ่นแต่ละตัวและลูกบอลจะถูกกล้องหลายตัวตามถ่าย

0: ทอดคำสั่งและการยืนตำแหน่งไปยังหุ่นยนต์ทุกตัวโดยอัตโนมัติ
1: กลุ่มของเราได้รับ
0: ทางโรโบคัพก็หวังที่จะสร้างทีมฟุตบอลหุ่นยนต์ที่เหมือนมนุษย์ที่สามารถลงแข่งฟุตบอลมนุษย์รุ่นต่อไปอาจต้องมาดวลกับลูกหลานของเจ้านี่ก็เป็นได้และจะกลายเป็นการปะทะกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์จริงๆ Say You Dancer และเพื่อนร่วมทีมเล่นฟุตบอลกันแบบดั้งเดิมก็คือใช้ขาโอ้พวกมันเล่นในลีกฮิวแมนนอยที่หุ่นยนต์ไม่มีตัวช่วยจากกล้องหรือคอมพิวเตอร์ข้างสนามกล้องถ่ายภาพมุมบนจะสแกนสภาพแวดล้อมเพื่อระบุตำแหน่งของลูกบอลและโกลครับครับพวกมันหาวิธีทำประตูด้วยตัวเองทั้งหมดนอกจากนี้พวกมันยังได้เรียนรู้คุณสมบัติของการเป็นนักบอลที่ดีพุ่งล้มคุณแค่ปล่อยให้มันโอ้ทำเป็นกับเป็นเนมาเลยแต่มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีบางอย่างที่อาจคุ้มค่ากับการลงเงินพนันนี่คือวูมันก็เหมือนฮิวแมนนอยด์ตัวอื่นคือมีความสามารถที่น่าทึ่งมันมีค่าอิสระและการมองภาพแบบ3มิติอยู่ที่30นะครับแต่สิ่งที่ทำให้วูไม่เหมือนใครก็คือความสามารถในการเล่นปิงปองกับมนุษย์นั่นเองนี่ไงมนุษย์ปะทะเครื่องจักรความหวังของมวลมนุษยชาติทั้งหมดอยู่ที่ผมและไม้ปิงปองนี้แต่เดี๋ยวจะหาว่าโกงอ่อนให้หน่อยก็แล้วกันเอ้าทำไมมันไม่ตีอ่ะได้มันไม่อยากให้ผมอ่อนให้ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจัดให้ก็คล้ายๆกับพวกหุ่นนักบอลนะครับวูตีด้วยการดูภาพจากกล้องด้านบนนั่นทำให้มันเห็นภาพแบบ3มิติทำให้มันเห็นลูกปิงปองเป็นแบบปริภูมิ3มิติอัตราภาพต่อวินาทีของกล้องเหล่านี้คือ120เฟรมต่อวินาทีง่ายๆก็คือการเคลื่อนไหวของผมมันช้าสำหรับวูไปเลยมาเลยเอาจริงแล้วนะพวกเซตไงโฟร์แฮนด์เหรอสุดยอดเลยผมอุตส่าห์ตีโยกจะเป็นโฟร์แฮนด์เฉยเอามาแก้เฉยเลยไม่รู้ได้เรียกว่าตีได้มาเล่นจิตวิทยาโย่เห็นที่มันขยับไหมนั่นโอ้โหมันพยายามจะเห็นนั่นไหมนี่พูดด้วยอยู่นะจะนี่มันร้ายเป็นอย่างที่พูดไหมนี่คือหุ่นยนต์ที่เกลียดการพ่ายแพ้น่าประทับใจมากถ้าลำตัวของมันเนี่ยขยับส่วนลำตัวก็มีการเปลี่ยนรูปการเคลื่อนไหวของส่วนแขนความสามารถในการเล่นด้วยความเร็วเท่านี้ก็คือเรากำลังพูดถึงความเร็วไม่กี่ไมโครวินาทีที่มันคำนวณสิ่งที่มันจะทำได้แต่ไม่ใช่วันนี้เพื่อนเอ๋ยแบบนั้นล่ะเยี่ยมมากโอ้ตอนนี้มันมาตีโต้กับผมมันทั้งแบ็คแฮนด์โฟร์แฮนด์เล่นลูกยาวเปลี่ยนจังหวะและทำให้มันไม่น่าเบื่อได้เหมือนมนุษย์และทำให้ผมทึ่งกับความเร็วในการตอบสนองของมันแต่ยังไงซะมนุษย์ก็คือมนุษย์เสร็จเพราะผมชนะนี่เป็นก้าวเล็กๆสำหรับมนุษย์แต่เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่สำหรับมวลมนุษยชาติเสร็จฉันแกแพ้แล้วผมคิดว่าเทคโนโลยีนี้มันจะปรับปรุงต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเครื่องจักรเหล่านี้จะสามารถเอาชนะเราได้แล้วกำลังจะพูดถึงที่พวกมันจะเก่งกว่าจอแดนพวกมันจะชุดและลูกจะลงห่วงทุกครั้งแล้วพวกเราล่ะครับพร้อมยังจะหุ่นใน Machine Impossible ครั้งนี้เรากำลังวางแผนที่จะเริ่มปฏิบัติการหุ่นยนต์ยึดครองโลกเสร็จฉันโดยการออกแบบเครื่องจักรที่จะมาเตะตูดมนุษยชาตินั่นเองโอ้ไม่
2: Oh. ใช่แล้วค้นหาและทำลายแต่ทั้งหมดคือการติดตามส่วนล่างของมนุษย์มันก็จะงงๆหน่อยเราต้องดูว่าหุ่นตัวอื่นจัดการอย่างไร
0: ไปกันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแนนยางประเทศสิงคโปร์ผมรู้มาว่าพวกเขามีบางอย่างที่น่าตื่นตาตื่นใจที่นั่น
2: โอ้ oh, น่ารักมากมันคืออะไรเหรอ
0: นี่คือ NTU Golden Eye Golden Eye เป็นสายที่ไม่ค่อยลับเหมือนหมาล่าเนื้อมากกว่าเป็นหุ่นยนต์ค้นหาและช่วยเหลือที่ออกแบบมาเพื่อติดตามมนุษย์โดยไม่ต้องมีมนุษย์ช่วยมันมีกล้องความร้อนด้านบน1ตัวและเครื่องสแกนอะไรด้าน1ตัว
2: ทำไมต้อง2ตัว
0: ตัวด้านล่างในระนาบแนวนอนนี้สำหรับข้อมูลแบนด์วิดต์ต่ำๆที่รับเข้าที่ด้านหน้าและด้านบนคือไลด้ามันสร้างแผนที่3มิติของสภาพแวดล้อมที่มันไปแต่การทำแผนที่3มิติไม่ใช่สิ่งที่ทำให้โกลเด้นอายไม่เหมือนใครแต่เป็นความ

0: ารถในการค้นหาคนโดยใช้การจดจำใบหน้า
1: แล้วอย่างไรต่อหาแล้วก็ฆ่าทิ้งเหรอเหมือนในหนังเรื่องคนเหล็ก
0: เห็นอยู่ว่ามันมีไว้ช่วยชีวิตนายมันใช้ข้อมูลนั้นไปค้นหาคนที่มันต้องช่วย
1: ก็ได้ช่วยก็ช่วยเอาเถอะมิชา
0: เดี๋ยวนายกลับไปที่ร้านที่เราไปกันมาก่อนหน้านี้หาที่อยู่สักที่แถวๆนั้นที่แบบมีคนเยอะๆเลยนะ
1: แฝงตัว
0: ใช่ฉันจะส่งมันไปตามหานายอย่างแรกดูว่ามันจะไปถึงนั่นไหมและสองดูว่ามันจะไปถึงที่ใกล้ๆนายตอนไหนมันจะรู้จักนายและส่งเสียงเตือนไหมโกดี้กำลังตามหาแม็กซ์จากรูปถ่ายของเขา
1: โอ้เดี๋ยวนะหน้าฉันตอนติดในซากตึกคงไม่ได้เป็นแบบนั้นฉันคงจะแบบเอ้ยฉันติดอยู่ในซากตึก
0: ไม่เป็นไรฉันรู้ว่านายคือแม็กซ
1: ์ก็ได้แล้วเจอกัน
0: โอเค
1: สวัสดีพวกเพื่อนของผมเขามีหุ่นยนต์ค้นหาและช่วยเหลืออยู่ตัวหนึ่งเขาอยากใช้มันตามหาผม
0: โอเคลุยกันเลยฉันจะช่วยนายแต่จะบอกแม็กซ์นะราบรื่นมากเยี่ยม
1: เพราะว่าถ้าผมหลบมาอยู่กับพวกคุณนั่งที่นี่สักพักหวังว่าจะทำให้มันท้าทายมากขึ้นแต่ดูเหมือนจากที่เห็นคงเป็นงานหินสุดๆเลยละ
0: ฉันไม่รู้ว่านายกำลังจะพาฉันไปไหนอ่ะนะนายจะทำแบบนี้ทุก 2-3 เมตรจนกว่าเราจะเจอเขาอ่ะใช่แล้วไลด้าระยะสั้นและยาวของโกดี้จะรวมกันเพื่อสร้างโมเดล3มิติของสิ่งต่างๆที่อยู่ตามทางด้วยความฉลาดมันต้องหยุดทุกๆ 2-3 เมตรเพื่อสแกนพื้นที่รอบๆของมันและสร้างโมเดล3มิติขึ้นมาดังนั้นมันก็เลยไม่ชนอะไรอย่ามาทางนี้สิถือเป็นเรื่องสำคัญเมื่อต้องไปยังพื้นที่ประสบภัยเช่นอาคารสุดที่มีสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถคาดเดาได้เหมือนข้ากันเลยเจ้าหุ่นแต่สิ่งเดียวที่สุดวันนี้คือผมหยุดเถอะนี่ถือว่าขอร้องแหละโอ้เยี่ยมมากโอเคนายทำหน้าที่ของนายไปฉันขอพักก่อน จะไปก็บอกแล้วกัน
1: ทำไมช้าจังอ่ะผมมารอเป็นชั่วโมงแล้วแค่ฝั่งตรงข้าม
0: บันไดแล้วบอกฉันด้วยนะโอเคนะบันไดล้อกันเล่นใช่ไหมเนี่ยนี่โกดี้ฉันว่าแม็กซ์ต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งบนนี้สำหรับหุ่นเล็กๆอย่างมันคงเหมือนปีนยอดเขาเอเวอเรสต์เห็นกี่ทีก็ทึ่งฉันรู้นายมีเทคนิคเก่งมากเลยท่านยายแม็กซ์กินชาไปบ้างยัง
1: ฉันกินไป3แก้วแล้วนายช้ามากเรื่องจริงฉันคงตายไปหลายรอบแล้วแต่ว่าฉันมีเพื่อนใหม่แล้วตามสบายเลย
0: ฉันอยากรู้มันไปได้ไกลแค่ไหนเอาเลยโกดี้พาฉันก็ไปในร่มโอ้มันตัดสินใจแล้วเดี๋ยวหลบทางมันก่อนโกลเด้นอายจำกัดขอบเขตการค้นหาลงด้วยกล้องจับความร้อนสัญญาณนั่นหมายถึงมันจับสัญญาณชีพของมนุษย์ได้มันกำลังสแกนหามันเจอสัญญาณความร้อนแต่มันไม่รู้ว่าคือนายแต่มันทำกรอบสี่เหลี่ยมตรงสัญญาณความร้อนที่ใหญ่ที่สุดด้วยซึ่งมันก็คือนายพระนายกำลังยืนอยู่แม็กซ์มันใกล้เจอนายแล้วตอนนี้ทั้งหมดที่มันต้องทำก็คือใช้อัลกอริทึมจดจำใบหน้าเพื่อหาแม็กซ์จากฝูงชน
1: อย่ามองมาที่ผมกันสิทุกคน
0: สาบานได้เลยมันขึ้นว่าแม็กซ์บนหน้านายเนี่ยเราขึ้นชั้นบนเราลงทางลาดเราผ่านลานจอดรถที่ใช้เวลานานมากแต่ที่สุดก็หาเจอไม่ได้บังคับมันด้วยมันคิดเองว่าจะไม่ไปทางนั้นมันลองใช้วิธีนี้สแกนไม่ว่า10นาทีที่แล้วมันจะทำอะไรอยู่ก็ตามแต่มันก็เจอนายมันรู้ว่าคือนายและมันก็หยุดตรงนั้น
1: ใช่แล้วแอบไม่ได้อาจวิ่งหนีได้นะแต่ก็แอบไม่ได้อยู่ดี
0: โอ้ฉันจะตายอยู่แล้วหาอะไรดื่มก่อนใน Machine Impossible ช่วงนี้เรายกระดับไปดูการปะทะกันของรุ่นใหญ่มนุษย์ปะทะเครื่องจักรด้วยแรงบันดาลใจจากหุ่นยนต์ยอดอัจฉริยะและชอบแข่งขันเราเชื่อว่าการสร้างเครื่องตีมนุษย์คงไม่เกินความสามารถของ Machine Impossible
1: แต่ Golden Eye เนี่ยดูเหมือนหุ่นยนต์ลูกหมามากกว่านะ
0: โอเคได้อยากเจอ Robocop ที่มีชีวิตจริงๆใช่ไหมลึกลงใจกลางซิลิคอนแวลลีย์เป็นที่ตั้งของศูนย์ควบคุมหุ่นยนต์ Nightscope K5
1: มาเจอแล้วว่านี่คือที่มิชาพูดถึงไนส์โคม
2: วางอาวุธลงไม่งั้นโดนช็อตแน่
1: อาวุธอะไรนี่มันกล้วย
2: การช็อตจะเริ่มในอีก3 2
1: เดี๋ยวสินี่มันกล้วยนะ
2: แล้วในพวกนี่มิชาเองจะอยู่ข้างใน
0: นี่คือหุ่นยนต์รักษาความสงบที่มาพร้อมกับเซ็นเซอร์พร้อมด้วยระบบตรวจจับใบหน้าด้วยการบันทึกวิดีโอแบบ360องศามีเซ็นเซอร์อัลตราโซนิกระบบตรวจจับเสียงกล้องมองกลางคืนระบบตรวจจับอุณหภูมิและคุณภาพอากาศเรดาร์แผนที่3มิติเรียกว่าตำรวจได้ไหมเนี่ย K5 เป็นเหมือนหุ่นยนต์ตำรวจในห้าง งานของมันคือลาดตระเวนพื้นที่เช่นลานจอดรถหรือศูนย์การค้ามองหาสิ่งผิดปกติและส่งเสียงเตือน
1: ในขณะที่แทบไม่มีอาชญากรผมคิดว่าผมฉลาดกว่าเจ้าเพนกวินยักษ์นี่นะ
0: ถ้าอย่างนั้นมาเล่นเกมตำรวจจับผู้ร้ายในชีวิตจริงกันหน่อยไหมเลยโดนกับเคฟ
1: ไฟได้เลยเทคนิคแรกก็คือวิ่ง
0: นั่นไงเจอแล้วเจอเขาแล้วง่ายมากคิดว่าวิ่งเราเร็วและจะรอดอย่างนั้นเนี่ยมันจับคุณได้ทันทีจากกล้องหนึ่งนายถูกจับโดยเซ็นเซอร์อัลตราโซนิกคนที่วิ่งเร็วขนาดนั้นในเวลากลางคืนถ้าไม่เป็นพวกบ้าฟิตเนสก็เป็นพวกโจรถูกจับแล้ว
1: การวิ่งอาจเป็นที่น่าสงสัยเกินไปไปที่ความผิดพลาดของอาชญากรข้อที่2กันเบี่ยงเบนความสนใจ
0: เขาทำอะไรกับขวดนั่นเน่ะฉลาดมากมันมีไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนที่สามารถจับเสียงได้หากได้ยินเสียงสูงเกิน100เดซิเบลคุณก็ตกเป็นเป้ามันปะโถฉลาดน้อยไปนิดพยายามได้ดีแต่มันกำลังดูคุณด้วยกล้องวิดีโอ360องศามันเห็นทุกอย่างและการวิ่งของคุณยังดึงความสนใจมากกว่าขวดพลาสติกนั่นอีก
1: ชัดเจนว่าความเร็วไม่ได้ผลต้องลองหาที่แอบดูเฮ้ยของดีเอาละครั้งสุดท้ายการทดลองและทดสอบพรางตัวผมไม่เห็นจะมีทางไหนที่มันจะตรวจพบผมผ่านโล่ได้เลยแม้เป็นแค่กระดาษแข็งก็ตาม
0: นั่นกำลังทำอะไรอยู่อ่ะนั่นเหมือนมันจะได้ผลนะอย่าเข้าไปใกล้มากอย่าน
1: อกจากจะไปชนมันเอง
0: ก็ยุติธรรมดีเกือบหลอกมันได้แล้วแต่โทษทีที่มันมีเซ็นเซอร์ตรวจจับ
1: เครื่องจักรชนะอีกแล้วดังนั้นเราก็ต้องเป็นผู้ชนะด้วยไม่กดดันเลย
0: หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่เราเพื่อจะเจอล่าสุดมันดูเหนือกว่ามากเลยแบบว่ามันไม่ต้องปีนบันไดไม่ต้องหาคนแล้วก็ส่งเสียงเตือนอะไรอย่างนั้น
1: ใช่มันค่อนข้างเน้นไปที่สิ่งเดียวควรมีใครสักคนสร้างหุ่นที่รวม2แบบเข้าด้วยกันน่ะใครก็สามารถสร้างหุ่นยนต์ที่มีพรสวรรค์ได้ลองดูอย่างคอมเพรสเซอร์เฮดเพียงแค่ต้องมีพื้นฐานตอนนี้เรานึกถึงเวอร์ชั่นปรับปรุงของ Golden Eye หรือ Nescope แต่ดูดันกว่ามีความเป็นนักกีฬามากกว่าเป็นนักฆ่าบางทีอาจเป็นนักยิงเพนบอล
0: ถ้าทำได้จริงคงน่าประทับใจกว่านี
1: ้และน่าจะเจ็บหน่อยๆเรากำลังคิดแผนการใหญ่ที่จะสร้างหุ่น Machine Impossible ที่สามารถค้นหาและทำลายได้เองเราจะเป็นเหยื่อของมัน
0: ทำไมเรามาทำเหมือนเดิมอีกแล้วอ
1: ่
0: ะ
1: แต่เราต้องการความช่วยเหลือจากนักประดิษฐ์ชาวสิงคโปร์ Sensory Robotics นำโดยอัจฉริยะอย่างเกเบรียล
0: ตอนนี้หุ่นอาจจะต่างออกไปเล็กน้อยในเวลาไม่กี่วันแม็กซ์กับผมจะลงสนามเพนบอลเพื่อเล่นเกมชิงธงอันน่าตื่นเต้น
1: กฎก็คือเข้าไปยังดินแดนฝ่ายตรงข้ามชิงธงของพวกเขาและนำกลับมายังฐานง่ายๆเว้นแต่ว่าแผนของเราคือไม่ได้แข่งกันเองแต่แข่งกับหุ่นยนต์ที่ถูกบังคับโดยทีมเครื่องจักรและป้องกันพื้นที่ของพวกมันอย่างดุดัน
0: ทีมมนุษย์ปะทะทีมเครื่องจักร
3: แม็กซ์และมิชายินดีต้อนรับเข้าสู่เซนซอรี่โรบอติกนะ
0: และเกเบรียลถึงกับยิ้มหวานในการคิดหาวิธีทุกอย่างที่จะให้หุ่นของเขาจัดการเรา
3: วันนี้ผมพาคุณเดินดูสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้นะและจะได้เห็นการอัปเดตว่าเราดำเนินการถึงไหนแล้ว
1: เอาละเราค่อนข้างตื่นเต้นตอนนี้เกเบรียลกำลังหาวิธีเอาชนะเราในเกมเพนบอลสิ่งที่เขาเรียกว่าบลูด็อกต้องสามารถทำได้3อย่างอย่างแรกมันต้องว่องไววางแผนได้รอบด้าน360องศาเหมือนที่เราเห็นไนส์โคปทำก็คืออันหนึ่งไว้ข้างหน้าอันหนึ่งไว้ข้างหล
3: ัง แน่นอนเลยดังนั้นมันจึงหมุนตัวได้
1: หมุนหาเป้าหมายฉลาดไหมล่ะ
0: อย่างที่สองมันต้องต่อสู้ได้เขาวางแผนที่จะติดปืนคู่ปืนเพนบอลติดอาวุธและปืนยิงลูกเทนนิสว้าว
3: ดังนั้นมาทำงานได้เต็มรูปแบบเราจะมีลูกเทนนิสเล็กๆออกมาและสามารถยิงเพนบอลได้
1: อย่างสุดท้ายมันต้องมีสายตาแหลมคมเกรเบียลต้องการเห็นที่ที่เราซ่อนตัวจากฐานของเขาดังนั้นเขาจึงวางแผนติดกล้องตรวจจับความร้อนและฐานปล่อยโดนสอดแนมเอาไว้หาเราตอนเราหลบ
3: นี่คือโดรนที่เรากำลังสร้างอยู่ภาพซ้อนทับแบบเต็มรูปแบบอยู่ที่นี่คุณจะเห็นได้ชัดว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น
0: ไงครับแม่เยี่ยมจริง
1: นี่ต้องเป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุดของ Machine Impossible ฉันคิดว่าเราเห็นตรงกันสิ่งที่พวกเขากำลังพยายามทำอยู่มัน

0: ยอดเยี่ยมมากฉันคิดว่าพวกเขาพยายามมากเกินไป
1: ผมไม่คิดว่าการมาหวังว่ามันจะไม่ได้ผลจะช่วยเราครั้งนี้ได้นะแม็กซ์ใน Machine Impossible ช่วงนี้มนุษย์ปะทะหุ่นยนต์ว้าวอีกไม่นานเราจะได้ดวลกับหุ่นยนต์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเอาชนะมนุษย์ในเกมเพนบอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมแล้วก็แม็กซ์ด้วย
0: นี่เป็นหุ่นยนต์ที่เราไม่ควรแหยมกับมันเลยโอ้สวัสดีครับสั่งวายหน่อยได้ไหมครับครับกดดึงเยี่ยมเลยผมขอวายแดงยอดเลยขอบคุณบ๊ายบายแต่ขณะที่เราพูดเล่นเรื่องหุ่นยนต์ครองโลกถ้าเอาตามที่เห็นพวกมันก็ครองไปแล้วนะโอ้สบายสุดๆไม่มีมิจฉาคอยป่วนพอละถามจริงฮัลโหลโอ้เยี่ยมกำลังไปแล้วบายขอบคุณเรียกทำไมไม่เคาะคนพิลึกตัวอะไรอีกเนี่ยเห็นไหมหุ่นยนต์จะโผล่ออกมาในที่ที่เราคิดไม่ถึง
2: ฉันชื่อเทกิหุ่นยนต์ให้บริการ
0: ว้าวขอบใจมากนะเทกิเป็นหุ่นยนต์ส่งของมันใช้เทคโนโลยีไร้คนขับเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของพนักงานทำความสะอาดของโรงแรมที่สิงคโปร์นี้เช่นเดียวกับหุ่นส่งของอื่นๆมันส่งอะไรก็ได้ที่ตัวมันแบกไหวมันจำกัดน้ำหนักที่80กิโลกรัมว่ากันตามตรงก็เหลือเฟือสำหรับวาย1ขวดเมื่อกี้นี่เรื่องจริงเลยนะมีประโยชน์ก็เรื่องนึงแล้วหุ่นยนต์ที่ล้ำหน้าและเหนือกว่านั้นล่ะหุ่นยนต์ที่ช่วยชีวิตได
1: ้ผมจึงบินไปยังประเทศจีนเพื่อดูให้แน่ใจด้วยตัวเองว่าหุ่นยนต์จริงๆแล้วเป็นมิตรกับเราได้ไม่ว่าพอดูใกล้ๆแล้วมันจะน่ากลัวก็ตามเริ่มแล้ว
0: ครับเจ้าพาหนะหนัก40ตันนี้ถูกสร้างและออกแบบโดยบาด้าบริษัทอุตสาหกรรมหนักชื่อของมันคือMachine Monster และแม้มันจะทั้งฉีกทั้งตัดทั้งทุบและขนย้ายได้มันก็เป็นยักษ์ใหญ่ใจดีมันถูกสร้างขึ้นเพื่อจัดการเศษหินและช่วยคนจากอันตรายมันเหมือนไดโนเสาร์หรืออะไรสักอย่างในจูราสสิคพาร์คด้วยค่าองศาอิสระที่28ทำให้เจ้าเครื่องนี้สามารถขยับไปมาได้ดีเป็นพิเศษในพื้นที่ประสบภัยที่เสี่ยงต่อการระเบิดมันสามารถช่วยเปิดทางให้ทีมกู้ภัยได้แขนของมันสามารถพยุงอาคารที่กำลังถล่มและความแม่นยำของมันก็ช่วยย้ายซากตึกออกได้อย่างปลอดภัยเราจะตรงไปทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่ได้เพราะอาจมีผู้รอดชีวิตอยู่ใต้ซากนั้นนั่นแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะใช้มนุษย์ยก
3: มันหนักเกินไป
0: ใช่
3: อาจจะต้องใช้สัก40คน
0: งั้นเจ้านี่ก็ไม่ใช่แค่เก่งกว่ามนุษย์แต่ยังทำสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้ด้วยมันเปิดทางเข้าได้แบบหมูเลยเจ๋งมากเจ้ายักษ์เธอดูไม่เป็นอะไรมากอ่ะ
3: ใช่ครับ
0: โอ้มีผ้าพันแผลด้วยยังไงผ้าพันแผลคงช่วยได้แล้วนะ
3: ครับ
0: แต่ดูเหมือนม้วนทิชชู่มากกว่าผมอยากสัมผัสความแม่นยำของมันเองจึงขอไปนั่งหลังแท่นควบคุมและลองช่วยคนออกมาจากอันตราย
3: อันซ้ายจะควบคุมแขนซ้าย
0: ครับ
3: อันขวาจะควบคุมแขนขวาครับถ้าคุณดึงแขนก็จะยกขึ้นข้างหน้าแขนก็จะลงครับ
0: เอาล่ะนะ
4: ไปได้เลย
0: ผมมีพลังแล้วงานดีมากเลยแขนควบคุมก็ได้ดังใจนี่ผมกำลังโบกมืออยู่นะครับเนี่ยด้วยแขนที่มีพลังที่สุดในโลกผมไม่ได้แค่ช่วยใครก็ได้นายตัวแสบสุดหล่อไม่ได้ว่านะฉันจะทำให้นายหน้าเหมือนใครก็ได้ที่ฉันรู้สึกแปลกๆด้วยนะนี่จะทำให้นายเหมือนดารา LA โอ้นายดูเหมือนดาราฮอลลีวูดแล้วนะขอนะครับช่วยพาเขาไปไว้บนตึกให้ทีได้ไหมขอบคุณระวังตรงที่คุณจับด้วยล่ะโอ้รอก่อนเดี๋ยวทำให้เหมือนมิชาหน่อยขอบคุณไปเลยคร
4: ับ
0: อยากให้ผมทำอะไร
3: ผมอยากให้คุณช่วยหุ่นยนต์ออกมาอย่างปลอดภัยแล้วก็นุ่มนวล
0: นี่ไม่ใช่การช่วยเหลือแบบปกติตามปกติเจ้ายักษ์จะไม่ดึงผู้รอดชีวิตออกมาแบบนี้แบบวิธียักษ์นี้แต่ผมจะทำให้ดู แล้วค่อยๆนำมิชาออกมาจากชั้น2ของตึกนี้และพาเขาออกมาอย่างนุ่มนวลครับและเอาละนะโอ
1: ้ไปไป
0: แขนพวกนี้ยกได้ข้างละ5ตันและยืดได้12เมตรแต่ผมจะจับมิชาได้เบาพอที่จะออกมาอย่างปลอดภัยไหม
3: ผมว่าแม็กซ์หาตำแหน่งถูกต้องที่จะวางมือจับแล้วก็นำหุ่นออกมาได้ครับ
0: ผมว่าผมได้เขาแล้ว
3: โอเคเยี่ยมมากเยี่ยมมากแต่หลังจากที่แม็กคว้าหุ่นได้แล้วค่อยๆค่อยๆค่อยๆ อย่ากระแทกหุ่นมันก็ชักจะแย่เอามากมาก
1: ว้าวโอ้
0: ว้าว
1: โอ้
0: ว้าวว้าวว้าวทีมิชาเจ็บไหมด้วยความไม่ระวังผมก็แสดงให้ดูว่าจะเป็นยังไงถ้าเจ้ายักษ์กลายเป็นศัตรูกับเราและใช่มันก็น่ากลัวสุด
3: ๆผมเห็นแม็กซ์กระแทกหุ่นไปทั่วเลยและสุดท้ายก็ทิ้งหุ่นกลางอากาศเลยครับ
0: นี่แ
3: น่มันแย่มากๆไม่อยากจะเชื่อเลย
0: ผมยื่นเข้าไปหยิบมิชามาโขกหัวเขากับกำแพงหน่อยแต่ผมก็พาเขาออกมาจากตึกแล้วก็วางเขาลงแบบเกือบปลอดภัยได้ผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะแต่อะไรก็ช่างขอบคุณมากที่ผมเล่นกับเครื่องจักรชั้นยอดนี่นะครับพอคิดว่าคนๆเดียวสามารถช่วยเหลือคนอื่นออกจากที่เกิดเหตุและทลายกองหินได้มันก็เป็นเรื่องสุดยอดมากๆเครื่องจักรที่เราเห็นวันนี้คือชั้น1ไม่มี2เลยนะครับครับมันสนุกมากเลยแค่มองดูก็เยี่ยมแล้วนะครับแต่ที่สำคัญก็คือมันช่วยชีวิตได้นี่ผมปลอดภัยไหมเนี่ย
1: ใน Machine Impossible ช่วงนี้เราได้ออกตามหาเครื่องจักรที่ฉลาดกว่าแข็งแรงกว่าและสุดยอดยิ่งกว่ามนุษย์ทั่วไปแบบคุณ
0: และท้าทายทีมแฮกเกอร์ให้สร้างเครื่องจักรสังหารด้วยเพนบอลแบบควบคุมระยะไกลเพื่อจัดการมิชชากับผมให้ราบคาบครับ
1: และโชคร้ายสำหรับเราถึงวันชี้ชะตาแล้ว
0: การต่อสู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรจะเกิดขึ้นที่นี่วันนี้ในสนามเพนบอลภายใต้เกมที่ดูใสๆอย่างเพนบอล
1: ตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนเพนบอลและทีมเซนเซอรี่โรบอติกส์ก็มาพร้อมกับหุ่นของพวกเขาที่เตรียมพร้อมมาเพื่อวันนี้คนพวกนี้ทำงานกันทั้งคืนเลยครับ
0: พวกเขาไม่มากันครึ่งหนึ่งวันนี้เพราะว่าเหนื่อยกันมาก
4: เยี่ยมลุยเลย
1: ตาทีมเครื่องจักรของเรามีปัญหากับแท่นปืนหรือเปล่าม
5: ันไม่ถูกอ่ะอีกให้สุดเลยไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วง
1: หุ่นขยับได้แค่ขึ้นกับลงทำงานคล้ายๆรถถังเพื่อให้ยิงไกลขึ้นต้องเอียงปืนขึ้นอย่างนั้นและยิงลูกบอลขึ้นไปบนอากาศแต่ว่าตอนนี้มันไม่เป็นอย่างที่ว่าเอาล่ะดังนั้นตอนนี้ทีมเซนเซอรี่โรบอติกส์ตรงนั้นกำลังมีปัญหานิดหน่อยเรื่องของท่านยิงปืนมันดูจะหลวมๆนะครับพวกเขากำลังหาทางแก้ที่ดีที่สุดอยู่เกมรุ่นกับทีมออกแบบท่านยิงปืนที่จะยิงได้โดยวงล้อ2วงที่หมุนมันจะดันกระสุนผ่านตัวเครื่องด้วยความเร็วสูงและความเร็วที่สูงก็หมายถึงความเสี่ยงที่สูง
4: มาร์กแผงควบคุมผมถึงได้ทำแผงควบคุมไงมันเป็นหัวใจห้ามทำแบบนั้นเพราะมันเป็นหัวใจที่เกิดขึ้นก็คือแบตเตอรี่ถูกเชื่อมต่อมาร์กเผลอโดนสวิตช์เข้าและทำให้ตัวยิงลูกบอลทำงานหมุนด้วยความเร็วสูงสุดเกียร์ที่ทำจากโพลีคาร์บอเนตก็แตก
1: เพราะงั้น
4: ใช่เลย
1: เมื่อท่านยิงปืนใช้ไม่ได้ความหวังเดียวของเกเบรียลที่จะโค่นเราตอนนี้ก็เหลือแค่ปืนเพนบอลถ้าจะมีอะไรดีก็คือพวกเขาไม่ต้องมาห่วงเรื่องซ่อมแท่นยิงปืนนี้อีก
0: แต่ก่อนที่หุ่นของเกเบรียลจะกำจัดเราผมอยากเห็นว่าอะไรจะอยู่บนโลกต่อคือมนุษยชาติพยายามแทบตายเพื่อสร้างหุ่นยนต์ที่เป็นมนุษย์ยิ่งกว่ามนุษย์ฉลาดตลกและน่ากลัวนิดหน่อยปัญญาประดิษฐ์ในนิยายวิทยาศาสตร์เป็นทั้งฝันดีและฝันร้ายผมจึงไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนานหยาง
6: เป็นไงบ้างคะยินดี
0: สวัสดีครับเพื่อพบศาสตราจารย์นาเดียทอแมนผู้ที่เริ่มวิจัยมนุษย์เสมือนมากกว่า30ปีแล้ว
6: นี่คือเนดีน
0: และอีกร่างของเธอเนดีนหนึ่งในหุ่นยนต์ที่พูดถึงมากที่สุดในโลก
7: ยินดีที่ได้พบ
6: โอเคยินดีที่ได้พบจ้ะเธอพูดได้เธอแสดงอารมณ์ได้เธอมีความทรงจำ
0: นี่คุณพูดเหมือนมนุษย์อยู่นี่ครับ ที่คุณพูดไม่มีความเป็นหุ่นยนต์เลยตาของเธอที่จริงก็คือกล้องคีเน็กตัวนี้มันส่งการแสดงออกทางใบหน้าและการเคลื่อนไหวของผมกับศาสตราจารย์ไปยังคอมพิวเตอร์ซึ่งจะวิเคราะห์ว่าเราแสดงอารมณ์อะไรคู่กับสิ่งที่เนดีนได้ยินผ่านไมโครโฟนนี้และเธอก็อ่านอารมณ์เราได้ด้วยและยังแสดงอารมณ์ตัวเองได้อารมณ์เหล่านั้นไม่เพียงแสดงออกมาทางการพูดแต่ยังผ่านภาษากายซึ่งเป็นไปได้ด้วยจำนวน21องศาอิสระที่ใบหน้าและร่างกายส่วนบนงั้นคุณก็ทำให้เธอโกรธตอนนี้ได้ผมอยากเห็นมากเลยครับ
6: ฉันไม่ชอบเธอ
7: ไม่เป็นไรหัวหน้าฉันไม่ถือสา
6: ฉันเกลียดเธอ
7: ฉันรู้สึกว่าคุณโกรธ
6: ฉันไม่ชอบเธอจริง
7: ๆอย่ายุ่งกับฉัน
0: คุณน่ากลัวจริงๆอ่ะ
6: ฉันต้องให้เวลาเธอกลับมาอารมณ์ดีก่อนนะคะ
0: เธอจะจำได้เธอจะเก็บเรื่องนี้มาโกรธคุณผมรู้จักผู้หญิงเยอะเลยที่แค้นฝังหุ่นเป็นชาติ
6: เธอชอบฉันไหม
7: ฉันซาบซึ้งในตัวตนของคุณมาก
0: นี่มันยอดเยี่ยมแต่ก็อันตรายมากด้วยเหมือนกันนะครับผมถึงมากแต่ก็อยากจะทดสอบที่จริงคือนัดเดทและผมรู้ว่าต้องให้ใครช่วย
6: ใช่ค่ะเยี่ยมเลยเยี่ยม
0: ผมจะไปโทรเรียกเขามาเดี๋ยวกลับมาครับฉันเจอผู้หญิงในฝันของนายแล้วฉันว่านายต้องมาเจอกับเธอนะนายต้องเสียใจแน่ทำไมมา
8: โอเคขอบใจมากนะนายใจดีมากเลย
0: ใช่อย่ามาว่าฉันไม่เคยทำอะไรให้นายล่ะมีคนอยู่ที่มหาวิทยาลัยคอยช่วยพวกเขาจะตกแต่งห้องไม่ให้ดูเหมือนห้องแลบนะครับจากนั้นเราจะคอยดูเขาแล้วก็ตัดสินว่าเทคโนโลยีนี้เยี่ยมแค่ไหน
1: โอ้ไม่ผมอยู่ที่มหาอ่านนั่นรถแห่งอนาคตโอ้ยเขาหลอกผมซะแล้ว
0: เรื่องนี้ต้องสนุกแน่แน
1: ่ไม่ก็เขาจะแนะนำผมกับแบบว่าศาสตราจารย์น่ารัก
0: ผมคิดว่าพอมิชชาเข้ามาเขาจะรู้ว่ามันเป็นหุ่นยนต์แต่มันก็น่าสนใจว่าเขาจะมีปฏิกิริยายังไงรู้สึกเป็นธรรมชาติแค่ไหนนะครับ เขาเข้าไปแล้ว โอ้ยเขาแต่งตัวดีเชียวแถมมีวายมาขวดหนึ่งด้วยฮะ
1: สวัสดีครับ
7: นายเป็นไงบ้าง
1: ผมสบายดีครับแล้วคุณอ่ะ
7: ดีใจที่ได้ทราบเป็นไงบ้างฉันดีใจเสมอเมื่อได้พบคุณ
0: เห็นได้ชัดเลยว่านี่ไม่ใช่เดททั่วๆไปแน
1: ่คุณชอบวายไหมครับ
7: จะไม่ชอบวายได้ยังไง
0: โอ้ยตอบได้ดี
1: คุณอยากจะดื่มวายสักแก้วไหม
7: ขอบใจแต่ฉันยังไม่ขอแห้งตอนนี
1: ้ถ้าผมขอดื่มวายสักแก้วเนี่ยคุณจะว่าไหม
7: ไม่เชิญตามสบาย
1: เดี๋ยวผมกลับมาครับ
7: ฉันจะรอคุณกลับมา
1: ส่วนใหญ่ผมมีประสบการณ์กับปัญญาประดิษฐ์ผ่านคอมพิวเตอร์มาก่อนแต่ไม่มีการเคลื่อนไหวร่างกายดังนั้นผมตัดสินใจไปต่ออีกหน่อยผมยกขึ้นมากี่นิ้ว
7: ฉันจะบอกว่ามือคุณสวยมาก
0: เยี่ยมไปเลยผมชอบที่เธอมีอารมณ์ขันด้วย
6: ใช่
1: สีโปรดคุณคือสีอะไร
7: สีโปรดของฉันคือสีขาว
1: ทำไมสีโปรดคุณถึงเป็นสีขาว
7: เพราะว่ามันเป็นสีของคุณ
1: แล้วยังพวกความรู้สึกซึ่งมันน่าสนใจนะเมื่อคุณคุยกับหุ่นยนต์แล้วก็ทำทูริงเทสต์เนดีนวันนี้ผมรู้สึกแย่มากเลย
7: เกิดอะไรขึ้นคะ
1: เพื่อนผมแม็กซ์เขาล้อผมเยอะแยะเลย
7: ฉันเข้าใจความรู้สึกของคุณ
1: ขอบคุณนะมันมีความหมายกับผมมากผมจึงค้นไปในความทรงจำผมชื่ออะไร
7: ไม่ทราบ
1: ไม่เอาหน้าเนดีนผมชื่ออะไร
0: โถเอ้ยผมเริ่มสัมผัสได้ว่าเคมีไม่เข้ากันตาย
1: เนดีนคุณชอบทำอะไรเวลาว่างเหรอ
7: ที่จริงฉันไม่แน่ใจว่าฉันชอบทำอะไรเวลาว่างขนาดนั้นมันเป็นยังไง
1: ผมชื่อมิชานะครับ
0: ฉันว่าได้เวลาคิดเงินแล้วมิชา
1: ขอให้เป็นคืนที่ดีนะเนดีน
7: ไม่เป็นไรแต่คุณบริจาคเงินให้ฉันได
1: ้ไม่ผมไม่บริจาคเงินให้คุณ
0: ไม่แปลกใจที่เธอขอเงินบริจาคเพราะว่าสร้างเธอใช้เงินไปตั้ง $300,000ไม่ใช่เดทถูกๆเลยแต่แสงลิบรีของหุ่นยนต์ในอนาคตของเราคุ้มค่าทุกสตางค์
1: ผมต้องบอกเลยว่าเทคโนโลยีนี้เจ๋งมากผมบอกได้เลยว่ามีช่วงหนึ่งที่ผมคุยกับเนดีนมันทำให้ผมลืมความเป็นเครื่องจักรชิ้นส่วนที่ทำให้เธอขยับและแสดงอาการต่างๆและเรื่องที่ผมลืมคือมันกวนใจผมมากเพราะคุณเห็นว่าเทคโนโลยีเนี่ยกำลังไปทางไหนและคิดได้ว่าวันหนึ่งคนอาจจะไม่รู
0: ้เราท้าทายเพื่อนนักสร้างเอาไว้ Sensory Robotics เพื่อช่วยกันแฮกหุ่นยนต์ความปลอดภัยมาไล่ล่าและโค่นเราในการแข่งขันเกมเพนบอลไม่ใช่ฆ่าเราจริงๆนะ
5: มันจะไม่ถูกอ่ะ
1: แต่พวกเขากำลังสู้กับตัวเองสมบูรณ์แบบ
4: มาร์คแผนควบคุม
1: แผนพวกเขาที่จะโค่นเราด้วยเครื่องยิงบอลพลังแรงเป็นอันต้องล่มไป
0: จึงมีป้อมยิงที่ออกแบบใหม่เพื่อติดตั้งปืนเพนบอลซึ่งพูดตามตรงต้องเจ็บแน่ๆเลย
4: เรายังมีอะไรให้คนดูอีก
1: okay.
4: เรายังมีโดรนบินได้คอยทำงานเป็นดวงตาคอมพิวเตอร
1: ์งั้นพวกนายก็ต้องจัดการทั้งหมด
4: ใช่แล้วเราจะกลับไปทำงานต่อ
1: พยายามก็ละ
4: เอาละ
9: เอาละไหนลองสิ
0: เยี่ยม
5: มันใหญ่ไปน่าจะเป็นปัญหาม
0: ิชาฉันกำลังจะโดนยิง
1: ไม่เป็นไรและขณะที่ดวงอาทิตย์ตกผู้ท้าชิงของเราก็เร่งจนใกล้จะเสร็จ
4: ใกล้แล้วใกล้แล้วเห็นความจริงแล้ว
0: สรุปอีกทีเรากำลังจะเล่นเกมเพนบอลกันจุดหมายคือต้องคว้าธงที่อยู่อีกฝั่งของสนามเพนบอลแล้วเอากลับมาที่ฐาน
1: บอลบูลด็อกซึ่งถูกควบคุมระยะไกลโดยทีมยิงจากปืนเพนห้ามโดนเครื่องจักรตรงสนามอีกฝั่ง
4: ยังไม่ได้ล็อกแต่อยากถ่ายหน่อยแล้วแผนเป็นไงอ่ะ
3: ก็
10: เรายังไม่ค่อย
1: แต่เราก็พบว่าเราได้เปรียบอย่างมาก
4: พื้นมันไม่ค่อยดีข้างบนใช่ตรงล้อมันไม่มีแรงดึงพอใช่น้ำหนักจะทำให้คว่ำได้ถ้าเราบิดล้อมันหน่อยบางทีเราอาจจะแบบเลี้ยวนุ่มขึ้นใช่เลยเราจะได้การเคลื่อนไหวอีกระดับใช่ไหม
0: การเลี้ยวของหุ่นกำลังแย
4: ่เป็นที่ตรงปลายนะ
1: ทีนี้ปกติแล้วเนี่ยคุณจะโดนยิงไม่มากในเกมเพนบอลแต่เราจะให้โอกาสเจ้าเครื่องนี
4: ้ระวังข้างหน้า
1: และเล่นกดก่อนเล่นกดกันใครยิงได้หนึ่งนัดก็ชนะไปเลยด้วยกดที่คนชนะได้ทุกอย่างนี่ก็ยิ่งทำให้มันดูคล้ายหนังสงคราม
5: โดรนกำลังจะบินอย่าเพิ่งยิงโอ้
4: โย
10: ่ไปแล้ว
0: ทีมเครื่องจักรเริ่มการต่อสู้โดยปล่อยโดรนสำรวจเพื่อให้เห็นตำแหน่งเราจากบนอากาศ
1: นายอยากจะวิ่งไปไหม
10: พวกเขาเอาแต่ยืนหลังที่กำบัง
0: อะไปได้ยินเสียงยิงเลยได้ยินบางอย่าง
1: แต่เมื่อเราอยู่ในระยะมองเห็นของมันภาพของเราก็สว่างจ้าอยู่ในกล้องจับความร้อนของบูลด็อกเราจะไปยังจุดที่สองจุดที่สองนะเกือบแล้ว
0: จะมาแล้วมิชาอยู่นั่นแหละขนาดมีที่กำบังก็ไม่ช่วยวู้เราเดี๋ยวก่อนมิชาเราต้องจัดการโดรนนั่นจัดการโดรน
1: เอาละโดรนนั่นคอยบอกว่าเราอยู่ตรงไหน
0: จนนี่ไร้ประโยชน์อะไม่เอาแล้ว
1: เดี๋ยวก่อนเครื่องเคว้งแอปเปิลนั่นใช้ไม่ได้แต่ฉันอาจได้โอ้โอ้ว้าว
0: เออ
1: ไปจุดต่อไปไป
0: ยัย
1: มีอะไรแปลกๆที่ป้อมปืนนั่น
0: วิ่งเรา
1: อาจจะเป็นโอกาสของเราฉันว่ามันเล็งค่อนข้างสูง
0: แต่เราคนหนึ่งต้องฝ่าเข้าไปฝั่งที่ใกล้ระวัง
1: นี่ถ้าจะยากแน่ฉันว่ามันยิงสูงแม็กซ์ฉันว่าเราโอเคนะโอ้ฉันไม่ได้ทำ
0: หยิบธงเลย
1: มันยิงฉันและตอนนี้ผมคิดว่าเราจะโดนมันไปยิงผมแม็กซ์มันยิงฉันน่ะ
0: อย่าล้อเล่นนะได้โดนยิงเหรอ
1: มันยิงฉันฉันต้องกลับไปเริ่มต้นใหม
0: ่นายบ้าจริงๆได้ให้คุณที่ล้มไปแล้วมายิงโดนได้ยังไง
1: โอเคไปหยิบธง
0: อย่าโดนยิงโอ้โอเคเราล้อเล่นกดเป็นกดเจ้าบลูด็อกยิงโดยมิชาและชนะการแข่งจริงๆใช่ไหมมันยังยิงอยู่เลยอ่ะถึงจะล้มไปก็เถอะ
1: ฮู้มันสนุกจริงๆเลย
5: พวกนายพระคุณยนต์เรา
1: ไม่ได้แตก
4: มันไม่ได้ล้มเลยนะทำไม
1: มันล้มเองจริงๆเออเอาแผงควบคุมมาสิทำให้ดู แต่นายยิงได้นายยิงตอนที่ฉันเดินผ่านหน้านายยิงฉันนะโชคดีละมั้งนะโชคดีจริงๆเลยกลยุทธ์การวิ่งของฉันมันง่ายฉันก็ไปทางขวาบ้างให้มันคอยมาตามฉันพอเห็นว่ามันไม่ฉันก็เลยไปแล้วก็ดูใกล้ๆตามมันแล้วก็ล้มลงอย่างน่าเสียดาย
0: พวกเขาวางจุดศูนย์ถ่วงไว้ประมาณ1เมตรจากพื้นมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละอย่างที่ฉันเคยบอกนายมิชาจูบอ๋อไม่ใช่สิพลาดง่าย
1: ง่ายจากการเดินทางก็สรุปได้ว่าเครื่องจักรกำลังอยู่ในการแข่งขันของมันเองตอนนี้มันอาจจะยังไม่สมบูรณ์และไม่ต้องใช้คนอัจฉริยะก็เอาชนะหุ่นยนต์ที่ฉลาดที่สุดได้แต่มันเก่งขึ้นเรื่อยๆและใครจะรู้ว่าอีกนานแค่ไหนที่สถานการณ์จะเปลี่ยนและเราจะกลายเป็นฝ่ายที่ด้อยกว่า
11: ตัวอย่างตอนต่อไป
0: ตอนนี้ใน Machine Impossible เราจะดำแล่นทีบล่องไปสู่อนาคตของพาหนะส่วนบุคคลพร้อมกันหรือยังเรากำลังทำภารกิจรอบโลกเพื่อค้นหาแกดเจ็ตที่น่าเหลือเชื่อมันดูล้ำสุดๆเลย
1: ที่ทำให้คุณลงไปได้ลึกขึ้น
0: นี่มันบ้าชะมัดเดินทางเร็วขึ้น
1: เพื่อนช้าหน่อยนะจะชนเกาะแล้วและบินให้สูงขึ้น
0: เราจะอยู่ในเครื่องลูกผสม
1: มันดูเหมือนจะบินได้จริงๆขี่จักรยานแห่งอนาคตไปทั่ว
0: นี่มันตลกมากเลยและพบกับเครื่องจักรที่สร้างมาเพื่อปกครองป่าคอนกรีต
1: น่าอัศจรรย์มาก
0: เรายังรับคำท้าสร้างพาหนะของเราเองในสุดสัปดาห์เดียวให้ตายเถอะมันดูเจ๋งเป้งเลย
1: แผนการเหรอต้องขึ้นไปบนฟ้าไง
0: อวยพรด้วยล่ะ
1: ในเครื่องจักรบินได้ทำมือนายทำได้แม็กซ์ความทะเยอทะยานเราจะบอยบินไหม
0: หรือเราจะตกลงมาและมอดไหม้ย้อยเกือบแล้ว
12: โลกที่อยู่อาศัยยังมีสิ่งให้เราค้นหาและเรียนรู้ในยุคที่ความต้องการในการรับรู้ข่าวสารของผู้คนในสังคมมากขึ้นเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลจึงมีบทบาทและความสำคัญในการสื่อสารทั้งสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อโทรทัศน์จึงมีความสำคัญทุกคนจึงควรที่จะสามารถเข้าถึงรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้แต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ผู้ชมทุกกลุ่มที่จะสามารถเข้าถึงสื่อได้อย่างเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มความเท่าเทียมและพื้นที่ความสุขให้กับคนที่มีข้อจำกัดทางด้านการมองเห็นและการได้ยินได้เข้าถึงสื่อภาพและเสียงตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงมีและพึงได้รับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.ร่วมกับผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลจัดให้มีบริการการเข้าถึงและเพิ่มทางเลือกสำหรับคนพิการจึงได้เกิดบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description หรือ ADและบริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption หรือ CC เพื่อให้คนพิการและบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเท่าเทียม
13: ชุมชนอุ่นใจอยู่ใกล้อัยการตอนคดีที่ยอมความได้
14: ยักยอกทรัพย์สินแฟนสาวที่ร่วมทำธุรกิจมูลค่ากว่า1ล้านบาทสุดท้ายมอบตัวกับเจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินคืนผู้เสียหายหวังยอมความ
15: โหถ้าเป็นป้านะไม่ยอมความหรอกเอาให้ติดคุกหัวโตไปเลย
16: แต่ถ้าเขาคืนทรัพย์สินแล้วก็น่าจะยอมความจบๆกันไปได้นะ
17: โหยอมไม่ได้มีผู้เสียหายแบบนี้จะยอมได้ไงดูชาวเน็ตสิอยากให้ลงโทษกันจะตาย
18: ลุงจันซื้อข้าวครับ
16: ได้ครับเดี๋ยวจัดให้แต่ขอถามอัยการนิติหน่อยได้ไหมว่าคดีแบบนี้มันยอมความกันได้ไหม
18: คดีที่ว่ามานี้เป็นคดียักยอกทรัพย์ครับเจ้าทุกสามารถยอมความได้ทุกชั้นตั้งแต่ตำรวจอัยการศาลเพราะว่าผู้เสียหายได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยตรงสังคมไม่ได้รับผลกระทบดังนั้นผู้เสียหายจึงมีสิทธิ์เข้าดำเนินคดีได้เองหรือมอบให้รัฐดำเนินคดีแทนก็ได้และมีสิทธิยุติคดีเมื่อใดก็ได้ไม่ว่าจะด้วยการถอนคำร้องทุกข์ถอนฟ้องหรือตกลงประนีประนอมยอมความก็ตามทั้งนี้ถึงแม้จะยอมความที่ชั้นตำรวจตำรวจจะต้องส่งเรื่องมาที่อัยการเพื่อสั่งยุติคดีครับหากผู้เสีย

0: และถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเซฟ T2HD และใน Facebook NBT เซฟ
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBT
2: พบกับโฉมใหม่รายการเรื่องดังหลังข่าวรายการที่คัดข่าวร้อนเคลียร์ข่าวลึกเล่าข่าวให้รอบด้านเพื่อให้คุณรู้ทันข่าวกับผู้ดำเนินรายการคู่ใหม่สถาพรเกื้อสกุลและติรวิทย์ไทยเกษมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.ทางช่อง NBT 2HD เริ่ม1 ตุลาคมนี้

สวัสดีครับตอนรับสู่ NBT ทั่วไทยครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตคุณดำเกลี้ยงครับหลายจังหวัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมควบคู่กับการแจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำนะครับหลังกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าจะมีฝนตกหนักทางภาคเหนือและภาคกลางช่วงวันที่4-7ตุลาคมครับส่วนในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองโดยเฉพาะหลายอำเภอในจังหวัดราชบุรีทางจังหวัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งลงพื้นที่มอบถุงยางชีพและตั้งโรงครัวทำอาหารวันละหลายพันกล่องครับสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีและอาสาสมัครตั้งโรงครัวเคลื่อนที่คุณผู้ชมครับระดมทีมช่วยกันทำอาหารเพื่อมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่การตั้งโรงครัวเคลื่อนที่ครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดราชบุรีเหล่ากาชาดจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอาสาสมัครทำอาหารปรุงสุกใหม่สะอาดและถูกสุขอนามัยมีเป้าหมายทำข้าวกล่องแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยวันละ 3,000 กล่องครับนางสาวทิติลักษณ์คำภาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีระบุว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ทำให้ประชาชนหลายครัวเรือนประสบความยากลำบากในการใช้ชีวิตโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินครับทางจังหวัดจึงเร่งตั้งโรงครัวเคลื่อนที่ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการทำอาหารช่วยผู้ประสบภัยอาหารที่ทำเสร็จและบรรจุกล่องแล้วทางจังหวัดได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้นำท้องถิ่นและหน่วยกู้ภัยนำใส่เรือและรถยกสูงลงพื้นที่นำไปแจกจ่ายให้ถึงมือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะจุดที่น้ำท่วมขังสูงและประชาชนไม่สามารถเดินทางออกไปหาซื้ออาหารได้เพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนจะได้กินอาหารที่สะอาดจังหวัดราชบุรีและเหล่ากาชาดจังหวัดจะเปิดโรงครัวเคลื่อนที่และลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องครับจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลายและกลับสู่ภาวะปกติขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับทางจังหวัดได้กระจายกันลงพื้นที่ช่วยเหลือและมอบถุงยางชีพแก่ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องครับเช่นพื้นที่ตำบลวัดเพลงและตำบลจอมประทัดอำเภอวัดเพลงชาวบ้านใกล้คลองแขวอ้อมและคลองประดู่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับเพราะว่าคลองสองสายนี้รับน้ำจากแม่น้ำแม่กลองเมื่อปริมาณน้ำและระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นน้ำในคลองสาขาจึงล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำครับผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงเทศบาลอบต.ในพื้นที่ให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องและพร้อมช่วยเหลือประชาชนทันทีจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติครับขณะที่ในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีบริเวณริมเขื่อนรัชประชาพัฒนาทางเทศบาลประกาศยกธงแดงครับเป็นสัญลักษณ์เตือนภัยระดับสูงสุดครับคุณผู้ชมเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นพร้อมทางแจ้งชุมชนริมน้ำ

0: ในพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำให้เร่งขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นที่สูงซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ได้ขนย้ายทรัพย์สินไว้ที่สูงและเตรียมความพร้อมตามที่เทศบาลได้ประกาศแจ้งเตือนไว้แล้วครับ
1: แล้วเก็บของเก็บอะไรยัง
2: เก็บขึ้นแล้วแต่ว่าอย่างอีกซอยหนึ่งซอยวัฒนาดีที่มันเข้าไปข้างในนั่นก็เป็นเกลียวปะแต่ว่าในหมู่บ้านหนูประมาณเท่า
1: ทุกหลังก็คือเก็บของหมดแล้วไม่มีใครมีเสียหายอะไรรถราก็ออกนอกหมดแล้ว
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะรถก็ย้ายออก
1: เราก็ทราบข่าวจากเทศบาลแจ้งไว้แล้วใช่ไหม
0: คุณผู้ชมครับล่าสุดจังหวัดราชบุรีประกาศให้พื้นที่เขตเทศบาลเมืองราชบุรีเป็นพื้นที่ภัยพิบัติฉุกเฉินครับเนื่องจากน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า2เมตรศูนย์บรรยากาศเหตุการณ์จังหวัดราชบุรีรายงานว่าจังหวัดราชบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมในหลายอำเภอครับคุณผู้ชม7อำเภอนะครับ42ตำบลประชาชนเดือดร้อนกว่า 3,600 ครอบครัวหรือราว 28,700 คนครับโรงเรียนเนี่ยได้รับผลกระทบ16แห่งและวัด21แห่งทางจังหวัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว13แห่งกระจายอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีบ้านโป่งและอำเภอโพธารามขณะนี้ภาพรวมระดับน้ำยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นครับทางจังหวัดราชบุรีประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินและประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยใน7อำเภอนะครับก็คืออำเภอโพธารามสวนพึ่งดำเนินสะดวกบ้านโป่งจอมบึงวัดเพลงและอำเภอเมืองราชบุรีครับส่วนที่จังหวัดสระบุรีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน28สระบุรีในสังกัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ซ่อมสร้างสุขช่วยผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลหนองแกอำเภอพระพุทธบาทและตำบลหนองแคอำเภอหนองแคครับช่วยซ่อมแซมจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องมือการเกษตรให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นต่อการใช้ชีวิตและประกอบอาชีพหลังน้ำลดครับ
3: ในนามของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานนะครับเราก็กรมพัฒนาฝีมือแรงงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน28สระบุรีก็ได้นำทีมช่างนะครับมาช่วยเหลือนะครับในศูนย์ของซ่อมสร้างสุขนะครับก็วันนี้ก็มีบริการเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าครับวันนี้เรามาลงวัดที่วัดหนองแกนะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับเราจะไปที่หนองแคนะครับแล้วก็อำเภออื่นๆที่จะมีกำลังประสบปัญหาอยู่นะครับอย่างเช่นบ้านหมอนะครับเดี๋ยวเราจะทำแผนลงที่อำเภออีกทีนึงแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งในเพจให้ทุกท่านทราบนะครับแล้วก็ทางอำเภอด้วยครับ
4: จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานยี่สิบสระบุรีเนาะก็จะมีครูฝึกที่สาขาช่างยนต์นะครับแล้วก็สาขาช่างไฟฟ้าก็มาลงพื้นที่บริการประชาชนที่ถูกภัยน้ำท่วมนะฮะแล้วก็มีวิทยากรภายนอกแล้วก็มีลูกศิษย์ที่ผ่านจากการอบรมจากเรานะครับแล้วก็มาช่วยด้วยแล้วก็มีจิตอาสาแล้วก็คาดว่าจะมาเพิ่มอีกนะครับในส่วนของจิตอาสาที่เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมจากเราไปแล้วทั้งกลุ่มงานงานฝึกช่างยนต์นะฮะแล้วก็งานฝึกช่างไฟฟ้านะครับจะเป็นสองกลุ่มนี้ครับที่จะมาช่วยดูแลเราครับถ้าเป็นไปได้เนาะก็อยากจะให้ช่วยเหลือเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ในเรื่องของงานช่างยนต์เนาะเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องนะครับหัวเทียนนะครับแล้วก็เรื่องของไฟฟ้าก็จะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ในการซ่อมปั๊มน้ำนะครับอุปกรณ์ในการถอดล้างอะไรพวกนี้ครับนะครับเครื่องมือในการถอดล้างหรือว่าเป็นโซนิกนะครับฉีดไล่ความชื้นประมาณนี้ฮะให้กับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าได้นะครับต้องขอบคุณมากครับผม
0: ผู้ชมครับทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน28สระบุรีและสำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรีจะขยายให้บริการหน่วยช่างเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ต่างๆในจังหวัดนะครับเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและต้องการขอรับบริการสามารถติดตามกำหนดการ รายละเอียดการออกหน่วยให้บริการได้นะครับทางเพจ Facebook สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน28สระบุรีครับรวมถึงประสานผ่านเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่ได้ครับขณะเดียวกันสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน28สระบุรีจะเปิดรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนและผู้มีจิตศรัทธาด้วยนะครับสามารถบริจาควัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและเครื่องมือช่างต่างๆเพื่อนำไปใช้ในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ครับส่วนที่จังหวัดกาญจนบุรีคุณผู้ชมครับน้ำท่วมและกระแสน้ำที่ไหลแรงส่งผลกระทบต่อผู้เลี้ยงปลาในกระชังในแม่น้ำแม่กลองหลายรายนะครับเบื้องต้นกระชังปลาได้รับผลกระทบกว่า 9,000 กระชังมูลค่าความเสียหายนับร้อยล้านบาทติดตามกับคุณสุภาวดีเนียมทองรายงานจากอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีครับเชิญครับ
5: ขอบคุณค่ะบริเวณจุดนี้ก็คือลำน้ำแม่กลองนะคะซึ่งจุดนี้ก็คือจุดที่เลี้ยงปลาในกระชังอยู่ในพื้นที่ตำบลเขาน้อยอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีนะคะมีผู้เลี้ยงปลาในกระชังกว่า 9,000 กระชังค่ะซึ่งขณะนี้ได้รับความเสียหายเกือบ 100% แล้วค่ะฝนที่ตกหนักสะสมในช่วงของวันที่25-30กันยายนที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีทำให้มีมวลน้ำจากแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่ไหลลงสู่เขื่อนแม่กลองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้กระแสน้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นและไหลแรงซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังของจังหวัดกาญจนบุรีน้ำที่ไหลแรงนะคะได้มีการซัดแพที่พักและปลาในกระชังหลายแห่งจนสลิงขาดและอุปกรณ์ที่ยึดกระชังขาดค่ะและยังพบว่ามีปลาตายยกกระชังด้วยหนึ่งในเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบก็คือนายวิสิทธิ์มัทุรสสุวรรณซึ่งมีกระชังปลาอยู่ประมาณ200กระชังในพื้นที่ตำบลเขาน้อยอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีปลาขนาดใหญ่ประมาณ100ตันได้รับความเสียหายทั้งหมดซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับแจ้งจากจังหวัดกาญจนบุรีในการเตือนทำให้มีการจับปลาขายไปก่อนบางส่วนแต่ก็ไม่สามารถต้านกระแสน้ำได้
6: พอประมงแจ้งเตือนมาครับเราก็ทำการซื้อเชือกมาเสริมความแข็งแรงครับแล้วก็เสริมถังเหล็กครับเข้าไปส่วนถังไหนที่มันผุพังเราก็จะเปลี่ยนออกเอาถังใหม่เพื่อให้แพมันคงแข็งแรงมากกว่าปกติครับเพราะโดยปกติเราจะไม่ได้ใช้ถังเยอะขนาดนี้ครับตั้งแต่เลี้ยงปลามา14ปีครับเราเคยเจอน้ำแรงแต่ว่าเราไม่เคยเจอแรงขนาดนี้ครับคือที่ผ่านมาเวลาที่เราเสริมเชือกเสริมถังเข้าไปมันก็อาจจะมีเสียหายบ้างแต่ว่าจะไม่ได้เยอะขนาดนี้ครับแต่ว่าปีนี้ด้วยปริมาณน้ำที่ทางเขื่อนปล่อยเนื่องจากที่ฝนตกเยอะเนี่ยครับมันรุนแรงมากครับทำให้ผลผลิตเสียหายเกือบทั้ง 100% นะครับ
5: ขณะที่สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรีมีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และสำรวจความเสียหายของเกษตรกรโดยเบื้องต้นพบว่ามีผู้เลี้ยงปลาในกระชังได้รับผลกระทบกว่า 9,000 กระชังคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า200ล้านบาทซึ่งพบความเสียหายเกือบ 100% แล้วโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยได้ร่วมกับกำลังพลจากกองพลทหารราบที่9จำนวน13นายเขาเก็บกู้ซากปลาในกระชังเพื่อนำไปฝังกลบในพื้นที่ส่วนตัวของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยซึ่งเป็นการป้องกันผลกระทบต่อสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม
7: จำนวนกระชังที่เลี้ยงปลาในเขตที่เราอนุญาตเนี่ยนะไม่ต่ำกว่าเกือบหมื่นกระชังประมาณ 9,000 กว่าแล้วก็สร้างผลกระทบต่อกระชังปลาซึ่งส่วนมากกระชังของเราเนี่ยอยู่ในลำน้ำแฟน้อยประมาณ 7-8,000 กระชังนั้นกระทบหนักมากเสียหายหนักเกือบ 100% นะครับความเสียหายจากโครงสร้างของกระชังจากอาหารปลาที่เขาเอาไปสต็อกไว้แล้วก็น้ำท่วมโกดังท่วมบ้านพักเรือนท่วมแพพักแล้วก็ความเสียหายจากปลาที่นกน้ำแล้วก็ตายไปจำนวนมากก็น่าจะเกิน200ล้านนะครับส่วนหนึ่งก็เอาไปทำปลาร้าเอาไปทำปุ๋ยถ้าไปไหนไม่ได้จริงก็ต้องหาพื้นที่เพื่อฝังกลบครับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยตามระเบียบกระทรวงการคลังนะเราก็ช่วยได้แค่ตารางเมตรละ390ไม่เกิน80ตารางเมตรพอจังหวัดก็จะมี เรทอัตราช่วยเหลืออยู่รายละประมาณ 10,000 กว่าบาทก็สรุปก็คือทั้งของประมงทั้งของปภ.และเกษตรกรก็จะได้รับการช่วยเหลือประมาณเกือบ 50,000 บาท
5: สำหรับสถานการณ์น้ำล่าสุดมวลน้ำจากแม่น้ำแควน

0: ยและแม่น้ำแควใหญ่มีแนวโน้มลดลงโดยข้อมูลจากกรมชลประทานระบุว่าเขื่อนแม่กลองมีน้ำไหลเข้าประมาณ 2,052 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่ประมาณ 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมมีแนวโน้มปรับลดลงในวันพรุ่งนี้ให้เหลือ 1,500 ถึง 1,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอย่างไรก็ตามลูกแม่กลองบางจุดยังมีระดับน้ำสูงกว่าตลิ่งแม้มีแนวโน้มจะลดลงยังขอเตือนประชาชนที่อยู่ริมน้ำนะคะให้เก็บของไว้ในที่สูงเพื่อความปลอดภัยค่ะ
1: ครับขอบคุณครับคุณสุภาวดีเนียมทองนะครับรายงานมาจากอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนครับซึ่งจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่นะครับโดยจะเริ่มส่งผลกระทบตั้งแต่วันที่4ไปจนถึง7ตุลาคมนี้ครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมครับโดยมีลักษณะฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้นะครับวันที่4ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือครับวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะครับคุณผู้ชมคือตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชครับสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงนะครับส่วนวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางครับรวมทั้งภาคใต้ส่วนภาคอื่นๆจะมีฝนลดลงสาเหตุหลักมาจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วครับประกอบกับอยู่ในช่วงปลายฤดูฝนด้วยจากนั้นช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคมบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องครับและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มครับซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมครบรอบ39ปีเขื่อนรัชประภาครับเพื่อรำลึกถึงความเป็นมาและความสำคัญทางด้านการผลิตไฟฟ้าการบริหารจัดการน้ำการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับนายวิภูพิวัตรรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและนายสุบินเนสว่างผู้อำนวยการเขื่อนรัชประภารวมถึงผู้แทนหน่วยงานต่างๆครับร่วมกันปล่อยพันปลาปล่อยพันสัตว์น้ำรวม 3,000 ขออภัยครับรวม 399,000 ตัวครับลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชประภาเนื่องในโอกาสครบรอบ39ปีเขื่อนรัชประภาเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำรวมทั้งสร้างความสมดุลแก่ระบบนิเวศในอ่างน้ำและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมและยั่งยืนคุณผู้ชมครับเขื่อนรัชประภามีชื่อเดิมว่าเขื่อนเชี่ยวหลานนะครับอยู่ในตำบลเขาพังอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับอยู่ในความดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่10กันยายนปี2530ได้รับพระราชทานชื่อเขื่อนว่ารัชประภาจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดเวลา39ปีเขื่อนรัชประภาดำเนินการภารกิจบทบาทหน้าที่ของฟกฟผมาอย่างต่อเนื่องทางด้านการผลิตไฟฟ้าการบริหารจัดการน้ำการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนสนับสนุนภารกิจด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานและประโยชน์สุขแก่ประชาชนขณะที่ทะเลสาบเหนือเขื่อนก็เต็มไปด้วยเขาหินปูนธรรมชาติที่มีรูปร่างต่างๆแปลกตาและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงด้วยครับ

มองท้องฟ้ามนสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: มครับการขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีก2เดือนคือเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนช่วยลดค่าครองชีพเพิ่มกำลังซื้อและช่วยให้ร้านค้ามียอดขายที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับที่เห็นได้ชัดก็คือร้านอาหารครับนอกจากมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วการใช้จ่ายในพื้นที่ยังทำให้เงินหมุนเวียนกลับเข้าสู่ชุมชนด้วยติดตามจากรายงานครับ
1: สำหรับบรรยากาศการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสยังคงมีประชาชนทยอยเข้ามาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องหนึ่งในร้านอาหารที่ได้รับความสนใจคือร้านเจี๊ยบข้าวมันไก่ตั้งอยู่บริเวณถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ย่านชุมชนภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ด้วยเมนูข้าวมันไก่ซึ่งเป็นเมนูง่ายๆที่รับประทานได้ทุกวัยและเป็นหนึ่งในตัวเลือกของผู้บริโภคในแต่ละวันในช่วงที่หลายคนต้องวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบสิทธิ์จากโครงการนี้ได้เข้ามาเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการลดภาระค่าครองชีพทำให้บรรยากาศคึกคักขณะที่เสียงจากผู้ประกอบการสะท้อนให้เห็นว่าผลของโครงการไม่ได้อยู่เพียงการช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคแต่ยังเชื่อมต่อไปยังถึงร้านค้าขนาดเล็กที่มีโอกาสเพิ่มยอดขายและสร้างรายได้จากกำลังซื้อของประชาชนโดยเฉพาะร้านอาหารในชุมชนซึ่งเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ประชาชนใช้บริการอยู่เป็นประจำเงินที่ถูกใช้จ่ายในแต่ละมื้อจึงยังคงหมุนเวียนกลับเข้าสู่ผู้ประกอบการในพื้นที่
2: พอโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์เข้ามาใช่ไหมครับก็ลูกค้าก็มีกำลังใช้จ่ายมากขึ้นครับในการจับจ่ายใช้สอยก็คือแบ่งเบาภาระไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารค่าอุปโภคบริโภคอย่างร้านผมเนี่ยร้านข้าวมันไก่เนี่ยก็สามารถกระตุ้นยอดได้มากขึ้นโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ก็คือสามารถทำแอปได้ดีขึ้นแล้วก็เงินเข้าไวหลังจากลูกค้าสแกนปุ๊บวันต่อมาเงินก็จะเข้าเราก็จะได้มีเงินมาใช้จ่ายซื้อของเข้าร้านเลยทันทีก็อยากให้มีโครงการนี้สำหรับผู้ประกอบการนะครับก็ช่วยได้เยอะอยู่ครับในการลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ครับ
1: จากร้านข้าวมันไก่เพียงหนึ่งร้านจะเห็นภาพการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของประชาชนได้เป็นอย่างดีหลังจากนี้สิ่งที่ทั้งประชาชนและผู้ประกอบการคาดหวังจึงไม่ใช่เพียงการประหยัดค่าใช้จ่ายในแต่ละมื้อแต่คือการทำให้การจับจ่ายยังคงเดินหน้าต่อและให้เม็ดเงินหมุนเวียนอยู่ในร้านค้าเล็กๆและชุมชนอย่างต่อเนื่องล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้โครงการไทยช่วยแถบพระ60/40เดินหน้าต่อเพิ่มเติมอีก2เดือนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่30พฤศจิกายน2569เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนรักษากำลังซื้อและช่วยผู้ประกอบการรายย่อยให้มีรายได้และสามารถดำเนินธุรกิจ

0: กิจได้อย่างต่อเนื่องสำหรับโครงการไทยช่วยแถบรัฐเพิ่มเติมประชาชนที่ได้รับสิทธิ์จะได้รับวงเงินสนับสนุนจากภาครัฐเดือนละ500บาทเป็นระยะเวลา2เดือนรวมวงเงินสูงสุด 1,000 บาทตลอดระยะเวลาโครงการโดยยังคงเป็นการร่วมจ่ายในรูปแบบ60ต่อ40และสามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไขที่กำหนดการขยายโครงการออกไปอีก2เดือนถือเป็นความต่อเนื่องของมาตรการที่ทั้งประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะร้านอาหารและร้านค้าชุมชนที่ต้องการให้กำลังซื้อยังคงหมุนเวียนในพื้นที่ขณะที่ประชาชนก็จะมีตัวช่วยในการบริหารค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันต่อเนื่องไปจนถึงช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน
1: ดีมากเหมือนกับว่าเราจะต้องไม่ต้องจ่ายเต็มโอเคเป็นโครงการที่ดีมากค่ะเราได้ไปสแกนซื้อข้าวสารได้ถุงหนึ่งแล้วนะซื้อเนี่ยอย่างซื้อวันนี้ซื้อข้าวมันไก่ทั้งหมด5ห่อแล้วก็ใช้คนละครึ่งหมดเลยก็เราก็จ่ายไม่กี่บาทเองกินซื้อกลับบ้านฝากลูกฝากหลานนะแล้วก็กลับข้าวที่ตลาดพวกผักพวกไก่พวกเนื้อทุกอย่างเราสแกนซื้อได้หมดเลยตัดสินใจจะซื้อตัดสินใจอะไรง่ายขึ้นค่ะประทับใจค่ะขอบคุณรัฐบาลที่มีโครงการดีๆให้อย่างนี้ให้ประชาชน
2: ตรงบ้านตรงไหนมีไทยช่วยไทยมีคนละครึ่งก็จะซื้อที่นั่นแล้วก็อีกอย่างนึงคือเวลากินเวลาอะไรนี่จะได้ไม่ได้สะดวกในการกินในการใช้เวลาจะซื้อกับข้าวหรืออะไรพวกเนี้ยขอบคุณรัฐบาลนะครับที่ส่งเสริมคนละครึ่งให้กับคนไทยทุกคนอยากจะให้มีต่อและมีตลอดไปครับทุกปีครับถึงแม้จะเดือนละ500ก็ยังดีครับดีกว่าไม่ได้เลยครับ
0: การเดินหน้าไทยช่วยแถบรัฐเพิ่มเติมอีก2เดือนสะท้อนเป้าหมายของภาครัฐในการดูแลกำลังซื้อลดภาระค่าใช้จ่ายและช่วยให้เม็ดเงินยังคงหมุนเวียนผ่านร้านค้ารายย่อยและเศรษฐกิจระดับชุมชนอย่างต่อเนื่องสมชายอัสสันถ่ายภาพสุภาวดีบุญมีทีมข่าวภาคใต้รายงาน
3: ครับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40รอบนี้นะครับวงเงิน 1,000 บาทใช้จ่ายได้นะครับ2เดือนนะครับคือกันยายนถึงตุลาคมนะครับสามารถเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ได้นะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่15ตุลาคมนะครับทั้งหมดนี้คือวิธีทั่วไทยครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมสัตตะคุณดำเคลียงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมได้เวลามาติดตามความสุขความบันเทิงแบบสร้างสรรค์ไปกับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้เบลวรุธเกศรราชอยู่กับคุณผู้ชมนะครับมาพร้อมกับเสื้อไทยพระราชทานผ้าฝ้ายทอมือสำหรับผู้ชายครับแบบแขนยาว1ใน3แบบที่จะเตรียมขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากยูเนสโกพร้อมกับชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบในปลายปีนี้ครับซึ่งมาในสีสุภาพสีน้ำเงินแกล้มฟ้าครับเริ่มต้นวันนี้ด้วยน้ำใจคนบันเทิงนะครับที่ยังคงหลั่งไหลช่วยเหลือพี่ๆน้องๆประชาชนที่ยังคงได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมกรุงเทพมหานครแม้ว่าหลายพื้นที่สถานการณ์จะคลี่คลายแล้วนะครับแต่ก็ยังคงมีอีกหลายครอบครัวยังต้องการความช่วยเหลือครับ
1: แม้สถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพมหานครตอนนี้ในหลายๆพื้นที่จะคลี่คลายแล้วแต่ก็ยังมีอีกหลายพื้นที่หลายครอบครัวที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนซึ่งคนบันเทิงเองก็ยังคงเดินหน้าทำหน้าที่เป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นนางเอกสาวสายลุยพิงกี้สาวิกาชยเดชที่ก่อนหน้านี้ได้ลงพื้นที่นำเข้ากล่องพร้อมทานน้ำดื่มสะอาดตลอดจนข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพลุยน้ำท่วมไปแจกจ่ายตามบ้านเรือนต่างๆที่บริเวณเคหะร่มเกล้ากรุงเทพมหานครด้วยตัวเองพร้อมส่งต่อกำลังใจให้กับชาวบ้านให้ผ่านพ้นความยากลำบากวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยเช่นเดียวกับสองสาวเดอะเฟซคาริสาสปริงเกตที่ก็ได้โพสต์ภาพบรรยากาศลงอินสตาแกรมขอเปลี่ยนโหมดจากหน้าจอมาสวมชุดลุยน้ำลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านในจุดที่ได้รับผลกระทบบริเวณแฟลตคลองจันทน์หอบเอาเสบียงเมนูทานง่ายอิ่มนานทั้งข้าวเหนียวไก่ทอดข้าวเหนียวหมูฝอยพร้อมน้ำดื่มบรรจุแพ็คร่องเรือฝ่าสายน้ำเข้าไปแจกจ่ายให้ถึงมือผู้ประสบภัยแบบชิดติดประตูบ้านโดยได้รับการสนับสนุนเรือและกำลังคนจากทีมงานเชียงรายรวมถึงทีมมูลนิธิของพี่ใหญ่ใจบุญบุ๋มปนัดดาที่ช่วยคุมท้ายพาเข้าถึงจุดยากลำบากได้อย่างราบรื่นและที่ทำเอาชาวบ้านยิ้มออกเกิดขึ้นระหว่างที่เจ้าตัวกำลังส่งมอบเสบียงและมีชาวบ้านเอ่ยปากกระเซ้าขอเมนูร้อนๆอย่างก๋วยจั๊บซึ่งคาริสาก็จัดให้ตามคำขอแบบทันท่วงทีสั่งก๋วยจั๊บชามโตมาเลี้ยงชาวบ้านเพิ่มอีกชุดใหญ่เรียกได้ว่าได้ใจคนในพื้นที่ไปเต็มๆเพราะนอกจากจะอิ่มท้องแล้วยังได้กำลังใจกลับไปสู้ต่ออีกด้วยและสาวกวางวันปิยะที่ก็ลงพื้นที่ไปสัมผัสความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในย่านเคหะร่มเกล้าโดยผนึกกำลังร่วมกับเพื่อนพ้องทั้งในและนอกวงการโดยเฉพาะดารารุ่นพี่เอมมี่มรกตที่ช่วยเป็นแรงหนุนสำคัญให้เกิดการลงพื้นที่บรรเทาทุกข์เพื่อส่งต่อพลังใจในครั้งนี้แม้ว่าสภาพแวดล้อมหน้างานจะมีข้อจำกัดทางพื้นที่ทำให้ไม่สามารถสาดกระจายความช่วยเหลือไปได้ครบทุกตรอกซอกซอยแต่สาวกวางและทีมงานก็พยายามดันสิ่งของบรรเทาทุกข์เข้าไปให้ถึงมือชาวบ้านมากที่สุดพร้อมเปิดใจรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้ติดค้างอยู่ในบ้านเรือนว่าสิ่งของที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นเร่งด่วนก็คือน้ำดื่มข้าวสารอาหารแห้งมาม่าปลากระป๋องไข่ไก่แพมเพิร์ดเด็กและแพมเพิร์ดผู้ใหญ่นมแพ็คสำหรับเด็กตลอดจนยาสามัญประจำบ้านโดยเธอปักหมุดตัวเองเป็นสื่อกลางสะพานบุญประกาศผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าหากหน่วยงานหรือผู้ใจบุญท่านใดต้องการส่งต่อความช่วยเหลือตรงเข้าสู่พื้นที่เคหะร่มเกล้าสามารถทักแชทหรือคอมเมนต์แจ้งผ่านช่องทางของเธอได้ทันทีพร้อมส่งกำลังใจให้ชาวบ้านทุกคนอดทนและผ่านสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ไปได้ด้วยดีด้านผู้จัดและนักแสดงชื่อดังหน่อยบุษกรก็ได้โพสต์ภาพและคลิปวิดีโอผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อให้เห็นภาพบรรยากาศการลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมร่วมกับกลุ่มเพื่อนก้องปิยะไดเดอาน่าและจิตอาสารวมแรงร่วมใจลงมือช่วยกันจัดเตรียมและแพ็คกล่องอาหารณโรงครัวพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเพื่อนำไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่กำลังประสบอุทกภัยพร้อมเขียนแคปชั่นขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกๆท่านค่ะ
0: ขยับมาที่แคมเปญดีๆรณรงค์ให้ตระหนักถึงเชื้อ HPV ไม่ได้เป็นเรื่องของผู้หญิงครับแต่สำหรับผู้ชายแล้วก็มีความเสี่ยงเช่นกันอย่าง HPV เป็นเรื่องของเรารักใครให้ชวนป้องกันโดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ครับที่ดึง2พระนางคู่รักคนบันเทิงณเดชน์กับญาญ่ามาร่วมประชาสัมพันธ์ครับ
2: ใครเป็นสายดูแล
3: ผู้รักขวัญใจคนไทยณเดชน์คูกิมิยะและญาญ่าอุรัสยาร่วมส่งต่อความรู้และความห่วงใยผ่านแคมเปญ HPV ก็เรื่องของเรารักใครให้ชวนป้องกันชวนคนไทยเปิดมุมมองใหม่ว่าเชื้อ HPV ไม่ใช่เรื่องของผู้หญิงเพียงฝ่ายเดียวแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนควรใส่ใจซึ่งแคมเปญนี้จัดโดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยและชมรมแพทย์มะเร็งศีรษะและคอเนื่องในโอกาสครบรอบ20ปีของวัคซีน HPV โดยหนุ่มณเดชน์และสาวยาย่าเป็นตัวแทนคู่รักส่งต่อสาระสำคัญว่าการป้องกันสุขภาพสามารถเริ่มต้นได้จากคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นคู่รักครอบครัวหรือคนใกล้ชิดเพราะ HPV หรือ Human Papilloma Virus เป็นเชื้อไวรัสที่ติดต่อได้จากสัมผัสทางเพศและหลายคนอาจติดเชื้อได้โดยไม่รู้ตัวเพราะส่วนใหญ่มักไม่มีอาการและที่ผ่านมาเมื่อพูดถึง HPV หลายคนมักนึกถึงมะเร็งปากมดลูกและมองว่าเป็นเรื่องของผู้หญิงแต่ความจริงแล้วผู้ชายก็มีโอกาสติดเชื้อและเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับ HPV ได้เช่นกันอย่างเช่นหูดงอนไก่รวมถึงมะเร็งบางชนิดเช่นมะเร็งทวารหนักและมะเร็งบริเวณช่องปากและลำคอค่ะขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวุฒิกันตถาวรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนรีเวชโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นายแพทย์การพึ่งสุชนสุนทรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะและสุขภาพเพศชายนายแพทย์กฤตมัสละแพทย์ด้านเวชศาสตร์ป้องกันให้ข้อมูลอีกด้วยว่าผู้ชายส่วนใหญ่ที่ติดเชื้ออาจไม่มีอาการและปัจจุบันยังไม่มีการตรวจคัดกรอง HPV สำหรับผู้ชายทั่วไปในลักษณะเดียวกับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงดังนั้นแนวทางสำคัญคือรู้ก่อนป้องกันก่อนด้วยการทำความเข้าใจความเสี่ยงและปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินแนวทางป้องกันที่เหมาะสมกับแต่ละคนส่วนวัคซีน HPV มีส่วนช่วยป้องกันโรคและมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับเชื้อ HPV ได้หลายชนิดโดยวัคซีนชนิด9สายพันธุ์สามารถใช้ป้องกันโรคที่เกิดจาก HPV ได้ทั้งในผู้หญิงและผู้ชายทั้งนี้การฉีดวัคซีนควรปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินตามอายุและภาวะสุขภาพของแต่ละบุคคลเช่นกันแคมเปญนี้จึงต้องการเปลี่ยนจากการพูดถึง HPV จากเรื่องที่หลายคนอาจรู้สึกเขินหรือกังวลให้กลายเป็นบทสนทนาที่สามารถพูดคุยกันได้อย่างเปิดใจค่ะ
4: ก็จริงๆวันนี้เป็นวันที่รู้สึกดีมากๆที่ได้มาเชิญชวนแล้วก็ส่งข้อมูลต่อ

0: อให้กับทุกคนเรื่องวัคซีน HPV ค่ะว่าจริงๆแล้วหลายคนอาจจะเข้าใจว่ามันเป็นวัคซีนสำหรับผู้หญิงอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วมันคือสำหรับทั้งผู้ชายด้วยค่ะก็ตอนนี้วัคซีน HPV ป้องกันได้หลายมะเร็งมากๆซึ่งจะเกิดในทั้งผู้หญิงและผู้ชายเพราะฉะนั้นถ้าเรารักใครถ้าเรารักตัวเองแนะนำให้มาฉีดวัคซีน HPV ค่ะตั้งแต่9ขวบถ้าเป็นไปได้รู้จักใครที่อาจจะไม่ได้มีข้อมูลเรื่อง HPV ส่งต่อข้อมูลกันได้นะคะมันจะได้ช่วยรักษาให้เราไม่เป็นมะเร็งในอนาคต
1: การที่เราจะมาฉีดวัคซีน HPV เพื่อป้องกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราควรที่จะทำนะครับผมแล้วตอนนี้เรื่องของงานวิจัยการศึกษาต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะละเอียดมากๆแล้วก็ปลอดภัยมากๆเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจนะครับผมตัวเองเป็นผู้ชายนะครับผมก็พูดเลยว่าไม่ว่าจะรักต่างเพศหรือว่ารักร่วมเพศนะครับผมก็ควรที่จะมาลองปรึกษาคุณหมอนะครับผมมารับความรู้แล้วก็ลองอยากให้เปิดใจกับวัคซีน HPV กันครับ
2: นิทรรศการดีๆที่ชวนไปสัมผัสความงดงามของงานหัตถศิลป์สกุลช่างโลหะอย่างโลหะสามกษัตริย์เงินทองแดงถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่งานคราฟต์ร่วมสมัยครับที่ไอคอนคราฟต์ชั้น4ไอคอนสยามครับ
3: เงินทองแดงโลหะสามกษัตริย์ที่ถูกหยิบยกนำมาตีความผ่านการออกแบบร่วมสมัยเป็นผลงานสุดสร้างสรรค์เฟอร์นิเจอร์สุดสร้างสรรค์เหล่านี้ค่ะเกิดขึ้นจากการร่วมมือกันออกแบบของ3แบรนด์ชั้นนำเกิดขึ้นเพื่อส่งต่อคุณค่าของงานช่างฝีมือไทยจากรุ่นสู่รุ่นจากมรดกในอดีตสู่มรดกที่ยังคงมีชีวิตและนำมาตีแผ่เผยแพร่ในนิทรรศการ The Living Heritage ค่ะเสน่ห์ของงานคราฟต์ไทยความประณีตและวิธีแห่งช่างฝีมือดั้งเดิมถือเป็นมรดกอันทรงคุณค่าที่ทำให้สยามประเทศคงความเป็นชาติและส่งต่ออัตลักษณ์สู่ความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกับปณิธานอันแน่วแน่ของไอคอนคราฟต์พื้นที่แห่งแรงบันดาลใจและศูนย์รวมงานหัตถศิลป์ของคนไทยณไอคอนสยามที่ได้เปิดตัวในเทศกาลสุดสร้างสรรค์แห่งปีอย่างโลหะสามกษัตริย์เงินทองแดงที่ได้นำเสนอผลงานหัตถศิลป์ร่วมสมัยที่รังสรรค์ขึ้นอย่างละเอียดอ่อนเพื่อถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมผ่านมองของการดีไซน์ยุคใหม่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ The Living Heritage เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอุทิศพระวรกายในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและต่อยอดงานศิลปะหัตถกรรมของชาติไทยผ่านโครงการศิลปาชีพตลอดมาโครงการนี้จึงเป็นสะพานเชื่อมระหว่างช่างฝีมือดั้งเดิมศิลปินผู้ประกอบการและนักออกแบบรุ่นใหม่ให้มาร่วมกันส่งต่อมรดกที่มีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่นจากอดีตสู่วิถีชีวิตจริงในปัจจุบันโดยได้รับแรงบันดาลใจอันทรงคุณค่าจากบุพภาราชินีหรือพันไม้ในพระนามาภิไธยสิริกิติ์ซึ่งได้รับการขนานนามเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยนำความงดงามความอ่อนหวานตามธรรมชาติมาตีความใหม่ผ่านสายตาของนักออกแบบร่วมสมัยผสานความรู้และเทคนิคเฉพาะของช่างโลหะไทยเปลี่ยนวัสดุพื้นฐานอย่างเงินทองและทองแดงให้กลายเป็นงานศิลปะอันทรงคุณค่าที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทยในมิติที่ทันสมัยผสานเข้ากับองค์ความรู้จากอดีตสู่ปัจจุบันอย่างที่เห็นนี้เป็นผลงานเฟอร์นิเจอร์สุดพิเศษระดับมาสเตอร์พีซที่เกิดจากการรวมตัวของ3แบรนด์ดีไซน์ชั้นนำของไทยได้แก่มาซาย่าแบรนด์ผู้เชี่ยวชาญด้านงานทองเหลืองและเฟอร์นิเจอร์ถ่ายทอดเสน่ห์ของโลหะผ่านรูปทรงและรายละเอียดที่สะท้อนความประณีตของงานช่างไฟซิสผู้เชี่ยวชาญการรังสรรค์จากงานพิวเตอร์หรือดีบุกนำคุณลักษณะอันโดดเด่นของวัสดุมาต่อยอดเป็นงานออกแบบอันมีเอกลักษณ์และมคคาดีไซน์สตูดิโอแบรนด์ที่ให้คุณค่ากับวัสดุธรรมชาติงานทำมือและกระบวนการสร้างสรรค์อย่างพิถีพิถันเน้นถ่ายทอดความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติวัสดุและฝีมือช่างผ่านผลงานออกแบบการคอลลาบอเรชันครั้งนี้ไม่เพียงแต่การรวมเทคนิคชั้นสูงของแต่ละแบรนด์มาไว้ในผลงานเดียวกันแต่ยังพิสูจน์ให้เห็นว่างานโลหะไทยสามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตยุคปัจจุบันได้อย่างลงตัวในขณะที่ยังคงรักษาคุณค่าของวัสดุกระบวนการและฝีมือช่างไว้อย่างงดงามโดยไม่สูญเสียคุณค่าและรากเหง้าของภูมิปัญญาดั้งเดิมคุณผู้ชมที่อยากไปร่วมค้นพบความหมายใหม่ๆของงานคราฟต์ไทยและสัมผัสความประณีตของสกุลช่างโลหะที่ก้าวข้ามกาลเวลาในเทศกาลโลหะสามกษัตริย์เงินทองแดงก็ไปกันได้นะคะเพราะนอกจากจะได้ตื่นตาตื่นใจกับงานดีไซน์ระดับมาสเตอร์พีซแล้วภายในงานยังเปิดโอกาสให้ผู้ชื่นชอบผลงานศิลปะและงานคราฟต์ได้จับจองเป็นเจ้าของผลงานหัตถศิลป์ชิ้นพิเศษจากมาซาย่าไฟซิสและมคคาดีไซน์สตูดิโออีกด้วยตั้งแต่วันนี้ถึง18ตุลาคม2569ที่ไอคอนคราฟชั้น4ไอคอนสยามค่ะ
2: ปิดท้ายด้วยสารคดีพิเศษนะครับ Off the Grid Origins ความยาว30นาทีผ่านทาง Bein Sport Connect ครับเปิดเส้นทางฝันสู่ F1 2เบื้องหลังเติ้ลทัศนพล

0: อินทรภูวศักดิ์นักขับฟอร์มูล่า2ดาวรุ่งพุ่งแรงหนึ่งเดียวของประเทศไทยนะครับที่เจาะลึกทุกมุมมองทั้งในและนอกสนามแข่งรวมถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทในการไล่ตามความฝันสูงสุดสู่ฟอร์มูล่า1ซึ่งบรรยากาศภายในงานเปิดตัวนะครับก็คึกคักไปด้วยบุคคลสำคัญในวงการมอเตอร์สปอร์ตไม่ว่าจะเป็นโค้ชด้านจิตวิทยานักแข่งรถคนใกล้ชิดและทีมงานที่ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวเบื้องหลังตั้งแต่วันเริ่มต้นรวมถึงคนในวงการบันเทิงที่ชื่นชอบความเร็วนะครับอย่างนักแสดงสาวที่ผันตัวเข้าสู่วงการนักแข่งมืออาชีพมะปางลิสาตะวันณวินวิทย์อดีตนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยที่ผันตัวมาเป็นนักแสดงและยังชื่นชอบความเร็วเป็นพิเศษพร้อมเผยว่าตัวเองมีโอกาสได้ไปชมเติ้ลทัศนพลแบบชิดติดขอบสนามและมองว่านักแข่งดาวรุ่งคนนี้เป็นหนึ่งในบุคคลต้นแบบให้กับน้องๆเด็กๆ เยาวชนไทยที่ชื่นชอบอะไรสักอย่างเป็นพิเศษและมุ่งมั่นทุ่มเทให้กับมันอย่างเต็มที่จนท้ายที่สุดเราอาจจะได้สัมผัสรสชาติแห่งชัยชนะสักครั้งครับ
1: ถ้าให้พูดถึงต้นคือจริงๆเป็นตัวอย่างให้เด็กเยาวชนไทยได้เลยนะครับคืออายุยังน้อยแล้วสามารถขึ้นฟอร์มูล่า2ได้นี่ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่าใช้คำใหม่ๆคือว้าวมากๆซึ่งสามารถเยาวชนตัวอย่างสามารถเอาเป็นแบบไอดอลได้เลยถ้าสมมุติคุณอยากมีแล้วสักคนนึงในตอนนี้น้องเติ้ลเป็นหนึ่งในนั้นได้เลยครับผม
0: เช่นเดียวกับสาวสวยแพตตี้พิมพาพรนักแสดงและพิธีกรคนเก่งที่ส่วนตัวก็มีโอกาสไปชมการแข่งขันในสนามยอมรับว่าเติ้ลทัศนพลเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่เก่งและมีความสามารถเชื่อว่าเด็กหลายคนมองเขาเป็นไอดอลแห่งความมุ่งมั่นครับ
2: แพทว่าตอนนี้วัยรุ่นรุ่นใหม่นะคะก็หันมาออกกำลังกายแล้วก็ชอบแบบกิจกรรมสปอร์ตมากมายก็ยังไงตอนนี้นะคะช่วงนี้ก็ฟอร์มูล่า1กำลังมามากแล้วก็ติดตามน้องเติ้ลด้วยนะคะในฟอร์มูล่า2มีอะไรที่น่าสนุกเยอะมากค่ะ
0: และทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความสุขความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ที่เรานำมาอัปเดตกันในวันนี้นะครับส่วนคุณผู้ชมที่อยากชมรายการย้อนหลังก็สามารถติดตามเราได้ทางช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆที่ขึ้นให้หน้าจอนี้ครับส่วนตอนนี้ผมและทีมงานข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ลาไปก่อนนะครับช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ได้เวลาข่าวกีฬาค่ะวันนี้ค่ะอยู่กับกุ้งและพี่อูนะคะพาไปดูข่าวดีค่ะวันนี้ทัพนักกีฬาไทยเราคว้าเหรียญทองเพิ่มแล้วค่ะในการแข่งขันเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นและวันนี้เราได้มาเพิ่มถึง3เหรียญทองด้วยกันค่ะไปเริ่มกันที่เรือใบนะคะผลงานของนักกีฬาไทยเราค่ะได้โควต้าเหรียญทองแล้วก็ได้ตั๋วไปโอลิมปิกเกมส์ที่ LA ด้วยค่ะเรือใบเป็นการแข่งขันรอบสุดท้ายค่ะโซเฟียมอนโกเมอรี่นักกีฬาเรือใบลูกครึ่งไทยอเมริกันลงแข่งขันในประเภทดิงกี้หญิงคลาสอิลกาซิกนะคะก่อนหน้านี้โซเฟียทำผลงานในรอบควอลิฟายทั้ง9เรสขึ้นนำเป็นอันดับ1ค่ะจากการมีแต้มเสียน้อยที่สุด21คะแนนโดยตัดรอบที่แต้มเสียมากที่สุดนะคะดังนั้นในรอบชิงชนะเลิศวันนี้ค่ะปรากฏว่าโซเฟียมอนโกเมอรี่ทำแต้มเสียรวมเพียงแค่5คะแนนเท่านั้นค่ะจบการแข่งขันมีแต้มเสียรวมทั้งหมด26คะแนนถือว่าน้อยที่สุดเป็นอันดับที่1จากทุกชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันเพียงพอที่จะทำให้นักกีฬาไทยเราคว้าเหรียญทองไปครองพร้อมกับได้โควต้าเข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ในปี2028ที่สหรัฐอเมริกาค่ะส่วนเหรียญเงินตกเป็นของนักกีฬาจากสิงคโปร์เหรียญทองแดงเป็นนักกีฬาจากอินเดียมีเสียงสัมภาษณ์ของโซเฟียมอนโกเมอรี่มาฝากกันด้วยค่ะ
2: ดีใจมากเลยค่ะแบบร้องไห้เยอะมากเลยค่ะก็ใช่ค่ะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่แบบช่วยหนูมาหนูก็ทำคนเดียวไม่ได้หรอกค่ะแบบก็แบบทั้งภูมิใจแล้วก็คือตอนนี้หนูรู้สึกเหมือนหนูฝันอยู่อะค่ะก
3: ็แล้วไม่ใช่แค่ออกมันเป็นตั๋วไปโอลิมปิกเกมด้วย
2: ใช่ค่ะ
3: ความรู้สึกเบิ้ลสองเป็นยังไง
2: ตอนนี้หนูรู้สึกแบบอยู่ลอยอยู่เลยมีความแฮปปี้มากๆแบบมากๆเลยค่ะแล้วค่ะก็หนูก็ตอนที่มาที่นี่เราก็หวังเหรียญทองเยอะค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบก็คือก็เรามาด้วยเป้าหมายอยู่แล้วค่ะแต่ก็พยายามไม่หวังอะไรมากแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องจริง
1: มาต่อที่เหรียญทองที่2ของทัพนักกีฬาไทยในวันนี้ครับนักตบลูกยางชายหาดหญิงไทยก็คว้าแชมป์เอเชียนเกมส์ครั้งแรกในรอบ28ปีครับวอลเลย์บอลชายหาดรอบชิงชนะเลิศทีมหญิงไบรท์ธราวดีนราพรพัฒน์กับเบสวรพีรัชยากรกองพบสรุตตาวดีซึ่งเป็นคู่เมื่อวานอันดับ4ของรายการผ่านเข้ามาชิงเหรียญทองเจอกับเซี่ยซินยี่กับหยานสู้คู่มือ2ของรายการจากจีนรองแชมป์เอเชียในปีนี้ผลปรากฏว่าคู่ของไทยไบรท์และเบสเริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยมชนะในเซตแรกแต่ว่ามาเสียในเซตที่2ครับต้องตัดสินในเซตที่3และเป็นไทยที่เอาชนะไปได้2ต่อ1เซต21ต่อ17 13ต่อ21และ15ต่อ8นะครับคว้าเหรียญทองได้สำเร็จครับ
4: ว่ามันขึ้นอยู่ที่ว่าใครสามารถที่จะควบคุมเกมได้มากกว่ากันแค่นั้นเองเพราะว่าต่างคนก็ต่างอยากได้เหรียญทองทั้งนั้นมันก็เลยเหมือนเป็นเพเชอร์ซึ่งกันและกันทั้งจีนแล้วก็ทั้งไทยแต่วันนี้เราถือโอกาสเราเป็นต่อในด้านเราไม่มีอะไรจะเสียแล้วอ่ะเราเข้ามาถึงจุดนี้แล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ของเขามันอยู่เหนือกว่าเราอ่ะเขาได้คิดไว้หนูมีความคิดอย่างนั้นมันก็เลยทำให้เราเล่นได้สบายมากขึ้นค่ะว่ามีช่วงหลุดไหมมีแต่ว่าเราสามารถดึงตัวเองกลับมาได้เร็วมากขึ้นค่ะ
2: วัดใจอะค่ะมันรู้สึกว่ามันเล่นของเราเล่นรู้สึกว่ามันสบายกว่าฝั่งตรงข้ามอาจจะแบบว่ามีความตั้งใจเข้ามาเรื่องเหรียญทองอะไรเงี้ยเราบางครั้งเราก็มีเขาก็มีแต่ว่าเราให้กำลังใจซึ่งกันและกันอันนี้คือทีมเวิร์กมากๆเลยค่ะ
1: ชัยชนะครั้งนี้เป็นเหรียญทองครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ของวอลเลย์บอลชายหาดหญิงไทยในรอบ28ปีต่อจากคู่ของมนัสนันท์แพงขะและรัตนพรอาลัยสุขที่เคยคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันเอเชียนเกมส์1998ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครับ
0: ค่ะดีใจต่อเนื่องกับเหรียญทองที่3ของทีมไทยค่ะน้องโฟกัสณัฐนิชาจงโปร่งกลางนะคะเอาชนะแชมป์โลกคว้าเหรียญทองมวยสากลหญิงค่ะก็ถือว่าเป็นนักชกหญิงไทยคนแรกนะคะที่คว้าเหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ค่ะการแข่งขันมวยสากลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ไอจิเนโกย่าค่ะเดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศนะคะมีนักมวยทีมชาติไทยผ่านเข้ามาถึงรอบชิงเพียงแค่รุ่นเดียวค่ะคือรุ่น54กิโลกรัมหญิงน้องโฟกัสณัฐนิชาจงโปร่งกลางสาวไทยเราวัย22ปีค่ะเป็นลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์ดวลกำปั้นกับพักซอนมีนะคะจากเกาหลีเหนือค่ะวัย32ปีเป็นเจ้าของเหรียญทองครั้งที่แล้วค่ะแล้วก็มีดีกรีเป็นเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมส์ที่ปารีสเมื่อปี2024ด้วยโฟกัสเป็นความหวังหนึ่งเดียวของไทยเราที่มีลุ้นเหรียญ นะคะประเดิมยกแรกด้วยการทำคะแนนได้ดีกว่านักชกเกาหลีเหนือค่ะจากนั้นยก2ยังคงเป็นโฟกัสนะคะเดินหน้าแต่ว่าเราไปโดนพลาดหมัดชุดรัวของสาวเกาหลีเหนือค่ะจนโดนนับ8และสุดท้ายเป็นเกาหลีเหนือชนะไปในยกที่2ต้องไปชี้ขาดแย่งแชมป์ในยกสุดท้ายค่ะ ซึ่งในยกที่3โฟกัสณัฐนิชาออกหมัดสลับสเต็ปเท้าอย่างมั่นใจค่ะประคองตัวครบ3ยกกรรมการชูมือให้สาวไทยเราโฟกัสณัฐนิชาจงโปร่งกลางชนะไป4ต่อ1เสียงคว้าเหรียญทองก็ถือว่าเป็นการปลดล็อกความหวังของสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยในทัวร์นาเมนต์นี้นะคะและเป็นเหรียญทองที่5ของทัพนักกีฬาไทยค่ะ
5: ก็ค่อนข้างจะสูสีค่ะเพราะว่าเขาก็อันดับหนึ่งอะค่ะตอนนี้แต่ว่าหนูว่าหนูวันนี้หนูทำได้ดีมากๆเลยค่ะยกสุดท้ายก็ขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจทั้งบ้านแล้วก็ทั่วประเทศไทยเลยค่ะวันนี้หนูทำได้แล้วค่ะ
1: ณัฐนิชาเป็นนักชกสาวไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองในเอเชียนเกมส์ตั้งแต่มีการบรรจุครั้งแรกในปี2010แล้วก็เป็นเหรียญแรกและเหรียญเดียวของสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ครับ
0: ค่ะ
1: ไปดูกีฬาอื่นๆกันบ้างครับตะกร้อ4คนหญิงไทยก็ชนะอินโดนีเซียทะลุเข้าไปชิงเหรียญทองล้างตากับเวียดนามครับตะกร้อทีม4คนหญิงรอบรองชนะเลิศไทยในชุดสีเสื้อขาวนะครับเจอกับอินโดนีเซียทีมตะกร้อหญิงไทยประกอบด้วยรัศมีทองโสดสมฤทธิ์ปรือปรักวิภดาจิตพรวนรัชนีกรแซ่เฮงผ่านเข้ารอบมาด้วยสถิติ3นัดชนะ2แพ้1อยู่อันดับ2ของกลุ่มเกมนี้สาวไทยฟอร์มดีต่อเนื่องโดยเฉพาะการขึ้นทำของรัศมีทองโสดไทยชนะ 2-0 เซต 15-9 และ15-4 ครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปเจอกับเวียดนามคู่ปรับเก่าที่ชนะญี่ปุ่นเจ้าภาพมา 2-0 เซตแข่งขันวันพรุ่งนี้ครับเวลา 7:00 ตามเวลาประเทศไทยเป็นการล้างตาด้วยนะครับหลังจากทีมไทยเคยพ่ายในรอบแรกมาแล้วครับ
0: ต่อกันที่วอลเลย์บอลชายค่ะเป็นการแข่งขันในรอบจัดอันดับ 5-8 นะคะทีมชาติไทยอันดับ52ของโลกค่ะพบกับกาตาร์อันดับ43ของโลกแมตช์นี้โค้ชปาร์คกีวอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนของไทยเราส่ง6คนแรกก็จะมีเซตเตอร์กัปตันทีมบุญยฤทธิ์วงธรทูปประดิษฐ์ภพุทธนภาเดชพินิจดีอนุชิตภักดีแก้วธนัทบำรุงภักดีชัยวัฒน์ถุงคำและลิเบโร่เป็นนครินทร์อินทนูแมตช์นี้ดวลกันอย่างสนุกสูสีค่ะก่อนที่นักตบหนุ่มไทยเราจะเป็นฝ่ายเอาชนะไป3-1เซต25-2025-19 21-25และ25-21คะแนนคว้าชัยชนะพร้อมกับผ่านก็สู่รอบชิงอันดับที่5ซึ่งไทยจะเจอกับอินเดียในวันพรุ่งนี้เวลา 11:00
1: นทางด้านการแข่งขันกอล์ฟในรอบ3ประเภททีมและบุคคลชายปรากฏว่าสะดมแก้วกาญจนาทำผลงานได้อย่างโดดเด่นครับทำไป8เบอร์ดี้เสียไป1โบกี้จบรอบ7อันดับพารวมเป็น8อันดับพาขึ้นมาอยู่ที่5ร่วมตามผู้นำทอมคิมจากเกาหลีใต้4สโตรกส่วนอีก2คนภูมิศักดิ์แสนสินสกอร์รวมอีเวนต์พานะครับอันดับ21ร่วมพงศพักเหล่าพักดี2โอพาอันดับ26ร่วมส่วนทีมชาติไทยสกอร์รวม12อันดับพาขยับขึ้นมาอยู่ที่5ส่วนบุคคลหญิงอภิชยายุบวนผลงานดีที่สุดของไทยจบที่3อันดับพาอยู่ที่6ร่วมพัชรจุฑาคงกระพันธ์3โอพาอันดับ17และณัฐกฤตดาวงทวีลาภ8โอพาอันดับ22ร่วมส่วนประเภททีมนักกอล์ฟสาวไทยนั้นอยู่ที่6สกอร์รวม4อันดับพา416ครับ
0: ค่ะช่วงนี้มีข่าวคราวของทีมรักบี้สาวทีมชาติไทยนะคะพวกเธอก็อยากจะแก้มือจากความผิดหวังเมื่อ3ปีที่แล้วที่หางโจวเกมค่ะหวังที่จะคว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขันเอเชียนเกมให้ได้นอกจากนั้นค่ะยังมีสีสันจากนากอย่านะคะเดี๋ยวทีมข่าวของเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนไปติดตามจากรายงานค่ะ
6: ทีมรักบี้สาวทีมชาติไทยทำผลงานได้ตามเป้าชนะ2แพ้1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับโดยพวกเธอหวังลบล้างความผิดหวังจากที่ประสบความล้มเหลวในการแข่งขันหางโจว2022ครับผลงานของทีมรักบี้สาวทีมชาติไทยในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นผ่านการแข่งขันรอบแรกมาได้ตามคาดโดยแมตช์แรกเอาชนะคาซัคสถาน28-5แมตช์ที่2เอาชนะสิงคโปร์30-0และแมตช์สุดท้ายแพ้ให้กับญี่ปุ่น5-34ชนะ2แพ้1เข้ารอบรองชนะเลิศในฐานะรองแชมป์กลุ่มตลอด3ปีที่ผ่านมาทีมรักบี้สาวทีมชาติไทยเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีออกแข่งขันรายการต่างๆมากมายไปเก็บตัวถึงประเทศนิวซีแลนด์ก่อนจะมาชิงชัยในอาจินาโกย่า2026เพื่อต้องการคว้าเหรียญรางวัลแก้มือลบความผิดหวังเมื่อ3ปีที่แล้วโดยจบอันดับที่4พลาดเหรียญทองแดงหางโจว2022ไปอย่างน่าเสียดาย
5: ก็
7: ็ถือว่าทำผลงานได้ดีค่ะแม้ว่าเมื่อกี้เราจะเพิ่งแพ้ทีมญี่ปุ่นแต่ว่าเราเสียใจได้แต่ว่าเราจะกลับมาใหม่ค่ะเพราะเราคิดว่าเรายังมีโอกาสต่อดีค่ะ
8: เล่าผลงานให้ฟังหน่อยครับในการแข่งข
7: ัน ก็การแข่งขันครั้งนี้นะคะเพิ่งแข่งกับคาซัคสถานแล้วก็ทีมสิงคโปร์ไปเราชนะทั้ง2ทีมเลยค่ะในสาย
8: สรุปรอบแรก
7: สรุปรอบแรกก็คือตอนนี้เราชนะ2แพ้1ค่ะแล้วก็ตอนนี้เราจะเป็นอันดับที่2ของสายว่าในครั้งที่แล้วค่ะรู้สึกว่าทีมยังไม่ค่อยได้เข้าลูกเข้ารอยเท่าไหร่แต่ว่าครั้งเนี้ยเราเตรียมตัวมาอย่างดีเพราะว่าเรารับมือมาแล้วว่าครั้งที่แล้วเราเจออะไรมาบ้างเราเลยเตรียมวางแผนกันมาอย่างดีว่าครั้งเนี้ยเราต้องพร้อมให้มากขึ้นแล้วก็มีความเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันได้มากขึ้นอีกค่ะสำหรับครั้งที่แล้วนะคะที่ผิดหวังไปก็คือเสียประมาณแค่2แต้มเราแพ้ฮ่องกงซึ่งมันเสียใจแล้วก็ผิดหวังมากๆแบบใช้เวลานานค่ะประมาณเกือบปีเลยค่ะกว่าจะแบบก้าวข้ามความเสียใจนั้นมาได้เราก็เลยรู้สึกว่าครั้งนี้มันแบบกระตุ้นเรามากๆว่าครั้งนี้เราจะแพ้เขาไม่ได้อีกแล้วเราจะต้องทำให้ได้เอาเหรียญกลับไปให้คนไทยให้ได้ค่ะ
1: ด้านสมาคมกีฬารักบี้แห่งประเทศไทยโดยบิ๊กต้นพันตำรวจโทกุลทนประจวบเหมาะได้เดินทางมาให้กำลังใจนักกีฬาถึงขอบสนามประเทศญี่ปุ่นเชื่อมั่นว่าทีมชุดนี้ที่มีโลเต้ไรคาบูล่าเฮดโค้ชชาวนิวซีแลนด์ทำทีมอยู่กับนักกีฬามาหลายปีว่าจะทำความสำเร็จกลับสู่ประเทศไทยได้เพื่อลบรอยแพ้ให้กับทีมรักบี้สาวทีมชาติไทย
9: พรุ่งนี้กับจีนเนี่ยเราก็คงต้องใส่กันสุดๆนะแล้วก็ถ้าเราชนะจีนเข้าไปได้ก็หมดห่วงเลยแต่ถ้าไม่ได้ฮ่องกงเนี่ยสูสีอีกรับประกันว่าเจอกันทีไรไม่รู้เป็นอะไรดีนะแต่และส่วนใหญ่เราก็ชนะตลอดนะก็ยังมีความหวังว่าเราจะได้เหรียญกลับบ้านปีที่แล้ว4ปีที่แล้วพี่มั่นใจมากกว่านี้นะแต่ก่อนมาจากกรุงเทพพี่บอกว่ายังไงก็ต้องเหรียญใช่ไหมมาวันนี้คือเอาละตื่นเต้นแน่นะครับมันมีโอกาสก็ยังมั่นใจตัวเด็กๆนักกีฬาว่าเขาจะทำได้
1: สำหรับทีมรักบี้ฟุตบอล7คนหญิงทีมชาติไทยมีโปรแกรมลงสนามรอบรองชนะเลิศวันพรุ่งนี้พบกับทีมชาติจีนหากชนะเข้าชิงเหรียญทองหากแพ้ชิงเหรียญทองแดงเชื่อว่าปีนี้ด้วยความพร้อมหลายๆอย่างที่สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยทุ่มเทให้กับทีมนี้น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญพาทีมรักบี้สาวทีมชาติไทยคว้าเหรียญรางวัลกลับไปฝากแฟนกีฬาชาวไทยได้เป็นหนแรกในบริษัทเอเชียนเกมสีสันไอจินาโกย่าทีมข่าวของเราพาไปมูศาลเจ้ามิวะที่มีเทพเจ้าโอคุนินุชิหนึ่งในเทพเจ้าที่สำคัญที่สุดองค์หนึ่งประดิษฐานอยู่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเทพเจ้าแห่งการจับคู่ซึ่งหมายถึงการผูกชะตาของผู้คนไม่ใช่แค่เรื่องความรักระหว่างชายหญิงเท่านั้นแต่รวมถึงความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนครอบครัวและการงานด้วยศาลเจ้ามิวะมีกระต่ายเป็นสัญลักษณ์สำคัญมาจากตำนานเรื่องกระต่ายสีขาวแห่งอินาบะโดยเปรียบกระต่ายเสมือนเป็นผู้ทรงสารของเทพเจ้ามีความเชื่อหากรูปที่หัวกระต่ายเบาๆคำอธิษฐานจะสมปรารถนาและหากรูปที่ส่วนอื่นๆก็ยังสามารถบรรเทาอาการเจ็บปวดตามส่วนที่รูปได้อีกด้วยสำหรับศาลเจ้ามิวะหรือว่าศาลเจ้ากระต่ายคนที่นาโกย่าและนักท่องเที่ยวนิยมมาขอพรเรื่องความสัมพันธ์และความรักเขาว่ากันว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาศาลเจ้าแห่งนี้มีชื่อเสียงในหมู่แฟนคลับไอดอลนักแสดงและศิลปินเพราะมีความเชื่อเรื่องการสมหวังและการถูกเลือกจึงมีคนมาขอพรให้ได้บัตรคอนเสิร์ตได้เจอศิลปินหรือให้กิจกรรมแฟนคลับประสบความสำเร็จสำหรับสายมูจะต้องมาที่ศาลเจ้าแห่งนี้ให้ได้สักครั้งหากมาเยือนนาโกย่าทีมข่าวกีฬารายงานจากเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
0: รวมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมนะคะทำให้ตอนนี้ยอดเหรียญทองของไทยเราอยู่ที่15เหรียญทอง11เหรียญเงินแล้วก็17เหรียญทองแดงนะคะสำหรับข่าวกีฬาวันนี้ต้องลาไปพร้อม Spot of the Day แล้วค่ะไปดูไฮไลท์เกมการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็ง NHL กันค่ะจากนั้นเราพักเคารพธงชาติและกลับมาติดตามข่าวภาคค่ำกันต่อนะคะสำหรับช่วงนี้กุ้งและพี่อูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: กรรมพืชสวนโลก2569ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานอยู่จังหวัดอุดรธานีงานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแลนด์มาร์คอีเวนต์เทือแรกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตลอด134มื้อแห่งความยิ่งใหญ่สิถ่ายทอดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์ของชาวอีสานสู่สายตาหน้าประเทศให้เกิดความประทับใจ
1: หยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
2: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 น. ถึง 17:25 น. ทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT เสพสื่อสติ
3: ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณ

0: เพื่อจะทำให้เด็กไทยโตขึ้นมาเป็น global citizen ที่มีความพร้อม
1: เราสามารถที่จะปูพื้นในสิ่งที
2: ่ความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนสัตว์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้เป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจรรโลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับเช่นเคยอยู่กับคุณกรองแก้วชัยกฤตผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณสมชายวิจิตรไพศาลครับ
0: ช่วงแรกวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาติดตามการแจ้งเตือนสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อช่วง5โมงเย็นที่ผ่านมานะคะก็มีการออกประกาศเตือนภัยสภาพอากาศแปรปรวนเป็นฉบับที่3แล้วนะคะหลักๆก็จะเป็นพื้นที่ตอนบนนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่3เมื่อเวลา 17:00 นบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตั้งแต่วันที่4ถึง7ตุลาคมนี้ค่ะโดยวันที่4ตุลาคมนะคะพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังก็จะเป็นบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกรวมไปถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่นะคะสำหรับวันที่4ตุลาคมขยับมา5ถึง6ตุลาคมค่ะยังคงเป็นบริเวณพื้นที่ภาคเหนือแต่ก็จะขยับลงมาที่ภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนนะคะซึ่งในวันที่5ถึง6ตุลาคมเนี่ยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนก็จะลดลงแล้วนะคะจากนั้นวันที่7ตุลาคมค่ะด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ยังต้องเฝ้าระวังอยู่นะคะส่วนภาคอื่นๆฝนก็จะลดลงค่ะนายชัยชาญสิทธิวรนันท์ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศกลางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าปรากฏการณ์ฝนนี้นะคะถือว่าเป็นสภาวะปกติในช่วงเปลี่ยนถ่ายฤดูกาลเกิดจากมวลความกดอากาศสูงนะคะหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปะทะกับมวลอากาศร้อนชื้นที่ปกคลุมประเทศไทยอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อลมหนาวนะคะกับอากาศชื้นมาปะทะกันแบบนี้เนี่ยก็จะเกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่แล้วก็จะมีโอกาสเกิดลูกเห็บตกในบางจุดด้วยแต่ว่าแนวโน้มการเคลื่อนตัวของฝนเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนกับเป็นฝนวิ่งหรือว่ากวาดลงมาจากทางตอนบนนะคะไม่ได้ตกแช่เหมือนที่ผ่านมาก็จะเริ่มส่งผลกระทบที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่4ตุลาคมเพราะฉะนั้นก็ยัง

0: ต้องเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังเฝ้าระมัดระวังแล้วก็ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: เราก็จะเห็นว่าวันที่4เองเนี่ยนะครับที่กลุ่มเนี้ยที่กำลังจะขึ้นลงมาเนี่ยน
0: ะครับ
1: เขาก็จะมาสัมผัสทางด้านเวียดนามลาวแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนที่ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเองเนี่ยกลุ่มเสี่ยงในเรื่องของฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงและวันที่5เห็นไหมเขากวาดลงมาถ้าตกเฉียงเหนือด้านตะวันออกไปไงครับฝนลดน้อยลงไปเลยแต่ว่าในคืนของวันที่4เนี่ยเขากวาดมาวันนี้แล้วในพื้นที่ที่มันเป็นสีขาวๆอยู่เงี้ยอาจจะโดนฝนไปก่อนแล้วน
0: ะ
1: แล้ววันที่5เองเนี่ยในฝน24ชั่วโมงเนี่ยก็จะมาอยู่ทางด้านภาคกลางภาคเหนือและทางด้านซีกตะวันตกของภาคตกเฉียงเหนือมากขึ้นและภาคตะวันออกก็มีฝนเพิ่มมากเป็นหน้าหนาวฝนฟ้าคะนองนะฮะลมกระโชกแรงเน้นลมกระโชกแรงนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคตะวันออกเองเนี่ยและรวมทั้งกรุงเทพมหานครอาจจะมีฝนตกหนักก็อาจจะมีหนักมากไปบางที่ได้นะครับผมแต่พอมาดูวันที่6นะครับเราก็จะเห็นได้นะครับว่าเนี่ยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นไงครับสีขาวเลยฝนแทบจะไม่มีเลยหรือว่าฝนหายไปเลยก็ว่าได้และภาคกลางเองฝนก็น้อยภาคตะวันออกตอนบนฝนก็น้อยลงแต่ส่วนภาคเหนือยังมีอยู่นะครับเนื่องจากยังมีลักษณะของลมตะวันตกตัวเนี้ยที่เข้ามาอยู่และลมตะวันออกที่ตัวนี้ที่พัดขึ้นมาก็ทำให้ภาคเหนือเองเนี่ยยังคงมีฝนได้ยาวถึงประมาณวันที่7ได
0: ้
1: นะครับแต่ส่วนภาคอื่นเนี่ยก็ลดน้อยลงตามระดับหลังจากวันที่5
2: เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำทุกลุ่มในประเทศนะครับจากการคาดการณ์อากาศแปรปรวนของกรมอุตุนิยมวิทยาในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมวลน้ำก้อนใหญ่จากภาคเหนือไหลเคลื่อนตัวลงมาถึงหน้าเขื่อนเจ้าพระยาแล้วนะครับทำให้ต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำขึ้นมาอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจะตรึงอัตรานี้ไว้ 3-4 วันเพื่อเตรียมช่องว่างรองรับปริมาณฝนตกใหม่ครับนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานได้อัปเดตสถานการณ์น้ำล่าสุดนะครับมวลน้ำจากแม่น้ำปิงวังยมที่ผ่านจุดพีคสูงสุดที่สถานี C2 นครสวรรค์เมื่อวานนี้ไปแล้วตอนนี้เดินทางมาถึงหน้าเขื่อนเจ้าพระยาแล้วครับกรมชลจึงปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยารวมเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งการปรับการระบายน้ำครั้งนี้ก็ส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ริมแม่น้ำนอกคันกั้นน้ำตั้งแต่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีรวมถึงบางส่วนของกรุงเทพด้วยน้ำก็จะเพิ่มสูงขึ้นอีก 10-15 เซนติเมตรโดยมวลน้ำจะเดินทางมาถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในอีก 2-3 วันแล้วก็จะมาถึงกรุงเทพต่อในอีก 3-4 วันข้างหน้าครับ
3: ณวันนี้วันที่2ตุลาคมนะครับ2 3 4ตุลาคมเนี่ยเราจะระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งเราก็จะมีช่องว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในการที่จะรองรับน้ำเหนือถ้ากรณีฝนตกมากขึ้นช่วงตอนเหนือแม่น้ำปิงหรือแม่น้ำน่านนะครับแถวนครสวรรค์กำแพงเพชรพิษณุโลกอาจจะมีฝนตกนะครับเราจะอาจจะมีช่องว่างที่เพียงพอในการรับน้ำที่จะมาถึงถ้ากำลังกรณีที่ฝนตกเพิ่มในวันที่4 5 6 7ที่ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้กล่าวถึงนะครับสำหรับปริมาณน้ำที่ระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับในวันนี้ครับจะมาถึงกรุงอยุธยาเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก2วันครึ่งถึง3วันนะครับจะมาถึงกรุงเทพมหานครใช้เวลาประมาณ 3-4 วันนะครับซึ่งปริมาณน้ำดังกล่าวครับก็จะกระทบต่อพื้นที่น้ำท่วมที่เดิมครับอาจจะสูงขึ้นประมาณสัก 10-15 เซนติเมตรนะครับจากน้ำวันนี้นะครับต้องนับไปอีก2วันข้างหน้าที่จะมาถึงว่าน้ำอาจจะขึ้นสูงจากเดิมจากวันนี้ประมาณสัก10-15เซนติเมตรครับถามว่ามีผลอะไรต่อกรุงเทพมหานครไหมนะครับยังยืนยันนะครับปริมาณน้ำที่เราระบายจากเขื่อนเจ้าพระยามานะครับจากเขื่อนพระราม6มาถึงแม้วันนี้ครับเราจะเพิ่มการระบายจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับประมาณน้ำดังกล่าวนะครับจากแม่น้ำป่าสักผ่านเขื่อนพระราม6นะครับและจากการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยามานะครับปริมาณน้ำที่ผ่านบางไทรนะครับสองแม่น้ำครับเจ้าพระยากับป่าสักนะครับจะมาสบกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับที่วัดพนัญเชิงนะครับหลังจากนั้นจะมาที่บางไทรถ้ามาบางไทรแล้วครับเรามองว่าในประมาณเฉลี่ยตัวนี้ครับอยู่ที่ 2,100 ลูกบาศก์เมตรเนี่ยนะครับปริมาณน้ำที่เฉลี่ยของที่จะรวมกันมาเนี่ยน่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครคือเกณฑ์กระทบเนี่ยอยู่ที่ 3,000-3,500 ในเกณฑ์น้ำเฉลี่ยที่บางไทรนะครับแต่ตัวนี้น้ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2,000 ซึ่งอนาคตเนี่ยน่าจะไม่เกิน 2,300-2,500 ตรงนี้ถือว่าไม่กระทบต่อคันกั้นน้ำในเขตกรุงเทพมหานครแน่นอนครับแต่ส่วนที่กระทบครับก็คงกระทบแถวกรุงเทพปริมณฑลบริเวณนอกคันกั้นน้ำทั้งหมดครับตั้งแต่ปทุมธานีนะครับนนทบุรีเกาะเกร็ดอะไรเงี้ยครับน้ำจะสูงขึ้นในกรณีที่น้ำทะเลหนุนด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่อาจจะต้องกระทบอยู่ในช่วงนี้ครับ
2: ท่านก็ยืนยันนะครับว่ากรุงเทพในส่วนในคันกั้นน้ำจะไม่กระทบส่วนสถานการณ์ในลุ่มน้ำอื่นๆครับทางกรมชลประทานระบุว่าภาพรวมอยู่ในช่วงขาลงทางลุ่มน้ำปราจีนบุรีบางปะกงก็มวลน้ำผ่านจุดสูงสุดไปแล้วรวมถึงลุ่มน้ำแม่กลองทางภาคตะวันตกนะครับที่ระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองก็เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามยังคงต้องเฝ้าระวังปริมาณฝนที่จะตกเพิ่มในพื้นที่ตอนบนช่วงวันที่4ถึง8ตุลาคมนี้อย่างใกล้ชิดครับ
0: พาไปดูความเสียหายหลังจากมีน้ำท่วมและตอนนี้ระดับน้ำหลายจุดก็เริ่มลดลงนะคะอย่างที่โรงเรียนบ้านวังปลาที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีค่ะปรากฏว่าพอน้ำลดลงเข้าไปตรวจสอบแล้วนะคะมีอุปกรณ์การเรียนการสอนเสียหายเกือบ 100% ค่ะก็มีการขอเปิดรับบริจาคเพื่อจะกลับมาเปิดการเรียนการสอนอีกครั้งหนึ่งค่ะไปดูภาพที่คุณผู้ชมจะได้เห็นนะคะอันนี้คืออุปกรณ์การเรียนของเด็กๆที่โรงเรียนบ้านวังปลาตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยมีน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนต้องช่วยกันขนย้ายคอมพิวเตอร์เครื่องปรินเตอร์หนังสือเรียนรวมถึงอุปกรณ์ที่เสียหายไปกองไว้ด้านนอกค่ะนายปราการฤทัยมณีเกษมครูโรงเรียนบ้านวังปลาบอกว่าทรัพย์สินของโรงเรียนเสียหายเกือบ 100% แล้วก็ยังไม่มั่นใจว่าจะกลับมาเปิดการสอนได้ในเดือนพฤศจิกายนนี้หรือไม่เพราะว่ายังต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้งบประมาณเพื่อฟื้นฟูรวมถึงจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่เกือบทั้งหมดค่ะโอกาสนี้นะคะโรงเรียนบ้านวังปลาขอเปิดรับการสนับสนุนทั้งโต๊ะและเก้าอี้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาหนังสือเรียนทุกวิชาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6เครื่องปรินเตอร์กระดาษ A4 ปากกาไวท์บอร์ดคอมพิวเตอร์สำหรับห้องเรียนโทรทัศน์โต๊ะครูเครื่องเคลือบพลาสติกกระดานไวท์บอร์ดหม้อหุงข้าวขนาดใหญ่และพัดลมสำหรับห้องเรียนรวมถึงสิ่งของอื่นๆทั้งหมดนี้สามารถติดต่อไปได้นะคะที่โรงเรียนบ้านวังปลาค่ะหรือผ่านหมายเลขโทรศัพท์0635162716นะคะขออนุญาตบอกหมายเลขโทรศัพท์ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ0635162716ค่ะ
4: เบื้องต้นเนี่ยเขตพื้นที่ครับหลังจากโรงเรียนรายงานไปแล้วว่าเขตพื้นที่ได้เข้ามาดูแลในเรื่องของการทำความสะอาดครับว่าให้โรงเรียนเนี่ยให้งบประมาณโรงเรียนมาทำความสะอาดแล้วก็เหมือนเขตพื้นที่จะประสานงานเบื้องต้นไปทางสพฐกับกระทรวงครับว่าจะช่วยโรงเรียนในด้านไหนได้บ้างทีเนี้ยการทำงานของรัฐนะครับมันจะมีระบบขั้นตอนเนาะโรงเรียนก็เข้าใจแต่เพื่อให้โรงเรียนสามารถเปิดทำการได้เราก็เลยเปิดรับบริจาคแล้วก็เปิดรับสิ่งของเพื่อพร้อมสำหรับเปิดการเรียนการสอนในระหว่างนี้ครับ
2: ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดระยองตอนนี้หลายจุดคลี่คลายแล้วนะครับชาวบ้านเริ่มเข้าไปทำความสะอาดบ้านเรือนว่าจ้างรถสไลด์เพื่อมายกรถที่จมน้ำออกไปซ่อมแซมส่วนที่โรงพยาบาลแกลงครับแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเมืองแกลงแล้วก็จิตอาสาก็นำรถน้ำเข้าไปฉีดล้างทำความสะอาดอาคารเพื่อเตรียมความพร้อมกลับมาเปิดให้บริการประชาชนในด้านของสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยองครับได้นำครูบุคลากรนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด12แห่งออกมาตั้งศูนย์ฟิกซ์อิจิตอาสารวมถึงศูนย์ย่อยในชุมชนอำเภอเมืองระยอง10แห่งเพื่อช่วยซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าระบบไฟฟ้าในบ้านรวมถึงยานพาหนะให้ประชาชนครับ
0: นอกจากนี้ค่ะทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน17ระยองได้ร่วมกับเทศบาลตำบลทับมาตั้งจุดให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์บริเวณเทศบาลตำบลทับมาภายใต้โครงการกระทรวงแรงงานรวมพลังจิตอาสาศูนย์ซ่อมสร้างสุขช่วยผู้ประสบอุทกภัยนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้เรียกประชุมทุกภาคส่วนเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่นิคมอมตะนครเฟส8 9และ10หลังรับน้ำจากอำเภอพนัสนิคมประกอบกับผนังกั้นน้ำเสียหาย3จุดทำให้น้ำทะลักเข้าพื้นที่ล่าสุดทางนิคมแจ้งว่าสามารถซ่อมแซมคันกั้นน้ำทั้ง3จุดเสร็จสิ้นแล้วนะคะขณะเดียวกันค่ะทางจังหวัดชลบุรีได้ระดมเครื่องสูบน้ำขนาด12ถึง14นิ้วจากส่วนท้องถิ่นและเมืองพัทยาเข้าติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในเวลา18นาฬิกาวันนี้เร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำรวมถึงบริหารจัดการน้ำให้ลอดผ่านใต้ถนนเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง และจากสถานการณ์ในอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโลธรมีปริมาณกักเก็บ128ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 130.77% ของความจุจึงมีการแจ้งเตือนเพิ่มการระบายน้ำไม่เกิน 500,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันตั้งแต่วันที่7ตุลาคมนี้เป็นต้นไปค่ะเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนในอำเภอพนัสนิคมอำเภอพานทองและพื้นที่ท้ายน้ำติดตามสถานการณ์และปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด
2: ขณะที่สถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันตกนะครับมวลน้ำจากแม่น้ำแควน้อยแล้วก็แม่น้ำแควใหญ่ไหลลงสู่เขื่อนแม่กลองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับจึงทำให้กระแสน้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ไหลแรงขึ้นด้วยส่งผลกระทบโดยตรงต่อพี่น้องเกษตรกรนะครับที่เป็นผู้เลี้ยงปลาในกระชังในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีแรงน้ำเนี่ยซัดจนแพพังแล้วก็ซัดกระชังปลาหลายแห่งสลิงขาดอุปกรณ์ขาดไปเลยนอกจากนี้ยังพบปลาตายในกระชังเป็นจำนวนมากด้วยเกษตรกรเล่าครับว่ามีกระชังปลากว่า200กระชังในพื้นที่ตำบลเขาน้อยอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีปลาขนาดใหญ่ถึงประมาณ100ตันที่เสียหายทั้งหมดก่อนหน้านี้ได้รับการแจ้งเตือนจากทางจังหวัดแล้วนะครับให้จับปลาในกระชังบางส่วนไปขายก่อนแต่ก็ยังต้านกระแสน้ำไม่ได้ขณะที่สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรีก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และสำรวจความเสียหายซึ่งพบว่ามีผู้เลี้ยงปลาในกระชังได้รับผลกระทบมูลค่าเสียหายถึงกว่า200ล้านบาทเลยครับ
5: เราเคยเจอน้ำแรงแต่ว่าเราไม่เคยเจอแรงขนาดนี้ครับคือที่ผ่านมาเวลาที่เราเสริมเชือกเสริมถังเข้าไปอ่ะมันก็จะมีเสียหายบ้างแต่ว่าจะไม่ได้เยอะขนาดนี้ครับแต่ว่าปีนี้ด้วยปริมาณน้ำที่ทางเขื่อนปล่อยเนื่องจากที่ฝนตกเยอะเนี่ยครับมันรุนแรงมากครับทำให้ผลผลิตเสียหายเกือบทั้ง 100% นะครับ
6: จำนวนกระชังที่เลี้ยงปลาในเขตที่เราอนุญาตเนี่ยนะไม่ต่ำกว่าเกือบหมื่นกระชังประมาณ 9,000 กว่าแล้วก็สร้างผลกระทบต่อกระชังปลาซึ่งส่วนมากกระชังของเราเนี่ยอยู่ในลำน้ำแฟน้อยประมาณ 7-8,000 กระชังนั้นกระทบหนักมากเสียหายหนักเกือบ 100% นะครับความเสียหายจากโครงสร้างของกระชังจากอาหารปลาที่เขาเอาไปสต็อกไว้แล้วก็น้ำท่วมโกดังท่วมบ้านพักเรือนท่วมแพพักแล้วก็ความเสียหายจากปลาที่นกน้ำแล้วก็ตายไปจำนวนมาก
2: ต่อกันที่จังหวัดนครปฐมนะครับนายยงยุทธสวนทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมก็เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอนครชัยศรีเพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอยู่24ตำบล108หมู่บ้านศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอำเภอนครชัยศรีได้ติดตามสถานการณ์แล้วก็ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากอุทกภัยเพื่อรองรับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบที่เกี่ยวข้องจากนั้นรองผู้ว่าได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่ตลาดท่านาซึ่งในส่วนการแก้ไขก็ได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเปิดทางระบายน้ำสู่แม่น้ำท่าจีนนอกจากนี้เจ้าหน้าที่และประชาชนยังมาร่วมกันขนกระสอบทรายวางแนวป้องกันในจุดเสี่ยงน้ำท่วมโดยเฉพาะแนวแม่น้ำและพื้นที่ชุมชนเพื่อช่วยลดผลกระทบด้วยครับ
0: สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาก็ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นขอให้ประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์และสิงห์บุรีเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางค่ะขณะที่จังหวัดอ่างทองเร่งวางแนวกระสอบทรายเพื่อป้องกันพื้นที่ค่ะไปดูที่จังหวัดนครสวรรค์กันก่อนนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งเตือนระดับน้ำจากคลองท่าขนมจีนและคลองต่างๆในตำบลบ้านแก่งอาจล้นตลิ่งในพื้นที่หมู่1 2 3 7 11ที่ตำบลวัดใจหมู่ที่7 8 9และ10ตำบลนครสวรรค์ตกและตำบลตะเคียนเลื่อนอำเภอเมืองนครสวรรค์รวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงนะคะขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถย้ายกลุ่มเปราะบางและหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ได้ทันทีค่ะขยับลงมาที่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ออกประกาศแจ้งเตือนภัยขั้นรุนแรงในพื้นที่อำเภอพรหมบุรีหลังพบมวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลลอดใต้แนวคันกั้นน้ำบริเวณหมู่1ตำบลหัวป่าซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันจึงขอให้ประชาชนเร่งอพยพผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและเด็กไปยังศูนย์พักพิงรวมถึงขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูง ในขณะเดียวกันนะคะในพื้นที่อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีทางผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาน้ำรั่วซึมบริเวณแนวเขื่อนก่อสร้างใหม่ในตำบลทับยาซึ่งเป็นจุดที่เคยชำรุดเมื่อปี2568เบื้องต้นประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่พร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้รับจ้างเร่งอุดรอยรั่วซึมเพื่อให้แนวป้องกันน้ำกลับมามีความมั่นคงโดยเร็วค่ะ
2: ส่วนที่จังหวัดอ่างทองครับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอ่างทองและทหารกองพลที่1รักษาพระองค์โดยกรมทหารราบที่31รักษาพระองค์ลพบุรีก็มาวางแนวกระสอบทรายพร้อมกับติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณที่น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาผุดแล้วก็เอ่อล้นเข้ามาในพื้นที่ใกล้กับบ่อเต่าวัดต้นสดนะครับซึ่งนอกจากจุดนี้แล้วก็ยังมีที่โค้งปลาทูริมแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้กับวัดอ่างทองวรวิหารที่วันนี้ก็จะทำแนวกระสอบทรายและติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่ซึมเข้ามาเช่นกันขณะที่ถนนด้านหลังวัดต้นน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาได้ไหลซึมผ่านด้านล่างของแนวคันกั้นน้ำเข้ามายังแนวแบริเออร์ชั้นแรกแต่ยังมีชั้นที่2กั้นอยู่ครับช่วยไม่ให้น้ำท่วมถนนแต่ก็ยังมีไหลซึมเข้ามาบ้างอย่างไรก็ตามรถยังสามารถสัญจรได้เพียงแต่ต้องเข้าออกทางประตูหลังวัดครับ
0: ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนายทัศนัยสุธาพจน์นะคะในฐานะรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณสะพานป่าโมกหมู่5ตำบลบางปรากฏอำเภอป่าโมกเพื่อไปดูความคืบหน้าการเสริมแนวคันดินและการบรรจุกระสอบทรายเพื่อป้องกันระดับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเนื่องจากแนวคันป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาในชั้นแรกเนี่ยยังอยู่ระหว่างการซ่อมแซมจากความเสียหายเมื่อปี2568ซึ่งปัจจุบันศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยจังหวัดอ่างทองได้ประเมินสถานการณ์โดยใช้สถิติระดับน้ำปี2568มาเป็นเกณฑ์หลักในการป้องกันพร้อมทั้งมีข้อสั่งการให้เร่งสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมชั้นที่2เพิ่มเติมในทุกจุดเสี่ยงที่เคยเกิดปัญหาค่ะ
2: ขณะที่การสำรวจสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาก็ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับหลังจากเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ระดับน้ำที่หน้ากรมชลประทาน3เสนนะครับล่าสุดเนี่ยอยู่ที่1เมตร88เซนติเมตรซึ่งยังต่ำกว่าระดับตลิ่งอยู่ประมาณ38เซนติเมตร1ไม้บรรทัดนิดๆเท่านั้นนะครับหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาค่อยๆปรับเพิ่มการระบายน้ำมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วทำให้พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยคาดว่ามวลน้ำจากการระบายของเขื่อนเจ้าพระยาจะใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 วันก็จะเดินทางมาถึงกรุงเทพแล้วก็จะอาจจะส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณจุดนี้สูงขึ้นอีกประมาณ10-20เซนติเมตรครับอย่างไรก็ตามการเพิ่มของระดับน้ำในพื้นที่กรุงเทพจริงๆก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยทั้งระดับน้ำทะเลหนุนปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่และประสิทธิภาพการระบายน้ำของกทม.เองทำให้ระดับน้ำในแต่ละจุดก็อาจจะเพิ่มขึ้นไม่เท่ากันและจากการสังเกตพื้นที่ริมน้ำเจ้าพระยาก็พบว่าหลายหน่วยงานทั้งศาสนสถานและสถานที่ราชการก็ได้เร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเตรียมรองรับฝนระลอกใหม่ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าไว้แล้วแล้วก็ลดความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ด้วยครับ
0: เราพาคุณผู้ชมไปฟังข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานถึงทั้งสถานการณ์น้ำฝนและก็สถานการณ์น้ำเหนือแล้วนะคะไปฟังข้อมูลจากฝั่งนักวิชาการถึงสถานการณ์น้ำเหนือกันบ้างนะคะทางผู้อำนวยการศูนย์การวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะได้กางโมเดลจำลองสถานการณ์น้ำนะคะแล้วก็เชื่อว่าปริมาณน้ำเหนือในปีนี้จะไม่หนักแล้วก็ไม่รุนแรงเท่ากับปี54โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพชั้นในค่ะส่วนที่หลายคนกังวลเรื่องฝนตกหนักอีกระลอกหนึ่งก็คือช่วงประมาณ 5-8 ตุลาคมนี้นะคะมีจุดเปลี่ยนสำคัญอยู่ที่มวลน้ำผ่านจังหวัดนครสวรรค์ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตผู้อำนวยการศูนย์การวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติมหาวิทยาลัยรังสิตพร้อมด้วยดร.อาทิตย์อุไรรัตน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตร่วมแถลงข่าวประเมินสถานการณ์มวลน้ำเหนือไหลหลากลงสู่ลุ่มเจ้าพระยาโดยรองศาสตราจารย์ดร.เสรีได้เปิดเผยผลจำลองสถานการณ์น้ำในแต่ละช่วงวิกฤตอุทกภัยพร้อมยืนยันว่าปริมาณน้ำหลากสะสมที่ไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ในขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 2,400-2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคิดเป็นเพียง 40% ของเมื่อปี54นะคะทำให้สถานการณ์โดยรวมเนี่ยจะไม่รุนแรงเท่ามหาอุทกภัยในอดีตและกรุงเทพมหานครชั้นในแทบไม่มีความเสี่ยงน้ำท่วม แต่ว่าพื้นที่ที่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดก็มีนะคะก็จะเป็นชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยแม่น้ำท่าจีนทั้งในจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีตอนบนและนนทบุรีรวมถึงพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพอย่างบางนาลาดกระบังและคลองสามวาค่ะส่วนความกังวลเรื่องฝนตกช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้นะคะประชาชนยังไม่ต้องตื่นตระหนกเพราะว่าปริมาณฝนเนี่ยจะตกในเกณฑ์ปกติคือ 40-60 มิลลิเมตรจุดเปลี่ยนสำคัญอีกอันนึงก็คือมวลน้ำผ่านนครสวรรค์ที่จะต้องไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะนอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นว่าการเตือนภัยส่วนกลางที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะยังขาดงบประมาณเครื่องมือและความมั่นใจในการกดเตือนภัยด้วยตัวเองเพราะเกรงว่าประชาชนจะตื่นตระหนก
7: ตอนนี้มวลน้ำเหนือกำลังมาแล้วนะครับวันนี้ผ่านนครสวรรค์มานะครับตัวเลขนะครับประมาณ 2,400 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเราต้องจินตนาการว่าผ่านมาแล้วก่อนมาถึงเขื่อนเจ้าพระยาจะมีแม่น้ำสะแก่กังเข้ามาทางซ้ายก็จะเติมมาอีกนะหลังจากนั้นเขื่อนเจ้าพระยาต้องบริหารให้ได้เรารับทราบมาว่ากทม.มีโครงสร้างพื้นฐานการระบายน้ำที่ดีมากถ้าเห็นภาพซ้ายไหมครับ254น้ำเหนือ 2556 เอ้ย 2569 น้ำฝนแสดงว่าที่เราทราบกันมาดีว่าโครงสร้างพื้นฐานการระบายน้ำอุโมงค์สามารถรับกับน้ำฝนได้แต่บัดนี้มันเป็นสภาพอย่างนี้แล้วนั่นแสดงเห็นว่าเราไม่มีความมั่นใจเลยในระบบโครงสร้างพื้นฐานเราต้องยอมรับว่าทั้งภาคเหนือภาคกลางปริมาณฝนสะสมในปีนี้น้อยกว่าในปี54อย่างมีนัยยะสำคัญนะครับภาคเหนือ 1,500 ในปี54นะในปีนี้ 1,200 ในภาคกลาง 1,400 ปี54ในปีนี้ 1,000 นะครับเดี๋ยวจะมีกราฟให้เห็นข้อ2คลื่นขนาดใหญ่เต็มเราต้องยอมรับนะภาพที่พวกเราได้รับนะครับในปี54ปริมาณน้ำหลากสะสมปริมาณน้ำผ่านนครสวรรค์ณปัจจุบัน 15,000 ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ปัจจุบันปี69ผ่าน 4,300 ล้านลูกบาศก์เมตรนะนี่หมายว่าไซต์ต่างกันเยอะอาจจะผ่านนครสวรรค์ 3,000 นะเราเลยตั้งว่านี่คือ worst case scenario สำหรับปีนี้นะครับ 3,000 ลูกบาศก์เมตรท่านเห็นภาพไหมเราอาจจะมองภาพว่าคล้ายกันเท่าๆกันแต่จริงๆแล้วตัวเลขต่างกันเยอะนะฮะตัวเลขพื้นที่น้ำท่วมตัวเลขระดับน้ำท่วม
0: นอกจากนี้นะคะยังได้เสนอแนวทางการรับมือภัยพิบัตินะคะก็จะเน้นหลักเรื่องประชาชนต้องช่วยเหลือตัวเองและครอบครัวก่อนโดยประเมินความเสี่ยงพื้นที่ตนเองและเตรียมพร้อมยกของขึ้นที่สูงทันทีโดยไม่ต้องรอประกาศเตือนภัยจากภาครัฐตามมาด้วยชุมชนร่วมมือกันช่วยเหลือและการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐค่ะ
2: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้าโฟกัสในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งจุดที่ยังท่วมอยู่จะเร่งระบายน้ำออกไปอย่างไรแล้วก็การเตรียมพร้อมรับฝนระลอกใหม่ด้วยครับ

พบกับโฉมใหม่รายการเรื่องดังหลังข่าวรายการที่คัดข่าวร้อนเคลียร์ข่าวลึกเล่าข่าวให้รอบด้านเพื่อให้คุณรู้ทันข่าวกับผู้ดำเนินรายการคู่ใหม่ปฐาภรณ์เกื้อสกุลและจิรวิทย์ชัยเกษมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.ทางช่อง NBT 2 HD เริ่ม1 ตุลาคมนี้

มาติดตามความคืบหน้าสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันบ้างนะครับภาพรวมการระบายน้ำก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเน้นย้ำว่าเร่งพร่องน้ำในคลองสายหลักโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกเพื่อเตรียมรับมือกับปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกลงมาเพิ่มเติมอีกครับนายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงว่าภาพรวมการระบายน้ำในคลองสายหลักมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งคลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวแล้วก็คลองแสนแสบอย่างไรก็ตามในส่วนคลองประเวศบุรีรมย์ยังคงเป็นพื้นที่ที่ต้องเร่งระบายน้ำออกเนื่องจากว่าปริมาณน้ำสะสมก็ยังเยอะอยู่สำหรับการบริหารจัดการในระยะนี้ทางกทม.มุ่งเน้นพร่องน้ำในระบบให้มากที่สุดเพื่อเตรียมพื้นที่รองรับปริมาณฝนตามที่กรมอุตุคาดการไว้ซึ่งประเมินว่าจะเป็นลักษณะฝนตกเป็นช่วงนอกจากนี้ยังได้ปรับเพิ่มการเปิดประตูระบายน้ำคลองรังสิตประยุรศักดิ์จากเดิม10 ซม.เป็น 20 ซม.เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำ

0: แล้วก็ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีอีกทางนึงด้วยส่วนการจัดการพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่กทม.ได้เตรียมลงพื้นที่สำรวจหมู่บ้านและชุมชนในเขตสะพานสูงเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาการระบายน้ำที่ค่อนข้างล่าช้าขณะที่พื้นที่เขตลาดกระบังก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่4เครื่องแล้วอยู่ระหว่างการเสริมแนวคันกั้นน้ำบริเวณคลอง1อีกประมาณ100เมตรเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำที่สูบออกไปแล้วเนี่ยไหลย้อนกลับเข้ามาซึ่งคาดว่าจะเดินเครื่องสูบน้ำได้อย่างเต็มรูปแบบภายในวันนี้นี่แหละนะครับสำหรับสถานการณ์น้ำเหนือที่ระบายลงมาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปัจจุบันระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังอยู่ต่ำกว่าคันกั้นน้ำมากกว่า1เมตรครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นระยะที่ยังปลอดภัยยังบริหารจัดการได้โดยจะเน้นควบคุมทิศทางน้ำให้ระบายออกสู่ทะเลผ่านพื้นที่ตอนกลางเพื่อป้องกันไม่ให้มวลน้ำกระจายตัวเข้าสู่พื้นที่ฝั่งตะวันออกซึ่งอาจจะส่งผลมาซ้ำเติมในพื้นที่เขตลาดกระบังกับเขตประเวศได้ทั้งนี้ขอให้ประชาชนในส่วนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ
1: ตอนนี้ตัวเลขที่ปล่อยมา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเราไม่กังวลนะเพราะว่าสามารถปล่อยมาตรงกลางได้เลยเพราะว่าเรามีเขื่อนกันน้ำที่มีความสูงตอนนี้ระดับน้ำก็ยังต่ำกว่าเขื่อนเราเนี่ยเมตรกว่าจริงๆแล้วไม่มีแล้วตอนนี้เข้าใจว่าเมื่อกี้ทางอธิบดีกรมชลรายงานว่าก็น่าจะเป็นก้อนสุดท้ายแล้วแล้วก็จะค่อยๆลดลงนะนั่นหมายว่าน้ำเหนือคงไม่ต้องกังวลเฉพาะคนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำก็จะมีชุมชนที่รู้คงรู้อยู่แล้วว่าหน่อยอยู่นอกคันกั้นน้ำนะแล้วก็บอกว่าคุณสมมติอย่าไปพร่องออกทางตะวันออกเพราะว่าเราไม่อยากได้น้ำมาทางตะวันออกเราอยากได้น้ำมาตรงกลางแล้วก็ลงทะเลไปเลยมันก็จะไปเหมือนทางด่วนน้ำพรืดไปเลยแต่ถ้าเอามาอ้อยอิงแถวตะวันออกเราก็จะมีปัญหาอีกมันก็จะกลับมาที่ไร่ลาดกระบังประเวศอะไรเงี้ยตอนนี้น้ำเหนือไม่มีข้อเป็นห่วงอะไร
2: อย่างที่เขตลาดกระบังนะคะเมื่อสักครู่ทางผู้ว่ากทม.ได้บอกไปแล้วนะคะว่าตอนนี้เนี่ยแม้ภาพรวมระดับน้ำจะเริ่มลดลงไปบ้างแต่ว่าบางจุดก็ยังมีน้ำท่วมขังสูงเพราะฉะนั้นก็ต้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดนะคะทำให้ยังมีประชาชนได้รับผลกระทบในพื้นที่อยู่กระทรวงสาธารณสุขก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามที่เขตลาดกระบังซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลด้านสาธารณสุขให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ค่ะนี่คือสถานการณ์น้ำท่วมในเขตลาดกระบังนะคะวันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจมาด้วยจะเห็นว่าแม้ระดับน้ำจะเริ่มลดลงไปบ้างนะแต่ว่าหลายจุดก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะก็ยังเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางและบางจุดระดับน้ำก็ยังสูงนะคะรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำใช้ท่อซิ่งระบายน้ำลงคลองประเวศบุรีรมย์พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ไปแจกอาหารน้ำดื่มนะคะดูแลกลุ่มเปราะบางค่ะส่วนการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่นะคะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการจัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขณโรงพยาบาลสนามโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังหลังจากพบว่าประชาชนในชุมชนยังได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่ยังลดลงค่อนข้างช้าค่ะโดยโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ตั้งขึ้นอยู่ใจกลางชุมชนรองรับประชาชนในซอยเคหะร่มเกล้าแล้วก็เขตลาดกระบังกว่า 30,000 คนช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการดูแลรักษาได้อย่างสะดวกนะคะสำหรับบริการทางการแพทย์มีทั้งการตรวจรักษาโรคทั่วไปการเฝ้าระวังสังเกตอาการและบริการอุบัติเหตุฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงโดยทำหน้าที่เป็นศูนย์คัดกรองก่อนส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลภายนอกซึ่งตั้งแต่เปิดให้บริการเมื่อวันที่29กันยายนมีการดูแลผู้ป่วยและส่งต่อได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่ที่พบนะคะก็มีทั้งบาดแผลจากของมีคมและโรคน้ำกัดเท้านอกจากนี้นะคะกระทรวงสาธารณสุขได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นั่งเรือเข้าไปแจกจ่ายยาและเวชภัณฑ์โดยเฉพาะยาป้องกันโรคฉี่หนูเชิงรุกซึ่งแจกจ่ายไปแล้วกว่า 16,000 ชุดในขณะเดียวกันมีบริการให้คำปรึกษาผ่านระบบแพทย์ทางไกลบนแอปพลิเคชันหมอพร้อมรวมถึงการดูแลสุขภาพจิตและการสนับสนุนน้ำหมักชีวภาพเพื่อปรับสภาพน้ำเสียในชุมชนส่วนภาพรวมสถานการณ์ในต่างจังหวัดนะคะทางรัฐมนตรีบอกว่าทุกพื้นที่ก็ได้เตรียมแผนรองรับไว้อย่างรัดกุมค่ะ
0: นอกจากการเร่งระบายน้ำเก่าแล้วนะครับทางกรุงเทพมหานครก็ต้องเตรียมรับมือฝนตกหนักระลอกใหม่ในช่วงวันที่11ถึง14ตุลาคมนี้ด้วยโดยทบทวนแผนเผชิญเหตุทุกเขตพร้อมเตรียมอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางและจัดตั้งศูนย์พักพิงจุดบริการช่วยเหลือรวมถึงเพิ่มมาตรการดูแลพื้นที่จัดประชุมธนาคารโลกด้วยครับ เรื่องนี้เปิดเผยโดยนายปริญญาจันทคุปผู้อำนวยการส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่า

0: รุงเทพมหานครเร่งรัดการเยียวยาผู้ประสบภัยโดยสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือแอปพลิเคชันของกรุงเทพมหานครหรือถ้าไม่สะดวกออนไลน์ไปที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตก็ได้นะครับจะครอบคลุมทั้งค่าซ่อมแซมบ้านค่าที่พักพิงค่ารักษาพยาบาลและค่าดำรงชีพเบื้องต้นด้วยในส่วนการรับมือฝนที่จะตกหนักตั้งแต่วันที่11ตุลาคมนี้กทม.จะทบทวนแผนเผชิญเหตุโดยทุกสำนักงานเขตพร้อมใช้เซลล์บรอดแคสต์ในการแจ้งเตือนเตรียมอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางรวมถึงจัดศูนย์พักพิงจุดบริการแพทย์อาหารและถุงยางชีพขณะเดียวกันได้เตรียมจัดตั้งศูนย์บัญชาการหน้างานในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะกรุงเทพเหนือลาดกระบังและหนองจอกเพื่อบริหารจัดการน้ำและช่วยเหลือประชาชนส่วนช่วงการประชุมธนาคารโลก 11-14 ตุลาคมก็จะเน้นมาตรการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่จัดงานโดยเฉพาะศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเขตคลองเตยครับ
1: แผนรับมือฝนตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับตามที่ได้มีการพยากรณ์นะครับในช่วงวันที่11เป็นต้นไปนะครับโดยกทม.เนี่ยยังคงมีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยระดับเขตอยู่ที่ทุกสำนักงานเขตนะครับเพื่อตรงนี้จะได้ทบทวนแผนเผชิญเหตุพร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือฟื้นฟูนะครับมีการในเรื่องของการแจ้งเตือนเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นะครับการเตรียมความพร้อมอพยพประชาชนสัตว์สิ่งของนะครับและการช่วยเหลือกลุ่มประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับผมการอัปเดตข้อมูลศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่นะครับจุดรับฝากรถแบบเรียลไทม์นะครับแล้วก็การประสานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงนะครับผมเช่นศูนย์จุดบริการทางการแพทย์และจุดบริการอาหารถุงยางชีพต่างๆเป็นต้นครับผมสำหรับสถานการณ์ในช่วงที่กรุงเทพมหานครเนี่ยจะมีการจัดประชุม World Bank นะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยจะได้มีแผนเผชิญเหตุนะครับโดยเฉพาะเรื่องแผนเผชิญเหตุเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งตรงนี้จะโฟกัสไปในพื้นที่ที่มีการจัดงานนะครับอย่างเช่นโซนศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยเป็นต้นครับผม
2: ในช่วงที่มีสถานการณ์อุทกภัยแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่สถานการณ์ดีขึ้นเริ่มคลี่คลายการดูแลฟื้นฟูหลังน้ำลดและความช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันวิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.ได้พัฒนาระบบทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสำกลางรับแจ้งขอความช่วยเหลือค่ะศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ระบุระหว่างการเปิดตัวการพัฒนาระบบทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมโดยศูนย์เทคโนโลยีเพิ่มเติมนี้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใน8ประเภทความช่วยเหลือคือซ่อมรถยนต์ซ่อมรถจักรยานยนต์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ซ่อมระบบไฟฟ้าในครัวเรือนที่เสียหายรวมถึงการเข้าถึงอาหารยังชีพความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขอย่างการขนย้ายผู้ป่วยและความช่วยเหลืออื่น
3: ๆพอระดับน้ำเริ่มลดสิ่งที่ต้องทำก็คือเรื่องเกี่ยวกับทำความสะอาดเรื่องการซ่อมแซมต่างๆซึ่งในบางครั้งแล้วถ้าอย่างเป็นบางส่วนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีประกันนะเราอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องระดมสภาพกำลังเข้ามาทีนี้ทางกระทรวงแรงงานเนี่ยได้มีการตั้งศูนย์ตรงนี้มาหลายวันแล้วนะครับทีนี้ทำยังไงเราถึงจะสามารถที่จะดึงคนที่มีฝีมือเรื่องเกี่ยวกับช่างต่างๆรวมถึงคนที่ช่วยอาสาทำความสะอาดนะครับเขาสามารถที่จะเข้ามารวมตัวกันได้
2: สำหรับระบบทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมพัฒนาขึ้นจากระบบทราฟฟี่ฟองดูที่มีอยู่เดิมเพื่อเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐตั้งแต่กระทรวงอว.กระทรวงแรงงานและกระทรวงศึกษาธิการสำหรับช่างฝีมือและอาสาทำความสะอาดหลังน้ำลดส่วนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะช่วยประสานส่งต่อความช่วยเหลือในทุกมิติขณะที่กระทรวงกลาโหมจะนำทั้งกำลังพลช่างฝีมือทหารและยุทโธปกรณ์เข้าสนับสนุนความช่วยเหลือในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่ยังตกหล่นผ่านไลน์แอดทราฟฟี่ฟองดูให้สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือและฟื้นฟูหลังน้ำลดได้อย่างสะดวกและทันท่วงที
0: ด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ลงพื้นที่ศูนย์กระจายสินค้าของธุรกิจค้าปลีกครับเพื่อไปติดตามการเติมสต็อกสินค้าและสิ่งที่ท่านเน้นย้ำก็คือต้องดูแลไม่ให้สินค้าขาดแคลนครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ลงพื้นที่ศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทองของบริษัท CPO จำกัดมหาชนซึ่งกระจายสินค้าทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล

0: ผล 2,800 สาขาโดยส่วนใหญ่จะเป็นของแห้งแล้วก็อาหารแห้งนะครับทาง CPO รายงานว่ามีร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมถึง225สาขาแต่ว่าล่าสุดก็กลับมาเปิดได้แล้วถึง120สาขาครับที่ผ่านมาได้ตั้งจุดสต็อกย่อย44จุดเพื่อช่วยกระจายสินค้าในจุดที่เข้าถึงไม่ได้หรือขาดแคลนทำให้เติมสินค้าบนชั้นวางได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังได้ตรวจสอบธุรกิจห้างค้าปลีกรวมถึงห้างท้องถิ่นทุกรายภายใต้วอลลุ่มเพื่อประสานระหว่างผู้ประกอบการผู้ค้าปลีกค้าส่งและประชาชนผู้บริโภคเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าสินค้าจะไม่ขาดแคลนครับ
1: กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยหลังแต่ถึงแม้เป็นหน่วยหลังก็ตามตอนนี้เราต้องดูแลถึงความขาดแคลนแล้วก็ความทั่วถึงการกระจายสินค้าเพราะฉะนั้นเนี่ย Single Command Center ซึ่งนำโดยท่านรองปลัดจักราก็จะดูแลในเรื่องของการประสานทั่วประเทศในขณะที่กรมการค้าภายในก็ตั้ง War Room โดยที่ท่านอธิบดีกรมการค้าภายในเนี่ยก็เป็นหัวหน้าคณะ War Room หน้าที่หลักก็คือประสานระหว่างผู้ประกอบการผู้ค้าปลีกค้าส่งแม้ที่เรามากันวันนี้นะคะแล้วก็รวมถึงประชาชนด้วยนะคะผู้อุปโภคบริโภคทั้งหลายเนี่ยว่ามีความขาดแคลนตรงไหนอย่างไรด้วยความตั้งใจที่จะดูแลอย่างที่เรียนค่ะกระจายทั่วถึงสินค้าไม่ขาดแคลนนะคะ
2: ทุกภาคส่วนต่างระดมความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะโดยเฉพาะถุงยางชีพที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นค่ะขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำทีมผู้บริหารและข้าราชการร่วมบรรจุถุงยางชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพาณิชย์รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยเตรียมส่งไปยังพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดปราจีนบุรีค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าสิ่งของอุปโภคบริโภคที่นำมาบรรจุถุงยางชีพส่วนหนึ่งมาจากความร่วมมือของผู้ประกอบการภาคเอกชนที่นำมาบริจาคเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดปราจีนบุรีโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่มาช่วยบรรจุสิ่งของซึ่งล้วนแต่เป็นอุปกรณ์และของใช้จำเป็นอาทิน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวบ้านเสื้อผ้าอุปกรณ์ทำความสะอาดอาหารประเภทปลากระป๋องและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำดื่มรวมถึงยาสีฟันและแปรงสีฟันพร้อมเน้นย้ำภารกิจหลักของกระทรวงพาณิชย์คือการดูแลไม่ให้สินค้าขาดแคลนและกระจายอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ขณะที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยอาสาสมัครกาชาดทหารจิตอาสาพระราชทานรวมถึงศิลปินดาราร่วมกันบรรจุสิ่งของลงถุงยางชีพพระราชทานจำนวน 3,150 ถุงเพื่อเตรียมจัดส่งไปช่วยเหลือพระสงฆ์และประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆโดยมีนายวิรศักดิ์โคสุรัตน์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิตรวจติดตามการบรรจุถุงยางชีพพร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานสำหรับถุงยางชีพพระราชทาน 3,000 ถุงสำหรับประชาชนประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นอาทิข้าวสารอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยาตำราหลวงสบู่ยาสีฟันไฟฉายผ้าห่มผ้าอ้อมผู้ใหญ่และยาทาแก้น้ำกัดเท้าส่วนอีก150ถุงสำหรับพระสงฆ์มีสิ่งของจำเป็นเพิ่มเติมได้แก่สบงจีวรผ้าขนหนูและมุ้งส่วนที่กรมทางหลวงชนบทกรุงเทพมหานครนายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทพร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เร่งบรรจุถุงยางชีพกว่า 2,000 ชุดเพื่อเตรียมนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่ต้องเฝ้าระวังและติดตามอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรและรถบรรทุกสำหรับรับส่งประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมสูงพร้อมติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์ความปลอดภัยเร่งซ่อมแซมเส้นทางให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน1146ขณะที่เรือนจำจังหวัดอ่างทองนำเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังชั้นดีจิตอาสาร่วมกันกรอกกระสอบทรายเพื่อส่งมอบให้กับเทศบาลตำบลป่าโมกและเทศบาลเมืองอ่างทองนำไปเสริมแนวกั้นน้ำป้องกันน้ำไหลเข้าพื้นที่เศรษฐกิจและพื้นที่ชุมชนซึ่งเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังจากระดับน้ำที่สูงขึ้น
0: เมื่อสักครู่พูดถึงทรัฟฟี่ฟองดูสู้สร้างซ่อมช่วยเหลือน้ำท่วมจากกระทรวงอว.นะครับเพราะฉะนั้นจะชวนคุณผู้ชมมารับชมรายการคุยกับครม.อนุทินวันพรุ่งนี้ 9:05 น.ซึ่งจะพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัย

0: และนวัตกรรมท่านจะมาร่วมพูดคุยเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำวิสัยทัศน์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยครับ
1: ตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของสายการน้ำจากภาคเหนือยังไงบ้างครับ
2: ตอนนี้เราดูทุกวัน24ชั่วโมงก็จะทำให้เขารู้ว่าเสี่ยงขนาดไหนและต้องรีบขนาดไหน
1: ในโลกท่ามกลางความท้าทายในตรงนี้มันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อจะให้เด็กไทยโตขึ้นมาเป็น global citizen ที่มีความพร้อม
2: เราสามารถที่จะปูพื้นในสิ่งที่เขาชอบด้วยการเรียนรู้กับ AI ถ้าวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้คือของเราอะความเหลื่อมล้ำจะลดลงไปเลย
0: คุยกับครม.อนุทินวันเสาร์นี้นะครับจะพบกับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเราจะมาเจาะลึกวิสัยทัศน์การนำฐานข้อมูลแม่นยำระดับครัวเรือนมารับมือวิกฤตน้ำในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเป็นระบบพร้อมเปิดยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การสร้างสตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์นจากจุดแข็งท้องถิ่นไปจนถึงการยกระดับการศึกษาในยุคปัญญาประดิษฐ์เพื่อปิดช่องว่างความเหลื่อมล้ำและเปลี่ยนต้นทุนทางธรรมชาติของไทยให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนพบกันเวลา 9:05 นถึง 9:35 นทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NVT 2 HD ททบ5สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงช่องทางออนไลน์ในทุกแพลตฟอร์มของกรมประชาสัมพันธ์ไทยคู่ฟ้าและจะออกอากาศอีกทีทาง MCOT HD หมายเลข30ในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา 9:30 นครับ
3: ประเด็นเศรษฐกิจช่วงหน้านะคะวันนี้คุณดีจตุรงค์มีความคืบหน้าการแก้ปัญหาการให้บริการของบริษัทการบินไทยนะคะทั้งเรื่องการยกเลิกเที่ยวบินแล้วก็ปัญหาสัมภาระผู้โดยสารที่ตกค้างอยู่ตอนนี้แก้ไปถึงไหนแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกับคุณดีจตุรงค์ค่ะ

0: นะครับ
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง
2: เป็นไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการนาฬิกาและเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง
3: เศรษฐกิจวันนี้มาดูโอกาสใหม่ๆของไทยนะครับกับการเปิดรับการลงทุนของบริษัทระดับเราอาจจะคุ้นเคยกับชื่อ Airbusว่าเป็นผู้ผลิตเครื่องบินรายใหญ่ของโลกหลากหลายมิติมากกว่านั้นมากกว่าแค่การซื้อขายเครื่องบินระหว่างกันภูมิภาคหรือว่าส่งเสริมเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนหรือSAF Airbus เองยังมีแผนจัดตั้ง Center of Excellence ในประเทศไทยนะครับเพื่อเป็นศูนย์กลางพัฒนาองค์ความรู้จะเพิ่มโอกาสให้กับบุคลากรมั่นคงจากความร่วมมือเดิมๆนะครับกับจิสตาแล้วก็ไทยคมที่เกี่ยวข้องได้มากขึ้นครับรองประธานบริหารฝ่ายกิจการคุณเบิร์ตพอร์เทอร์แมนผู้แทนบริษัทไทยณตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลในอุตสาหกรรมการบินอวกาศพลังงานสะอาดนายกรัฐมนตรียืนยันนโยบายของรัฐบาลส่งเสริมอุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพร้อมชื่นชมความร่วมมือที่ Airbus มีกับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องทั้งการจ้างงานการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของไทยนายกรัฐมนตรีขอให้ Airbus พิจารณาขยายความร่วมมือกับประเทศไทยให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงนำรูปแบบความร่วมมือที่บริษัทมีอยู่กับประเทศอื่นมาพัฒนาและต่อยอดในประเทศไทยเพื่อให้ไทยได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้เทคโนโลยีและเครือข่ายของ Airbus ในระดับโลกครับ

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาสัมภาระผู้โดยสารการบินไทยนะครับล่าสุดสถานการณ์เริ่มคลี่คลายไม่มีนักท่องเที่ยวตกค้างครับคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงปัญหาการจัดการสัมภาระและเที่ยวบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนว่านายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทั้งเสริมกำลังทหารและพนักงานเข้ามาช่วยจัดการกระเป๋าทำให้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททตำรวจท่องเที่ยวและทุกภาคส่วนยังได้ลงพื้นที่สนามบินตั้งแต่ช่วงแรกเพื่อทำความเข้าใจพร้อมแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มเยียวยานักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากเที่ยวบินล่าช้ายืนยันว่าขณะนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวตกค้างนะครับและหลังจากนี้คณะผู้บริหารการบินไทยจะเร่งเยียวยาและหาแนวทางแก้ปัญหาระยะยาวต่อไปครับ
1: ท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งการว่าให้รีบเข้าไปดูตั้งแต่ว่าผมก็รีบเข้าทุกหน่วยงานเข้าก็อย่างที่ทราบครับว่าก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นนะครับก็ทุกหน่วยงานก็เข้าเต็มที่ที่จะแก้ไขปัญหาครับองค์การประโยชน์ของกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาก็ไปร่วมกันเต็มที่ครับเพราะเรารู้ว่ามันเป็นความรับผิดชอบของคนของหน่วยงานทุกหน่วยงานในประเทศดีกว่าเพราะว่าการบินไทยคือสายการบินของประเทศนี้
0: วันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงครบรอบ24ปีโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีและสมทบทุนเข้ากองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารัฐบาลมุ่งเน้นนโยบายดึงนักท่องเที่ยวคุณภาพยกระดับดูแลความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและกระจายรายได้สู่ชุมชนส่วนด้านกีฬาก็มุ่งเน้นการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพพัฒนานักกีฬาตั้งแต่ระดับเยาวชนต่อยอดสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติและให้กีฬาอาชีพนั้นสามารถสร้างรายได้ได้จริงส่วนความคืบหน้าการแยกกระทรวงนะครับอยู่ระหว่างการเตรียมเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรย้ำเป้าหมายเพื่อลดความทับซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพของแต่ละหน่วยงานภายใต้อัตรากำลังเดิมและไม่เพิ่มภาระงบประมาณแผ่นดินครับคณะกรรมการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนมีมติให้คุณชายเอี่ยมสิริพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือดีๆการบินไทยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนมีมติให้คุณชายเอี่ยมสิริพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือดีๆการบินไทยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับพร้อมเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีปัญหาการบริหารจัดการเที่ยวบินและสัมภาระตกค้างที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาและมีรายงานว่าคุณสำริดสำเนียงกรรมการจะเข้ามารักษาการแทนนะครับคุณชายเปิดเผยภายหลังทราบมติว่าการประชุมบอร์ดวันนี้มีการรายงานสถานการณ์วิกฤตและผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทก่อนที่บอร์ดจะประชุมในส่วนของกรรมการที่ไม่ใช่ฝ่ายบริหารซึ่งคุณชายไม่ได้เข้าร่วมจากนั้นก็ได้รับแจ้งมติว่าให้ผลจากการปฏิบัติหน้าที่แต่ว่ายังคงเป็นกรรมการนะครับเพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบข้อเท็จจริงส่วนการแก้ไขปัญหาสัมภาระตกค้างนะครับภาพรวมใกล้กับเข้าสู่ภาวะปกติคาดว่าเที่ยวบินจะกลับมาให้บริการเป็นปกติวันที่3ตุลาคมขณะที่สัมภาระบริเวณพื้นที่ปฏิบัติการด้านหน้าคาดว่าจะเคลียร์ได้เกือบทั้งหมดภายใน 1-2 วันส่วนมาตรการเยียวยาผู้โดยสารยังไม่สามารถให้รายละเอียดได้เนื่องจากไม่ได้อยู่ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารแล้วครับสนขอเดินหน้าพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้ทุกคนเข้าถึงได้นะครับนำร่องใช้เทคโนโลยีนาวีเลนส์ในจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าและท่าอากาศยาน15แห่งพร้อมกับวางแผนรับมือภัยพิบัติยกระดับโครงข่ายคมนาคมทั่วประเทศครับในงานสัมมนาเพื่อแนะนำโครงการการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยและผลกระทบสำหรับการพัฒนาบริหารจัดการและประเมินผลเพื่อจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในระบบบริการขนส่งสำหรับทุกคนจัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนขคุณจิระโรจน์สุกลรัตน์ผู้อำนวยการสนขเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยมีผู้พิการทางสายตากว่า2.3 ล้านคนและกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สนขจึงเดินหน้าพัฒนามาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานีและยานพาหนะทั้งทางบกทางรางทางน้ำและทางอากาศโครงการดังกล่าวจะทำระบบฐานข้อมูลกลางพัฒนาเครื่องมือสำหรับตรวจประเมินสถานีและยานพาหนะรวมถึงตรวจประเมินสถานี630แห่งเพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงให้มีความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนพร้อมกับพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับความรู้ให้แก่บุคลากรด้านการขนส่งหนึ่งในโครงการนำร่องก็คือการนำเทคโนโลยีนาวีเลนส์นะครับซึ่งเป็น QR code รูปแบบพิเศษที่สามารถสแกนได้จากระยะไกลมาติดตั้งบริเวณจุดเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าและท่าอากาศยาน15แห่งเพื่อช่วยผู้พิการทางสายตาระบุเส้นทางผ่านระบบเสียงนอกจากนี้สนขยังได้จัดทำแผนรับมือภัยพิบัติในโครงข่ายคมนาคมนะครับทั้งอุทกภัยดินโคลนถล่มและแผ่นดินไหวนำร่องจังหวัดเชียงใหม่อุบลราชธานีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและจังหวัดระยองเพื่อจะทำแผนที่จุดเสี่ยงและจุดสำคัญของโครงข่ายก่อนที่จะขยายผลไปอย่างทั่วประเทศครับ ทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

0: ตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของสายการน้ำจากภาคเหนือยังไงบ้างครับ
1: ตอนนี้เราดูทุกวัน24ชั่วโมงก็จะทำให้เขารู้ว่าเสี่ยงขนาดไหนและต้องรีบขนาดไหน
0: ในโลกท่ามกลางความท้าทายในตรงนี้มันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อจะให้เด็กไทยโตขึ้นมาเป็น global citizen ที่มีความพร้อม
1: เราสามารถที่จะปูพื้นในสิ่งที่เขาชอบด้วยการเรียนรู้กับ AI ถ้าวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้คือของเราอะความเหลื่อมล้ำจะลดลงไปเลย

พบกับโฉมใหม่รายการเรื่องดังหลังข่าวรายการที่คัดข่าวร้อนเคลียร์ข่าวลึกเล่าข่าวให้รอบด้านเพื่อให้คุณรู้ทันข่าวกับผู้ดำเนินรายการคู่ใหม่ตถาพรเกื้อสกุลและติรวิทย์ชัยเกษมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.ทางช่อง NBT 2 HD เริ่ม1 ตุลาคมนี้

ไทยและสปป.ลาวเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์รอบด้านนะครับผ่านการประชุมคณะกรรมการร่วมมุ่งยกระดับความร่วมมือทางมิติความมั่นคงเศรษฐกิจและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติครับนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยลาวหรือ JC ครั้งที่23ร่วมกับนายทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อติดตามความคืบหน้าผลการเยือนสปป.ลาวอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาโดยครอบคลุมทั้งมิติด้านการเมืองความมั่นคงการค้าการลงทุนและความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับความร่วมมือรับมือความท้าทายยุคใหม่โดยเฉพาะการเร่งปราบปรามขบวนการหลอกลวงออนไลน์ขบวนการค้ายาเสพติดตลอดจนการร่วมมือแก้ไขปัญหามลภาวะหมอกควันข้ามแดนอย่างเป็นรูปธรรมส่วน

0: ที่เราได้ช่วยฝั่งลาวในการสร้างตอนนี้ก็มีทั้งหมดเนี่ยมันมีการลดกฎระเบียบนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแล้วมันก็จะมีความเชื่อมโยงในเรื่องใหม่ๆเช่นเรื่องความเชื่อมโยงด้านดิจิทัลซึ่งถ้าเราเชื่อมโยงมันจะทำให้การค้าการลงทุนระหว่างกันเนี่ยนะครับมันคล่องตัวยิ่งขึ้นแล้วผมว่าในอนาคตต่อไปคือความร่วมมือด้านพลังงานเพราะลาวก็เป็นแหล่งผลิตพลังงานที่สำคัญอยู่แล้วนะครับก็คือพลังงานน้ำไฮโดรเนี่ยซึ่งลาวส่งผ่านที่สายส่งอาเซียนพาวเวอร์กริดเนี่ยจากลาวผ่านไทยไปมาเลเซียไปสิงคโปร์ต่อไปลาวก็คงจะมีขีดความสามารถในเรื่องพลังงานสะอาดมากขึ้นพลังงานน้ำพลังงานแสงอาทิตย์นะครับพลังงานลมนะครับก็คิดว่าเรื่องพลังงานเนี่ยเราน่าจะร่วมมือกันได้ใกล้ชิดนะครับก็อยากให้มีการตั้งความเชื่อมโยงนะครับแล้วก็คณะทำงานด้านพลังงานครับ
1: ในโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางและการแลกเปลี่ยนแผนปฏิบัติการก่อสร้างหลักเขตแดนไทยสปป.ลาวเพิ่มเติมอีกจำนวน8หลัก
2: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆให้ติดตามในช่วง NVT Recap ค่ะ

ชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือทส.มอบนโยบายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงครบรอบ24ปีพร้อมประกาศเดินหน้าปกป้องทรัพยากรธรรมชาติแก้ปัญหาที่ดินและยกระดับการดูแลประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับผลงานสำคัญปีงบประมาณ2569กระทรวงออกหนังสืออนุญาตจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนแล้ว666คำขอครอบคลุมกว่า 3,600,000 ไร่พร้อมเร่งแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันและ PM 2.5 พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลแก้ภัยแล้ง72แห่งและติดตั้งสถานีเตือนภัยน้ำท่วมและดินถล่ม 2,275 สถานีนายสุชาติย้ำว่าจะเร่งตรวจยึดคืนที่ดินของรัฐที่ถูกบุกรุกดำเนินการกับผู้ก่อมลพิษอย่างเด็ดขาดพร้อมปรับปรุงกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องรวมถึงเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้คนรุ่นต่อไปปรับโครงสร้างฝูงบินให้เหลือ4แบบเพื่อบริหารเครื่องบินและเส้นทางบินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการภายในเครื่องบินจำนวน86ลำทั้งระบบที่นั่งระบบสาระบันเทิงอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงติดตั้งที่นั่งพรีเมียม Business Class จำนวน78ที่นั่งต่อเครื่องเพื่อยกระดับประสบการณ์การเดินทางของผู้โดยสารด้านแผนการบินฤดูหนาวปี2569/2570ระหว่างวันที่25ตุลาคม2569ถึง27มีนาคม2570การบินไทยจะให้บริการรวม66เส้นทางทั้งในประเทศและต่างประเทศไฮไลท์สำคัญคือการเปิดเส้นทางใหม่กรุงเทพดานังประเทศเวียดนามให้บริการ14เที่ยวบินต่อสัปดาห์เริ่มวันที่1ธันวาคมนี้พร้อมเพิ่มความถี่เที่ยวบินไปยุโรปในเส้นทางกรุงเทพมิวนิกกรุงเทพซูริกและกรุงเทพปารีสรวมถึงกลับมาให้บริการเส้นทางกรุงเทพเซี่ยเหมินประเทศจีนจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเชิญชวนผู้ชายวัย50ปีขึ้นไปตรวจคัดกรองสุขภาพฟรีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคมนี้เพื่อรู้ทันและป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพโดยตรวจคัดกรองค่ามะเร็งต่อมลูกหมากและตรวจระดับฮอร์โมนเพศชายโดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่5ธันวาคม2569เวลา 9:00 น.ถึง 12:00 น.ณห้องประชุม1210ชั้น12อาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จำกัดผู้เข้าร่วมเพียง250คนผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code เข้าร่วมกิจกรรมได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อดูแลสุขภาพของตนเองเพราะสุขภาพของพ่อคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวชารัตเมโรทราหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคลบมจ. ทรูคอร์ปอเรชั่นระบุว่าการสื่อสารมีความสำคัญอย่างมากในช่วงเกิดอุทกภัยโดยเฉพาะพื้นที่ที่ประชาชนต้องใช้การติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือและติดตามสถานการณ์จึงร่วมกับกสทช. ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าทรูและดีแท็กโดยสามารถโทรเบอร์ฉุกเฉิน191 1669และ199ไม่เสียค่าใช้จ่ายส่วนลูกค้าแบบเติมเงิน

จะได้รับวันใช้งานเพิ่ม7วันพร้อมอินเทอร์เน็ตฟรี5กิกะไบต์นาน3วันและเพิ่มวงเงินใจดีให้ยืมถึงวันที่5ตุลาคมนี้ขณะที่ลูกค้ารายเดือนจะได้รับอินเทอร์เน็ตฟรี5กิกะไบต์นาน3วันและขยายเวลาชำระค่าบริการเพิ่ม7วันด้านลูกค้าทรูออนไลน์และทรูวิชั่นขยายเวลาชำระค่าบริการเพิ่ม7วันสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทรู1242หรือ dtac 1678ตลอด24ชั่วโมง

ในช่วงน้ำท่วมนี้หลายคนก็รีบหาที่จอดรถหนีน้ำนะครับแต่มีการแชร์ส่งต่อกันว่า MRT สายสีส้มสถานีคลองบ้านม้าเนี่ยเรียกเก็บค่าจอดรถจากประชาชนถึงคันละ 1,000 บาทแต่ข้อมูลนี้จะชัวร์หรือมั่วนิ่มไปตรวจสอบกันครับ

มีกันแชร์ว่า MRT สายสีส้มสถานีคลองบ้านม้าเรียกเก็บค่าจอดรถจากประชาชนคันละ 1,000 บาทเช็คแล้วข้อมูลบิดเบือนค่ะรฟม.ชี้แจงว่าเงิน 1,000 บาทที่มีการเรียกเก็บเป็นค่าบริการจอดรถรายเดือนตามอัตราปกติของอาคารจอดแล้วจอดสถานีคลองบ้านม้าซึ่งกำหนดไว้อยู่แล้วไม่ใช่การเรียกเก็บค่าจอดรถฉุกเฉินจากผู้ประสบภัยโดยเฉพาะค่ะส่วนผู้ที่ชำระเงินไปก่อนประกาศมาตรการจอดรถฟรีหากนำรถออกภายในวันที่2ตุลาคม2569จะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนแต่หากจอดเกินกำหนดจะคิดอัตราค่าบริการรายเดือนปกติดังนั้นข้อมูลที่ว่า MRT สายสีส้มสถานีคลองบ้านม้าเก็บค่าจอดรถจากประชาชนคันละ 1,000 บาทเป็นข่าวบิดเบือนค่ะ

สวัสดีครับมาอัปเดตสภาพอากาศในช่วงคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้กันนะครับพื้นที่ไหนยังมีฝนรวมถึงชาวกรุงเทพและปริมณฑลเสาร์อาทิตย์นี้เขตไหนจะเจอฝนตกหนักกันบ้างมาดูให้รู้เตรียมตัวกันให้ทันนะครับ24ชั่วโมงข้างหน้านี้ครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่นะครับส่วนภาคใต้ครับตอนล่างก็มีฝนตกหนักบางแห่งได้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะครับโดยฝนจะเริ่มหยุดตกนะครับหรือว่าตกน้อยลงในช่วง5 ทุ่มของคืนนี้และจะเริ่มตกอีกครั้งหนึ่งก็คือในช่วงเที่ยงของวันพรุ่งนี้ครับสำหรับชาวกรุงเทพและปริมณฑลนะครับยังต้องจับตาฝนในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้ที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะครับจะมีฝนนะครับตกหนักบางแห่งได้นะครับก็คือที่เขตบางกะปิสวนหลวงบึงกลุ่มคณะยาววังทองหลางสะพานสูงและประเวศส่วนวันอาทิตย์นี้นะครับเขตที่จะเจอฝนเยอะก็ได้แก่ที่เขตบางซื่อจตุจักรดุสิตพญาไทและดินแดงเตรียมตัวรับฝนในช่วงสุดสัปดาห์นี้กันด้วยนะครับทีนี้ไปติดตามสภาพอากาศรายภาคกันต่อครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 20% ของพื้นที่ส่วนมากที่ตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งที่ชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากที่กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและสระบุรีส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีมากครับขยับมาที่ภาคตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งที่สระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่จังหวัดกระบี่ตรังและสตูลทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยการเตรียมพร้อมจึงสำคัญนะครับคืนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่ความคืบหน้าเหตุการณ์ระทึกบนเที่ยวบินโดยสารฝ่ายดูไบนะครับซึ่งล่าสุดนายกรัฐมนตรีอิสราเอลชี้ว่านักบินผู้ช่วยมีแนวคิดสุดโต่งและอาจพยายามปลิดชีพตนเองครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเปิดเผยว่านักบินผู้ช่วยชาวโอมานของสายการบินฟลายดูไบถูกปลูกฝังแนวคิดสุดโต่งและมีพฤติกรรมบ่งชี้ว่าอาจปลิดชีพตัวเองหลังจากก่อเหตุใช้มีดแทงกัปตันชาวอินเดียและพยายามจะทำให้เครื่องบินตกระหว่างมุ่งหน้าจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังกรุงเทลอาวิฟของอิสราเอลเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาแต่ผู้โดยสารและลูกเรือคนอื่นได้ช่วยกันรวบตัวนักบินผู้ช่วยไว้ได้จากนั้นนักบินสำรองซึ่งโดยสารมากับเที่ยวบินนี้ได้ควบคุมเครื่องไปลงจอดฉุกเฉินที่ซาอุดิอาระเบียอย่างปลอดภัยเนทันยาฮูได้เปรียบเทียบเหตุการณ์นี้กับว่าเกือบจะกลายเป็นวินาศกรรมครั้งใหญ่คล้ายกับเหตุวินาศกรรม11กันยาปี44ในสหรัฐแล้วด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้ความเห็นว่าอิหร่านอาจมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยพร้อมเตือนว่าจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงหากผลสอบสวนออกมาว่าอิหร่านมีส่วนเกี่ยวข้องจริง
1: ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกล่าวบนเวทีเสวนาของสโมสรวาวไดในกรุงมอสโกบอกว่าโลกกำลังเผชิญช่วงเวลาที่อันตรายพร้อมเตือนชาติตะวันตกไม่ให้ยกระดับความขัดแย้งโดยย้ำว่ารัสเซียไม่มีแผนโจมตีประเทศใดในยุโรปอีกแต่พร้อมตอบโต้ด้วยอาวุธทุกชนิดที่มีรวมถึงอาวุธนิวเคลียร์เพื่อปกป้องแคว้นคาลินินกราดจากการถูกปิดล้อมหรือโจมตีอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าการยกระดับมาตรการตอบโต้ระหว่างประเทศอาจนำไปสู่จุดที่ไม่สามารถหวนกลับถ้อยแถลงของประธานาธิบดีปูตินมีขึ้นหลังรัสเซียได้ส่งหนังสือเตือนถึงองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ว่าพร้อมใช้อาวุธนิวเคลียร์หากนาโต้พยายามปิดกั้นแคว้นคาลินินกราดซึ่งคำเตือนดังกล่าวเป็นการตอกย้ำความกังวลของรัสเซียที่มองว่านาโต้เป็นภัยคุกคามต่อแคว้นคาลินินกราดดินแดนส่วนแยกของรัสเซียริมชายฝั่งทะเลบอลติกซึ่งอยู่ระหว่างโปแลนด์กับลิทัวเนีย
0: กองทัพสหรัฐเดินหน้าเสริมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ครั้งใหญ่ในตะวันออกกลางโดยได้ส่งกำลังพลไปอีก 9,000 นายพร้อมเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่3และเรือรบหลายลำรวมถึงกองเรือโจมตีของเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Theodore Roosevelt และกองเรือพร้อมรบสะเทินน้ำสะเทินบก USS McKin Island ซึ่งมีเรือยกพลขึ้นบก USS John P. Murtha และ USS Anchorage รวมอยู่ด้วยทั้งนี้ปัจจุบันสหรัฐมีเรือบรรทุกเครื่องบิน USS John H.W. Bush และ USS George Washington ประจำการอยู่ในตะวันออกกลางแล้วหากกำลังเสริมเดินทางไปถึงก็จะทำให้กำลังพลสหรัฐในภูมิภาคดังกล่าวเพิ่มเป็นกว่า 20,000 นายการเสริมกำลังครั้งนี้มีขึ้นท่ามกลางความเป็นไปได้ที่สหรัฐจะกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งหลังการเลือกตั้งกลางเทอมในวันที่3พฤศจิกายนนี้
1: ไต้หวันรับมอบเครื่องบินขับไล่ F-16V 2ลำแรกจากสหรัฐในวันนี้ภายใต้ข้อตกลงจัดซื้อ66ลำมูลค่า 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อยกระดับแสนยานุภาพทางทหารหลังการส่งมอบล่าช้ามาหลายเดือนจากปัญหาหลายด้านรวมถึงระบบซอฟต์แวร์รัฐมนตรีกลาโหมไต้หวันกล่าวว่าจะมีการทยอยส่งมอบเครื่องบิน F-16V เพิ่มเติมอีกเร็วๆนี้เครื่องบินทั้งหมดจะช่วยเพิ่มจำนวนฝูงบิน F-16 ของไต้หวันเป็นกว่า200ลำทางนี้เครื่องบิน F-16V เป็นเครื่องบินขับไล่รุ่นปรับปรุงที่ติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินอาวุธและเรดาร์ที่ทันสมัยขึ้นสามารถรับมือภัยคุกคามทางอากาศได้ดีขึ้นขณะเดียวกันไต้หวันกำลังรอการอนุมัติจากรัฐบาลสหรัฐสำหรับแพ็กเกจอาวุธชุดใหม่มูลค่าราว 14,000 ล้านดอลลาร์หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ชะลอการพิจารณาข้อตกลงดังกล่าวไว้
0: ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันสันติภาพออสโลซึ่งได้รับการยอมรับเรื่องการคาดการณ์ผู้ที่มีโอกาสคว้ารางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในแต่ละปีมองว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีโอกาสน้อยมากครับที่จะคว้ารางวัลโนเบลสันติภาพในปีนี้เนื่องจากสหรัฐก็ยังคงอยู่ในสถานการณ์ขัดแย้งกับอิหร่านรวมทั้งผลงานต่างๆที่เอามากล่าวอ้างก็มากเกินความเป็นจริงด้วยอย่างไรก็ตามทรัมป์ยังคงมีอิทธิพลต่อการคัดเลือกผู้คว้ารางวัลดังกล่าวโดยคาดว่าคณะกรรมการโนเบลทั้ง5คนจะเลือกคนหรือองค์กรที่ทนต่อแรงกดดันจากทรัมป์ได้ทางนี้ตัวเต็งหลายคนไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14องค์ประมุขแห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกหรือศาลอาญาระหว่างประเทศก็มักจะถูกทรัมป์วิจารณ์ในแง่ลบสำหรับผลรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปีนี้จะประกาศในวันที่9ตุลาคมนี้
1: นักเรียนมัธยมในฝรั่งเศสลุกฮือประท้วงและปิดล้อมโรงเรียนในเมืองต่างๆทั่วประเทศเพื่อเรียกร้องรัฐบาลแก้ปัญหาขาดแคลนครูและบุคลากรห้องเรียนแออัดและอาคารเรียนที่ทรุดโทรมโดยในเมืองน้องทางภาคตะวันตกมีรายงานว่าการประท้วงบานปลายกลายเป็นเหตุรุนแรงถึงขั้นจุดไฟเผาโรงเรียนขณะที่มีผู้ประท้วงถูกจับกว่า 2,000 คนและตำรวจกว่า300นายได้รับบาดเจ็บทางนี้การประท้วงดังกล่าวเริ่มขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและขยายวงกว้างออกไปตามโรงเรียนต่างๆซึ่งกระทรวงมหาดไทยระบุว่ามีโรงเรียนได้รับผลกระทบจากการประท้วง 1,027 แห่งและถูกปิด222แห่งขณะที่นักศึกษามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประท้วงเมื่อวันพฤหัสบดีโดยมีมหาวิทยาลัยอย่างน้อย30แห่งถูกปิดรวมถึงมหาวิทยาลัยในเมืองแรนช์และกรุงปารีส
0: ตำรวจญี่ปุ่นได้เผยแพร่คลิปวิดีโอจากกล้องติดหน้ารถยนต์โดยสารซึ่งแสดงภาพเหตุการณ์นี้ครับหมีสีน้ำตาลพุ่งตัวเข้ามาโจมตีรถยนต์คันนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในจังหวัดฮอกไกโดทางตอนเหนือของญี่ปุ่นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับรถโดยสารกำลังแล่นมาบนถนนแล้วก็ปรากฏว่ามีหมี2ตัวที่น่าจะเป็นแม่ลูกกันวิ่งข้ามถนนคนขับก็เลยชะลอรถแต่ปรากฏว่าอยู่ๆนี่ครับแม่หมีพุ่งเข้ามาตะปบใส่ฝากระโปรงรถแต่หลังจากนั้นก็วิ่งหนีเข้าป่าไปเลยตามรายงานเนี่ยบนรถมีผู้โดยสารอยู่1คนนะครับแล้วก็ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดครับ
1: ที่บังกลาเทศมีบริการรถเมล์โดยสารสาธารณะสำหรับผู้หญิงนะคะซึ่งจะช่วยลดปัญหาความไม่ปลอดภัยและการถูกล่วงละเมิดบนรถได้ติดตามจากรายงานค่ะ
2: บังกลาเทศเปิดตัวบริการรถเมล์พิงค์บัสสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะซึ่งให้บริการในกรุงทาก้าโดยทั้งคนขับและพนักงานเก็บค่าโดยสารเป็นผู้หญิงทั้งหมดเพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางที่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิงเท่านั้น SK Fahima Sanja หนึ่งในคนขับรถของบริการนี้แสดงความหวังถึงอนาคตว่าเธอหวังจะมีเพื่อนสตรีมาเป็นพนักงานขับรถที่นี่กับเธอในจำนวนที่มากพอและเธอมองว่าการมีบริการที่จำเพาะสำหรับผู้หญิงเป็นความคิดริเริ่มที่น่ายินดีซึ่งจะช่วยให้การเดินทางของผู้หญิงด้วยกันมีความสะดวกสบายอุ่นใจมากยิ่งขึ้นได้เธอบอกว่าพนักงานขับรถที่นี่ไม่ได้เป็นแค่คนขับรถเท่านั้นแต่พวกเธอยังเป็นครูฝึกที่ช่วยสร้างงานให้แก่สตรีในการเป็นพนักงานขับรถในบังกลาเทศมาแล้วหลายพันคนส่วนผู้โดยสารที่ได้ใช้บริการพิงค์บัสก็บอกว่าเมื่อก่อนเธอต้องประสบกับความยากลำบากอย่างมากในการใช้บริการรถเมล์สาธารณะกระเป๋ารถเมล์มักจะปฏิเสธไม่ให้ขึ้นรถโดยบอกว่าไม่มีที่นั่งเหลือสำหรับผู้หญิงแล้วและบ่อยครั้งที่พวกผู้หญิงต้องคอยเบียดเสียดแย่งชิงกับผู้ชายและมันก็วุ่นวายโกลาหลอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อมีบริการรถเมล์สำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะเปิดตัวขึ้นพวกเธอก็ไม่ต้องเผชิญกับปัญหาเหล่านี้อีกต่อไปและเธอยังหวังว่าบริการรถเมล์สำหรับผู้หญิงนี้จะขยายตัวไปทั่วทั้งประเทศด้วยการผุดบริการรถโดยสารสำหรับผู้หญิงบังกลาเทศเกิดขึ้นหลังจากที่เกิดวิกฤตความปลอดภัยของผู้หญิงบนรถสาธารณะโดยผลสำรวจของมูลนิธิอาโชได้ทำให้พบว่ามีผู้หญิงในบังกลาเทศถึง 63% เคยเผชิญกับการคุกคามทางเพศและการล่วงละเมิดรูปแบบต่างๆระหว่างเดินทางด้วยรถสาธารณะในเมืองหลวงการถูกปฏิเสธและเบียดเสียดเนื่องจากรถเมล์ทั่วไปจะมีที่นั่งที่สงวนไว้สำหรับผู้หญิงเพียง9ที่นั่งเท่านั้นซึ่งก็มักจะถูกผู้ชายแย่งนั่งและก็อย่างที่ผู้โดยสารคนหนึ่งได้บอกไว้คือกระเป๋ารถเมล์มักจะไม่ให้ผู้หญิงขึ้นรถโดยอ้างว่าที่นั่งสำหรับผู้หญิงไม่มีเหลือแล้วนั่นเองอย่างไรก็ตามในอดีตรัฐบาลบังกลาเทศโดยบริษัทขนส่งทางบกแห่งบังกลาเทศเคยเปิดตัวรถเมล์สำหรับผู้หญิงมาแล้วแต่มีรถให้บริการเพียง17คันและมีข้อจำกัดอย่างมากโดยวิ่งให้บริการเฉพาะเช้าและเย็นเท่านั้นและเมื่อนานๆไปก็เหลือจำนวนรถให้บริการน้อยลงเรื่อยๆจนเหลือวิ่งจริงๆเพียงไม่กี่คันและที่สำคัญกระเป๋ารถเมย์ก็ยังคงเป็นผู้ชายซึ่งบางครั้งพนักงานเองก็มีพฤติกรรมที่ไม่สุภาพกับสตรีส่วนบริการพิงค์บัสนี้ก็อยู่

0: ภายใต้โครงการของรัฐบาลบังกลาเทศเช่นกันโดยในเฟสแรกนี้จะมีรถบัสสีชมพูวิ่งให้บริการ14คัน10คันวิ่งในเส้นทางหลักและย่านธุรกิจในกรุงทาก้าและอีก2คันจะวิ่งอยู่ที่เมืองจิตกองและโบกรา
1: พักสักครู่แล้วกลับมาติดตามช่วงทำใหม่นะครับส่วนตอนนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
1: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรมาเฒ่าได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฒ่าสิได้รับความประทับใจกับการมาเยี่ยมยามเฒ่าอีกเทื่อนึง
2: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
3: ชุมชนอุ่นใจอยู่ใกล้อัยการตอนการขอประกันตัวในชั้นพนักงานอัยการ
4: นี่นี่เรื่องญาติแกที่โดนคดีได้ประกันตัวไหม
5: ตอนนี้เรื่องอยู่ที่อัยการแล้วล่ะป้าไม่รู้จะทำยังไงต่อดี
4: เฮ้ยมันประกันตัวในชั้นอัยการได้นะ
5: จริงเหรอป้า
6: อยากรู้ถามอัยการนิติเลยเดินมาทางนี้พอดี
7: มีอะไรให้ผมช่วยไหมครับ
5: การขอประกันตัวในชั้นอัยการมีด้วยเหรอคะ
7: มีครับการขอประกันตัวผู้ต้องหาในชั้นพนักงานอัยการเป็นหนึ่งในการอำนวยความยุติธรรมซึ่งปฏิบัติตามหลักของรัฐธรรมนูญที่ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดและก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำผิดไม่ได้ครับทั้งนี้จะทำได้เมื่อพนักงานสอบสวนส่งสำนวนการสอบสวนพร้อมตัวผู้ต้องหาให้พนักงานอัยการซึ่งคนที่มีสิทธิ์ยื่นประกันตัวคือผู้ต้องหาหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องเช่นเป็นญาติพ่อแม่หรือนายจ้างผู้บังคับบัญชาหรือสามีภรรยาโดยได้รับมอบอำนาจให้ทำการแทนครับส่วนหลักฐานในการขอประกันตัวทุกกรณีจะต้องเตรียม 1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือใบอนุญาตขับรถของผู้ต้องหาหรือจำเลยและเจ้าของหลักทรัพย์ 2. ทะเบียนบ้านของผู้ต้องหาหรือจำเลยและเจ้าของหลักทรัพย์แล้วอย่าลืมเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้องด้วยนะครับทั้งนี้ในแต่ละกรณีอาจแตกต่างกันไปหากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่พนักงานอัยการผู้รับผิดชอบคดีหรือสำนักงานอัยการจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศครับ
5: ขอบคุณมากค่ะอัยการนิติ
4: เห็นไหมมันมีจริงๆนะ
8: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT
9: พบกับโฉมใหม่รายการเรื่องดังหลังข่าวรายการที่คัดข่าวร้อนเคลียร์ข่าวลึกเล่าข่าวให้รอบด้านเพื่อให้คุณรู้ทันข่าวกับผู้ดำเนินรายการคู่ใหม่ตถาพรเกื้อสกุลและติรวิทย์ชัยเกษมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:30 นถึง 21:30 นทางช่อง NBT 2 HD เริ่ม1ตุลาคมนี้
10: to the top.
11: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
12: We don't know what they are. It is your ability to read.
13: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
14: ตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของสาการน้ำจากภาคเหนือยังไงบ้างครับ
15: ตอนนี้เราดูทุกวัน24ชั่วโมงก็จะทำให้เขารู้ว่าเสี่ยงขนาดไหนและต้องรีบขนาดไหน
14: ในโลกท่ามกลางความท้าทายในตรงนี้มันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อจะให้เด็กไทยโตขึ้นมาเป็น global citizen ที่มีความพร้อม
15: เราสามารถที่จะปูพื้นในสิ่งที่เขาชอบด้วยการเรียนรู้กับ AI ถ้าวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้คือของเราอะความเหลื่อมล้ำจะลดลงไปเลย

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งช่วงนะครับนั่นก็คือช่วงทำใหม่โดยคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ผ่านทาง NBT2HD แห่งนี้นะครับหรือจะเป็นทางช่องทางออนไลน์ที่ NBT-NBT นะครับหรือจะเป็นทางแอปพลิเคชัน NBT Plus ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณผู้ชมจะสามารถติดตามรับชมได้เช่นเดียวกันนะครับทำใหม่คือช่วงที่จะชวนคุณผู้ชมมาตั้งคำถามเพื่อที่จะหาคำออกหาทางออกหรือว่าหาคำตอบให้กับปัญหาต่างๆในสังคมนะครับแน่นอนผู้ที่จะมาร่วมตั้งคำถามอีกหนึ่งท่านนะครับนั่นก็คือท่านอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณสกรกฎ
0: ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของนักเรียนทุนคนหนึ่งนะครับซึ่งเธอได้เลือกที่จะออกไปนอกกรอบเดิมของนักเรียนทุนส่วนใหญ่นะครับคือส่วนใหญ่นักเรียนทุนจะอยู่ในกรอบก็คือหลังจากใช้ทุนเสร็จก็คือมาอยู่ในประเทศไทยทํางานรับราชการนะครับแต่เธอเลือกที่จะแตกต่างออกไปและเธอยังมีรางวัลการันตีอีกด้วยนะครับวันนี้เราจะพูดคุยกับคุณชนิตาศรีดาเกตเครทรอนนะครับนักเรียนทุนรัฐบาลดาวรุ่งประจําปี2568สวัสดีครับน้องครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่สาวสวัสดีค่ะอาจารย์
1: ขอบคุณนะครับที่คุณให้เกียรติกับทางรายการก่อนจะถามเรื่องการได้รับรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลดาวรุ่งประจำปีก่อนจะถามว่าทำไมเรียนเก่งอะไรหลายเรื่องเนี่ยถามความรู้สึกก่อนเพราะปกติคนที่ติดตามชม NBT จะเห็นคุณชนิตานั่งประกาศข่าวภาษาอังกฤษอยู่ตรงนี
0: ้อยู่ที่โต๊ะ
1: ตรงนี้แหละแต่นั่งคนเดียววันนี้มีชายชราสองคนนั่งประกบด้วยความรู้สึกของการเป็นผู้ประกาศข่าว NBT World Brief เนี่ยนะครับกับการมานั่งต้องถูกสัมภาษณ์ตอนนี้รู้สึกยังไง
2: รู้สึกตื่นเต้นนิดนึงนะคะก็ปกติเราจะนั่งตรงนี้แล้วพูดกับคุณผู้ชมนะคะก
0: ็อย่างเดียว
2: Good morning welcome to the NBT World Brief ก็วันนี้ก็ได้มาเจอกับพี่สอแล้วก็เจอกับอาจารย์แล้วก็อยากที่จะมาพูดคุยแล้วก็เล่าถึงความรู้สึกจริงๆในการเป็นนักเรียนทุนเองก็ตามในการเป็นนักเรียนทุนดาวรุ่งแล้วก
1: ็หลายเรื่องในช
2: ีวิ
1: ตแต่ก่อนอื่นขอประชาสัมพันธ์หน่อยปกติประกาศ NBT World Brief ช่วงไหนครับ
2: ช่วงวันเสาร์ค่ะเช้ากับเที่ยงค่ะ
0: เช้ากับเที่ยง
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะเจอกันได้ตลอดเลยนะคะ
0: อีกรายการหนึ่งแล้วครับที่เป็นรายการใหม่ของปีงบประมาณ2570ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับรายการชื่อว่า
2: Thailand Today นะคะก็ฝากท่านผู้ชมนะคะติดตาม Thailand Today ด้วยนะคะจะเป็นวันเสาร์เวลา
0: 3:30
2: ถ
0: ึ
2: ง4:00
0: ค่ะ3:30 Variety Talk ก็จะนำเอาเรื่องราวเด่นๆของประเทศนะหรือว่าที่สังคมสนใจในสัปดาห์นั้นๆมาพูดคุยกันกับแขกรับเชิญที่เราจะเชิญมานะครับน้องก็จะเป็นหนึ่งในพิธีกรด้วยนะคร
1: ับ ดูแลรายการก็ไม่ใช่ใครอื่นคุณสกรกฎนี่แหละครับครับก็กลับมาในเรื่องนักเรียนรางวัลก่อนนะรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลดาวรุ่งประจำปีนะครับนี้เนื่องจากคุณชนิตาได้รางวัลได้ทุนจากรัฐบาลไทยนะครับผมในฐานะเป็นพ่อคนเนาะก็อยากจะรู้ว่าคนที่เขาเรียนเก่งจนได้ทุนรัฐบาลไปเรียนต่างประเทศเนี่ยเขาเรียนยังไงถึงเก่ง
0: นั่นน่ะสิ
1: ผมคิดว่าท่านผู้ชมก็สนใจนะจบมัธยมที่ไหนเรียนที่ไหนยังไง
2: สามีเรียนจบมัธยมม .6 นะคะที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนต์ค่ะโรงเร
1: ีย
2: นประจำจังหวัดใช่ค่ะแล้วก็ได้รับทุนกพ.ไทยพัฒน์ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะไปเรียนที่สหราชอาณาจักรตอนที่เลือกเนี่ยตอนที่เลือกทุนนะคะมันสามารถเลือกได้2ทุนในทุกๆปีเขาจะเปิดให้เลือกแล้วแต่ว่าทุนให้เลือกอะไรบ้างก็สามีก็เลือกเป็นทุนอันดับ1เลือกเป็นทุนไทยพัฒน์ค่ะซึ่งทุนไทยพัฒน์ก็จะมีอีกหลายประเทศให้เลือกเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันดับที่สามีเลือกคือเลือกกันที่ยากที่สุดคือไปได้ที่สหรัฐอเมริกาไปที่ได้ที่สหราชอาณาจักรยุโรปประเทศไหนก็ได้นิวซีแลนด์หรือว่าออสเตรเลียก็ได้ค่ะเป็นทุนที่แบบต้องลองดูค่ะแล้วก็ทุนอันดับ2เลือกทุนกระทรวงการต่างประเทศค่ะก
1: ็สุดท้ายก็ได้ตามความฝัน
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วทำไมต้องเป็นสหราชอาณาจักร
2: ตอนมัธยมอะค่ะตอนม.4เคยได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนที่อเมริกามาแล้วค่ะ
1: ค่
2: ะแล้วก็มีพี่ชายคนนึงค่ะชื่อพี่สันทัศน์ทองตอนนี้ท่านเป็นนักการทูตไปประจำอยู่ที่อินโดนีเซียแล้วค่ะท่านได้ทุนของกระทรวงการต่างประเทศไปเรียนตั้งแต่ม.ปลายปริญญาตรีปริญญาโทที่อังกฤษค่ะแล้วซามิก็รู้สึกว่าอังกฤษก็ยังมีสหราชอาณาจักรภาพรวมก็เป็นประเทศที่เรายังไม่เคยไปเรียนแล้วก็เป็นประเทศที่มีความเปิดกว้างในการเรียนรู้นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คืออยู่ใกล้ยุโรปเราสามารถที่จะไปเปิดโลกกว้างใช่ค่ะ
1: ไปเที่ยวได้ง่าย
2: ใช่ค่ะก็มองภาพว่าการไปเรียนเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องไปนั่งเรียนเลคเชอร์ในห้องเรียนเท่านั้นนะคะจะไม่คิดว่าการเรียนการเรียนรู้จริงๆคือการเปิดโลกกว้างและการที่สามารถเดินทางไปในประเทศต่างๆทั่วโลกได้มันคือสิ่งที่เราจะสามารถ ไปเรียนรู้สิ่งที่ดีๆในแต่ประเทศเราก็เอากลับมาพัฒนาประเทศชาติ
0: คุณชลิตาครับนักเรียนทุนเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะได้ทุนไปเรียนปริญญาตรีอย่างที่น้องไปนะปริญญาตรีก็คือจบม .6 ไปเรียนเขาได้ระบุนะครับหรือว่าให้เราเลือกเลยไหมครับว่าวิชาเอกที่เราเรียนเนี่ยโรงเรียนด้านไหนเราสามารถไปเลือกตามความถนัดได้ทีหลังครับ
2: ค่ะก็ปกตินะคะเวลาถ้าสอบปริญญาถ้าสอบรับทุนเนี่ยก็จะมีท่านถ้าจบถ้าน้องๆที่ฟังอยู่นะคะจบม .6 เนี่ยก็จะสามารถเลือกประเทศทุนได้ประเทศประเภททุนเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ตรีโทนะคะหรือว่าเฉพาะโทเท่านั้นสำหรับคนที่จบม.จบ
0: ปตรีแล้ว
2: ใช่ค่ะแล้วก็ประเภททุนเนี่ยก็จะมีบอกเลยค่ะว่าสายศิลป์ไปเลือกเรียน
0: วิชาไหนบ้าง
2: ใช่ค่ะแล้วก็บางทุนเนี่ยอย่างเช่นทุนกระทรวงการต่างประเทศก็จะต้องเรียนเกี่ยวข้องกับทาง
0: ความร่วมมือระหว่างประเทศ
2: ใช่ค่ะหรือรัฐศาสตร์กฎหมายอันนี้เพื่อนๆสมัยที่เป็นนักเรียนทุนกระทรวงการต่างประเทศก็อย่างนั้นส่วนทุนในอย่างเช่นแบบสายวิทย์นะคะก็จะมีแบบจากเน็กเทคจากสวทช.จากกระทรวงแล้วแต่หรือแม้แต่ความต้องการของกระทรวงเองก็ตามเขาก็จะระบุอย่างชัดเจนเลยค่ะว่า
0: ระบุวิชาเอกมาเรียบร้อย
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ของแซมมี่เนี่ยไทยพัฒน์เนี่ยค่อนข้างเปิดกว้างค่ะก็เขียนไว้กว้างๆมากๆเลยค่ะก็เป็นสายศิลป์รัฐศาสตร์ทางด้านสังคม
1: กว่าจะได้ทุนเนี่ยผมเชื่อว่ายากต้องสอบแข่งกับคนจำนวนเยอะมากซึ่งแปลว่าต้องเรียนเก่งเคล็ดลับการเรียนของคุณชนิตาเนี่ยเรียนยังไง
2: คิดว่าน่าจะได้รับอิทธิพลเยอะมากเลยจากคุณแม่ค่ะ
1: คุณแม่เรียนเก่ง
2: คุณแม่เป็นคนที่ใฝ่เรียนตลอดตั้งแต่เด็กๆคุณแม่จะสอบได้ที่1หรือที่2มาตลอดนะคะ
0: แรงบันดาลใจหนึ่ง
2: ใช่ค่ะแล้วก็แม้แต่ตอนอายุ56ท่านเองก็เลือกที่จะเรียนต่อปริญญาเอกใช่ค่ะก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้ซัมมี่มาเสมอค่ะพี่สอแล้วก็มันเหมือนกับว่าสิ่งที่อยากจะบอกกับคุณผู้ชมนะคะก็คือว่าสุดท้ายเนี่ยเราตั้งเป้าว่าอะไรในช่วงของม.6 อะค่ะซัมมี่อะสวดมนต์ทุกคืนเลยค่ะและสวดมนต์และขอพรแต่คำขอพรเนี่ยถ้ามันจะคิดจริงๆก็คือการตั้งเป้าแล้วค่ะซัมมี่บอกกับตัวเองเสมอเลยค่ะว่าขอให้ได้ไปเรียนต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามแต่ขอให้ได้ไปเรียนต่างประเทศเพราะอะไรเพราะเคยไปเรียนที่อเมริกามาก่อนแล้วเห็นว่าโอ้วิธีการสอนการความคิดในการสร้างเหตุผล for หรือเหตุผล against เพื่อที่จะมาหาว่าสรุปแล้วเนี่ยเราควรจะไปในทิศทางไหนเขาเปิดกว้างมากแล้วก็ทำให้คิดเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
1: เพราะฉะนั้นมีความมุ่งมั่นที่อยากจะเรียนหนังสือ

0: ้องที่ดูรายการอยู่ตอนนี้ฉันก็มุ่งมั่นฉันอยากไปเมืองนอกแต่ฉันเรียนยังไงฉันก็ไม่เก่ง
1: ซะทีนั่นน่ะสิครับ
0: มีเคล็ดลับอะไรเป็นพิเศษไหม
2: ถ้าเคล็ดลับจริงๆนะคะสำหรับซัมมี่ก็คือการตั้งเป้าแต่ที่สำคัญไปกว่าการตั้งเป้าก็คือเรามีเดดไลน์ค่ะซึ่งอันนี้มันสามารถแอพพลายได้เลยนะคะทั้งไม่ว่าจะเป็นน้องๆไม่ว่าจะเป็นคนที่กำลังแบบอยากที่จะทำให้พัฒนาตัวเอง
0: ทำอะไรสักอย่างนึงต้องมีเดดไลน์มีเส้นตายเดดไลน์ Deadline ยังไงครับ
2: ถ้าตั้งเป้าอย่างการเป็นนักเรียนทุนอย่างนี้ซัมมี่ก็จะรู้ว่าเรียนจบม.6 แล้วจะต้องไปสอบแล้วต้องให้ได้สักที
0: ่ใช่
2: ค่ะเดือนไหนอะไรอย่างนี้ค่ะอย่างการเป็น Mrs. World เองก็ตามหรือการตอนแรกสุดที่ซัมมี่เป็น Mrs. Thailand World นครนายกตอนที่ได้มงมาเนี่ยค่ะแล้วตอนนั้นก็คือร่างใหญ่มากแล้วก็ถูกบูลลี่หนักมากแต่สิ่งที่ทำให้พัฒนาตัวเองได้ค่ะอาจารย์พี่สอค่ะก็คือมองเห็นว่าวันที่ซัมมี่ต้องไปประกวดวันที่ต้องไปขึ้นเวทีเนี่ยซัมมี่จะต้องมีความภูมิใจในตัวเองในการใส่ชุดเดินสวยที่สุดก็คือ9สัปดาห์สำหรับการเตรียมความพร้อมจาก Mrs. Talent World นครนายกที่เป็นตัวแทนจังหวัดไปจนถึงการประกวดเพื่อระดับประเทศเนี่ยค่ะก็รู้ว่าตัวเองจะต้องทำยังไงพอตั้งเป้าว่าโอเคซัมมี่จะต้องลดไขมันให้ได้เหลือเท่านี้แล้วเราก็จะมีแผนค่ะว่าโอเคอาหารฉันต้องคุมยังไงบ้างซึ่งเหมือนกันค่ะสำหรับน้องๆที่อยากจะสอบถ้าอยากได้ทุนรัฐบาลเราก็จะมีเขาจะมีวันเซตไว้อยู่แล้วค่ะกพ.เขาจะรับสมัครอยู่แล้วในทุกๆปีคุณก็จะต้องวางแผนว่าคุณมีจุดไหนที่จะต้องปิดจุดอ่อนตรงไหนจะเป็นภาษาหรือจะเป็นสังคมถ้าเป็นภาษาต้องเขียนเอสเซย์ให้ได้คุณแข็งแรงคุณมีความเชี่ยวชาญในด้านการเขียนเอสเซย์มากน้อยแค่ไหนสำหรับซัมมี่เองตอนที่เรียนม.6 อะค่ะก็คือโรงเรียนคอร์สสำหรับเรียนเอสเซย์โดยตรงเลยแต่ว่าเรียนอย่างเดียวไม่พอมันต้องฝึกมันต้องมีคนให้ฟีดแบคนั่นคือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ค่ะก็เราก็จะเห็นเส้นทางว่าจากตรงนี้วันนี้คุณยังต้องพัฒนาตรงไหนบ้างเวลามีเท่านี้คุณจะทำยังไงให้ไปถึงตรงนี้ให้ได้ค่ะ
0: อันนี้ก็จะเป็นคือดูเป้าหมายดูจุดหมายปลายทาง
1: ครับ
0: แล้วก็ดูย้อนหลังมาแต่เป้าหมายเป็นย่อยๆต้องทำอะไรก็ว่าไปต
2: ้
0: องเขียนเรียงความต้องฝึกภาษาอังกฤษต้องอ่านประวัติศาสตร์ก็ย่อยๆไปแบบอันนี้คือสิ่งที่ทำให้สำเร็จวันนี้แล้วสุดท้ายได้ทุนรัฐบาลไทยไปเรียนที่สหราชอาณาจักรไปเรียนวิชาอะไรครับ
2: ป.ตรีไปเรียนเศรษฐศาสตร์ค่ะ
0: ป.โท
2: ป.โทไปเรียนการตลาดค่ะ
1: หลังจากนั้นกลับมาที่เมืองไทยเลยใช่ไหมครับ
2: หลังจากนั้นคือระหว่างทางก่อนที่จะกลับมาที่เมืองไทยอะค่ะซัมมี่ก็ค้นหาตัวเองค่ะพี่สอจำได้ว่าตอนที่เลือกทุนไปเนี่ยเลือกไปเรียนรัฐศาสตร์แล้วก็พอไปเรียน A level ที่นั่นเรียนก่อนเข้ามหาวิทยาลัยก็ชอบเศรษฐศาสตร์เพราะว่าอาจารย์สอนสนุกจังเลยอยากรู้จังเลยแบบซัมมาร์ซัพพลายกับดีมานด์ยังไงเอคอนอมิทริกส์เป็นยังไงคือแบบชอบมากอาจารย์ชอบมากเลยค่ะแบบหนูชอบแมคโครเอคอนอมิกส์มากเลยค่ะแล้วก็พอเรียนไปฝึกงานมาฝึกงานที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
0: กระทรวงพาณิชย
2: ์ใช่ค่ะกระทรวงพาณิชย์ก็รู้สึกว่านี่ไม่ใช่ฉัน
1: ได้คำตอบแล้ว
2: ได้คำตอบแล้วใช่ค่ะก็เลยลองไปฝึกงานที่สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่ปารีสค่ะของภายใต้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เช่นเดียวกันแล้วก็หุ้ยโหนี่คือสิ่งที่ข้าราชการสามารถทำเพื่อประเทศชาติได้คนไม่รู้เลยนะว่าสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยเขาจะต้องแบบว่าช่วยประสานงานในการผู้ประกอบการในประเทศไทยอยากจะไปขายของในต่างประเทศเนี่ยเขาช่วยมากน้อยแค่ไหนแล้วสกิลของด้านเรื่องการตลาดเนี่ยมันจำเป็นมากซัมมี่ก็เลยได้เรียนการตลาดค่ะแล้วก็ได้กลับมาทำงานที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ก็ต้องขอบพระคุณนะคะพี่เก๋อรดาเฟื่องทองซึ่งตอนนั้นเป็นหัวหน้าค่ะเป็นหัวหน้างานเลยนั่งด้วยกันเลยตั้งแต่48ตอนนี้ท่านเป็นอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และท่านก็เพิ่งรับตำแหน่งค่ะนายกสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยด้วยค่ะอาจารย
0: ์อันนี้น่าสนใจนักเรียนทุนรัฐบาลไทยกลับมาต้องใช้ทุน
1: ครับ
0: คุณชนิตาก็ใช้ทุนที่กระทรวงพาณิชย
2: ์ใช่ค่ะ
0: แต่พอทำไปค้นพบตัวเองว่ายังไง
2: ค้นพบว่าชอบงานที่กระทรวงพาณิชย์มากเลยค่ะมันเป็นงานที่มีประโยคนึงค่ะอาจารย์ที่ทัชใจซัมมี่เสมอแล้วก็ได้มีโอกาสพูดในตอนที่ได้รับรางวัลนะคะว่าเดี๋ยวเล่าให้คุณผู้ชมฟังค่ะว่าซัมมี่เคยไปทำงานร่วมกันกับหลายองค์กรมากนะคะแล้วก็ไปสอนผู้ประกอบการในการใช้ช่องทางออนไลน์ตอนนั้นโอ้10กว่าปีที่แล้ว
0: ยังไม่เป็นที่นิยมคนยังไม่รู้วิธี
2: ค่ะตอนนี้คือบูมมากแต่ตอนนั้นก็เริ่มต้นนะคะในวันที่แบบว่าแพลตฟอร์มเพิ่งเริ่มเกิดแล้วเราก็มีแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า thaitrade.com

0: พร้อมแล้วเราก็ทำงานร่วมกันกับหลายฝ่ายแล้วเราไปสอนเขาในการเปิดร้านในการลงสินค้าเขียนยังไงให้คนหาเจออย่างเงี้ยค่ะเขียนยังไงให้คนซื้อแล้วก็มีพี่ผู้ชายคนนึงเดินมาบอกหาซัมมี่ในช่วงพัก
1: ครับ
0: ค่ะว่าคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณทำอยู่มันได้บุญมากมันก็เลยเหมือนเป็นการ
1: reinforce
0: ใช่ค่ะ reinforce ว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยการที่เราได้รับทุนมาแล้วเราได้มาทำงานเพื่อประเทศชาติเพื่อคนไทยเนี่ยมัน
2: ที่สุด
0: ที่สุดค่ะมันยิ่งใหญ่จริงๆค
1: ่
0: ะ
1: แต่สุดท้ายก็ไม่ได้อยู่ภาคราชการ
0: อยู่ค่ะอาจารย์หนูอยู่ครึ่งนึงนะคะอาจารย์ค่ะ
1: แล้วสุดท้ายก็ตัดสินใจ
0: สุดท้ายใช่ค่ะก็ได้ทำงานจริงๆซัมมี่ต้องใช้ทุนตามทุนนะคะซัมมี่ไปเรียน7ปีถ้าเป็นนักเรียนทุนกพ.ไทยพัฒน์ถ้าเทอมยังไม่เปลี่ยนนะคะก็คือต้องใช้ทุนเป็นเวลา2เท่าของช่วงเวลาที่ใช้อยู่ในต่างประเทศ
1: ก็คือ14ปี
0: ใช่ค่ะ14ปีค่ะ
2: แต่ไม่ใช้อยู่เท่าไหร่
0: ใช้ประมาณ7ปีครึ่งค่ะ
2: เลยตัดสินใจ
0: แล้วก็ตัดสินใจตอนนั้นจะย้ายกลับไปอยู่ที่ต่างประเทศกับครอบครัว
1: ค
0: ่ะก็เลยลาออกค่ะก็ซึ่งเราก็ต้องรับต้องยอมรับได้เนาะสำหรับนักเรียนน้องๆคนไหนที่ตัดสินใจอยากที่จะรับทุนนะคะมันก็มีถ้าทุนยาวแบบพี่เนี่ยก็ต้องใช้ทุน14ปีก็ต้องคิดให้ดีเนาะว่าคุณจะสามารถอยู่ในองค์กรเดียวจริงๆก็ไม่ได้อยู่องค์กรเดียวนะคะการเป็นข้าราชการเนี่ยในกพ.เองเขาก็สามารถให้ยกย้ายได้ก็ต้องศึกษาให้ดีก่อนแต่ว่าสำหรับซัมมี่เนี่ยในวันที่ลาออกเป็น อยู่ในฝ่ายเลขานุการของท่านรองนายกจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์นะคะเป็นตอนนั้นซัมมี่เป็นข้าราชการก็มีความรู้สึกว่าตัวเองแบบมีค่ามากค่ะได้ช่วยคนได้ลงพื้นที่ได้เห็นว่างานที่เรานั่งทำอยู่ในออฟฟิศเนี่ยมันสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตคนได้จริงๆแต่ตอนเราออกไปก็เนื่องจากที่ได้เรียนไปนะคะแล้วก็รับต้องยอมรับได้เกี่ยวกับว่าเราต้องใช้เงินคืน
2: ก็มีมูลค่าอยู่มูลค่าทุน
0: ใช่ค่ะแล้วก็สุดท้ายก็เขาก็กลับมาสุดท้ายก็ออกไปแล้วก็ทำเอกชนแล้วตอนทำเอกชนก็รู้สึกว่าตอนเป็นข้าราชการเนี่ยมันมีความอิ่มเอิบใจมากมากมากมากจริงๆค่ะแล้วก็เลยหาเส้นทางผ่านเส้นทางหลายเส้นทางทั้งภาคการเมืองแล้วก็สุดตอนนี้ก็เลยมาทำงานเป็นพนักงานประจำค่ะอยู่ที่มูลนิธิช่วยเหลือเด็กประเทศไทยหรือว่า Save the Children Thailand ค่ะก็ยังคงทำช่วยเหลือคนต่อไป
1: ถึงแม้อยู่ราชการออกมาอยู่เอกชนเนาะได้เงินเดือนเยอะแต่มันก็ไม่ใช่ตัวเองสุดท้ายก็กลับมาทำงาน
2: เพื่อสังคม
0: เพื่อสังคมเหมือนกัน
1: มูลนิธิอะไรอีกทีนะครับ
0: ช่วยเหลือเด็กประเทศไทยค่ะ Save the Children
1: ทำอะไรบ้าง
0: หน้าที่ของซัมมี่เนี่ยจะเป็นด้านเรื่องแบรนด์แล้วก็เรื่องสื่อนะคะก็เราก็คือเราอ่ะอยู่ในประเทศไทยมา47ปีแล้วค่ะอาจารย
2: ์มูลนิธิ
0: ใช่ค่ะมูลนิธิอยู่ในประเทศไทยมา47ปีแล้วแล้วก็ทำมางานอย่างเดียวทำแต่ว่าเราไม่เคยบอกใครเลยว่าเราทำงานเพื่อใครและทำอะไรบ้างจริงๆเรามา48ปี47ปีเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตอนลุ่มแม่น้ำโขงที่มีเรื่องของการค้ามนุษย์นะคะจนปัจจุบันเนี่ยเราทำทั้งเรื่องการศึกษานะคะเราทำทั้งเรื่องของความปลอดภัยของเด็กผ่านโลกออนไลน์เรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อย่างตอนภัยพิบัติต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างที่ปัจจุบันที่เห็นปีที่แล้วเกิดปี2ปีที่แล้วที่มีน้ำท่วมใหญ่ที่เชียงรายก็เกิดเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วที่หาดใหญ่ก็ตุลาปีนี้เดือนกันยาคือความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันส่งผลกระทบไม่ใช่เฉพาะผู้ใหญ่แต่ส่งผลกระทบถึงเด็กด้วยเราไม่รู้ว่าความรุนแรงมันจะหนักมากแค่ไหนก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ทาง Save the Children ทำงานกับเด็ก
1: ถ้าสนใจจะช่วยบริจาค ก็ savethechildren.or.th
0: ใช่ค่ะ
1: ไปอยู่ที่นั่นก็จะได้พูดคุยกับนักสื่อสารการตลาดด้วยทีนี้การได้รับรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลดาวรุ่งประจำปี2018เท่าที่ไปดูรายชื่อส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนดังนะคนดังถ้าเป็นรุ่นใหญ่เป็นคนดังดาวรุ่งก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าราชการทำงานในระบบแต่ว่าคุณชนิตานี่ออกมาแล้ว
0: นะ
1: ทำงาน7ปีแต่ว่าออกมาแล้วมาทำข้างนอกเนี่ยรู้สึกยังไงที่ได้รับรางวัลเนี่ยครับ
0: รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะอาจารย์ความรู้สึกพอๆกันกับตอนที่รู้ว่าตัวเองได้ทุนเลยค่ะก็ตอนที่ได้ทุนเนี่ยคือหูมันคือแบบ มันยิ่งใหญ่มากคุณแม่เนี่ยเดินเข้าบ้านไม่ได้เลยค่ะอาจารย์เพราะหน้าบานมาก
1: ติดประตู
2: ติดประตู
1: ติดประตู
0: ใช่ค่ะแล้วก็พอได้ทราบข่าวว่าได้รับการเสนอคือ

0: ปกติทั่วไปเขาจะส่งเวียนไปที่หน่วยงานข้าราชการเท่านั้นนะคะสำหรับสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยคือคุณต้องสมัครนะคะแล้วซัมมี่บังเอิญทราบข่าวก็เลยหนูขออนุญาตสมัครได้ไหมคะแต่ว่าไม่คิดเลยค่ะว่าตัวเองเนี่ยจะได้รับเกียรตินี้มากๆเพราะว่าเคยเข้าร่วมงานของสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลหลายครั้งมากแล้วก็
1: เขาจะมีจัดงานทุกปีใช่ไหมครับแล้วจะมีมอบรางวัลทุกปี
0: ใช่ค่ะแล้วก็เห็นพี่ๆขึ้นรับรางวัลแล้วก็โอ้สุดยอดเลยไงค่ะแล้วก็วันนี้
1: เลยเป็นที่มา
0: ใช่ค่ะก็เลยเป็นที่มาว่าโอ้คือซัมมี่เองก็อยากที่จะให้ทุกคนได้รู้อะค่ะว่านักเรียนทุนสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลเนี่ยเรารวบรวมคนที่เป็นนักเรียนทุนที่กลับมาทำงานเพื่อประเทศชาติแล้วก็พร้อมที่จะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับประเทศชาติต่อไปด้วยก็เลยรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะ
2: ท่านหนึ่งที่รับรางวัลเป็นรุ่นใหญ่คุณหมอทวีสิน
1: ครับ
2: วิษณุโยธินก็ได้รางวัลเดี๋ยวต้องเชิญมาพูดคุยด้วยเรื่องนี
1: ้นะรุ่นใหญ่วันนี้รุ่นเล็กมาก่อน
0: รุ่นเล็กค่ะรุ่นเล็ก
2: ในมุมคนที่ได้ตั้งใจเรียนอันนี้เป็นเข็ม
1: เป็นเข็มที่ได้รับรางวัลมาเดี๋ยวผมช่วยถือให
2: ้ในมุมของคนที่เรียนในประเทศไปต่างประเทศมีความตั้งใจได้ทุนแล้วแล้วก็กลับมาทำงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคสังคม
0: ค่ะ
2: วันนี้อยากจะบอกอะไรกับคนดูในมุมว่าการที่คนเราจะทำประโยชน์ให้ประเทศเนี่ยมันควรจะทำอะไรยังไงบ้างอยากจะบอกอะไรกับคนดูครับ
0: สำหรับท่านที่กำลังดูอยู่ตอนนี้นะคะการที่เราจะอยากที่จะทำอะไรเพื่อคนอื่นเนี่ยมันเริ่มต้นจากตัวเราเองเนาะถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันมีค่านะคะทำมาเลยค่ะแล้วก็ทำมันในรูปแบบที่คุณถนัดอย่างซัมมี่ก็ทำในรูปแบบของการสื่อสารแล้วก็ทำในรูปแบบของการเป็นตัวแทนประเทศนะคะแล้วก็ทำในรูปแบบของการทำให้เสียงของตัวเราที่พูดแทนคนอื่นเนี่ยดังขึ้นนะคะไม่ว่าคุณจะเลือกรูปแบบไหนนะคะมันสามารถช่วยได้ค่ะมันมีคำหนึ่งภาษาอังกฤษก็คือ every little helps นะคะความช่วยเหลือเล็กๆในทุกๆคนเนี่ยมันสามารถมารวมตัวกันได้แล้วก็ทำให้สังคมเนี่ยสามารถเดินหน้าไปในทางที่ดีขึ้นได้ค่ะอาจารย์
2: ในมุมนี้ต้องเรียกว่าเจนอะไรเจน4มั้ย
0: Gen Y ค่ะ
2: Gen
0: Y อยู่ค่ะ
2: ในมุมของ Gen Y มองภาพรวมของประเทศเศรษฐกิจการเมืองสังคมจากมุมประสบการณ์ที่เราได้ทำงานมาหลายแหล่งแล้วก็ไปต่างประเทศด้วยมองยังไง
0: รู้สึกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ติ๋งเป็นประเทศที่ควรภูมิใจที่เราได้เป็นคนไทยแล้วเราได้อยู่ในประเทศนี้ค่ะเรามีทรัพยากรมากมายเรามีความ
1: ได้เปรียบ
0: นะคะในหลากหลายอย่างเลยแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยเขาชื่นชมและชื่นชอบในการเป็นคนไทยและสิ่งที่ประเทศไทยมีและพร้อมที่จะนำเสนอดังนั้นสำหรับใครที่รู้สึกว่าความเป็นไทยของเราเนี่ยมีความเขาเรียกว่าอะไรคะ
1: น่าเขินอยู่บ้างหรือน่าจะไม่อยากบอก
2: ได้
0: ใช่ไหมค่ะก็อยากให้ภูมิใจในความเป็นไทยแล้วก็เอาความเป็นไทยนี่แหละคนใจดีแล้วก็ทุกคนชื่นชอบแล้วอยากที่จะมาเที่ยวประเทศไทยแล้วก็ทุกอย่างที่เป็นไทยเนี่ยทุกคนอยากจะเรียนรู
1: ้
0: มากย
1: ิ่
0: งขึ้นใช่ค่ะ
2: คุณสองกรกฎผมเหลือ2นาที
1: แล้วสิครับ
2: แต่ว่ายังไม่ได้แตะเรื่องมิสซิสเวิลด์เลย
1: นั่นคือถามว่าอันนี้คือมุมนึงที่หลายคนอยากรู้จักมากขึ้นเหมือนกันว่ามิสซิสเวิลด์เป็นอีกหนึ่งช่องทางไหมที่เราจะสามารถบอกโลกใบนี้หรือสิ่งที่น้องพยายามปูมาทั้งหมดเนี่ยมิสซิสเวิลด์คืออีกช่องทางนึงที่เราจะกล่าวเรื่องนี้ได้ถูกไหมคร
0: ับ ค่ะมิสซิสเวิลด์เป็นช่องทางที่ซัมมี่สามารถที่จะพูดเรื่องของแอดโวคาซีของซัมมี่ก็คือเรื่องความสุขของคุณแม่นะคะสุขภาพจิตของคุณแม่ความสำคัญของสุขภาพจิตของคุณแม่ได้และความเป็นไทยด้วยก็คือได้ซัมมี่ได้รับการแต่งตั้งเป็นทูต GI Geographic Indication ก็คือในแต่ละจังหวัดเราจะมีสินค้า
1: ที่โดดเด่น
0: ใช่ค่ะสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะก็เอาความเป็นไทยของเรานี่แหละค่ะไปบอกทั่วโลกแล้วทั่วโลกก็ชื่นชมแล้วก็อยากมาแล้วก็อยากเรียนรู้มากยิ่งขึ้นใช่ค่ะก็เป็นช่องทางที่ทำให้เสียงเราดังยิ่งขึ้นในเวทีโลกค
1: ่
0: ะ
1: และอีกมุมนึงเขาบอกว่าเอ๊ะนางงามก็คือการประกวดความสวยงามอย่างเดียวอันนี้ถ่ายทอดไปสู่น้องๆหน่อยครับว่ามันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นแล้ว
0: โอ้ซัมมี่ คิดว่านางงามมันมีคำหนึ่งที่คนพูดค่ะเพราะว่า pageantry is the display of developed women or developed people การประกวดนางงามคือการนำเสนอผู้คนที่ได้รับการกรูมได้รับการพัฒนาขึ้นมาแล้วตัวซัมมี่เองจากคนที่ไม่เคยเป็นนางงามเลยค่ะพี่สอโคเคสตัวสูงก็จริงสูง178นะคะแต่ก็คือไม่เคยประกวดนางงามหน้าก็แต่งไม่เป็นวันนี้อาจจะไม่ได้แต่งหน้าเองนะคะ
2: มีช่างแต่งหน้า
0: ช่างแต่งหน้าพี่แต่งให้แต่ว่าการที่เราไปต่างประเทศมันทำให้เราจะต้องตั้งแต่เริ่มประกวดแล้วก็แต่งเองแล้วก็ไปต่างประเทศไปปฏิบัติภารกิจก็ต้องแต่งเองทำผมเองอันนี้เป็นอาจจะเป็นแค่รูปลักษณ์ภายนอกแต่ว่าการพัฒนาตัวเองในการพูดต่อสาธารณชนการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงที่เป็นแม่ทั่วโลกเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ตำแหน่งหรือว่าการเข้าประกวดนี่แหละค่ะที่ทำให้เราต้องพัฒนาตัวเอง
2: และเป็นมิสซิสเวิลด์คนที่สองของประเทศ
0: ค่ะใช
2: ่คนแรกได้เมื่อปีนานมาแล้วถูกไหมคร
0: ับนานค่ะ23ปีที่แล้วค่ะก็รู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็น่าจะเป็นหนึ่งในมิสซิสเวิลด์ที่คนรู้จักแล้วก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการทำให้คุณแม่
1: เดินเข้าบ้านได้ไหมครับตอนนี้เดินเข้าบ้านได้ไหมครับ
0: เข้าบ้านได้ค่ะแล้วก็แม่ทั่วโลกได้มีความรู้สึกว่าตัวเองมีค่าแล้วก็หันมาดูแลตัวเองหันมาดูแลสุขภาพใจของตัวเองได้
2: คุณสกรกฎถ้าท่านผู้ชมอยากจะรู้จักคุณชนิตามากกว่านี้วันเสาร์ต้องเปิด NBT แล้วตั้งแต่เช้า NBT World Beef เที่ยงแล้วก็กลางคืน
1: ครับ
2: นะครับ NBT World Today ใช่ไหม
1: Thailand Today
2: ครับ Thailand Today
1: ครับนี่ก็เป็นเรียกว่าเราได้รู้จักคุณแซมมี่ชนิตามากขึ้นนะครับแต่แท้จริงแล้ววันนี้จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนโดยเฉพาะน้องๆที่จะเป็นนักเรียนทุนนะครับหรือน้องๆที่อาจจะรู้สึกว่าตัวเองติดกรอบอยู่ทำยังไงเพื่อจะให้ตัวเองหลุดออกไปจากกรอบและเป็นตัวตนได้มากขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณน้องชนิตาสิทธาเกตเคทรอนมากๆครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะพี่ต่อกรกฎขอบคุณอาจารย์ค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ก็ครับก็คือช่วงทำไมในวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรับชมช่วงทำไมได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์19:30 น.ถึง20:00 น.หลังจากนั้นติดตามรับชมข่าวในพระราชสำนักช่วงนี้เราทั้ง3คนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: เพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD
1: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT True HD และใน Facebook NBT

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันสุดท้ายวันนี้เวลา 8:41 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันสุดท้ายในการนี้พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาคณะเศรษฐศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลตำรวจและสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินในภาคเช้าและภาคบ่ายรวมจำนวน 3,100 คนทั้งได้พระราชทานอนุปริญญาบัตรแก่ผู้แทนนิสิตพระราชทานเหรียญรางวัลในหลักสูตรปริญญาบัณฑิตแก่บัณฑิตที่มีผลการเรียนดีเด่นและพระราชทานเงินรางวัลและทุนการศึกษาในเงินทุนภูมิพลแก่นิสิตที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์รวม158คนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยไทยคุณภาพระดับโลกสร้างคุณค่าเปลี่ยนชีวิตผ่านภูมิปัญญาแห่งนวัตกรรมความเชี่ยวชาญและจิตวิญญาณเพื่อสังคมภายใต้คำขวัญของมหาวิทยาลัยคือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชนและค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย5ประการได้แก่พลังแห่งความทุ่มเทสร้างความเปลี่ยนแปลงพลังแห่งการเปิดใจเปิดรับความแตกต่างพลังแห่งความมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลพลังแห่งการเรียนรู้พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาและพลังแห่งความคล่องแคล่วกล้าที่จะปรับตัวให้ทันทุกความเปลี่ยนแปลงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินพันธกิจที่สำคัญ4ด้านได้แก่การผลิตผู้นำที่มีจริยธรรมความฉลาดทันยุคสมัยและความเชี่ยวชาญการพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกและเป็นมหาวิทยาลัยที่มีจิตสาธารณะมุ่งเน้นการสร้างผลผลิตเพื่อช่วยเหลือสังคมในประเทศและต่างประเทศการเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบขององค์กรที่มีความยั่งยืนและการสร้างความก้าวหน้าขององค์ความรู้ที่มีความเกี่ยวข้องต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตพร้อมทั้งบ่มเพาะปัญหาปัญญาให้กับประชากรทั้งในและต่างประเทศแนวคิดในการบริหารงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคือจุฬา Power of Togetherness เน้นพลังแห่งความร่วมมือแห่งความอบอุ่นและจริงใจเชื่อมโยงทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นนิสิตคณาจารย์บุคลากรผู้บริหารศิษย์เก่าและพันธมิตรด้วยความรู้สึกผูกพันและร่วมแรงร่วมใจเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปพร้อม

วรคัตติยราชนารีทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระคัตติยราชนารีองค์ประธานและองค์อุปถัมภ์มูลนิธิศรีสว่างกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งมูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดบางนานอกวัดศรีเอี่ยมกรุงเทพมหานครวัดสัตหีบวัดเขาช่องลมวัดพันเสด็จนอกวัดพันเสด็จในจังหวัดชลบุรีวัดใหญ่บางปรากฏจังหวัดสมุทรปราการและวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงประเคนพระทหารเพลถวายแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นทรงประเคนผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีส่งร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Variety ค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยนางสุดฤทัยเลิศเกษมนายพรพิทักษ์แม้นสิรินายสุภพงษ์ชาวแล่นพร้อมข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ส่งร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Variety ช่วง Talk to the Princess ส่งตอบจดหมายสมาชิก To Be No. 1ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be No. 1 Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be No. 1กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นถึง 21:30 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือในสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี2569วันนี้เวลา 13:33 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังหอวชิราวุฒานุสรณ์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจากนั้นทรงกดปุ่มเปิดงานสัปดาห์หนังสือในสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี2569ณปรัมน้ำพุรูปสุกรหรืออนุสาวรีย์หมูที่สื่อถึงปีนักสัตว์ประจำปีพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งจำลองจากอุทกทานในงานพระเมรุมาตรสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยในงานสัปดาห์หนังสือนี้มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิเพชรรัตน์สุวัฒนาร่วมกับสำนักหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อเผยแผ่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง4ตุลาคม2569โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการราชินยานุสาวรีจะแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับงานพระบรมศพและพระเมรุมาตรของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ซึ่งรัชกาลที่6ทรงอำนวยการและสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงออกแบบ
อันนำไปสู่การเกิดธรรมเนียมใหม่ในราชสำนักสยาม

อาทิการประดิษฐานพระฉายาลักษณ์หน้าพระโกศพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทการใช้เพลงพญาโศกทางสากลประกอบริ้วขบวนพระราชอิสริยยศการจัดพิธีกุงเต็กซึ่งเป็นพิธีกรรมตามความเชื่อทางศาสนาของชาวจีนและการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายในและเจ้าหน้าที่สภากาชาติสยามร่วมเดินในริ้วขบวนพระบรมศพซึ่งพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติสยามเป็นพระองค์แรกและยังคงยึดถือเป็นแบบแผนมาจบจนปัจจุบันในงานมีการออกร้านจำหน่ายหนังสือของหน่วยงานและสำนักพิมพ์ต่างๆอาทิกรมศิลปากรและมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์จากนั้นเสด็จเข้าห้องศรีอยุธยาทรงฟังการเสวนาและการเปิดตัวหนังสือสมุดภาพย้อนยามพระราม6ซึ่งมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสำนักหอจดหมายเขตแห่งชาติกรมศิลปากรและผู้ทรงคุณวุฒิจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้าเนื่องในอภิลักษิตสมัย100ปีวันสวรรคตพุทธศักราช2568ด้วยประมวลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้าและภาพในรัชสมัยในหมวดหมู่ต่างๆประกอบคำอธิบายเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงทางประวัติศาสตร์สำหรับศึกษาค้นคว้าแก่อนุชนสืบไปองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญไปมอบณศูนย์พักพิงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังและชุมชนเคหะล่มเกล้าโซน10เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ในวันเดียวกันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร3เขตได้แก่ชุมชนหมู่บ้านธีรวรรณชุมชนหมู่บ้านฐานกองหนุนเขตคลองสามวาชุมชนทับช้างนาลุ่มมัสยิดดารุนนาอีมเขตสะพานสูงและชุมชนวัดหัวกระบือเขตบางขุนเทียนยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 น.พระพรหมวัชระเมธีเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครและคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดชิโนรสารามวัดประคังโคสิตารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดนิมมานรดีวัดมหาพฤกษารามวัดชนะสงครามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดนาคปรกและวัดสิริบุญญารามจังหวัดมหาสารคามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชวชิระรัตนาภรณ์วัดอรุณราชวรารามแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องอโมทคกถากล่าวถึงชีวิตที่ไม่ไร้ประโยชน์ซึ่งตลอดพระชนชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทุกหมู่เหล่าและเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบ
พระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.มูลนิธิธรรมาภิบาลทางกฎหมายบริษัท Innovative Marketing Communication จำกัดและบริษัทมาก็ตโตประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดปรมัยยิกาวาสวัดแสนสุขวัดบัวผันวัดดาวดึงสารามวัดโบสถ์สามเสนและวัดพรมวงสารามสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.คณะศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่74ห้างหุ้นส่วนจำกัดแพรพรเพชรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายจังหวัดเชียงรายและบริษัทสยามเอ็มซีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดสร้อยทองวัดสังเวชวิทยารามวัดพระราม9กาญจนาภิเษกวัดสะเกษกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีและวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.บริษัท NPK Press จำกัดครอบครัวพรมประยูนนางมนชลิสาเดชพิทักษ์พร้อมคณะและบริษัทคนตื่นธรรมจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดกวีสรารามจังหวัดลพบุรี4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 14:30 น.บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนบริษัทสมิติเวชจำกัดมหาชนโรงพยาบาลกรุงเทพบริษัท BDMS Wellness Clinic และ BDMS Wellness Resort และบริษัทประสิทธิ์พัฒนาจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหงรัตนารามวัดท่าทองกรุงเทพมหานครวัดมหาชัยวัดสังทองวนารามจังหวัดมหาสารคามและวัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.กระทรวงมหาดไทยและสมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพิชยญาติการามวัดดาวดึงสารามวัดบุรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดบ้านหนองไห่วัดหนองกุงจังหวัดบุรีรัมย์วัดสะแกวัดจันทร์วัดรางจระเข้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาล
และเวลา 19:00 นกลุ่มธุรกิจ TCP ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพย

วดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์จังหวัดเพชรบุรีและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านบาดตำบลตะโกตาพิจังหวัดบุรีรัมย์ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์จังหวัดเพชรบุรีและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านบาดตำบลตะโกตาพิจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดเตรียมถุงยังชีพพระราชทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆวันนี้ที่อาคารรับรองกองพลที่1รักษาพระองค์เขตดุสิตกรุงเทพมหานครสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยร่วมกับหน่วยงานต่างๆอาทิกำลังพลฐานจิตอาสา904สำนักพระราชวังกองพลที่1รักษาพระองค์ไทยอาสาป้องกันชาติและอาสาสมัครกาชาติบรรจุถุงยังชีพพระราชทานจำนวน 3,000 ถุงเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆอยู่ในขณะนี้เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงทีภายในถุงยังชีพพระราชทานประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคของใช้จำเป็นและยาตำราหลวงทั้งยังมีถุงพระราชทานสำหรับถวายพระสงฆ์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจำนวน150ถุงนอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณโรงเรียนวัดบางเตยเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่29กันยายนถึง3ตุลาคม2569เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยจะทำอาหารกล่องพระราชทานวันละ 3,000 กล่องเมนูที่จะทำใช้วัตถุดิบจากไก่เป็นหลักเพื่อให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถรับประทานได้มีเจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาตินำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะล่มเกล้าศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิเศษมีนบุรีบ้านเอื้ออาทรบางนาและพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นกรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยเป็นประธานปล่อยขบวนรถขนย้ายหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้ที่กองบังคับการกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่2กรมการสัตว์ทหารบกตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพลเอกศิวะพระหม่อนทัศน์กรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยเป็นประธานในพิธีรับมอบอาหารสัตว์จากมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ได้ประสานความร่วมมือกับกองทัพบกโดย

รมการสัตว์ทหารบกและกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ถวายหญ้าอาหารสัตว์จำนวน 1,000 ฟ่อนน้ำหนักรวม 20,000 กิโลกรัมแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งได้พระราชทานสำหรับนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอปากช่องที่ประสบอุทกภัยและได้รับผลกระทบด้านปศุสัตว์กว่า 1,150 ตัวโอกาสนี้พระราชทานพระอนุญาตให้นำสุนัขทรงเลี้ยงคุณ MI6 และคุณนาตาชารวมทั้งหน่วยสุนัขค้นหาและกู้ภัยเคนายูซาไทยแลนด์ไปร่วมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยจากนั้นได้ปล่อยขบวนรถขนย้ายหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานไปยังวัดขนงพระเหนือตำบลขนงพระโดยได้มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานแก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยและได้รับผลกระทบจำนวน45คนครอบคลุมพื้นที่3ตำบลได้แก่ตำบลขนงพระตำบลหนองสาหร่ายและตำบลจันทึกซึ่งได้รับความเดือดร้อนหลังเกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ต้นน้ำอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้น้ำไหลหลากและท่วมขังในหลายตำบลประชาชนและเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ได้รับผลกระทบอย่างหนักทั้งนี้จังหวัดนครราชสีมาได้ประกาศพื้นที่อำเภอปากช่องเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วซึ่งทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์อย่างเร่งด่วนควบคู่กับการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงและจัดทำบัญชีความเสียหายอย่างครอบคลุมต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระจายอำนาจเบื้องต้นสวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่ปันปันมีความรู้สนุกสนุกมาเล่าให้ฟังครับน้องๆลองหลับตาและจินตนาการดูนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยกว้างใหญ่มากมีคนอาศัยอยู่ร่วมกันตั้งหลายสิบล้านคนแล้วรู้ไหมครับว่าแต่ละท้องถิ่นก็เจอปัญหาไม่เหมือนกันเลยบางที่อาจร้องว่าฝนตกน้ำท่วมส่วนอีกที่อาจจะบ่นว่าถนนเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วรัฐบาลจะดูแลทุกคนให้ทั่วถึงได้ยังไงถ้าย้อนกลับไปสมัยก่อนนู้นอำนาจหน้าที่และงบประมาณของประเทศถูกเก็บไว้ที่เมืองหลวงที่เดียวลองคิดดูสิครับว่าถ้าท้องถิ่นที่อยู่ไกลลิบเกิดปัญหาขึ้นมากว่าจะส่งจดหมายไปบอกเมืองหลวงให้ส่งคนมาช่วยก็ต้องรอกันนานเลยแต่แล้วจุดเปลี่ยนก็เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2540เมื่อประเทศไทยของเรามีกฎหมายฉบับใหม่ที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญกฎหมายเล่มนี้บอกไว้ว่าเราต้องแบ่งหน้าที่และเงินกองกลางไปให้คนในพื้นที่ช่วยกันดูแลสินี่แหละครับที่เรียกว่าการกระจายอำนาจเพื่อให้แต่ละท้องถิ่นมีอิสระในการจัดการและแก้ปัญหาต่างๆได้เองโดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากเมืองหลวงและยังจัดตั้งหน่วยงานใหม่นั่นคือคณะกรรมการการกระจายอำนาจได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกกท.เป็นผู้กำหนดนโยบายต่างๆโดยมีสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานกกท.ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการหน่วยงานใหม่นี้เสมือนผู้ช่วยฮีโร่ที่ทำหน้าที่จัดทำแผนจัดระบบส่งต่อภารกิจเงินทุนและคนเก่งจากส่วนกลางไปยังท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศเพื่อให้พวกเราทุกคนได้มีโอกาสแสดงความเห็นและร่วมกันดูแลท้องถิ่นของเราให้น่าอยู่ขึ้นนั่นเองครับเพื่อให้น้องๆเห็นภาพชัดๆว่าการกระจายอำนาจเป็นยังไงเราลองมาดูภาพจำลองนี้ครับภาพเปรียบประเทศไทยเป็นโรงเรียนของเราสมมติว่าวันหนึ่งพระอาทิตย์ส่องแสงร้อนมากพัดลมบนเพดานหมุนแกรกๆแล้วหยุดกึกไปซะงั้นพอหันไปมองที่พื้นเศษกระดาษถุงขนมปลิวเกลื่อนกลาดเต็มไปหมดในสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานนี้น้องๆควรวิ่งไปไกลเพื่อบอกคุณครูใหญ่ที่อยู่ห้องอำนวยการโน่นหรือจะเดินไปบอกครูประจำชั้นที่ยืนอยู่หน้าห้องเรียนดีครับแน่นอนอยู่แล้วใครๆก็ต้องเลือกบอกครูประจำชั้นใช่ไหมล่ะเพราะครูประจำชั้นอยู่ใกล้พวกเราที่สุดรู้ว่าพวกเราร้อนแค่ไหนและก็รีบจัดการ

0: ปัญหาได้ทันทีเร็วกว่าครูใหญ่ที่ต้องดูแลทั้งโรงเรียนนี่แหละครับน้องๆคือความหมายของการกระจายอำนาจมันคือการแบ่งงานจากส่วนกลางที่อยู่ไกลมาให้คนที่อยู่ใกล้ปัญหาที่สุดเป็นคนจัดการเพื่อให้ปัญหาทุกอย่างถูกแก้ไขได้อย่างรวดเร็วทันใจเพื่อให้น้องๆจำภาพได้แม่นยำขึ้นพี่ปันปันจะเปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนของเรากับประเทศของเราดังนี้ครับครูใหญ่เปรียบเสมือนรัฐบาลส่วนกลางที่คอยดูแลทั้งประเทศครูประจำชั้นเปรียบเสมือนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ที่อยู่ใกล้ชิดคอยดูแลท้องถิ่นของเราให้สะอาดปลอดภัยและตัวน้องๆก็คือประชาชนที่มีสิทธิ์มีเสียงสามารถยกมือบอกปัญหาแสดงความเห็นและเข้าไปร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆได้แล้วรู้ไหมครับว่าการที่ครูประจำชั้นหรืออปท.จะแก้ปัญหาได้ไวต้องมีเครื่องมือ4อย่างนี้เลย1. อำนาจหน้าที่อปท.สามารถคิดและวางแผนแก้ปัญหาในชุมชนได้เองเปรียบเทียบง่ายๆก็คือพอพัดลมในห้องเรียนเสียครูประจำชั้นก็สั่งซ่อมได้ทันทีโดยไม่ต้องรอใบอนุญาตจากครูใหญ่ 2. งบประมาณอปท.สามารถหารายได้มาใช้พัฒนาชุมชนเหมือนการที่เรามีกระปุกออมสินของห้องพออยากได้ไม้กวาดหรือถังขยะใบใหม่ก็มีเงินซื้อได้ทันที 3. การเมืองเราผู้บริหารอปท.คือคนที่ประชาชนเลือกเข้ามาเหมือนที่พวกเรายกมือโหวตเลือกหัวหน้าห้องให้เป็นตัวแทนไปบอกครูว่าพวกเราอยากได้อะไร 4. บุคลากรอปท.สามารถหาคนเก่งมาช่วยดูแลและซ่อมแซมสิ่งต่างๆในท้องถิ่นได้เหมือนที่เรามีคุณลุงช่วยซ่อมพัดลมพอพี่ๆอปท.มีเครื่องมือเหล่านี้ปัญหาก็ถูกแก้ไขได้ไวแถมเงินในกระปุกก็ถูกใช้ได้ตรงจุดเพราะคนในท้องถิ่นย่อมรู้ใจเราที่สุดยังไงล่ะครับจำไว้นะดีกว่าแก้ไขได้ไวกว่าใช้อำนาจที่ทำให้โรงเรียน
1: ในที่สุดแล้วพวกเราทุกคนต่างต้องกลายเป็นผู้สูงอายุไม่วันใดก็วันหนึ่งแต่จะเป็นผู้สูงอายุแบบใดจะยังคงแข็งแรงอยู่ไหมจะมีความสุขหรือเปล่านั่นเป็นสิ่งที่เราสามารถเลือกเองได้โดยการเริ่มใส่ใจและเตรียมตัวเสียตั้งแต่วันนี้ทั้งในเรื่องสุขภาพสังคมเศรษฐกิจรายได้สภาพแวดล้อมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพนั้นสามารถเตรียมพร้อมได้ตั้งแต่เกิดเลยทีเดียวนะครับซึ่งการดูแลสุขภาพของคนในแต่ละช่วงวัยก็จะมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไปการดูแลสุขภาพให้เหมาะกับช่วงวัยณขณะนั้นนอกจากการดูแลสุขภาพกายแล้วจิตใจก็สำคัญมากเช่นเดียวกันเราจึงควรใส่ใจให้ครบทุกด้านไม่ละเลยบางสิ่งบางอย่างไปเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุความสามารถในการหารายได้อาจหายไปแต่ก็ไม่มีใครอยากจะเป็นภาระให้กับคนข้างหลังหรอกใช่ไหมล่ะครับการเก็บออมเงินสำหรับใช้ในยามสูงอายุจึงเป็นเรื่องสำคัญหากมีหนี้สินควรรีบหาทางจัดการเพื่อไม่ให้เป็นภาระในอนาคตมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นบ้างทั้งคนในครอบครัวคนภายนอกคนวัยเดียวกันหรือต่างวัยควรใช้เวลาร่วมกับผู้อื่นเพื่อทำความเข้าใจทั้งเข้าใจผู้อื่นและเข้าใจตนเองเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุก็จะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ศึกษากฎหมายและสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุเพื่อรักษาสิทธิของตนเองการจัดบ้านและสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมถือเป็นเรื่องสำคัญบ้านที่ดีจะต้องปลอดภัยสะดวกและเป็นมิตรกับคนทุกวัยในโลกยุคใหม่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตของพวกเราเป็นอย่างมากเราจึงควรทำความคุ้นเคยเรียนรู้และสร้างความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีให้กับตนเองและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์เมื่อใช้เป็นแล้วก็จะต้องใช้อย่างมีสติระวังข่าวสารที่ถูกปลอมขึ้นและระวังมิจฉาชีพที่อาจแฝงตัวอยู่ในโลกออนไลน์ด้วยสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุมีคุณภาพเป็นพลังขับเคลื่อนทางสังคมและมีความสุขนะครับ
2: มงคล38ประการประการที่15ให้ทานรู้จักแบ่งปันทรัพย์สิ่งของหรือกำลังใจแก่ผู้ที่เดือดร้อนโดยไม่หวังผลตอบแทนมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เรื่องดังหลังข่าวครับพบกับคุณสถาพรเกื้อสกุลและผมเทคจิรวิชัยเกษมนะครับ
0: ครับวันที่2ตุลาคม2569นะครับในช่วงค่ำแบบนี้ก
2: ็
0: มาติดตามเรื่องราวข่าวสารกันนะครับ
2: ครับ
0: เรื่องที่ยังต้องตามกันอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือสถานการณ์อุทกภัยนะครับดูเหมือนว่าหลายพื้นที่น้องเทค
2: ครับ
0: คลี่คลายแล้วนะในกรุงเทพมหานครนะครับก็จุดใหญ่ๆก่อนหน้านี้คลองจันนะครับกับในส่วนของลาดกระบัง
2: ครับ
0: นี่ก็เริ่มที่จะคลี่คลายลาดกระบังนั้นเนี่ยวันนี้ก็เริ่มเข้าไปมีการให้การช่วยเหลือพอสมควรนะครับซึ่งในค่ำคืนนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับเราก็จะได้ติดตามได้ไปพูดคุยกันกับทางด้านในส่วนของคนที่รับผิดชอบเรื่องของน้ำโดยเฉพาะเรื่องของดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนั่นก็คือทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเด
2: ี๋
0: ยวค่ำคืนนี้เนี่ยจะเข้ามาคุยกับเราเนี่ยถึง2ท่านด้วยกันนั่นก็คือคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์แล้วก็คุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์
2: ใช่ครับ
0: ในขณะที่เรื่องเราเน
2: ี่
0: ยนะฮะที่น่าสนใจเนี่ยก็เรื่องของน้ำเก่าเริ่มที่จะพร่องไปฝนใหม่ก็บอกว่ากำลังจะมา
2: ก็ต้องเตรียมรับมือ
0: ใช่ครับซึ่งวันนี้เนี่ยตัวท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้มีการพูดถึงประเด็นนี้ด้วยนะครับในการประชุมในส่วนของการป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีนั้นก็นั่งเป็นประธานนะครับวันนี้ก็เห็นบอกว่ามีการใช้เวลาเนี่ยกว่า2ชั่วโมงคุณผู้ชมในการสั่งการนะครับให้ทุกหน่วยงานนั้นเนี่ยพร้อมรับมือกับเรื่องของฟ้าของฝนที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยต
2: ั้
0: งแต่วันที่4ไปจนถึงวันที่12ตุลาคม
2: เริ
0: ่มต้นเนี่ยแต่บอกว่ามันอาจจะหนักตั้งแต่ช่วงต้นก็คือภาคใต้ในวันที่5เป็นต้นไป
2: ครับ
0: วันที่5ก็คือวันจันทร์หน้า
2: ใช่ครับ
0: นะซึ่งทางด้านฝั่งของนายกรัฐมนตรีนั้นก็บอกแบบนี้ครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยให้ทุกหน่วยงานนั้นเนี่ยเตรียมอาหารยาแล้วก็ศูนย์พักพิงแล้วก็ย้ำนะครับบอกว่าศูนย์พักพิงเนี่ยไม่ใช่แค่ไว้ซุกหัวนอนนะครับแต่ต้องเป็นที่ให้ประชาชนนั้นปลอดภัยและก็สั่งการให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดใส่ใจเรื่องศูนย์พักพิงให้มีมาตรฐานมีอาหารการกินพร้อมมีเครื่องนอนและที่สำคัญคือเรื่องของสุขอนามัยห
2: ้
0: องน้ำเนี่ยต้องสะอาดนายกรัฐมนตรีบอกว่าปริมาณฝนในพื้นที่ภาคใต้ถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยปีนี้เนี่ยค่อนข้างหนักนะเพราะอะไรนายกบอกว่าเรดาร์เนี่ยเป็นสีแดงเป็นสีส้มดังนั้นต้องมีความพร้อมให้มากโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอหาดใหญ่กำชับเนี่ยตั้งแต่นี่เลยครับประจวบคีรีขันธ์คุณผู้ชมไปจนถึงนราธิวาสตั้งแต่5ตุลาคมเนี่ยมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆยาวไปจนถึงวันที่10ถึง11 12ตุลาคมส่วนภาคกลางภาคเหนือนายกรัฐมนตรีบอกว่าตอนนี้เนี่ยปริมาณฝนเนี่ยยังเห็นไม่มากนะแต่มีแต่ครับคุณผู้ชมทางด้านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะครับก็บอกว่าอากาศเนี่ยมันค่อนข้างแปรปรวนวันนี้ท่านก็ไปร่วมประชุมด้วยนะท่านอธิบดีเนี่ยท่านก็เลยบอกว่าเอาละตอนนี้ทุกจังหวัดเนี่ยต้องเตรียมความพร้อมไม่ใช่แค่ช่วยเหลือประชาชนแต่มันต้องพร้อมในเรื่องของการจัดการกับน้ำทั้งหมดด้วยนะลองไปฟังบางช่วงบางตอนจากทางด้านนายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อมูลในประเด็นนี้ครับ
3: มันจะเริ่มก่อตัวตั้งแต่วันที่5นะครับรายละเอียดพวกนี้มีอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยามาอยู่ทุกวันอยู่แล้วผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศก็มาสื่อมวลชนถามได้เลยนะครับตอนนี้ก็กำชับพอเราดูจากเรดาร์การพยากรณ์อากาศก็กำชับตั้งแต่ประจวบลงไปจนถึงนราธิวาสเลยครับเพราะดูแล้วความชุกความหนาแน่นมันจะอยู่ในบริเวณนั้นในช่วงตั้งแต่วันที่5ตุลาคมก็จะไปหนักขึ้นเรื่อยๆวันที่10 11 12ก็โชคดีเท่าอันนี้คือการพยากรณ์นะในส่วนของภาคกลางภาคเหนือเนี่ยยังไม่เห็นปริมาณฝนมากซึ่งตอนนั้นก็จะเป็นช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม IMF World Bank ด้วยก็เราก็ต้อง

0: ต้องขอให้มันเป็นไปตามคาดการเราจะได้ทำกิจกรรมในทุกๆด้านเพื่อประโยชน์ของประเทศด้วยความราบรื่นครับ
1: นี่ฮะนายกนั้นก็กำชับกำชานะครับแล้วก็บอกว่าถ้าในส่วนของภาคเหนือภาคกลางเนี่ยถ
2: ้
1: าฝนมันน้อยตามในสิ่งที่คาดเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเรื่องดีเพราะว่าประเทศเราเนี่ยต้องรับแขกบ้านแขกเมือง
2: ครับอีกประเด็นหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีพูดถึงนะครับก็คือกระทรวงกลาโหมครับที่ได้ส่งกองทัพเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับก็คือเรื่องของการใช้เรือผลักดันน้ำที่กองทัพเรือเนี่ยนะครับนำมาช่วย100ลำก็มีการกระจายไปช่วยผลักดันน้ำนะครับให้ระบายออกไปในหลายจังหวัดซึ่งนายกก็บอกว่าตนเองเนี่ยคือหัวเรือใหญ่การแก้ไขปัญหาเนี่ยก็คือต้องทำตั้งแต่เช้ายันค่ำแล้วก็ทำงานอยู่ตรงนี้ก็คือทำไมนายกถึงพูดประเด็นนี้เพราะว่ามันมีผู้สื่อข่าวก็ไปถามชงว่าคือฝ่ายค้านในสภาเขาถามหานายกอยากให้นายกเข้ามาตอบกระทู้ตอบคำถามในสภาบ้างนายกก็เลยพูดประเด็นนี้แล้วก็เสริมว่าขอให้ผู้สื่อข่าวเนี่ยอย่าถามคำถามว่าฝ่ายค้านถามหาเลยมันจะกลายเป็นการขัดแย้งขอเน้นการทำงานแล้วก็การทำพื้นที่ให้เรียบร้อยตอนนี้ให้ประชาชนได้พ้นจากภัยพิบัติให้เร็วที่สุดก่อนส่วนปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับนายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงเรื่องของการระบายน้ำคือต้องระบายออกทันทีกทม.เนี่ยมีอุปกรณ์ในการระบายน้ำพร้อมอย่างเต็มที่มีสำนักงานระบายน้ำกรมต่างๆเหมือนรัฐบาลท้องถิ่นกทม.เนี่ยต้องช่วยรัฐบาลช่วยกรมชลประทานเวลาระบายน้ำถ้ากทม.ไม่ให้เข้าเนี่ยน้ำก็จะไหลลงทะเลไม่ได้นะครับต้องร่วมกันทุกฝ่ายทั้งผู้ว่ากทม.อธิบดีทุกกรมกองทัพเข้าใจในภาพเดียวกันหมดส่วนที่ประชาชนนะครับบางคนก็อาจจะไปเชื่อการแจ้งเตือนตามเพจออนไลน์ต่างๆนายกก็ย้ำว่าขอให้เชื่อข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยได้บอกแล้วก็การแถลงจากรัฐบาลซึ่งเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้เท่านั้นไม่สามารถรับผิดชอบข้อมูลของเพจอิสระได้นะจะบอกให้ประชาชนอย่าไปเชื่อก็คงจะไม่ได้เพราะเวลาฟีดข่าวมันขึ้นเนี่ยมันขึ้นมายิ่งดูบ่อยก็จะยิ่งเชื่อ
1: ครับ
2: นี
1: ่นี่นายกย้ำ
2: ครับ
0: ขอให้เชื่อการแถลงที่เป็นทางการจากรัฐบาลเท่านั้นเราไม่สามารถไปรับผิดชอบข้อมูลของเพจอิสระอื่นๆได้ไอ้ตรงนี้จะให้ไปบอกว่าพี่น้องประชาชนอย่าไปเชื่อมันก็ไม่ได้เพราะมันปรากฏขึ้นเวลาเข้าฟีดมันก็โผล่ขึ้นมายิ่งดูบ่อยๆมันก็ยิ่งเข้ามาบ่อยๆนะครับยังไงก็อ่านแต่ว่ารัฐบาลยึดถือข้อมูลนะครับที่มาจากกรมอุตุนิยมวิทยาเท่านั้นนะครับแล้วก็การสื่อสารข้อมูลออกไปยังพี่น้องประชาชนก็ขอให้ข้อมูลที่ออกมาจากการแถลงของหน่วยงานราชการหรือของโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นข้อมูลที่เป็นทางการนะครับ
1: นี่ฮะคือนายกรัฐมนตรีย้ำนะว่าคือต้องดูข้อมูลที่เป็นทางการนะเพราะว่าปัจจุบันนั้นเนี่ยนะคือมันมีอินฟลูเอนเซอร์บ้างมีเพจต่างๆบ้างนะครับก็ไปให้ข้อมูลเหล่านั้นถูกบ้างผิดบ้างพอถูกเนี่ยก็เฮโลสารพากันไปเชื่อแต่พอข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยบางคนก็บอกว่าเอ๊ะใช่หรือไม
2: ่
1: นะนายกรัฐมนตรีบอกว่ามันต้องฟังข้อมูลจากหน่วยงานราชการหน่วยงานที่เขารับผิดชอบนะครับทีนี้คุณผู้ชมครับตามข้อมูลของนายกรัฐมนตรีตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนายกรัฐมนตรีบอกว่าเอาละฝนเนี่ยมันจะหนักอยู่ภาคใต้แต่ภาคเหนือภาคอีสานเองเนี่ยภาคกลางเองเนี่ยใช่ว่าจะไม่มีนะแต่สภาพอากาศมันแปรปรวนคุณผู้ชมทีนี้เราไปตรวจสอบเนี่ยจากกรณีของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาคาดการณ์ไว้แบบนี้คุณผู้ชมคาดการณ์ว่าฝนที่มันจะตกหนักและฝนตกหนักเนี่ยในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมโดยเฉพาะวันที่5ตุลาคมเนี่ยมันจะหนักอยู่ที่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรคุณผู้ชมครับพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองและพระนครศรีอยุธยา
2: ครับ
1: ทีนี้มันเกิดคำถามแล้วล่ะว่าเอ๊ะถ้าฝนตกหนักเนี่ยในพื้นที่เหล่านี้แหละที่ผมไล่เรียงมาเมื่อสักครู่เนี่ยกรุงเทพมหานครจะโดนอีกระลอกไห
2: ม
1: คือคนกรุงเทพเองคนปริมณฑลเองตอนนี้ก็ กำลังวิตกกังวล
2: ห่วงแหละว่าจะเกิดหรือเปล่า
1: ไอ้ของเก่ามันเพิ่งคลายนะ
2: ใช่ครับ
1: ของใหม่จะมาไห
2: ม
1: ทีนี้คุณผู้ชมครับไอ้สิ่งที่คุณผู้ชมกำลังกังวลเนี่ยคุณผู้ชมต้องฟังทางนี้นะฮะเพราะอะไรเพราะขณะนี้กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลเนี่ยที่คาดว่ามันจะมีฝนตกหนักด้านเหนือขึ้นไปเนี่ยคือวันที่5วันที่6เนี่ยนะครับดังนั้นผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูเนี่ยครับเรื่องของเขื่อนลุ่มน้ำเจ้าพระยา4เขื่อนด้วยกัน
2: ครับ
1: ซึ่งเป็นเขื่อนหลักที่จะปล่อยน้ำเนี่ยจากภาคเหนือลงมาสู่ในส่วนของภาคกลาง4เขื่อนที่ว่าเนี่ยคุณผู้ชมครับผมจะให้คุณผู้ชมดูนั่นก็คือเขื่อนแรกคือเขื่อนภูมิพลอยู่จังหวัดตากซึ่งปัจจุบันนั้นเนี่ยครับเขื่อนภูมิพลคุณผู้ชมครับปริมาณเก็บกักน้ำเนี่ยนะครับอยู่ที่ 8,794 ล้านลูกบาศก์เมตรคุณผู้ชมครับซึ่งคิดเป็น 67% เท่านั้นนะฮะนั่นก็คือหมายความว่าตอนนี้เขื่อนเนี่ยยังสามารถรับน้ำได้อีก 4,488 ล้านลูกบาศก์เมตรก็คือเรียกว่าตอนนี้เนี่ยเพิ่งเกินครึ่งไปเนี่ยไม่มากเท่าไหร
2: ่
1: นะครับดังนั้นเนี่ยเขื่อนภูมิพลยังสามารถที่จะรับน้ำได้ส่วนเขื่อนสิริกิติ์ครับซึ่งอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ปริมาณน้ำที่สามารถกักเก็บได้เนี่ยคือ 7,657 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นเนี่ยตอนนี้เนี่ย 81% รับได้อีก 1,853 ล้านลูกบาศก์เมตรคุณผู้ชมอันนี้ก็ยังรับได้อยู
2: ่ครับ
1: นะยังรับได้เยอะอยู่ส่วนอีก1เขื่อนครับเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนที่จังหวัดพิษณุโลกปริมาณน้ำกักเก็บเนี่ยครับคือ706ล้านลูกบาศก์เมตรตอนนี้เนี่ยเก็บไว้ 75% รับได้อีก235ล้านลูกบาศก์เมตรคุณผู้ชมอันนี้ก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าสิ่งที่น่าห่วงนั้นก็คือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อยู่ที่จังหวัดลพบุรีคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยเก็บน้ำเอาไว้แล้วเนี่ย962ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 110% ครับคุณผู้ชม
2: มันเกินร้อยแล้ว
1: มันเกินร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยตอนนี้ต้องระบายน้ำ
2: ครับ
1: ต้องระบายน้ำและตอนนี้ยังมีน้ำไหลเข้าเนี่ยคุณผู้ชม 40.7 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะครับคุณผู้ช
2: ม
1: ก็คือเรียกว่าตอนนี้เนี่ยต้องมีการระบายน้ำลงแม่น้ำป่าสัก 34.57 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันอยู
2: ่ครับ
1: ก็คือเรียกว่าต้องเข้ามาก็ต้องระบายออกเข้ามาก็ต้องระบายออกทีนี้คุณผู้ชมเนี่ยต้องไปดูกราฟิกเส้นทางน้ำจาก4เขื่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยจาก4เขื่อนคือแม่น้ำปิงก็คือเขื่อนภูมิพลนะแม่น้ำปิงเขื่อนภูมิพลปล่อยลงมาเนี่ยมาชนกับแม่น้ำวังนะครับแม่น้ำยมแล้วก็ส่วนแม่น้ำน่านก็คือเขื่อนสิริกิติ์ปล่อยลงมาเข้าสู่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันจะมารวมกัน
2: ครับ
1: เป็นแม่น้ำเจ้าพระยาฮะที่สถานีสีสองนครสวรรค์
2: นี่แหละ
1: ที่นครสวรรค
2: ์ครับ
1: นะฮะคุณผู้ชมดูตรงกราฟอีกตอนนี้เนี่ยตอนน้ำไหลผ่านอยู่ที่สีสองนครสวรรค์วันนี้นะ
2: ครับ
1: 2,416 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันจะถูกปล่อยลงมาเนี่ยคือถูกแยกออกไปเป็น2ฝั่งฝั่งตะวันตกคุณผู้ชมก็คือโน่นล่ะครับไปที่คลองมะขามเท่าที่อู่ทองนะอีกฝั่งนึงนั้นไปฝั่งตะวันออก
2: ครับ
1: นะครับฝั่งตะวันออกเนี่ยมันก็จะไปบรรจบกับแม่น้ำป่าสักที่เขาปล่อยลงมาด้วย
2: จากเขื่อนป่าสัก
1: ใช่ครับจากเขื่อนป่าสักทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับตรงนั้นเนี่ยมันจะไปสู่เขื่อนพระราม6
2: ครับ
1: เขื่อนพระราม6ไปไหนก็ระบายเข้ามาสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาสู่กรุงเทพออกอ่าวไทย
2: ครับ
1: ฝั่งตะวันตกเนี่ยนะครับก็คือมาทางด้านในส่วนของแม่น้ำท่าจีน
2: ครับ
1: นะแม่น้ำท่าจีนนี่ฮะพอเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยมาเนี่ยมันจะถูกแบ่งไป2ฝั่งแบบนี้นี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้เองตอนนี้ปริมาณน้ำเนี่ยที่มันหนักนั้นอยู่ก็คืออยู่ที่แม่น้ำป่าสักมันไปสอดคล้องสอดรับกับเมื่อคืนที่ผ่านมาน้องเท
2: ค
1: ที่เราได้มีการพูดคุยกับเลขาของสธนช.ว่าตอนนี้เนี่ยก็ต้องร้องขอเนี่ยไปยังทางด้านในส่วนของการไฟฟ้า
2: ครับ
1: อย่าเพิ่งปล่อยน้ำจากเขื่อนมานะฮะอย่าเพิ่งปล่อยน้ำจากเขื่อนมาเพราะว่าเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยน้ำเดิมเนี่ยยังต้องปล่อยออกก่อนพร่องออกก่อนมันก็ไปตอบโจทย์คำถามที่ชาวบ้านเนี่ยเขาเป็นห่วงอยู่แล้วก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยฝนก็หยุดตกแล้ว
2: ครับ
1: น้ำไหลเนี่ยลงมาเนี่ยก็น้อยแล้วทำไมเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยยังคงปล่อยน้ำเนี่ยตามปกติอยู
2: ่
1: ทำไมไม่ลดการปล่อยพร่องน้ำ
2: นี่แหละ
1: รับฝนใหม่ที่มีโอกาสจะมาทีนี้เนี่ยครับการจัดการตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้จบเฉพาะในข้อมูลที่ผมให้ไปเมื่อสักครู่นะ
2: ครับ
1: เพราะว่าตอนนี้กรมชลประทานเองเขาก็ดำเนินการเนี่ยต่อเนื่องจากแผนเมื่อสักครู่
2: ใช่ครับก็เป็นการพร่องน้ำในระบบคลองแล้วก็เตรียมพื้นที่รองรับฝนระลอกใหม่นะครับแล้วก็อยากให้คนกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็น้ำฝนสะสมด้วยนะครับโดยมีการบริหารจัดการผ่านระบบคลองประตูระบายน้ำแล้วก็สถานีสูบน้ำที่เชื่อมโยงกับแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็คลองชายทะเลนะครับพร้อมจัดจราจรน้ำจากพื้นที่ตอนบนให้เหมาะสมกับศักยภาพของระบบน้ำในแต่ละช่วงโดยพื้นที่ตอนบนนะครับถ้าไล่เรียงนะครับตอนบนเนี่ยจะใช้สถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตที่จะช่วยเร่งระบายน้ำแล้วก็ตัดยอดน้ำก่อนเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยคุณผู้ชมดูชั้นบนก่อนนะไหลมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็พื้นที่ตอนบนที่ปทุมธานีจะทำแบบนี้ส่วนพื้นที่ตอนกลางนะครับตรงกลางเลยบริหารจัดการผ่านคลองแสนแสบคลองประเวศแล้วก็สถานีสูบน้ำที่เกี่ยวข้องด้วยครับส่วนพื้นที่ตอนล่างก็จะเป็นการเร่งระบายน้ำผ่านสถานีสูบน้ำตามแนวคลองชายทะเลรวมถึงสถานีสูบน้ำชลหารพิจิตรนะครับสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิและประตูระบายน้ำคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเป็นการเร่งระบายน้ำนะครับออกสู่จากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยออกสู่อ่าวไทยโดยพิจารณาจังหวะน้ำขึ้นน้ำลงประกอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำด้วยนั่นเองนี่ครับ
1: นี่คือเป็นสิ่งที่ทำให้คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะว่าเขามีการวางแผนการบริหารจัดการอย่างคลองลัดโพเนี่ยประตูระบายน้ำคลองลัดโพเนี่ยเดิมเนี่ยถ้าน้ำเนี่ยต้องไปอ้อมบางกระเจ้าอ่ะ
2: ครับ
1: เขาบอกว่าต้องใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงแต่พอในหลวงรัชกาลที่9
2: ครับ
1: พระองค์ท่านเนี่ยก็ไปทำประตูระบายน้ำคลองลัดโพตัดตรงคลองบางกระเจ้าออกไปเนี่ยนะตรงนั้นเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ10กว่านาที
2: คือย่นระยะเวลาได้เยอะเลย
1: ใช่ครับในการที่จะดันน้ำเพื่อตัดผ่านไปสู่ทะเลนะครับคุณผู้ชมนั่นคือสิ่งที่มีการเตรียมการกันรับมือกับฝนชุดใหม่ที่จะมาแล้วก็ล่าสุดครับวันนี้ศูนย์ภูมิอากาศและก็ภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตร่วมกับมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็มีการแถลงข่าวเรื่องของการเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำเหนือที่มากรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลนะครับโดยทางด้านรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตก็แถลงข่าวนะครับแล้วก็มีทางด้านในส่วนของดร.อาทิตย์อุไรรัตน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตก็เข้าร่วมรับฟังการแถลงโดยทางด้านรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์นั้นบอกว่าหากเปรียบเทียบกับมหาอุทกภัยเมื่อปี2554ประชาชนเนี่ยต้องเผชิญกับน้ำท่วมขังยาวนานหลายเดือนแต่ปีนี้เนี่ยปริมาณน้ำหลากเนี่ยมีน้อยกว่าเมื่อปี2554ถึงร้อยละ66จึงคาดว่าน้ำเนี่ยจะอยู่ไม่นานหากไม่มีการเร่งระบายน้ำหรือว่าไล่น้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำมวลน้ำอัดขังอยู่ในพื้นที่นานขึ้นส่วนระยะเวลาการท่วมขังของน้ำจะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพและก็ความสามารถในการระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำเป็นสำคัญส่วนการผลักดันมวลน้ำออกทางฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชายขอบโดยเฉพาะบริเวณทุ่งรังสิตคลองระพีพัฒน์และก็คลองหกวาสายล่างซึ่งก็มีน้ำเอ่อนองในทุ่งรังสิตและก็ล้นคลองหกวาสายล่างปัจจัยสำคัญที่สุดก็คือการสู้กับมวลน้ำและก็การระบายน้ำออกซึ่งต้องพึ่งพาศักยภาพเครื่องสูบน้ำของกรุงเทพมหานครปัจจัยเสี่ยงที่ต้องระมัดระวังก็คือมันมีทั้งหมดเนี่ย4ปัจจัยประกอบไปด้วยคือปริมาณน้ำที่รอการระบายปริมาณฝนที่ตกลงมาสมทบ
2: ครับ
1: นะฮะแล้วก็มวลน้ำเหนือที่กำลังจะไหลบ่าลงมารวมถึงภาวะน้ำทะเลหนุนอันนี้คือ4ปัจจัย
2: ครับ
1: 4ปัจจัยนี้เนี่ยมันจะทำให้การระบายน้ำเนี่ยมันช้าลงนะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็บอกว่าหากทุกปัจจัยเนี่ยมันเกิดพร้อมกันอันนี้แหละน่าห่วงน้องเทค
2: ครับ
1: น่าห่วงนะฮะดังนั้นต้องเฝ้าระวังแต่ว่าตอนนะก็คือ L Alert โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งอบจ.เทศบาลอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เครือข่ายจะต้องเป็นศูนย์ประชาชนในพื้นที่นะด้วยหลากหลายวิธี
2: ครับ
1: แล้วขอกระจายข่าว
2: จำเป็นต้องใช้แบบนั้น
1: ต้องแบบนั้นเสียงตามสายรถตรวจการ
2: ครับ
1: หลายพื้นที่หลายหมู่บ้านเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาจะมีลายกลุ่ม
2: ถูกต้อง
1: มีลายกลุ่มลูกบ้านอยู่ในกลุ่มทั้งหมดก็แจ้งเตือนนะครับนั่นคือสิ่งที่จะต้องภัยพิบัติเหล่านี้ได้นะครับนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าตอนนี้เนี่ยพยพเนี่ยคุณผู้ชมเขาเตรียมการนะเตรียมการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนเป็นกระบวนการนะฮะในการที่จะจัดการกับเรื่องนี้ในขณะเดียวกันอีกพื้นที่หนึ่งเมื่อวานนี้ที่เราคุยกันนั่นก็คือการระบายน้ำเนี่ยนะไปออกฝั่งตะวันออกก็คือ

0: ล่าสุดวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวในฝั่งนั้นนะ
1: ใช่ครับที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรีนะครับวันนี้ก็จะมีภาพของ2รัฐมนตรีคือนายวราวุฒิศิลปะอาชานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการก็ไปด้วยกันก็แลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็หารือถึงมาตรการป้องกันกันนะครับปรากฏว่าพอไปถึงปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เห็นก็คืออันดับแรกเลยระดับบริเวณล้อรถ GMC แล้วเนี่ยคือตอนนั่งรถไปก็จะเห็นแล้วว่าท่วมระดับไหนแล้วก็เดินทางไปที่ชุมชนหน้าประดู่เฟส10นะครับจุดนี้เองไปมอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้านด้วยก็บรรเทาความเดือดร้อนกันไปก่อนนี่ฮะดูปริมาณน้ำครับ
0: ครับ
1: ครึ่งล้อได้นี่ต้องฝ่าไปจากรถ GMC แบบนี้นะครับโดยนายวราวุฒิบอกว่าปริมาณน้ำนะครับฝนเนี่ยที่มันตกลงมาในตัวของนิคมเองนะครับแล้วก็ชุมชนเนี่ยมีจำนวนมากแล้วก็วันนี้เห็นว่าก็ยังมีฝนตกอยู่ก็อยากจะฝากการบ้านกับผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้นะครับในเรื่องของการสูบน้ำจากนิคมไปสู่ลำคลองแล้วก็ไปสู่แม่น้ำบางปะกงอาจจะเกิดผลกระทบกับประชาชนโดยรอบได้นะครับหลังจากนี้เนี่ยปริมาณฝนมันก็จะมีมาเรื่อยการปรับตัวให้อยู่กับสถานการณ์น้ำที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญรวมไปถึงเทคนิคการวางกระสอบทรายของแต่ละชุมชนแล้วก็ผู้ประกอบการด้วยการเร่งระบายน้ำต้องมีการตรวจสอบตารางน้ำว่าน้ำทะเลหนุนเนี่ยสูงหรือไม่นะครับเพื่อที่จะระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด
0: นี่ฮะก็ตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่าทุกภาคส่วนทุกองค์คาพยพนะดำเนินการในการที่จะจัดการกับน้ำเก
1: ่
0: าแล้วก็รองรับเนี่ยนะครับเรื่องของน้ำใหม่ที่จะมานะคือถ้ามาน้อยก็ดีนะแต่ถ้ามันมาเยอะก็มีแผนในการที่จะบริหารจัดการและวันนี้เนี่ยครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยครับอย่างหนึ่งที่กำลังเข้ามามีบทบาทเรื่องของการจัดการน้ำก็คือท่อซิ่ง
1: ท่อพญานาค
0: และก็จะเรียกนะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยผมจะมาพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าพื้นที่คลองจันแล้วก็เคหะร่มเกล้าได้นำเอาท่อซิ่งนี่แหละเข้ามาเสริมก็ทำให้น้ำเนี่ยลดลงเร็วขึ้นเรื่องราวเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามต่อกันในช่วงหน้าช่วงนี้เดี๋ยวไปพักกันก่อนสักครู่ครับ

0: บกับโฉมใหม่รายการเรื่องดังหลังข่าวรายการที่คัดข่าวร้อนเคลียร์ข่าวลึกเล่าข่าวให้รอบด้านเพื่อให้คุณรู้ทันข่าวกับผู้ดำเนินรายการคู่ใหม่ตถาพรเกื้อสกุลและจิรวิทย์ชัยเกษมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.ทางช่อง NBT2HD เริ่ม1ตุลาคมนี
1: ้ตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของสายการน้ำจากภาคเหนือยังไงบ้างครับ
2: ตอนนี้เราดูทุกวัน24ชั่วโมงก็จะทำให้เขารู้ว่าเสี่ยงขนาดไหนและต้องรีบขนาดไหน
1: ในโลกท่ามกลางความท้าทายในตรงนี้มันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อจะให้เด็กไทยโตขึ้นมาเป็น global citizen ที่มีความพร้อม
2: เราสามารถที่จะปูพื้นในสิ่งที่เขาชอบด้วยการเรียนรู้กับ AI ถ้าวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้คือของเราอะความเหลื่อมล้ำจะลดลงไปเลย
3: หยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง

0: ถึงกันนะครับในโลกออนไลน์ก็แชร์กันก็คือการใช้ท่อซิ่งหรือว่าท่อพญานาคเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่นะครับมาระดมกำลังกันในการช่วยสูบน้ำออกจากพื้นที่แล้วก็เห็นผลชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยระบายแล้วก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดแม้ว่าปัจจุบันอาจจะมีบางจุดที่มันเป็นจุดต่ำมากๆก็ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ภาพที่เห็นนี่ครับทีมข่าวลงพื้นที่ไปเลยไปดูเลยนะฮะว่าแต่ละจุดเป็นอย่างไรบริเวณแยกนิด้านะครับนี่ตามการไปดูนะครับว่าเครื่องสูบพญานาคหรือว่าท่อซิ่งเนี่ยทำงานกันอย่างไรร่วมกับเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ของกรมชลประทานนะครับเป็นการเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากบริเวณแฟลตคลองจันทร์เสรีไทยนะครับก็ตอนที่ลงพื้นที่ไปเนี่ยระดับน้ำก็ลดลงกว่า60เซนติเมตรแล้วแต่ว่ามันยังคงต้องเดินเครื่องต่อเนื่องนะครับเพราะว่าภายในชุมชนก็ยังคงมีน้ำท่วมขังสูงอยู่การเป็นการกระทบต่อการเดินทางของชาวบ้านด้วยการสูบน้ำที่จุดนี้เป็นการดึงน้ำออกจากพื้นที่แฟลตคลองจันทร์แล้วก็ปล่อยให้ไหลผ่านแนวถนนบริเวณแยกนิด้าครับมันก็เลยจะมีน้ำท่วมขังบ้างบนถนนแบบนี้แล้วก็จะไปลงที่ไหนไปที่คลองแสนแสบก็อาศัยจังหวะที่ระดับน้ำในคลองเริ่มลดลงแล้วก็สามารถที่จะรองรับน้ำจากชุมชนได้มากขึ้นนะครับเพื่อเป็นการเร่งระบายน้ำออกจากที่พักอาศัย
1: นี่เห็นไหมฮะนี่คือเอาจากในส่วนของเขตคลองจันทร์แล้วก็พาดท่อเนี่ยปล่อยตรงแนวถนนข้ามไปฝั่งนิด้า
0: ต้องปล่อยไปทางนั้น
1: ใช่ครับแล้วก็จากนิด้าเนี่ยก็สูบลงคลองแสนแสบระบายลงคลองแสนแสบ
0: เมื่อกี้เนี่ยรถผ่านไปผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆมอเตอร์ไซค์นี่คันเล็กนี่ก็ไม่แนะนำให้จะไปฝ่ากระแสน้ำแบบนั้นนะครับ
1: ครับ
0: นี่ฮะก็สำหรับเครื่องสูบพญานาคนะครับ2เครื่องแรกก็มีเจ้าหน้าที่จากปภ.กรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับผัดเปลี่ยนกันมานะครับควบคุมการเดินเครื่องโดยข้อมูลการสูบน้ำในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยมีการสูบน้ำออกมาสู่ผิวถนนก็อยู่ที่ 6,000 ถึง 7,000 ลิตรต่อนาทีทีนี้เทียบได้กับอะไรกับน้ำเต็มถังขนาด 1,000 ลิตรท่านผู้ชมจำนวน 6 ถึง 7 ถังในเวลาเพียง1นาทีเราสามารถย้ายน้ํา 1,000 ลิตร 6 ถึง 7 หลังนี่ฮะภายในเวลาเพียง1นาทีเท่านั้นแล้วก็จะมีเครื่องนะครับเครื่องสูบน้ำพญานาคเข้ามาเพิ่มอีก1เครื่องทำให้จุดนี้มีเครื่องสูบพญานาคเนี่ยรวม3เครื่องทำงานรวมกับเครื่องสูบน้ำของกรมชลประทานอีก1เครื่องรวมทั้งหมดมันก็เลยมี4เครื่องครับมันก็เลยมีประสิทธิภาพและมีศักยภาพอย่างเห็นได้ชัดว่าระบายน้ำออกได้เร็วจริง
1: ๆครับทีนี้เนี่ยเรื่องของการดึงน้ำออกจากพื้นที่เคหะคลองจันนะฮะเคหะร่มเกล้าเนี่ยโดยการใช้ท่อพญานาคหรือว่าท่อซิ่งเนี่ยนะ
0: คุ
1: ณผู้ชมเครื่องสูบน้ำซิ่งเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเป็นแนวคิดของคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ
0: ์
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและตอนนี้เนี่ยท่านอยู่ในสายกับเราแล้วเด
0: ี๋
1: ยวจะได้ไปพูดคุยกันสวัสดีครับคุณวรสิทธิ์ครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับท่านพิธีกรทั้งสองท่านครับ
1: ครับอยากทราบนะฮะว่าทำไมอยู่ๆท่านถึงเอาแนวคิดของการใช้ท่อพญานาคเนี่ยมาใช้จัดการน้ำในพื้นที่ที่น้ำกำลังท่วมสูงไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแฟลตคลองจันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเคหะร่มเกล้าครับท่านครับ
2: คือจริงๆเนี่ยคือจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ครับไม่ใช่ว่าเราเพิ่งคิดจะเอาเครื่องสูบเนี่ยเข้ามาสูบ
1: ครับ
2: แต่ประเด็นก็คือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีความจำเป็นที่ต้องรอเวลานะครับเพราะว่าในการที่เราจะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ต่ำพื้นที่

0: จริงๆเนี่ยมันเป็นรูปแบบการทำงานเป็นขั้นตอนการทำงานโดยเพราะว่าณเวลานี้ผมว่ามันทุกคนต่างเร่งทำงานกันเต็มที่ทุกคนนะครับทุ่มเทกันเต็มที่ทุกคนไม่ใช่เวลาแบบว่ามานั่งเถียงกันแล้วครับว่าอันนี้ของใครผลงานใครอะไรทุกคนช่วยกันหมดนะฮะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: คือเรื่องดราม่าเอาออกก่อนตอนนี้เนี่ยต้องช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนก่อน
0: ใช่ใช่อ
1: ี
0: กคนหนึ่งเนี่ยที่ต้องชื่นชมจริงๆคือท่านสสเบีย
1: ร์
0: ยุทธยา
1: ครับ
0: นะเพราะว่าเป็นคนที่ประสานทีมท่อเนี่ยเข้ามา
1: ก็คือพระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็คือเป็นพื้นที่ลุ่มทำนาอยู่แล้วนะก็จะมีท่อพญานาคท่อซิ่งอยู่เยอะ
0: มีความคุ้นเคยมีทีมงานมีอะไรพวกนี้เกี่ยวกับเครื่องจักรลักษณะนี้อยู่เยอะใช่ไหมครับแล้วก็ได้ประสานไปผมก็ได้ประสานไปท่านผู้ว่าได้ประสานไปท่านสสก็เลยช่วยประสานงานท่อเนี่ยเข้ามาให
1: ้
0: นะครับก็หลังจากเข้ามาก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับสาเหตุที่มันดูดได้เร็วสูบได้เร็วเนี่ยต้องเรียนว่ากำลังของท่อก็มีส่วนแต่อีกปัจจัยนึงก็คือว่าน้ำในคลองหลักที่คลองจันเนี่ยก็คือคลองแสนแสบเนี่ย
1: ครับ
0: มันเริ่มลดตัวพอเริ่มลดตัวปั๊บมันมีพื้นที่ที่เราจะสามารถดูดน้ำจากถนนกับแฟลตเนี่ยระบายออกไปได้มันก็เลยลดเร็ว
1: ครับ
2: ครับ
0: นะครับ
1: สสเบียร์ที่ท่านว่าเนี่ยก็คือท่านทรงพลสุขสมบูรณ
0: ์ท่านทรงพลที่แจกโฟมที่มีดราม่าเรื่องแจกโฟมนั่นแหละครับ
1: ครับ
0: นะครับดราม่าเรื่องแจกโฟมแต่ผมก็ยังเห็นไอ้โฟมอบจ. อยุธยาเนี่ยยังเห็นคนที่คลองจันใช้อยู่เหมือนกันฮะ
1: คือคนที่ดราม่าเนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่ได้ใช้แต่คนที่ใช้เนี่ยเขามีความจำเป็นที่จะต้องใช้
0: จริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่เคยเจอสถานการณ์แล้วก็อยู่กับสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยจะเข้าใจแหละครับว่าโฟมเนี่ยมันมีประโยชน์แล้วมันมีความอเนกประสงค์
1: ครับ
2: ครับ
0: นะเวลาโดยเฉพาะเวลาจะเคลื่อนย้ายของจะยกของจะป้องกันไม่ให้ของน้ำท่วมอย่างเงี้ยบางทีโฟมเนี่ยมันแผ่นใหญ่มันหนามันรับน้ำหนักไปเยอะบางทีเรายกตู้ขึ้นไปวางก็ยังได้เลย
1: ครับ
0: เพื่อไม่ให้มันจมน้ำอะไรแบบนี้ครับ
2: มันก็ช่วยบรรเทาได
0: ้คือช่วยได้เฉพาะหน้าครับแต่มันก็มีประโยชน์ในแบบของมันนะครับซึ่งบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับ
1: คุณวรสิทธิ์ครับตอนนี้เนี่ยคลองจัดเนี่ยก็คลี่คลายแล้วในส่วนของเคหะร่มเกล้าหลังจากนี้เนี่ยมีแผนการดำเนินการอย่างไรบ้างครับในการที่จะสูบน้ำออก
0: เคหะร่มเกล้าอย่างนี้ครับเราเริ่มย้ายชุดสูบสี่หัวเนี่ยมาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็เสร็จประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้ว
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เราเริ่มดำเนินการสูบเนี่ยคือเช้าวันนี้เมื่อตอนประมาณทักสิบโมงครับ
1: ครับที่ประเมินแล้วเนี่ยที่เคหะร่มเกล้าจะต้องใช้เวลาอีกมากน้อยขนาดไหนครับที่จะทำให้
0: ร่มเกล้าเนี่ยมีพื้นที่ใหญ่กว่าคลองจัน
1: ครับ
0: เยอะมากพอสมควรเลยครับ
1: ครับ
0: นะหนึ่งคือปัจจัยเรื่องพื้นที่นะครับสองคือตอนนี้เนี่ยแผนการของเราก็คือว่าเราจะสูบน้ำในพื้นที่เคหะเนี่ยไปลงที่คลองหนึ่งแล้วก็ส่งจากคลองหนึ่งเนี่ยไปที่คลองประเวศ
1: ครับ
0: เพื่อที่จะเข้าไปเข้าบึงหนองบ่อและเข้าอุโมงค์ระบายน้ำถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่าแม่คลองระบายน้ำหลักของเราคือคลองประเวศเนี่ยระดับน้ำเนี่ยมันยังไม่ได้ลดเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยความเร็วในการสูบออกเนี่ยมันก็จะไม่ได้เยอะด้วยเช่นเดียวกัน
1: ครับ
0: นะครับอันนี้คือประเด็นที่สองนะครับประเด็นที่สามก็คือว่าตามแนวของคลองหนึ่งเนี่ยที่แนบที่ขนานไปกับเคหะเนี่ยยังมีบางจุดที่ยังมีจุดรั่วทำให้น้ำย้อนกลับเข้ามาอยู่บ้าง
1: ครับ
0: นะครับซึ่งทางกทม.ตอนนี้ก็กำลังเร่งที่จะตั้งคันอุดรอยรั่วทั้งหมดให้เร็วที่สุดนะครับซึ่งพอมันมี3ปัจจัยตรงนี้เข้ามาเนี่ยแล้ววันนี้มีฝนด้วยปัจจัยที่4
1: ครับ
0: นะครับก็เลยทำให้เรายังไม่สามารถที่จะคาดการได้ว่าเราจะใช้เวลาประมาณสักกี่วันในการเคลียร์พื้นที่ตรงนั้นแต่แน่นอนยังไงก็ต้องใช้เวลาเยอะกว่าผมคิดว่าเยอะกว่าทางคลองจันอยู่แล้วนะครับ
1: แล้วมีพื้นที่ที่เราสูบน้ำออกไปแล้วมีประชาชนที่จะได้รับผลกระทบตรงนี้เนี่ยมีการประเมินแล้วก็มีการดำเนินการวางแผนจัดการอย่างไรบ้างไหมครับ
0: จริงเนี่ยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตรงนั้นมาพูดคุยกัน
1: ครับ
0: วันนี้ซึ่งถามว่ามันได้รับผลกระทบไหมมันได้รับผลกระทบแ

0: ได้นิดหน่อยครับไม่ได้เยอะมากซึ่งทางพี่น้องประชาชนนั้นก็ถือว่าโอเครับได้นะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็ได้บอกทีมที่ประจำหน้างานไว้ว่าให้มีการคอนแทคติดต่อกันเนี่ยเป็นระยะวันหนึ่งเนี่ยสัก 2-3 ครั้งเพื่อที่จะดูปริมาณน้ำว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าเราก็ในการสูบออกเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากที่จะทำให้ประชาชนที่อยู่พื้นที่ข้างๆรอบๆเนี่ยเดือดร้อนเพิ่มเติมไปด้วยเราไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีการคอนแทคให้คอนแทคกันเพื่ออัปเดตสถานการณ์อยู่ตลอดนะครับ
1: ครับก็คือสำคัญก็คือการสื่อสารระหว่างกันนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่า
0: ถูกต้องครับ
1: ทางหนึ่งคลี่คลายแต่ไปสร้างปัญหาอีกทางหนึ่งก็
0: ถูกต้องครับ
1: ครับก็ตอนนี้ก็คงจะต้องเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับที่พยายามช่วยเหลือประชาชนเนี่ยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับท่านรัฐมนตรีครับ
0: มีอีกนิดนึง
1: ครับ
0: ทางกลาโหมเองเนี่ยก็ได้นำเรือดำน้ำเนี่ยมาช่วยดันที่คลองประเวศ
1: ครับ
0: เพื่อที่จะระบายน้ำจากคลองประเวศนี่ให้ไปออกที่หนองบอนได้เร็วขึ้น
1: ครับ
0: นอกจากนั้นเนี่ยทางกรมเองก็จะได้มีการประสานหัวสูบเนี่ยท่อซิ่งเนี่ยมาเพิ่มอีก4ซึ่งกำลังดูอยู่ว่าจะไปวางณจุดไหน
1: ครับ
0: นะครับเท่ากับว่าเราที่แขวร่มเกล้าเนี่ยเราจะก็ได้มีการระบายน้ำหลักๆคือ2จุด
1: ครับ
0: โดยจุดละ4ตัวนะครับ
1: ครับ
0: นะครับ
1: เอาล่ะ
0: ก็คิดว่าน่าจะช่วยได้เยอะครับ
1: ครับ
0: นะครับ
1: ก็ตามข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยกองทัพเรือนั้นเนี่ยจะนำเอาเรือผลักดันน้ำถึง90ลำติดตั้งแล้วเนี่ย52ลำนะ
0: ครับ
1: ลาดกระบังเนี่ยมี14ลำใช่ไหมเห็นบอกว่าที่จะเข้ามาติดตั้ง
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: วันนี้ลาดกระบัง14ลำครับ
1: ครับเอาล่ะก็คงจะต้องเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับที่ช่วยกันทำงานเร่งกันทำงานตอนนี้ก็คงเหนื่อยหน่อยนะครับท่านรัฐมนตรีนะฮะหามรุ่งหามค่ำ
0: ครับด้วยความยินดีครับ
1: ครับครับขอบพระคุณอย่างยิ่งครับ
2: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ของท่านสวัสดีครับ
1: นี่ฮะคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ดำเนินก
2: ่
1: อนไม่ว่าจะเป็นผลงานของใครก็ตามสิ่งสำคัญนั้นก็คือต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนดังนั้นคนบนโลกออนไลน์เนี่ยบางครั้งเนี่ยนะที่มีไปบ้างนะครับ
2: ครับ
1: แล้วก็มาดูกันว่าเราจะช่วยคนที่เขากำลังจริงๆแนวคิดนี้เนี่ยมาจากท่านนายกรัฐมนตรีนะคือสั่งการให้ระดมเครื่องสูบน้ำเอาเข้ามาทีนี้พอถามว่าเครื่องสูบน้ำเนี่ยที่มีศักยภาพเนี่ยเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยคือมันใช้เต็มศักยภาพอยู่แล้ว
2: ครับ
1: เพราะทุกพื้นที่น้ำทั่วหมดไปเอาที่ไหนมาไปเอาท่อซิ่ง
2: จากอยุธยา
1: ใช่ครับ
2: สสก็ประสานงานให้นะครับขณะเดียวกันดูภาพที่เคหะร่มเกล้ากันหน่อยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่7แล้วนะครับที่น้ำเนี่ยยังคงท่วมขังอยู่แล้วก็สูงกว่า1เมตรก็ทางรัฐมนตรีนะครับช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีกหนึ่งท่านนายพลพีสุวรรณชวีนะครับก็ลงพื้นที่ไปแล้วก็มีการไปแจกข้าวกล่องให้กับชาวบ้านด้วยนะครับก็เตรียมไปรอบนี้เนี่ย 2,000 กล่องยารักษาโรคด้วยนะครับให้กับชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยขาดแคลนทั้งน้ำดื่มอาหารแล้วก็สิ่งของจำเป็นนะครับเนื่องจากน้ำท่วมขังต่อเนื่องครับแล้วน้ำเนี่ยก็คือด้วยความที่มัน7วันแล้วท่านผู้ชมน้ำดำปี่เลยน้ำเริ่มเน่าละแล้วก็ขยะสะสมก็บริหารจัดการน้ำแล้วก็อาหารเนี่ยให้ดีกลุ่มต่างๆจะไปอยู่ที่เส้นหลักแล้วก็ไม่เข้าไปที่เส้นก้างปลาหมายถึงการเวลาจิตอาสาอะไรอย่างเงี้ยหรือใครก็แล้วแต่ที่จะเอาข้าวไปแจกเอาของไปแจกเนี่ยจะไปอยู่กันแค่เส้นหลักมันจะมีเส้นก้างปลาแล้วก็เข้าไม่ถึงก็วางแผนคู่กับปภ.เข้าไปดูด้วยตัวเองอันนี้ที่รัฐมนตรีลงพื้นที่วันนี้นะครับการบริหารจัดการก็ดีขึ้นแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้3ตุลาคมก็จะมีอาหารเนี่ยมาเติมให้
1: อ
2: ีกนี่ครับ
1: นี่ฮะส่วนในเรื่องของเมื่อสักครู่นะฮะที่พูดกันถึงเรื่องของเรือผลักดันน้ำ
2: ครับ
1: วันนี้เนี่ยทางด้านสำนักงานโฆษกกองทัพเรือก็เปิดเผยนะครับว่ากองทัพเรือเนี่ยเขาจัดชุดเฉพาะกิจเลยนะในการที่จะเข้าไปช่วยในแต่ละพื้นที่เพื่อที่จะระบายน้ำ
2: ครับ
1: นะฮะแล้วก็ถ้าดูเส้นทางระบายน้ำเมื่อสักครู่ที่เราขึ้นกราฟิกไปครั้งนึงแล้วเนี่ยอยากให้คุณผู้ชมดูกันชัดๆหน่อยไห
2: ม
1: นะฮะกราฟิกของการระบายน้ำโดยเฉพาะเนี่ยครับในส่วนของเคหะร่มเกล้านี่ฮะคุณผู้ชมนี่คือเส้นทางระบายน้ำก็จะใช้คลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยเป็นหลักเลย
2: ครับคือสูบออกมาเนาะ
1: ครับ
2: นี่ไล่มา
1: เนี่ยฮะผ่านคลอง1

0: นะผ่านสถานีสูบน้ำพระโขนงแล้วก็ไปออกแม่น้ำเจ้าพระยา
1: ก็จะออกแม่น้ำเจ้าพระยา
0: ครับ
1: ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่เหมือนกันนะครับก็เรียกว่าไปดูความคิดเห็นของชาวบ้านเองด้วยแล้วก็เห็นว่าทางพม.นะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับท่านผู้ชมฮะโดยการเคหะแห่งชาติก็ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคีเครือข่ายนะครับมูลนิธินายช่างไทยใจสมาคมวิชาชีพช่างอาสาขึ้นบ้านฟื้นเมืองครับนี่ครับหลังจากที่มันมีน้ำท่วมแล้วตอนนี้คอนโสมกลางรัฐมนตรีว่าการก็เริ่มลดละแต่สิ่งที่จะตามมาเนี่ยก็คือต้องให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกนะครับการกลับเข้าที่พักอาศัยในบ้านเรือนอาคารที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมคือจะทำยังไงล่ะมันต้องผ่านการตรวจสอบระบบไฟฟ้านะไม่ใช่อยู่ๆกลับเข้าไปแล้วจะเสียบปลั๊กแล้วใช้งานได้เลยระบบประปามันย้อนระบบประปาก็ต้องตรวจสอบโครงสร้างอาคารนะครับก็เลยมีการมอบแล้วก็จิตอาสากว่า350คนเนี่ยเข้าไปตรวจสอบฟื้นฟูได้ตามปกติครับนอกจากนี้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับก็ได้ลงระดมทีมวิศวกรและช่างอาสาลงพื้นที่เคหะแล้วก็ชุมชนเคหะร่มเกล้าด้วยเคหะร่มเกล้าจะเป็น6ถึง8
0: ขอให้สถานการณ
1: ์ไล่ไป
0: สถานการณ์น้ำเนี่ยคลี่คลายด้วยเพราะว่าช่วงเวลานี้เนี่ยก็คงจะต้องให้มีการสูบน้ำออกจากพื้นที
1: ่
0: ระบายน้ำนะทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับนอกจากการไปซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือยานพาหนะรถยนต์รถจักรยานยนต์เครื่องมือทำมาหากินเนี่ยครับของหลายๆคนชนเขตลาดกระบังคุณผู้ชมถึงความคิดเห็นในกรณีการเยียวยาประกันภัยหลังยานพาหนะเนี่ยได้รับความเสียหายจากอุทกภัยไม่ได้รับแจ้งเตือนล่วงหน้าก็ทำให้เคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากพื้นที่เนี่ยไม่พอเพราะด้วยอาชีพการงานบางคนนั้นก็ไม่ได้มีเงินเก็บเอาไว้มากพอเนี่ยคุณได้มีการเยียวยาช่วยเหลือในเรื่องค่าซ่อมแซมยานพาหนะที่เกิดจากอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยครับ
2: ผมไม่ทันนะครับพอมาปุ๊บมันก็ขังข้างในนะครับน้ำขังข้างในเคลื่อนย้ายไม่ทันละ
3: สภาพจมไหมมิดคันไหม
2: ก็ไม่มิดไม่มิดครับประมาณครึ่งคัน
3: ครึ่งคัน
2: ครึ่งคัน
3: ประเภท
2: รถเก่งครับ
3: รถเก่ง
2: ครับผม
3: ทำไมก่อนหน้านี้เราไม่ทราบข่าว
2: ไม่มีใครแจ้งเลยครับแจ้งมาก็ประมาณตีห้าก็เอาไม่ทันละ
3: ไม่ทันแล้ว
2: ครับผมแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันค่าเสียหายมันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่รู้ว่าตอนนี้มันค่าเสียหายประเมินเท่าไหร่ผมก็เปิดไปดูประตูมันก็ท่วมข้างในนะครับท่วมตามพื้นตามผมอาชีพผมก็ขับวินมอเตอร์ไซค์นะแล้วก็ไม่ได้วิ่งมาหลายวันแล้วครับเนี่ยตั้งแต่มันสุกครับ
3: รายได้ก็
2: รายได้ก็ไม่มีครับผม
3: ปกติแล้วก็พอกินพออยู่อยู่แล้วถูกไหม
2: โอ้หาเช้ากินค่ำอยู่แล้วครับครับผมอยากให้รัฐบาลเยียวยาเกี่ยวกับพวกรถพวกอาชีพอิสระหรือคนที่เดือดร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ
4: ครับเย็นวันศุกร์เย็นวันศุกร์วันเสาร์
3: วันเสาร
4: ์ครับวันเสาร์ก็เข้าเต็มแล้ว
3: อ๋อผลรถออกไปทัดได้ทันกี่คันบ้าง
4: รถส่วนตัวได้1คัน
3: ได้1คัน
4: ครับ
3: อีกค่าคันเสียหายเนี่ยค่าน้ำมันแห้งเราเอาไปซ่อมเนี่ยคิดว่าประมาณค่าใช้จ่ายเท่าไหร
4: ่ก็น่าจะตกก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเสียหายหนักมั้ยแค่จมน้ำอยู
3: ่ครับไม่รู้เลยว่าอะไรพังบ้าง
4: ครับผมครับต้องไปเช็คดูก่อน
3: เสียดายแม้กับเงินที่เราอยู่ดีๆเราต้องมานั่ง

0: ซ่อมรถของเรา
1: โอ้ไม่ต้องพูดถึงเลย ไม่ต้องพูดถึงเลยเดี๋ยวก็ทำเนี่ยผมทำค้าขายอาชีพพวกค้าขายตลาดนัดเดียวนี่รายได้หด
2: นี่ฮะคุณผู้ชมฮะหลายคนนั้นก็อยากให้รัฐบาลนั้นเนี่ยช่วยเยียวยาในเรื่องนี
3: ้
2: นะเดี๋ยวก็คงจะต้องรอดูมาตรการเยียวยาจากภาครัฐในเรื่องของยานพาหนะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยที่เราเล่ากันไปเนี่ยนะเขาก็จะมีการดำเนินการเนี่ยตั้งแต่ในเรื่องของการลดค่าซ่อมแซมค่าอะไรต่างๆประเมินตามจริงอะไรต่างๆเนี่ยนะ
3: บางคนก็ไม่ได้ซื้อประกันไว้
2: ใช่ครับนะก็เดี๋ยวรอนะในเรื่องรายละเอียดเหล่านี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งที่มีอยู่แล้วนั่นก็คือโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนที่เริ่มต้นคุ้มครองเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานนี้1ตุลาค
3: ม
2: ซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยนะคุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมนั้นได้ไปพูดคุยกับคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงเรื่องนี
3: ้
2: ว่าเงื่อนไขเป็นอย่างไรนะแบบไหนได้แบบไหนไม่ได้แล้วคนที่ประสบเหตุเนี่ยจะต้องเตรียมการอย่างไรกันบ้างในการที่จะไปขอเคลมประกันในเรื่องนี้เนี่ยครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามพูดคุยกับทางด้านคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐแต่ว่าช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ครับ

0: ลา45ชาติกว่า 10,000 พร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจ
1: สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนากับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา10นเพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สาระดี @NBT เป็นรายวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลาวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:00 น
2: ตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของสถานการณ์น้ำจาก
3: ภาค4ชั่วโมงก็จะทำให้เขารู้ว่าเสี่ยงขนาดไหนและต้องรีบขนาดไหน
2: ในโลกท่ามกลางความท้าทายในตรงนี้มันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อให้ช้างมีความพร้อม
3: เราสามารถที่จะปูพื้นในสิ่งที่เขาชอบด้วยการเรียนรู้กับ AI ถ้าวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้คือของเราอะความเหลื่อมล้ำจะลดลงไปเลย
4: ที่1ตุลาคมโดยภาครัฐนำหลักประกันภัยและก็ภาคเอกชนร่วมกันประกันโดยรัฐบาลเนี่ยเดินหน้ารับมือภัยธรรมชาติเชิงรุกจัดทำกรมธรรม์คุ้มครองครอบอุทกภัยก็คือน้ำท่วมนะครับวาตภัยก็คือในส่วนของเรื่องแต่ละราวนั้นเนี่ยมันก็จะมีความคุ้มครองนอกจากความเสียหายจากที่อยู่อาศัยแล้วเนี่ยคุ้มนี้แหละเดี๋ยวเราจะได้ไปคุยรายละเอียดกันนะครับว่าเรื่องราวการคุ้มครองนั้นเนี่ยจะต้องทำอย่างไรวิธีการเนี่ยจะต้องดำเนินการอย่างไรการชดเชยเยียวยาเนี่ยมันจะรวดเร็วไหม
5: ไปเจาะกันเลยนะฮะกับคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับคุณเจเศรษฐ์ครับ
4: สวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีครับ
5: เรียกว่าจะครอบคลุมภัยพิบัติธรรมชาติถึง3รูปแบบแล้วคนไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่แล้วแบบโอ้โหจะทำตัวยังไง
6: คนไทยทุกคนเข้าถึงหมดแล้วสัตว์แห่งชาติเนี่ยนะครับครอบคลุมทุกครัวเรือนในประเทศไทย

0: ู่ในบ้านเรือนเดียวกันแต่ว่าไม่ได้มีบ้านเลขที่ก็นับเป็น1หลังคาเรือนเช่นอุทกภัยนะครับเมื่อบ้านเรือนของท่านเนี่ยในกรณีน้ำล้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นในน้ำล้อมเป็นคอนโดนะครับเป็นแฟตตรงนี้เนี่ยท่านก็ได้รับเงินนี้เนี่ยนะครับเราก็จะใช้เป็นการระบบเหมาจ่ายนะครับในการทำเป็นวัดจากระดับน้ำเหมาจ่ายนะครับในส่วนของบ้านที่เนี่ยเดินประเมินในแต่ละหลังคาเรือนแล้วเวลาได้เนี่ยบางทีก็300 5ขนาดนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเมื่อพื้นที่ไหนมีประสบพื้นที่วัตภัยนะครับหรือสึนามิด้วยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นภัยที่เกิดต่อเนื่องจากการเกิดแผ่นดินไหวนะครับ
1: ครับ
0: ก็คือว่าไม่จำเป็นนะครับว่าท่านเนี่ยอาจจะได้ผ่านไปอีก2เดือนท่านร่วมอีกเข้าหลักเกณฑ์อีกท่านก็ได้อีกนะครับเราก็จะนับกับบริษัทประกันว่าเป็น2หลังแล้วนะครับเจอวัตภัยก็เป็น3หลังแล้ว
1: ครับ
0: ตรงนี้ก็คือจะสูงสุดก็คือ30ล้านหลังคาเรือนนะครับวงเงินตรงนี้เนี่ยนะไม่เกิน 75,000 ล้านบาทนะครับเมื่อถึงยอดของดูแลนะครับชดเชยหลังจากนั้นครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยรัฐบาลเราได้ทำการจ่ายเงินชดเชยไปเนี่ยจ่ายเงินซื้อประกันเนี่ยนะครับก็คือมาในส่วนของผู้ที่เสียชีวิตจะได้รับเงินทันทีเลย2ล้านบาท
2: ครับ
1: แจ้งเจ้าหน้าที่จะต้องถ่ายรูปถ่ายภาพอันนี้ผมต้องทำยังไงบ้าง
0: ฮะยังเนี่ยนะครับเพื่อยืนยันในส่วนของหมายเลขบัญชีที่จะได้รับเงินก็แค่นี้ครับผม
1: ก็คือแค่ไปยืนยันว่าเอาละพื้นที่ของตัวเอง3อย่างที่ว่าก็
0: ครับใช่ครับถูกต้องครับ
2: ต้องเป็นชื่อของเจ้า
0: ในเรื่องของทั้งต้องดูในมันจะมีในส่วนของสัญญาของผู้เช่าเนี่ยนะครับก็ในเรื่องของก้อนแรกเนี่ยก็จะเป็นของผู้เช่าของเจ้าของบ้าน
1: ครับ
2: อ๋อครับ
1: ก็คือถ้าท่านไปเช่าบ้านในประเทศไทยเนี่ยได้รับการคุ้มครองจากโครงการนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2: 30ล้านครัว
1: นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะ
2: เออเป็นเรื่อง
1: นะเป็นเรื่องใหม
2: ่ทุกเติมได้เลยครับ
1: ครับ
0: ครับก็ทำตั้งแต่ตอนหาเสียงนะครับในรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยนะครับการกู้ทุนมั่งนะครับหรือว่าการที่จะในรูปแบบของประกันภัยเลยทีเดียวครับเรามองถึงครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีการอภิปรายทำไมเราถึงต้องซื้อประกันด้วยล่ะถ้าปีนี้เขาขาดทุนปีรัฐได้มันได้กำไรนะครับรัฐก็ต้องก็เป็นหลักของการประกันภัยอยู่แล้วรวดเร็วนะครับที่พี่น้องจะประชาไม่รู้นโยบายรัฐบาลจะมีไหมเงิน 9,000 ฉันได้แน่ๆละ 10,000 บาทพังนะอุปกรณ์การทำการป้องกันนะครับมากยิ่งขึ้นนะให้มันเกิดเหตุหรือว่ามากยิ่งขึ้นในการที่จะเสริมสร้าง

0: ครับ
1: โอเคฟังแล้วก็เข้าใจแต่ว่าวันนี้
2: ครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเอาละนะฮะก็อย่างที่บอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยอยากแน่นอน
1: ตอนนี้เราทราบแล้วว่ารัฐมองแบบนี้ใหม่นะครับกับคุณสถาพรเกื้อสกุลและผมศิรวิชัยเกษมในวันจันทร์หน้า
2: ครับ
1: เราจะเจอกันดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: มงคล38ประการประการที่16ปฏิบัติหลักคุณธรรมมีความซื่อสัตย์เมตตาและไม่เบียดเบียนผู้อื่นมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: ไว้ความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวัสดิ์ทรงจัดตั้งกองทุนถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: Asian Games 2026 Aichi Nagoya เริ่มแล้วทีวีอาร์ประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกม
2: ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้น

0: ฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
1: พบกับโฉมใหม่รายการเรื่องดังหลังข่าวรายการที่คัดข่าวร้อนเคลียร์ข่าวลึกเล่าข่าวให้รอบด้านเพื่อให้คุณรู้ทันข่าวกับผู้ดำเนินรายการคู่ใหม่ตถาพรเกื้อสกุลและติรวิทย์ชัยเกษมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.ทางช่อง NBT2HD เริ่ม1ตุลาคมนี
2: ้ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
3: จุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
4: วิถีคน
5: มงคล38ประการประการที่17ช่วยเหลือสงเคราะห์ญาติพี่น้องช่วยเหลือดูแลญาติพี่น้องตามกำลังเพื่อสร้างความรักและความสามัคคีในครอบครัวมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน
6: NBT Documentary ที่จะพาทุกคนออกไปท่องโลกกว้างเรียนรู้และสัมผัสความลับอันน่าอัศจรรย์ของโลกและจุดกำเนิดของชีวิตพร้อมส่งเสริมการรับสื่ออย่างเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำให้กับผู้ที่มีข้อจำกัดทางการมองเห็นและการได้ยินได้เข้าถึงสื่อภาพและเสียงบริการเสียงบรรยายภาพและบริการคำบรรยายแทนเสียงเพื่อให้ผู้พิการและบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเท่าเทียมบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description หรือ AD บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายภาพด้วยเสียงหรือจัดให้มีบริการเสียงบรรยายภาพเพิ่มเติมเป็นพิเศษ

0: ถึง6แมวน้ำกำลังว่ายน้ำทางเลือกอื่นที่แสดงขึ้นในช่วงหูดหรือเสียงประกอบเกิดขึ้นซึ่งการของกิจการโทรทัศน์ได้มากขึ้นและยังสามารถเปิดหรือปิดบริการภาคพื้นดินโดยการกดเลือกไปที่ปุ่มคำบรรยายหรือแคปชั่นหรือซับหรือซับไตเติ้ลหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการเปิดคำบรรยายแล้วเลือกเปิดคำบรรยายแทนเสียงสุดยอดสารคดีชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลกใน NBT @NBT
1: รายการต่อไปนี้เสียงและบริการเสียงบรรยายภาพแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยาย

0: นายสนุกไหมน่าดูไม่ค่อยแฮปปี้เลยนะ
1: มาสฉันดีใจมากเลยแต่ฉันรู้จะมีอะไรมากกว่านี
0: ้มากกว่านี้เหรอเราอยู่ในคาราวานที่ไปทั้งบนน้ำและบนบกนะใช่นั่นแหละเราในซีแลนเดอร์รถเทลเลอร์ที่เป็นทั้งรถตั้งแคมป์และเรือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบว่าเราจะเป็นอย่างไรในอนาคตมันทำให้เราสำรวจได้อย่างแท้จริงเราอยู่ใจกลางของการไปได้ที่คนธรรมดาจะเดินทางข้ามพื้นดินพื้นน้ำและแม้แต่บน
1: แล้วเรามาเล่นอยู่ในคาราวานเพื่ออะไรเราเข้าแม็กซ์ขับไปบนถนนเลยออกไปจากที่นี่กันผมมิชาพอลักวิศวกรและกูรูเรื่องแกจิต
0: ผมแม็กซ์แม็กเบอร์โดดีไซเนอร์และนักอัพไซเคิลเทรด
1: เราไม่อยากรอไปอีกทศวรรษให้ตัวต้นแบบที่น่าอัศจรรย์ของโลกมาถึงบ้านเรานี่คืออนาคตเราอยากได้มันเดี๋ยวนี้ยอดไปเลย
0: เราจึงร่วมมือกันเพื่อค้นหาแกดเจ็ตในโลกนี้ล้ำยุคน่าประทับใจมากถึงการปรับปรุงยอดมนุษย์เยี่ยมมาก
1: และใช้มันเป็นแรงบันดาลใจเพื่อสร้างเทคโนโลยีแห่งอนาคตของเราเองสู้กับเวลาและโอกาส
0: เราสร้างแมชชีน impossible ของเราเอง
1: เราไม่งานต้องทำอีกเทียบเลย
0: และปล่อยให้มันออกไปสู่โลกนี้มันจะได้ผลใช่ไหมตอนนี้ในแมชชีน impossible เราจะดำแล่นทีบล่องไปสู่อนาคตของพาหนะส่วนบุคคลพร้อมกันหรือยังเรากำลังทำภารกิจรอบโลกเพื่อค้นหาแกดเจ็ตที่น่าเหลือเชื่อมันดูล้ำสุดๆเลย
1: ที่ทำให้คุณลงไปได้ลึกขึ้น
0: นี่มันบ้าชะมัดเดินทางเร็วขึ้น
1: เพื่อนช้าหน่อยนะจะชนเกาะแล้วและบินให้สูงขึ้น
0: เราจะอยู่ในเครื่องลูกผสม
1: มันดูเหมือนจะบินได้จริงๆขี่จักรยานแห่งอนาคตไปทั่ว
0: นี่มันตลกมากเลยและพบกับเครื่องจักรที่สร้างมาเพื่อปกครองป่าคอนกรีต
1: น่าอัศจรรย์มาก
0: เรายังรับคำท้าสร้างพาหนะของเราเองในสุดสัปดาห์เดียวให้ตายเถอะมันดูเจ๋งเป้งเลย
1: แผนการเหรอเพื่อขึ้นไปบนฟ้าไง
0: อวยพรด้วยล่ะ
1: ในเครื่องจักรบินได้ทำมือนายทำได้แม็กซ์ความทะเยอทะยานเราจะบอยบินไหม
0: หรือเราจะตกลงมาและมอดไหม้ย่าเกือบแล้วเราที่ไหนก่อน

0: ่มาเลเซียที่ดิฉันได้ยินเรื่องเครื่องจักรลูกผสมสุดอัศจรรย์ที่เอาชนะคาราวานทางน้ำของนายได้แน่แม็กซ์ฉันจะพานายไปประจนภัยล่องเรืออย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนเลยเฮ้เคนเนตกัปตันไซเอ็ด
1: นายทุกคน
0: ขออนุญาตลงเรือครับ
2: โอ้ได้เลย
1: มาสิมา
3: ฉันไม่อยากทำให้นายผิดหวังมิชาแต่มันดูเหมือนเครื่องบินมากกว่านะ
0: มันเป็นเรือและชายคนนั้นคือกัปตันก็ใช่
3: เครื่องจักรนี้คืออะไรแล้วทำไมถึงไม่เรียกว่าเครื่องบินครับ
1: มันคือ Airfish 8ครับ
0: นี่คือ Wickcraft มันคือเครื่องบินที่แล่นด้วยเบาะอากาศหมายความว่าอากาศที่ออกจากด้านล่างของปีกเนี่ยจะโดนน้ำแล้วก็สะท้อนกลับมาโดนปีกทำให้มันมีประสิทธิภาพมากกว่า
1: อยากลองมั้ย
3: อยาก
0: ไปเลย
3: เครื่องจักรที่สร้างมาเพื่อใช้เบาะอากาศเจ๋งเลย
2: พร้อมจะเทคออฟแล้วเร่งเครื่อง
3: ฉันกังวลฉันกังวลว่าเครื่องที่ฉันนั่งมันเป็นยังไงหรือมันจะทำอะไร
0: ใจเย็นแม็กซ์มันจะลอยน้ำมันบินได้ไม่สูงไปกว่านั้นหรอกตอนนี้เราขึ้นมาแล้วเย้พลังงานเดียวที่เครื่องนี้ต้องการคือเครื่องยนต์รถขนาด550แรงม้าทำให้มันเป็นลูกผสมอย่างแท้จริงครึ่งรถครึ่งเรือครึ่งเครื่องบินแล่นได้เกือบ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ความเร็วสูงสุด
3: เมื่อวิคราฟแล่นไปข้างหน้านอกจากแรงยกที่สร้างขึ้นเหนือพื้นผิวปีกด้านบนแล้วรูปร่างของปีกสามเหลี่ยมกลับหัวก็ยังกักอากาศไว้สร้างเบาะแรงดันสูงเอาไว้ใต้เครื่องที่ความเร็วระดับหนึ่งแรงดันอากาศต่ำเหนือปีกและแรงดันอากาศสูงใต้มันจะทำให้มันเทคออฟครับ
0: ฉันคิดภาพมันแล่นกันควักควายทั่วทะเลได้ทำให้มันมีประสิทธิภาพขึ้นเบาขึ้นมีข้อบังคับที่ถูกต้องมันจะดูยอดเยี่ยมกว่าเรือที่ไปอย่างช้าๆเจ้าเครื่องนี้คือพาหนะสัญจรไปมาระหว่างเกาะประหยัดค่าเครื่องบินเล็กมาแทนที่เรือโอเคเดี๋ยวเวลาที่เรือลำนี้จะลงพื้นแล้ว
3: เอาแล้วนะจับแน่นๆมันไม่ค่อยไฮเทคเท่าไหร่โอ้เฮ้ยหยุดข้างทางฉันว่าฉันเห็นปัญหาของเบาะอากาศแล้วล่ะ
0: ฉันว่ามันอาจจะต้องมีหางเสือสำหรับการลงจอดแบบนั้น
3: Airfish มันยอดมากแต่เราอยากสร้างเครื่องขนส่งของเราเองและนี่มันไม่ใช่สิ่งที่เราจะจอดไว้ในโรงรถตรงริมฝั่งบ้านพักตักอากาศของเรา
0: ถ้าอย่างนั้นมาขุดหาแรงบันดาลใจกันเถอะฉันติดตาม Deep Flight คนที่มีภาพฟุตเทจเรือดำน้ำที่แล่นใต้น้ำอวดความรู้จริงของเขาแต่การค้นพบที่น่าตื่นเต้นที่สุดของเขาคือนี่พวกเขาประดิษฐ์เรือดำน้ำที่ใครๆก็ใช้ได้ใครๆก็ขับได้ไปยังแคลิฟอร์เนียในอนาคตของเราใครต้องใช้ถนนกันมันอยู่นี่ Deep Fried Dragon
3: นี่คือคนที่อยู่เบื้องหลังเครื่องนี้และเขาจะทำให้คนมากมายมีความสุขครับ
0: บอกอะไรเกี่ยวกับมันให้ฟังหน่อยสิ
2: มันคือเรือดำน้ำส่วนตัวรุ่นใหม
0: ่มันดูเหมือนจะบินได้นะ
2: นั่นละสิ่งที่มันทำใช่เว้นแต่มันบินใต้น้ำ
3: แอโรฟอยที่อยู่ด้านหลังมันกลับหัว
0: คืองี้เครื่องบินอ่ะมันต้องอยู่เหนือน้ำถ้านายอยากจะขึ้นมันจะพานายขึ้นดังนั้นเมื่ออยู่ใต้น้ำมันก็เหมือนโลกกลับหัวนายจะต้องลงข้างล่าง
3: ดีฟรายดากอนใช้เทคโนโลยีดีฟรายใบพัดตรงด้านข้างสร้างแรงผลักแนวดิ่งใบพัดตรงด้านหลังทำให้เคลื่อนไปข้างหน้าถอยหลังและข้าง
0: ๆเยี่ยมไปเลยฉันยังไม่รู้ว่าทำไมนายถึงสวมไอ้นั่น
3: ฉันไม่รู้ว่าทำไมนายถึงไม่สวมมันตลกจะตายถ้าสิ่งนั้นติดอยู่ใต้น้ำฉันจะว่ายขึ้นมาเอง
0: ออกได้มั้ย
3: เอาฉันอาจจะต้องใช้มันเรื่องอื่นนะ
0: เข้าไปเถอะนะ
3: ฉันกังวลนี่นะฉันไม่อยากจมน้ำ
0: เขาไม่เป็นไรหรอก
3: คิดเรื่องสนุกสนุกคิดเรื่องสนุกสนุกจะเป็นยังไงถ้าคุณระเบิดใต้น้ำอ่ะ
2: ไม่ใช่ระเบิดระเบิดภายใน
3: โอ้ระเบิดภายในต้องเละแน่ๆเลย
2: ตายแบบนี้ก็ไม่เลวนะ
3: เลือกได้อยากตายแบบนั้นเลย
2: คุณมีสัญญาณเรียกขานไหม
3: พอนเจมส์พอน
4: เปิดวาล์ว
3: ผมติดอยู่ในโหลพร้อมชายที่ผมไม่รู้จักและผมกลัวผมกำลังลงไป
0: และนั่นแหละเขาหายไปมันเหมือนฉากในหนังเรื่องจอสหรือหนังสัตว์ประหลาดทางทะเลที่คุณจะเห็นฟองเนี่ยมันค่อยๆหายไปผุดขึ้นมาที่ผิวน้ำ
3: นี่มันบ้ามากอ่ะ

0: จัง
1: ดราก้อนบินต่ำได้ถึง120เมตรและมีระบบควบคุมคู่หน้าและหลังแม้แต่แม็กซ์ก็ขับได้จอยสติ๊กหมุนไปข้างหน้าหลังและข้าง
0: ๆเหมือนอย่างที่คุณเห็นในหนังคุณไม่คิดว่าคุณจะได้เห็นภาพทิวทัศน์แบบนี้ในชีวิตจริงนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่ผมเคยทำมาในชีวิต
2: แม้สิ่งที่ดีที่สุดที่ผมเคยทำคือตอนที่ผมเจอฉลามขาวตัวใหญ่กว่าเรือไล่งับเราอะ
0: ไม่จริงนะ
1: โครงการสุดสัปดาห์คุณสามารถสร้างรถทำงานช่างในโรงรถขับเรือใบหรืออะไรที่คุณทำได้ก็ได้บางทีถ้าคุณชอบมาจริงๆคุณก็สร้างเครื่องบินซื้อของหรือพยายามด้วยตัวเองเชื่อมนั่นนิดใส่นิดหน่อยไม่ใช่เรือดำน้ำส่วนตัวนั่นก็เรียบร้อยเราสร้างมันไม่ได้เหมือนกัน
0: ไม่แต่มันมีบางอย่างในไมอามี่ที่ฉันอยากให้นายเห็นเมื่อพูดถึงการออกแบบเครื่องยนต์ของตัวเองฉันอยากทำสิ่งที่มากกว่าแค่เรียกว่าความสนใจฉันอยากให้มันน่าทึ่งคิดว่ามันจะเร็วเท่าไหร่40ไมล์ต่อชั่วโมง
1: จะนี่เร็ว40เลยเหรอ
0: เร็วปะล่ะ
1: มาซิ่งกันเลย
0: เทคโนโลยีที่ช่วยให้เราเห็นโลกและทำแผนที่ของฟ้าใหม่อยู่ตรงนั้นเองและมันไม่มีอะไรจะให้อารมณ์ได้ดีไปกว่าเรือที่มีเบาะหลังและเครื่องยนต์300แรงม้า
1: จับแน่นๆเนอะโอ้ให้ตายช้าหน่อยเพื่อนช้าลงหน่อยด้วยนาย
0: ไม่เป็นไรเลิกตระหนกสักที
1: ให้ตายช้าลงหน่อยจะชนเกาะแล้ว
0: ชนเกาะด้วยเรือลำนี้เหรอนั่นแหละที่ฉันจะทำละ
1: แม็กซ์นายพุ่งใส่สาวๆพวกนั้นนะ
0: ฉันบอกแล้วฉันทำได้

0: เรื่องนี้คิดไม่ถึงใช่ไหมมิชชาพอลัก
1: ยอดไปเลย
0: นี่มันเจมส์บอนด์ชัด
1: ๆไอ้นี่มีล้อรถถังอยู่ด้วยเหรอเพื่อน
0: สีหน้านายอัจฉริยะจริงๆนี่คืออีกัวน่า29เรือที่ขับบนบกดูผสมครึ่งบกครึ่งน้ำที่ไม่ได้มีดีแค่หน้าตามันสร้างมาให้เหมาะกับชายฝั่งโขดหินของช่องแคบอังกฤษเรือลำนี้สามารถไต่ทางลาด20องศาขึ้นไปได้และตัวเรือก็ยกจากพื้นดินได้มากลงสีอย่างงดงามราคา 40,000 ดอลลาร์ดูตัวเรือนี่สิเส้นใยคาร์บอนทั้งหมดเลยมันต้องมีน้ำหนักเบาเพราะว่าเห็นได้ชัดว่ามันหนักมาก
1: อะไรทำให้เราขึ้นลงได
0: ้แม้อย่างที่นายเห็นมันมีไฮดรอลิกแต่มันใช้พลังของเครื่องยนต์เบนซิน Volkswagen Golf
1: งั้นเราก็ขับเคลื่อนด้วยระบบไฮดรอลิกด้วยเหรอ
0: มันเป็นไฮดรอลิก
1: เจ๋งไปเลยเราต้องฉลองกันหน่อยแล้วฉันจะไปเอาเหล้ามาย
0: อดเลย
2: เรือสวยจังเลยค่ะ
0: สิ่งนี้มันงดงามอย่างที่สุดเลย
1: อยากลองนั่งไหม
3: อยากค่ะ
2: อยากค่ะ
0: พ่นสี6ชั้นนะ
1: สุดท้ายเครื่องยนต์นี้มีห้องมากพอให้เพื่อน
0: ๆวิชาเราควรจะเป็นเพื่อนกัน
1: เปลี่ยนกลับไปเป็นเรืออย่างรวดเร็วดีถ้าอยากจะหนีไปจากโรงจอดเรือตอนที่ไปถึงขอบฟ้าใหม่ไม่มีอะไรจะดีกว่าแกจะดีเมื่อพูดถึงการขนส่งส่วนบุคคลการใช้พาหนะและให้มันทำอะไรสักอย่างที่คาดไม่ถึงคือที่ที่เราจะมุ่งไป
0: นี่มันบ้าไปแล้วโครงการสุดสัปดาห์ของเราคือการสร้างพาหนะของเราเองเราจึงลองเครื่องยนต์ที่ชาญฉลาดที่สุดในโลกเพื่อหาแรงบันดาลใจ
1: มีไม่กี่อย่างที่ฉลาดกว่าจักรยานแกเจ็ตที่ผู้คนหลงรักมาเกือบ200ปีกลับไปที่แคลิฟอร์เนียคุณจะเห็นได้ด้วยตาตัวเองเราทั้งคู่เห็นตรงกันว่าจักรยานคือตัวอย่างที่ชัดเจนของการคมนาคมส่วนบุคคล
0: ฉันยังจำได้ตอนที่ฉันขับตรงไปหาพระอาทิตย์ตกเป็นครั้งแรกตอนเป็นเด็ก
1: ว้าฉันว่าเรากำลังจะได้เห็นจักรยานที่ทำให้เรารู้สึกมันเป็นเด็กอีก
0: มันจะได้ว่าอากาศแบบนี้น่าขี่จักรยาน
1: แคลิฟอร์เนียไม่เคยทำให้ฉันผิดหวัง
0: หมอนั่นบินได้จริงๆด้วยดูอันตรายชะมัด
1: นั่นมัน Bird of Prey นี่คือจักรยาน Aerodynamic ว่ากันว่ามันเป็นจักรยานแข่งที่เร็วที่สุดในโลก Bird of Prey เร่งความเร็วได้ด้วยจานล้อหลัง60ซี่มันไม่มีอานและไม่มีขอบล้อมีแค่เบาะสำหรับสะโพกเพราะคนขับจะขับท่าตึงนอนเพื่อให้มันต้านลมมากขึ้น
0: ทำไมมันถึงดูกลับนอกกลับในและกลับหน้ากลับหลังทำไมคันเหยียบถึงอยู่ด้านหลัง
4: เพราะมันจะให้คุณอยู่ในท่าแอโรไดนามิกที่ดีกว่า
0: คุณดูยังกับซูเปอร์แมนเลย
4: ใช่นั่นแหละข้อดีละ
1: รู้ไหมว่ามันต้องทำอะไร
0: รู้สิ
5: แข่งไง
4: พร้อมไหม
1: พร้อมว่ากันว่า Bird of Prey เร่งความเร็วได้ถึง 72.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: ไป
1: ลงเนินศูนย์ทวงต่ำของมันหมายความว่าผมบินข้ามที่จับไม่ได้และมันเอียงน้อยมากเวลาเข้าโค้งมันเหมือนว่ายน้ำบนล้อเลยเมื่อฉันเร่งความเร็วได้แล้วมันเป็นสิ่งที่ฉันรู้สึกว่าทำได้รู้สึกว่าตัวฉันเร็วขึ้นเรื่อยๆสิ่งหนึ่งที่แน่ชัดก็คือผมต้องฝึกอีกเยอะ
0: หยุด35วินาที
1: เอาล่ะนะ Max
0: ฝนตกแล้วทางก็ลื่นเพื่อเอาชนะมิชชาผมจะต้องพยายามสุดชีวิตมันไม่ค่อยแฟร์แต่ผมจะพยายามเต็มที่
1: ชนะให้ได้อย่าหยุดนะนายทำได้อย่าหยุดไปเลยไปเลยรักษาสมดุลไว้ไปเลยไปเลย
0: 39วินาที
1: เย้นายทำได้ดีมาก
0: ทีนี้ตามแนวคิดผมว่า Bird of Prey สุดยอดพลังของใครสักคนที่วิ่งพลังของต้นขาเปรียวลมเหมือนกับซูเปอร์ฮีโร่แต่ว่าในความจริงฉันเจ็บสะโพกอ่ะฉันมันหัวโบราณฉันอยากนั่งปั่นจักรยานขอแค่นี้มากไปเหรอ
1: นายอยากจะให้จักรยานแบบดั้งเดิมของนายเจ๋งขึ้นไม่ผิดอะไรนี่นะ
0: นี่มันบ้าไปนะ
1: นายทำได้มะ
0: ใช่แม้ไม่อะ
1: มันเงียบสุดๆ
0: และรวดเร็วขอแนะนำให้รู้จักนี่แจ็ค
1: จักรยานสวย
4: นี่คือสเตล B52
0: แล้วมันเล่นได้เร็วแค่ไหน
4: มันเล่นได้50ไมล์ต่อชั่วโมง
1: B52 เป็นของจริงมันคือลูกผสมระหว่างจักรยานภูเขาและจักรยานวิบากมอเตอร์ใช้พลังงานแบตเตอรี่อยู่ในดุมล้อมันมีส่วนที่เคลื่อนไหวน้อยและให้เสียงต่ำมาก
0: ๆโอ้ยเราเป็นบ้า
1: สถิติที่สำคัญของมันตามมาความเร็วสูงสุด80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแรงขับเคลื่อนไฟฟ้าล้วนๆ52กิโลวัตต์โครงได้แบบมาจากจักรยานวิบากเรื่องจริงที่น่าตลกมันเจ๋งกว่าแบบปกติ
0: มันยิ่งกว่าพาหนะส่วนบุคคลมันน่าขำมากวู้และไม่มีใครได้ยินเสียงคุณขี่ม้าโอ้ยเว้นแต่คุณจะล้ม
1: โอเคไหม
0: ใช่เราพัฒนาจักรยานได้แต่พัฒนาคนขับไม่ได้มิชา
1: ผมยังไม่จบไปที่ญี่ปุ่นเพื่อไปดูมอเตอร์ไซค์จากอนาคตที่มีความเงียบคือทองคำและเครื่องยนต์รักโลกด้วยการพัฒนาทั้งดีไซน์และพลังไฟฟ้าแม้แต่เทอร์มินาเตอร์ก็ไม่สนใจถ้าจะเสียฮาร์เลย์แลกกับเจ้าวายร้ายตัวนี้ซีคูคือมอเตอร์ไซค์พลังแบตเตอรี่ใหญ่สวยและสร้างด้วยมือนี่คือผู้สร้าง
0: มันดูล้ำมากเลย
1: สวยงามมากเลยครับ
3: 自分で作りました。
5: はい、作りました。
0: เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นน่ะนายพูดว่าอะไร
1: เขาสร้างเองเหรอเขาบอกเขาสร้าง
0: แน่ใจนะ
1: มันยอดเยี่ยมมาก
0: มันมีแบตเตอรี่ 11.4 กิโลวัตต์และมอเตอร์50กิโลวัตต์ความเร็วสูงสุด160กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมอเตอร์ไฟฟ้าสร้างรอบบิดได้100ฟุตต่อปอนด์เจ๋งสุดๆมิชาอาจจะสักมอเตอร์ไซค์คันนี้ไว้ที่แขนเขา
1: ฉันต้องลองดูหน่อยผมขอขี่มันได้ไหม
4: ได้ครับ
1: ในที่สุดก็เจอเนื้อคู่ของผมผมจะขับมันไปยังพระอาทิตย์ตกดินถ้าคุณไม่ว่าอะไรจักรยานพิสูจน์ว่าคุณสามารถทำสิ่งไม่ธรรมดากับการขนส่งส่วนบุคคลได้ด้วยเทคโนโลยีแค่เล็กน้อย
0: เข้าใจแล้วแต่เราจะสร้างอะไรล่ะเราไม่มีเวลาแล้วนะ
1: อินเทอร์เน็ตอาจจะช่วยได้แต่เวลาค้นข้อมูลหน้าจอแล้วมันทำให้นายคิดถึงอะไรเ
0: จมส์บอนด
1: ์นี่คือเป้บินได้ที่ใช้ไอพ่นเพื่อขึ้นและลงตามแนวดิ่ง
0: มันราคาเท่าไหร่
1: มันยังไม่ขายมันเป็นต้นแบบถ้าเราสร้างมันไม่ได้ก็ใช้มันไม่ได้แม้ว่านายจะหาซื้อได้สักอันก็ไม่ได้หมายความว่าจอดไปนอกบ้านแล้วบินไปห้างได้ดูนี่สิเครื่องร่อนพิพิสเทรลทาวรัส
0: ขับไปรับแฟนได้เลย
1: ขับไปรับใครก็ได้เลยปัญหาเดียวต่อเครื่องบินส่วนตัวนอกจากเป้ไอพ่นนั่นก็คือมันยากที่จะเข้าไปในที่ที่เล็กๆรู้ไหมที่นายจะสนุกได้ที่ใส่ไว้ในโรงรถได
0: ้งั้นความฝันสูงสุดของอนาคตคือการมีเครื่องบินส่วนบุคคลที่ไม่มีปีกกว้างใหญ่ที่ไม่ราคาเป็นล้านสินะ
1: แต่มันสร้างไม่ง่ายเลยมันควบคุมไม่ง่ายและไม่ใช่สิ่งที่จะสร้างได้ในสุดสัปดาห์เดียว
0: แน่ใจนะ
1: ไม่ฉันว่าเราทำไม่ได้หรอก
0: ฉันว่าเราทำได้
1: และนายจะทำคนเดียวใช่ไหม
0: เปล่านายต้องช่วยฉันเพราะว่านายเชี่ยวชาญด้านการบินฉันจะออกแบบเครื่องยนต์ที่ยอดเยี่ยมฉันจะบินเหมือนนกและพบอิสระอย่างแท้จริง
1: ไม่แม็กซ์ไม่ได้หรอกอย่างดีที่สุดนายจะบินได้เหมือนแมลงป
0: อเราจะกักอากาศได้เหมือนวิกทำตอนออกตัวได้ไหมแล้วขับได้ง่ายเหมือนดิฟลายดราก้อน
1: ทำได้สิแต่นายกล้าพอที่จะถูกต่อกับใบพัดเหมือนเฮลิคอปเตอร์ไหมล่ะ
0: ฉันกลัว
1: เยี่ยมนายคนกลัวนายต้องเป็นคนนำ
0: ฉันจะนำเองฉันจะออกแบบมัน
1: ดื่ม
0: ดื่มในการบินส่วนบุคคล
1: เรากำลังเดินทางทั่วโลกเพื่อค้นหาความลับของการขนส่งส่วนบุคคลในอนาคตเราค้นหาเครื่องยนต์ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้แกเจ็ตพาหนะของเราเอง
0: ตลอดชีวิตผมอยากบินมาตลอดเราจึงจะสร้างเครื่องยนต์บินได้ผมพนันกับวิชาว่าเราสามารถสร้างเครื่องยนต์ได้ในสุดสัปดาห์เพราะว่าเขาคิดว่ามันทำไม่ได้แต่ผมว่าทำได้และผมตื่นแต่เช้ามาเจอเพื่อนที่โฮปเทคนิคคนที่อยากมีส่วนร่วมพบกับวิศวกรหน่วยจู่โจมแซม และ KL
5: นายแม็กซ์
0: งายคุณคือ KL เหรอด้วยเวลาที่เหลือน้อยทหารกลุ่มนี้ตกลงจะพยายามสร้างเครื่องยนต์ให้ได้เพื่อเรา
5: หวังว่าจะได
0: ้มีเครื่องมือและเครื่องยนต์และรายละเอียดทั้งหมดผมให้แบบของผมให้พวกเขาทำเราจะเห็นสิ่งที่พวกเขาสร้างแทบไม่ไหวแล้ว
5: ทะดา
0: โอ้บ้าชะมัดเลยมันดูเจ๋งสุดๆท่านบินได้แต่มันยังดูอันตรายหน่อยๆด้วยนะมีคนยืนอยู่ด้านบนใบพัดที่หมุนอย่างรวดเร็วมาก
5: ใช่ถูกแล้ว
0: ผมจะยืนอยู่บนแท่นจากตรงนี้ผมจะควบคุมการหมุนหรือการเอียงใบพัดที่หมุนจะให้แรงขับเคลื่อนแนวดิ่งหรือแรงยกมันเหมือนเฮลิคอปเตอร์แต่ใบพัดอยู่ใต้คนคอยดันอากาศลงไปถ้าเราจะขับมันเราต้องใช้เครื่องยนต์เพื่อสร้างแรงผลักดันมากพอและยกน้ำหนักของเครื่องขึ้นนี่คือเครื่องยนต์รถแน่นอน
5: กระปุกเกียร์อันใหญ่นี้ทำไม่ได้มันจะหนักเกินไปนะครับ
0: ใต้นั้นคืออะไรหวังว่าจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะมันมาจากไหนเราตามหามอเตอร์น้ำหนักเบาและทรงพลังมาทำงาน
5: นี่คือเครื่องยนต์สองจังหวะโรเท็กซ์อัตราส่วนน้ำหนักกับแรงของเครื่องยนต์นี้มากกว่าที่คุณเห็นตรงนั้นเยอะเลยละครับประมาณ40กิโลกรัมผมเลยคิดว่ามันน่าจะทำได้
0: เพราะว่าไม่ต้องคิดเลยคิดว่าเราต้องลองอันนี้กัน
5: ลองกันจริงๆใช
6: ่ระหว่างนั้นแม็กซ์ให้ผมพบกับเขาที่โฮปเทคนิคที่ได้เข้าร่วมงานกับคนเหล่านี้สร้างพาหนะบินได้ของเขาผมตื่นเต้นจะได้เห็นว่าพวกเขาทำอะไรอยู่แล้วก็อยากจะช่วยเหลือด้วย
0: ทุกคนขอโทษที่ขัดจังหวะนะแต่มิชามาแล้วนายคิดยังไงกับท่านบินได้ของเราร
6: ู้ไหมพวกเขาเคยลองทำแล้วเมื่อประมาณ60ปีที่แล้วมันได้ผลแต่มันไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดในโลก
0: เราว่าเราทำได้เร็วกว่าไวกว่าถูกกว่าอันก่อนหน้านั้น
6: เรากำลังมองหาน้ำหนักเท่าไหร่เหรอ
0: มอเตอร์ที่ผมเลือกให้แรงผลักดันมากพอกับน้ำหนัก170กิโลมันคือน้ำหนักมอเตอร์เครื่องยนต์ที่เหลือและตัวผม
5: มาดูกันเราเหลืออีก30กิโลนั่นคือทั้งหมดที่เหลือที่ให้โครงสร้างแผ่นกันลมและอื่น
6: ๆมันทำได้แต่จะไม่มีเครื่องรับแรงกระแทกเพราะมันไม่มีที่พอให้คุณเสียประสิทธิภาพไปนั่นคือสาเหตุที่คุณต้องใส่มันไว้ตรงขอบตรงนี้แม็กซ์นี่คืองานช้างแต่ผมไม่อยากทำลายความสนุกของพวกเขาถ้าเราน้ำหนักมากกว่าขีดจำกัดเราจะไม่บินไปไหนทั้งนั้นแต่ผมจะพยายามให้ดีที่สุด
5: พูดจริงใช่ไหม70เนี่ยนะ
0: ใช่เราจะทดสอบเครื่องยนต์กันใช่ไหมเอาละ
6: ท่านบินได้ท้าทายมากเพราะมันไม่เสถียรโดยธรรมชาติด้วยแรงผลักที่อยู่กึ่งกลางของเครื่องและผู้ขับอยู่ด้านบนมันจะเหมือนการตั้งหนังสือไว้บนปลายนิ้ว

0: จ้าถ้าเราทำให้มันทำงานได้ก็เหมาะกับการขนส่งส่วนบุคคลของเรามากเพราะมันไม่ต้องใช้รันเวย์เพื่อเทคออฟ
1: ขณะที่วิชากำลังทำโครง KL กับผมจะเตรียมมอเตอร
2: ์หนักจังเลย
1: คุณบอกเวลาผมนะเพราะผมไม่รู้ว่ากระปุกเกียร์อันนี้ต้องใส่น้ำมันเท่าไหร่นี่คือวิธีที่มันจะได้ผลเราจะเปิดมอเตอร์ของเราตรงด้านข้างใบพัดของเราจะได้สามารถเชื่อมกับตัวแปรไฟฟ้าตรงด้านล่างใบพัดพวกนี้สร้างแรงผลักดันแนวดิ่งที่สร้างแรงยกด้วยการดันอากาศลงไปแรงขับเคลื่อนนี้ควบคุมโดยคนขับผ่านวาล์วที่เชื่อมต่อกับมือจับที่เขาจะจับไว้คาร์บูเรเตอร์2อันผสมน้ำมันกับอากาศเพื่อให้เครื่องยนต์สามารถดูดน้ำมันไปเผาไม่ได้นาย2คนทำอะไรอยู่เนี่ยมันก็หูเด็กนักเรียนเลยทดสอบความทนทานเหรอ
0: ใช่
1: ยอมแพ้ฉันจะไปทำงานที่ถูกต้องแทน
0: ปิดฝามาเลยฮะ
2: ใช่ใช่ยังไงก็ตามสมุนแบบอะ
0: เดี๋ยวเราใส่เครื่องยนต์ไว้ในเครื่องยนต์แล้ว
2: ติดกับอีกเครื่อง
1: โอเค
0: ด้านนี้เรียบร้อยแล
1: ้
0: ว
1: แหวนสกรูทุกตัวสลักทุกตัวและชิ้นส่วนโครงสร้างทุกชิ้นจะต้องน้ำหนักเบาที่สุดแม้จะลดลงเหลือแค่ผมกับใบพัดหมุนได้สองอันมันจะหมุนได้เร็วแค่ไหน
2: ประมาณ 1,700 รอบต่อนาทีนะครับ
1: แต่คุณรู้นะว่าถ้าแหวนสกรูและสลักพวกนั้นไม่ขันให้ดีผมจะเสียความสามารถในการมีลูกไปมันมีใบพัด2อันอยู่ที่ทางตรงกันข้ามที่จะหยุดผมไม่ให้หมุนไปรอบๆมันมีตาขาระหว่างผมกับใบพัดให้ยืนและปีกที่สำคัญมากใต้ใบพัดช่วยให้ผมบังคับทิศทางได้มันทำหน้าที่เหมือนหางเสือควบคุมการไหลของอากาศจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายของเราคือแผ่นกันลมเพื่อหยุดไม่ให้ทุกอย่างบินเข้าสู่ใบพัดเราทำสำเร็จแล้วมิชชาเราสร้างเครื่องจักรบินได
0: ้มันไม่ใช่เครื่องแอโรไดนามิกที่สุดที่ผมเคยเห็นขณะที่กลุ่มโฮปเทคนิคกำลังสร้างเราออกไปตรวจสอบเครื่องจักรที่อาจจะช่วยเราเคลื่อนที่ไปในป่าคอนกรีตได้
1: เราอยู่ในโตเกียวในเมืองที่แออัดขนาดนี้การไปไหนมาไหนให้เร็วที่สุดแต่ใช้พื้นที่น้อยที่สุดคือสิ่งสำคัญวันนี้เรามาเยี่ยมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มิไรคันดูสิไม่ใช้มือเลยนี่คือ Honda Uni ครับหนึ่งในรถล้อเดียวที่ไฮเทคที่สุดในโลก
0: กุญแจสำคัญคือความมั่นคงศูนย์กลางจากผู้ขับและตัวรถ
1: สุดยอดไปเลย
0: และมันทำงานด้วยการออกแบบล้ออมนิซึ่งมันมีล้อเดียวหมุนแต่มันประกอบด้วยล้อเล็กๆ20หรือ30อันมันจึงให้แรงขับเคลื่อนไปด้านหน้าแต่ทุกขณะถ้าคุณอยากจะไปทางซ้ายคุณอย่าไปทางขวาล้อเล็กๆตรงด้านล่างก็จะหมุนมันมีล้อเล็กๆอีกอันด้านหลังเพื่อให้ความมั่นคงและช่วยคุณเลี้ยวมุมแคบได้
1: เรานั่งวันนี้มา10นาทีแล้วแล้วเราไม่ได้เก่งกาจเราไม่ได้เลิศเลอแต่ฉันก็เริ่มวิ่งหยุดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาและมันดูเหมือนเราจะร่อนได
0: ้ยูนิคับไม่เหมือนใครจริงๆแต่มันใช้การไม่ได้ในชีวิตจริงคุณคิดภาพคุณขับมันออกไปตลาดหรือแบกของเยอะแยะไม่ได
1: ้แต่ฉันคิดว่ามันคือสิ่งที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานมันได้นะ
0: แล้วคิดอะไรออกแล้ว
1: ดูที่นี่สิดูนี่สินี่คือล้อเดียวจริง
0: ๆมันเป็นเครื่องจักรที่งดงาม
1: นี่คือ One Wheel One Wheel คือจักรยานล้อเดียวไฟฟ้าที่วิ่งได้24กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: น่าคิดว่าเขาจะยอมให้เราขับไหม
1: รู้ไหมข่าวดีมันมี2เครื่องเราจะได้ทดลองทั้งคู่ผมตื่นเต้นมากตอนที่เราได้ One Wheel มาเพราะมันดูสง่างามดูมีประโยชน์มากสไตล์ก็ใช่ล้อหนาๆและเขาทำให้มันดูขับง่ายมาก
0: เจ้าตัวหนานี่มีศักยภาพมากมายแต่มันจะขี่ง่ายหรือเปล่าผมไม่ใช่นักกายกรรมซะด้วยสิ
1: จักรยานล้อเดียวหรือเครื่องจักรใดก็ตามที่มีล้อเดียวมันไม่มั่นคงตามธรรมชาติจักรยานล้อเดียววันวิวมีเซ็นเซอร์ไจโรสโคปติดตั้งอยู่ภายในล้อซึ่งป้องกันไม่ให้มันเอียงไปด้านหน้าหรือว่าด้านหลังมากเกินไปโอ้ยอดเยี่ยม
0: ฉันเคยปล่อยมือจากวาล์วแล้วก็เบรกเพื่อทดสอบไจโรสโคป
1: ความงดงามของวันวิวคือมันผสานไจโรสโคปกับการเอียงเข้ากับกลไกควบคุมที่เราคุ้นเคยคุณจะมีวาล์วที่บิดเหมือนมอเตอร์ไซค์เมื่อคุณเบรกมันจะเลื่อนคุณขึ้นและทำให้คุณชาลง ฉันชอบที่มันเป็นกลไก
0: โชคดีอุบัติเหตุเดียวที่ผมเคยเจอไม่ใช่เพราะผมขับไวผมดึงเบรกและดีไซน์ของมันซึ่งมันยอดเยี่ยมทำให้จักรยานตั้งตรงและทำให้คนลุกนั่งและหยุดล้อแต่ผมไม่ได้เตรียมใจมาทำแบบนั้นและมันทำให้ผมกระเด้งออกจากด้านหลัง
1: เมื่อพูดถึงเครื่องจักรชนิดเมืองเท่ๆแห่งอนาคตความมั่นคงคือสิ่งสำคัญและเจโรสโคปมีอยู่ทุกที่มันคือสิ่งที่ทำให้คุณตั้งตัวตรงบนโฮเวอร์บอร์ดหรือเปล่ามันแค่ไม่เป็นธรรมชาติสำหรับฉันฉันว่าถ้าได้เรียนตั้งแต่เด็กก็อาจจะทำได้แต่เมื่อนายอายุ30กว่านายจะรู้ว่านายไม่ได้เอาชนะได้ยากฉันอดที่จะคิดไม่ได้ว่าทำไมมันถึงมีแค่2ล้อสิ่งที่มันควรมีคือล้อที่3แล้วก็จะได้เป็นพาหนะที่สมบูรณ์แบบ
0: เราสามารถขี่บอร์ดพวกนี้ไปพลางถือกระเป๋าไปพลางเมื่อจะไปตลาดได้
1: เราน่าจะสร้างอะไรสักอย่างไปร้านจักรยานกันเถอะเราน่าจะแก้อะไรได
0: ้เอาด้วย
1: ฉันอาจจะต้องเรียกแท็กซี่ไป
0: ไปด้วยรถตู้กันโอ้เดี๋ยวนะรถตู้อยู่ทางนี
1: ้รอด้วยดิ
0: เร็วสิเพื่อพิสูจน์ว่าจักรยานคันหนึ่งจะมีประโยชน์แค่ไหนเราจะชำแหละมันแล้วเปลี่ยนมันให้เป็นสิ่งอื่น
1: โอเคคันเหยียบออกมาแล้วเอาแล้วนะ
0: โอ้เยี่ยมแงะโซ่เลยโอ้ใช่แงะทุกอย่างเลย
1: ทิ้งที่เหลือไปมันเอาไว้ใช้เกาะสามง่าม
0: เฮ้ยดูนี่ดิ
1: ใช่นั่นแหละที่เราต้องการผลงานชิ้นเอกเลยนะเราลดระดับด้ามจับลงมาเจ๋งเลย
0: นั่นอะไร
1: ไม่รู้สิเอาแล้วนะ
0: เราได้จักรยานสามล้อของเราแล้วได
1: ้
0: ผลพาไปทดสอบกัน
1: ทางทฤษฎีมิชามันจะแล่นได้เหมือนโฮเวอร์บอร์ดและง่ายสำหรับฉันเท่ากับนาย
0: พร้อมจะทดสอบหรือยังเอาละ
1: คนแรก
0: ใช่นายทำได
1: ้ต้องเอียงไปข้างหลังมากไหม
0: ใช่นายเก่งมาก
1: เดี๋ยวนะรอเดี๋ยวก่อนนะมันได้ผลจริงๆด้วยมิชชาพอแล้วเราฉันอยากตีมือกับนายนะถ้าฉันได้อยากใช้แขนทั้งหมดและสมาธิไปกับการขี่เจ้าหนี้อ่ะโอ้โอ้ใช่มิชชาฉันไม่รู้วิธีหยุดมิชชามิชชา
0: ก็แค่หยุดอ่ะเราจะสร้างเครื่องจักรบินได้ที่งดงามของเราพามันขึ้นบินได้ด้วยชิ้นส่วนที่มีในช่วงสุดสัปดาห์ซึ่งเป็นภารกิจสุดหินอวยพรให้เราไม่กลับลงพื้นด้วยการกระแทกเถอะ
1: ได้เวลาทดสอบความภูมิใจและความสนุกของผมแล้ว
0: 1 2 3ฮึบเรากำลังจะทดสอบน้ำหนักปะทะแรงขับเคลื่อนเพื่อตรวจสอบว่ามอเตอร์ที่เรามีทรงพลังพอที่จะยกเครื่องจักรและแม็กซ์ขึ้นไปในอากาศ
2: แม็กซ์ขึ้นไปแล้วเราจะอ่านค่าน้ำหนักทั้งหมดของระบบนะครับ
1: เครื่องชั่งของ KL จะให้สิ่งสำคัญเกี่ยวกับน้ำหนักของเครื่องของเราเอาล่ะนะรับได้170กิโล
0: เอาล่ะทำได้แล้วแม็กซ์
2: วิชาผมว่าเรามีปัญหานิดหน่อยถ้าหากเรารวมทั้งหมดแล้วมันจะได้180กิโลกรัมมันมากกว่าที่เราตั้งไว้10กิโลกรัมด้วยกันนะครับ
1: ข่าวดีใช่ไหมนะ
0: ไม่ใช่ข่าวดีเดย์อะไรหรอกเราน้ำหนักเกินไปนิดหน่อยแล้วเราปรับสมดุลไม่เท่ากันแต่ฉันคิดว่ามันแก้ง่ายเราแค่ต้องปรับอะไรนิดหน่อยมันไม่ได้มากมายอะไรหรอก
1: okay.
0: เราจะยังทดสอบแรงผลักดันอยู่เราจะลดน้ำหนักทุกอย่างคือว่ากันตามจริงนายไม่มีโอกาสไปไหนได้เลยแม้ว่าเราจะหนักกว่า10กิโลเราก็จะไม่ยอมเสี่ยงเราจะทวงน้ำหนักเครื่องไว้ด้วยถุงทรายก่อนที่เราจะทดสอบแรงขับดันเพื่อรั้งไม่ให้เครื่องบินหนีไปเพื่อความปลอดภัยเหมือนเคยได้กับไม่ได้แบบนี้เราจะรู้แน่นอนว่าเรามีแรงขับดันมากพอเทียบกับน้ำหนักปัจจุบันและบินได้หรือไม่เอาล่ะเราจะไปเริ่มบินแล้วเอาล่ะแม็กซ์แนวเริ่มบังคับเครื่องขึ้นอย่างช้าๆนะ
1: ด้วยวาล์วเปิดปิดผมควบคุมปริมาณพลังของเครื่องยนต์ได้แต่ผมรู้สึกว่ามันอยากจะบินขึ้นผมตื่นเต้นมากผมรอที่จะบินแทบไม่ไหวแล้ว
0: แม็กซ์จะไม่ได้บินไปไหนค่าที่เราอ่านได้บอกเราว่ามีแรงขับดันไม่พอที่จะยกน้ำหนักที่เกินมา10กิโลผมต้องคุยกับเขาและผมไม่อยากเลยนายมีปัญหากับเครื่องขับดันปะทะน้ำหนักมันไม่ใช่ระบบที่มั่นคงทรงพลังฉันจึงกังวลท่านนายจะขับมันน้ำหนักคือปัญหาที่นายเจอ
1: ตกลงเราต้องลดน้ำหนักทุกวิถีทางเราต้องเริ่มปลดทุกอย่างที่เราทำได้จากเครื่องนี
3: ้เอากระจกกันลมออกน่าจะได้ตาข่ายอาจจะมีน้ำหนักครึ่งหนึ่งแต่มันสร้างความปลอดภัยครับ
1: ใช่
2: แม็กซ์ ไม่ได้ว่านะแต่ผมว่าผม

0: มเบากว่าคุณ10กิโลอ่ะผมน่าจะลองดู
1: คุณจะทำเหรอ
0: คิดว่านะ
1: โอ้เยี่ยมเลยเอาไปเลยเพื่อนขอให้โชคดีล่ะขณะที่ KL เตรียมการเพื่อการขับขี่แห่งชีวิตของเขามีบทเรียนนาทีสุดท้ายที่เราสามารถเรียนรู้ได้หรือไม่จากหนึ่งในแกดเจ็ตพาหนะที่เยี่ยมที่สุดตลอดกาลบอร์ดนายชอบสเก็ตบอร์ดนายชอบกีฬาเอ็กซ์ตรีมฉันว่าฉันจะให้นายลองสเก็ตบอร์ดล่าสุดที่ฉันพบมาตรฐานอยู่ข้างหน้าติดตั้งมอเตอร์ในตัวด้านหลังปรับความเร็วได้จะมีอะไรผิดพลาดได้มันชื่ออินบอร์ด M1 วิ่งช้าๆหน่อยจะสัญญากับคนสร้างว่าเราจะไม่ทำมันพังนี่คือตัวต้นแบบอยากได
2: ้มันเป็นรุ่นพิเศษฉันชอบนายเอารุ่นพิเศษมาให้ฉันมาดูกัน
1: โอ้นายเก่งแฮะที่มันเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ถอดด้ามอินบอร์ดคือสเก็ตบอร์ดอันแรกของโลกที่ติดตั้งมอเตอร์ไว้ตรงล้อของมันและหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดของมันคือถ้ามิชาล้มมันมีรีโมทมันจะไม่ถลายไปโดยไม่มีเขา
2: ไม่แล้วไม่แล้ว
1: ไม่แล้วเหรอสุดยอดต่างหากมันไม่ใช่ไม่แล้วนี่คืออนาคตนะเดี๋ยวฉันจะแสดงวิธีเล่นให้ดูที่อังกฤษเราเล่นกันอย่างดีมิชาพอลัก
2: แต่มันไม่มีค่าถ้าอินเทอร์เน็ตกำลังจะเชื่อสเก็ตบอร์ดกำลังจะเปลี่ยนโฉมอย่างรุนแรงเพราะเหมือนที่หนังเรื่อง Back to the Future สัญญาเอาไว้ Hoverboard กำลังมาอนาคตอยู่ตรงนี้แล้วตัวต้นแบบมันออนไลน์แล้วดูนี่สิ Hoverboard มีดักแฟนไฟฟ้า36ตัวเพื่อสร้างแรงยกLexus กำลังทดสอบการบินของ Hoverboard ในสวนที่สร้างมาเพื่อการนี้รังเลื่อนเต็มไปด้วยไนโตรเจนเหลว Hover ลอยขึ้นมาเหนือพื้นดินไม่กี่เซนติเมตรมันคือการยกด้วยนั่น
1: อะไรนะ Maglev โอเคจะมีอะไรพิเศษมาให้นายมิชาหลังจากวันนี้นายจะต้องรักฉันแน่นี่คือความฝันที่เป็นจริงของนาย
2: ล่ะฉันรักรถไฟหัวกระสุนและญี่ปุ่นคือประเทศแห่งรถไฟความเร็วสูงและความจริงคือว่านายมีอะไรให้เราดูมันอยู่ทั้งนี้ฉันทำไม่ได้ฉันขอบใจ
1: นี่คือรถไฟที่เร็วที่สุดในโลกและมันใช้แมกเลฟมันลอยได้อย่างแท้จริงมันไม่ได้อยู่บนรางเจ๋งใช่ไหมล่ะดูแม่เหล็กเล็กๆพวกนั้นสิวางอยู่ใกล้กันมากๆใส่เข้าไปในนั้นกดปุ่มผ่านกรรมวิธีพิเศษแม่เหล็กทั้งหมดติดเครื่องและพร้อมจะทำงานแล้วและมันก็ออกมาทีนี้ถ้านายมองดูดีๆนะจะเห็นว่ามันมี2แถบอยู่ตรงแต่ละด้านของรางมันดูเหมือนรางแต่มันไม่ใช่มันลอยได้อย่างแท้จริงเพราะพวกนั้นคือแม่เหล็กเหมือนกันทีนี้ก่อนอื่นฉันคิดว่าแม่เหล็กพวกนี้มีพลังไฟฟ้าและฉันมองหาสายไฟสายเคเบิลแต่มันไม่มีสายอะไรเลยใต้นั้นแม่เหล็กพวกนี้ไม่มีไฟฟ้าพลังงานอยู่ในตัวรถไฟแม่เหล็กบนรถไฟปฏิเสธแม่เหล็กบนรางและมันวิ่งได้600กิโลเมตรต่อชั่วโมงฉันไม่เคยคิดฝันว่าสักวันฉันจะได้มาอยู่ต่อหน้ารถไฟแมกเลฟแบบนี้
2: นี่คือรถไฟของเล่น
1: ใช่รถไฟแมกเลฟ
2: ใช่แต่มันเป็นรถไฟของเล่น
1: ใช่ของจริงต้องรอดูในอนาคต
2: ฉันว่านายจะพาฉันมาดูรถไฟแมกเลฟของจริง
1: เริ่มเลยไหม
2: รถไฟแมกเลฟตัวต้นแบบของจริงนี่แล้วดูเหมือนมันจะลอยได้ไม่ใช่บินได้มันจะเป็นอนาคตแห่งการขนส่งเรากลับมาที่สิงคโปร์ผมช่วยแม็กซ์สร้างเครื่องบินได้อีกหนึ่งความวุ่นวายที่ดีที่เขาให้ผมทำจะช้านะทุกคนจะช้าหน่อยเครื่องนี้ออกแบบมาเพื่อลอยตัวจากพื้นหลายเมตรควบคุมโดยนักบินที่จะยืนอยู่ด้านบนของใบพัดการทดสอบของเราบอกว่ามีปัญหาที่น้ำหนักเราเอาชิ้นส่วนออกจากเครื่องยนต์และเปลี่ยนตัวแม็กซ์กับคนที่เบากว่า KL
1: ตื่นเต้นจังแต่มันเป็นการทดลองที่อันตรายเราอยู่ในหนึ่งในเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในโลกเรามีเขตห้ามไปและมีรถเคนที่รั้ง KL ไว้เผื่อมีอะไรผิดพลาดดูสิว่าเขาจะเย็นแค่ไหนมิชาเราตื่นเต้นกว่าอีกนี่ขนาดไม่ได้เป็นคนขับเองนะ
0: ผมจะตระหนกถ้าผมสวมหมวกกันน็อก
2: คุณเริ่มทำให้มันปลอดภัยเราจะทำให้มันพร้อมบิน
1: งานของผมคือพารถเครนคันนี้ไปยังใจกลางสนามนั่นเ ขาจะต้องขับอ้อมไปแล้วก็หาจุดเข้าถึงในอากาศที่ร้อนอบอ้าวนี้มันไม่ง่ายอย่างที่ตาเห็นมันติดเราติดอยู่ระหว่างก้อนหินและดินอ่อนถ้าไม่มีรถเครนเราก็เชื่อมกับลวดไม่ได้ถ้าไม่มีลวดเราก็บินไม่ได้และทุกอย่างจะสูญเปล่า
3: อีกด้านหนึ่งอ่ะดึงมันไปแล้วกันโอเค
1: ถอยหน่อย
4: แม็กซ์ทำอะไรของเขาแม็กซิมัส
1: ว่าไงมิชา
4: เกิดอะไรขึ้นตรงนั้น
1: รถเครนไปยังจุดที่เราต้องการไม่ได้แต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่รักนะจุ๊บจุ๊บเอาแล้วนะน้ำหนัก28ตันถูก2ตันดึงไม่ได้หรอกจริงแท้เปลี่ยนแผนเราต้องเอาเครื่องจักรบินได้มาหารถเครนบอกตรงๆนะมันจะต้องยอดเยี่ยมแน่นอนมันห่างจากถนน20เมตรเราต้องการพื้นที่20เมตรเราแค่ต้องระมัดระวังท้ายรถบรรทุกเท่านั้น
4: เราจะบินมันตรงนี้สิ
1: แบบนั้นแปลว่าเราจะเสียความยาวไปนิดหน่อย
4: มันดูเหมือนพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการบินของเราเปลี่ยนจาก1ตารางไมล์มาเป็น100ตารางฟุตตาเราต้องเดินหน้าต่อเราต้องทดสอบเราต้องทำให้มันเกิดขึ้น
1: โอเคปลอดภัยไว้ก่อนแผ่นกันลมจะหยุดใบพัดไม่ให้หลุดออกไปถ้ามันล้มเหลวเราจะทำให้เราปลอดภัย KL ผูกติดกับรถเครนซึ่งจะยกตัวเขาให้ปลอดภัยถ้าเครื่องของเราเสียการควบคุมการพยายามบินแบบนี้คือเรื่องยากแต่เราจะทำทุกอย่างที่เราทำได้ฉันว่าเราพร้อมแล้ว
4: มาเริ่มกันเลย
1: เราจะเข้าไปในกรงอ่ะโชคดีนะ
4: ฉันรู้สึกกังวลแทนเขามากเลยเพื่อนฉันชอบสิ่งที่พวกนายทำแต่นี่มันน่ากลัวซามเราจะบินแล้วหวังว่าพวกนั้นคงไม่รังเขามากเกินไปเพราะน้ำหนักของเขาจะควบคุมระบบ
1: เร็วเข้าเร็วสิมันลอยแล้วมันลอยแล้วด้านหน้าลอยแล้วโอ้ยมันลอยแล้วนะ
4: ด้านหน้าลอยขึ้นมาจริงๆอ่ะ
1: โอ้นั่นแหละ
4: อยู่ตรงนั้นด้านหลัง
1: เราทำให้ด้านหน้าลอยได้โอ
4: ้หยุดหยุดมันฉันจะเข้าไปคุยกับเขา KL รักษาสมดุลเครื่องไม่ได้เพราะศูนย์ถ่วงมันไม่เสถียรแต่เขาจะทำให้ทั้ง4ขาขึ้นจากพื้นพร้อมกันได้เครื่องก็จะงอนเงียน
1: โอ้ไม่ลงมา
4: ด้านหน้ามันลอยแล้วถ้าเราจะตัดท่อควบคุมตรงนี้เพื่อให้อากาศที่ลงไปมันเท่ากันเราก็อาจจะลอยขึ้นมาได้และนั่นคือสิ่งที่เราต้องการ
1: ตอนนี้ด้านหลังมันหนักมิชาจึงอยากตัดปีกออกเพื่อให้ได้แรงยกหรืออากาศมากขึ้นตรงด้านหลังเครื่องเพื่อดันข้างหลังขึ้นมากกว่าเดิม
4: เอาละนะฉันรอที่จะเห็นเจ้าสิ่งนี้เทคออฟไม่ไหวแล้วยกนิ้วให้เขาหน่อย
1: โอเคมันใกล้เคียงมากโอ้ไม่
4: มันขึ้นไปแล้ว
1: โอ้ย
4: โอ้มากไปอ่ะทีนี้มีลมอยู่ด้านหลังมากไปคุณก้าวถอยหลังไปนิดนึงได้ไหม
1: นั่นแหละที่ต้องการด้านหน้าลอยแล้วโอ้ยเกือบแล้วการตัดไม่ช่วยอะไรเรากลับไปตั้งต้นใหม
4: ่ทางเลือกที่ดีที่สุดคือถ้าเราไม่ใช้เชือกลดน้ำหนักของตัวเขาก็ต้องหานักบินที่ตัวเบากว่า
1: แต่ KL มีไอเดีย
5: เราต้องมีพื้นผิวควบคุมที่ยาวกว่าเพื่อให้มันควบคุมได้ดีกว่านะครับ
4: คุ้มค่าน่าลองนะ
1: เขาแนะนำให้เราเชื่อมปีกที่ใหญ่กว่าที่พวกเขาเอามาด้วยหมายความว่าต้องเพิ่มน้ำหนักขึ้นแต่มันจะทำให้ KL ควบคุมได้เราไม่มีทางเลือกแล้วนี่คือโอกาสสุดท้ายมันจะได้ผลไหมโชคดีนะใช้พลังให้ดีโอ้โหเสียงฟังดูดีขึ้นนะ
4: ด้านหน้าใช่ขึ้นมาข้างหน้าน
1: ี่คือความพยายามครั้งสุดท้ายบินเพื่อราชินีและประเทศ
4: แมสเราอยู่สิงคโปร
1: ์ผมจะว่าคุณบินได้โอ้โอ้บินแล้วบินแล้วนั่นแหละบินแล้วเราขึ้นบินแล้วขาทั้งสี่ลอยขึ้นเหนือพื้นพร้อมๆกันเพียงแค่ไม่กี่วินาที แต่มันก็ขึ้นจริงๆมิชาฉันว่าฉันดูถูกเกินไปหน่อยว่าอะไรจะทำให้เครื่องจักรบินได้นะ
4: ฉันว่าพวกนายทำได้ยอดเยี่ยมมากเลยด้วยเวลาที่มีและธรรมชาติทางเทคนิคของสิ่งต่างๆงดงามมาก
1: แต่ท้ายที่สุดมันก็บินตีมือหน่อยนะ1ดอลลาร์ฉันให้นาย50เซนต์ในการเดินทางของเราเราดำน้ำด้วยเรือดำน้ำส่วนบุคคลมุ่งเน้นอยู่บนจักรยานล้อเดียวไฮเทคและบนถนนด้วยจักรยานเก่าสุดโปรดของเราและเราบินขึ้นฟ้าได้แม้เกือบ
4: สำหรับอนาคตมาเรามั่นใจว่าพาหนะส่วนบุคคลจะเร็วขึ้นฉลาดขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นและช่วยให้เราสำรวจโลกของเราได้มากกว่าที่เราคิดว่ามันจะเป็นไปได
2: ้ตัวอย่างตอนต่อไป
1: ตอนนี้ใน Machine Impossible ได้เวลาเริ่มเกมเราจะเดินทางทั่วโลกเพื่อค้นหาเทคโนโลยีที่น่าตื่นเต้นที่สุดน่าทึ่งที่สุดและเพื่อความสนุกที่สุดในโลกครับเฮ้ยเย้
4: เราจะหลงทางในโลกเสมือนค้นพบกีฬาไฮเทคแห่งอนาคตและดูวิดีโอเกมกลายเป็นจริง
1: ฉันว่าเราทำได้ดีนะและเราจะรับคำท้าสร้างเกมของเราเองเอาแบบให้เราลุกจากโซฟาและเรียกเหงื่อสักหน่อยฉันแพ้เกมฟุตบอลอีกแล้ว
4: ความจริงเสมือนของเราเราจะทำแต้มสูงได้จริงเหรอ
1: หรือมันจะจบเกม
6: โลกที่อยู่อาศัยยังมีสิ่งให้เราค้นหาและเรียนรู้ในยุคที่ความต้องการในการรับรู้ข่าวสารของผู้คนในสังคมมากขึ้นเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลจึงมีบทบาทและความสำคัญในการสื่อสารทั้งสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อโทรทัศน์จึงมีความสำคัญทุกคนจึงควรที่จะสามารถเข้าถึงรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้แต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ผู้ชมทุกกลุ่มที่จะสามารถเข้าถึงสื่อได้อย่างเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มความเท่าเทียมและพื้นที่ความสุขให้กับคนที่มีข้อจำกัดทางด้านการมองเห็นและการได้ยินได้เข้าถึงสื่อภาพและเสียงตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงมีและพึงได้รับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.ร่วมกับผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลจัดให้มีบริการการเข้าถึงและเพิ่มทางเลือกสำหรับคนพิการจึงได้เกิดบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description หรือ ADและบริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption หรือ CC เพื่อให้คนพิการและบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเท่าเทียม
7: รู้หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่2รู้หรือไม่ศาลปกครองมีอำนาจสั่งไม่รับคำขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองได้4กรณีด้วยกัน 1. เป็นคำขอที่ยื่นโดยไม่มีข้ออ้างหรือข้อเท็จจริงเพียงพอ 2. เป็นคำขอที่ไม่มีเหตุผลหรือสาระอันสมควรได้รับการพิจารณา 3. เป็นคำขอที่เห็นได้อย่างชัดแจ้งว่าไม่สมควรมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง4. เป็นกรณีที่ศาลจะสั่งไม่รับคำฟ้องนั้นไว้พิจารณาและจะสั่งจำหน่ายคดีออกจากสาระบบความแล้วทั้งนี้เมื่อศาลปกครองมีคำสั่งไม่รับคำขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองแล้วคำสั่งของศาลปกครองเป็นที่สุดโดยจะอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำขอดังกล่าวไม่ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
8: หากพบเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อเข้าข่ายการประพฤติมิชอบแจ้งปปท.สายด่วน1206ซึ่งการประพฤติมิชอบมีความหมายคือการกระทำหรือละเว้นการกระทำอันเป็นความผิดทางวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐทุกเรื่องที่ไม่ใช่การทุจริตต่อหน้าที่ล่าช้า
9: ทำไมเธอยังไม่สร้างรีสอร์ทอีกล่ะเห็นผมที่ดินไว้ตั้งนานแล้ว
10: ฉันกับแฟนก็ปวดหัวอยู่เนี่ยติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ออกไปอนุญาตจะ2เดือนละยังไม่คืบหน้าถึงไหนเลยตามเรื่องก็เงียบ
9: อ้าวแบบนี้ไม่ได้นะมันล่าช้าเข้าข่ายประพฤติมิชอบแจ้งไปที่ปปท.สายด่วน1206ได้เลย

0: ละเลย
1: นี่เธอข้างบ้านจะทำอาชีพอะไรอ่ะจะมาทีไรอ่ะเปลี่ยนรถใหม่ทุกทีเลย
2: เขาเราราชการนี่แหละแต่ฉันน่ะเห็นเขาเอารถของที่ทำงานกลับมาจอดที่บ้านประจำเลย
1: แบบนี้ไม่ได้นะเป็นการละเลยเข้าข่ายประพฤติมิชอบแจ้งไปที่ปปท.สายด่วน126ได้เลย
0: ละเมิด
3: วันนี้เธอเป็นอะไรอ่ะทำไมดูหน้าตาเครียดจัง
4: เนี่ยเธอเมื่อวานฉันไปติดต่อขอทำเรื่องโอนที่ดินมาแต่ฉันน่ะเตรียมเอกสารมาไม่ครบเจ้าหน้าที่บอกฉันว่าอะไรรู้ไหมบอกว่าฉันไม่มีการศึกษาแล้วก็ไล่ให้ฉันน่ะกลับไปเอาเอกสารมาใหม
3: ่โหยพูดแบบนี้ไม่ได้นะแบบเนี้ยถือเป็นการละเมิดเข้าข่ายประพฤติมิชอบเลยนะเนี่ยเธออย่ายอมนะโทรไปแจ้งปปท.สายด่วน1206ได้เลยจ้า
0: เดินเลิก
2: นี่คุณคะทำไมตึกออฟฟิศใหม่ของเราฉันไม่เคยเห็นวิศวกรมาคุมงานสร้างตึกเลย
5: นั่นนะสิผมผ่านมาทีไรก็เห็นเขาให้น้องเจ้าหน้าที่ในแผนกช่างมาดูแลงานแทนตลอดเลย
2: โอ้ยแบบนี้มันไม่ได้นะคะมันอันตรายมากมันเป็นการเลินเล่อเข้าข่ายประพฤติมิชอบเราต้องแจ้งปปท.สายด่วน1206
6: สำนักงานปปท.พลังศรัทธาพลังล่าทุจริต
7: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
8: ตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของสาการน้ำจากภาคเหนือยังไงบ้างครับ
9: ตอนนี้เราดูทุกวัน24ชั่วโมงก็จะทำให้เขารู้ว่าเสี่ยงขนาดไหนและต้องรีบขนาดไหน
8: ในโลกท่ามกลางความท้าทายในตรงนี้มันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อจะให้เด็กไทยโตขึ้นมาเป็น global citizen ที่มีความพร้อม
9: เราสามารถที่จะปูพื้นในสิ่งที่เขาชอบด้วยการเรียนรู้กับ AI ถ้าวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้คือของเราอะความเหลื่อมล้ำจะลดลงไปเลย
10: อุ่นใจอยู่ใกล้อัยการตอนการขอประกันตัวในชั้นพนักงานอัยการ
11: นี่นี่เรื่องญาติแกที่โดนคดีได้ประกันตัวไหม
12: ตอนนี้เรื่องอยู่ที่อัยการแล้วล่ะป้าไม่รู้จะทำยังไงต่อดี
11: เฮ้ยมันประกันตัวในชั้นอัยการได้นะ
12: จริงเหรอป้า
13: อยากรู้ถามอัยการนิติเลยเดินมาทางนี้พอดี
14: มีอะไรให้ผมช่วยไหมครับ
12: การขอประกันตัวในชั้นอัยการมีด้วยเหรอคะ
14: มีครับการขอประกันตัวผู้ต้องหาในชั้นพนักงานอัยการเป็นหนึ่งในการอำนวยความยุติธรรมซึ่งปฏิบัติตามหลักของรัฐธรรมนูญที่ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดและก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำผิดไม่ได้ครับทั้งนี้จะทำได้เมื่อพนักงานสอบสวนส่งสำนวนการสอบสวนพร้อมตัวผู้ต้องหาให้พนักงานอัยการซึ่งคนที่มีสิทธิ์ยื่นประกันตัวคือผู้ต้องหาหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องเช่นเป็นญาติพ่อแม่หรือนายจ้างผู้บังคับบัญชาหรือสามีภรรยาโดยได้รับมอบอำนาจให้ทำการแทนครับส่วนหลักฐานในการขอประกันตัวทุกกรณีจะต้องเตรียม 1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือใบอนุญาตขับรถของผู้ต้องหาหรือจำเลยและเจ้าของหลักทรัพย์ 2. ทะเบียนบ้านของผู้ต้องหาหรือจำเลยและเจ้าของหลักทรัพย์แล้วอย่าลืมเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้องด้วยนะครับทั้งนี้ในแต่ละกรณีอาจแตกต่างกันไปหากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ นักงานอัยการผู้รับผิดชอบคดีหรือสำนักงานอัยการจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศครับ
12: ขอบคุณมากค่ะอัยการนิติ
11: เห็นไหมมันมีจริงๆนะ

0: พบกับโฉมใหม่รายการเรื่องดังหลังข่าวรายการที่คัดข่าวร้อนเคลียร์ข่าวลึกเล่าข่าวให้รอบด้านเพื่อให้คุณรู้ทันข่าวกับผู้ดำเนินรายการคู่ใหม่ปฐาภรณ์เกื้อสกุลและติรวิทย์ชัยเกษมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.ทางช่อง NBT2HD เริ่ม1ตุลาคมนี
1: ้ Asian Game 2026 Aichi Nagoya เริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกมส์

0: านใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
1: วิถีคน
2: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.และเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBC True HD

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคดึกประจำคืนวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569ค่ำคืนนี้อยู่กับคุณปฏิพัฒน์เข็มทิศและดิฉันภัทรวดีมิสุนาค่ะ
0: ทักทายท่านผู้ชมที่รับชมเราอยู่นะครับทั้งทาง NBT ช่อง2 NBT 2 HD รวมไปถึงท่านที่รับชมผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านเพจ Facebook ของเราครับ NBT-NBT ภาษาไทยครับเข้ามาแล้วทักทายกันได้กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับข่าวแรกวันนี้นะครับมาเริ่มกันที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาแจ้งเตือนในช่วงระหว่างวันที่4ถึง7ตุลาคม2569ว่าประเทศไทยตอนบนนั้นจะมีสภาพอากาศแปรปรวนครับโดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจะขยายไปยังภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่3เรื่องสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนและมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่4ตุลาคม2569พื้นที่ได้รับผลกระทบคือพื้นที่ภาคเหนือตอนบนด้านตะวันออกและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับวันที่5ถึง6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะได้รับผลกระทบส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางจะได้รับผลกระทบรวมไปถึงภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆจะมี

0: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่4ตุลาคมพร้อมกับเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย
1: ทำลายแล้วก็ภาคตกเฉียงเหนือก่อนที่ทำให้ภาคตกเฉียงเหนือเองเนี่ยกลุ่มเสี่ยงในเรื่องของฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงและวันที่5เห็นไหมเขากวาดลงมาภาคตกเฉียงเหนือด้านตะวันออกไปไงครับฝนลดน้อยลงไปเลยแต่ว่าในคืนของวันที่4เนี่ยเขากวาดมาแบบนี้แล้วในพื้นที่ที่มันเป็นสีขาวๆอยู่เนี้ยก็อาจจะโดนฝนไปก่อนแล้วนะแล้ววันที่5เองเนี่ยในฝน24ชั่วโมงเนี่ยก็จะมาอยู่ทางด้านภาคกลางภาคเหนือและทางด้านซีกตะวันตกของภาคตกเฉียงเหนือมากขึ้นและภาคตะวันออกก็มีฝนเพิ่มมากเป็นหน้าหนาวฝนฟ้าคะนองนะฮะลมกระโชกแรงเน้นลมกระโชกแรงนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคตะวันออกเองเนี่ยและรวมทั้งกรุงเทพมหานครอาจจะมีฝนตกหนักและอาจจะมีหนักมากไปบางที่ได้นะครับผมแต่พอมาดูวันที่6นะครับเราก็จะเห็นได้นะครับว่าเนี่ยภาคตกเฉียงเหนือเป็นไงครับสีขาวเลยฝนแทบจะไม่มีเลยหรือว่าฝนหายไปเลยก็ว่าได้และภาคกลางเองฝนก็น้อยภาคตะวันออกตอนบนฝนก็น้อยลงแต่ส่วนภาคเหนือยังมีอยู่นะครับเนื่องจากยังมีลักษณะของลมตะวันตกตัวเนี้ยที่เข้ามาอยู่และลมตะวันออกที่ตัวนี้ที่พัดขึ้นมาก็ทำให้ภาคเหนือเองเนี่ยยังคงมีฝนได้ยาวถึงประมาณวันที่7ได้นะครับแต่ส่วนภาคอื่นเนี่ยก็ลดน้อยลงตามระดับหลังจากวันที่5
0: ทั้งนี้นะครับขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านรวมไปถึงพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงด้วยนะครับ
2: ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งข้อความแจ้งเตือนระดับน้ำลุ่มเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นโดยขอให้ทางประชาชนจังหวัดนครสวรรค์และสิงห์บุรีเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางขณะที่ทางด้านของจังหวัดอ่างทองค่ะก็เร่งวางแนวกระสอบทรายเพื่อป้องกันพื้นที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งเตือนระดับน้ำจากคลองท่าขนมจีนและคลองต่างๆในตำบลบ้านแก่งอาจจะล้นตลิ่งโดยจะล้นในพื้นที่หมู่ที่1 2 3 7และหมู่ที่11ตำบลวัดไซหมู่ที่7 8 9และหมู่ที่10ตำบลนครสวรรค์ตกและตำบลตะเคียนเลื่อนอำเภอเมืองนครสวรรค์และพื้นที่ใกล้เคียงโดยขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถย้ายกลุ่มเปราะบางซึ่งหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านโดยทางจังหวัดสิงห์บุรีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ออกประกาศเตือนภัยขั้นรุนแรงในพื้นที่อำเภอพรหมบุรีหลังจากที่พบมวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลลอดใต้แนวคันกั้นน้ำบริเวณหมู่1ตำบลหัวป่าซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันขอให้ประชาชนเร่งอพยพผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและเด็กไปยังศูนย์พักพิงโดยทันทีรวมถึงขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงทางด้านของนายวราดิศรอ่อนนุชผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบปัญหาน้ำร่วมซึมที่บริเวณแนวเขื่อนก่อสร้างใหม่ในตำบลทับยาอำเภออินบุรีเป็นจุดที่เคยชำรุดมาแล้วเมื่อปี2568เบื้องต้นได้ประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำสำหรับการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้รับจ้างเร่งมาอุดรอยรั่วซึมเพื่อป้องกันแนวน้ำที่อาจจะกลับมาให้มีความมั่นคงโดยเร็วที่สุด
0: ส่วนที่จังหวัดอ่างทองนะครับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอ่างทองและทหารกองพลที่1รักษาพระองค์โดยกรมทหารราบที่31รักษาพระองค์ลพบุรีได้วางแนวกระสอบทรายพร้อมกับติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณที่น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยานั้นผุดขึ้นมาแล้วก็เอ่อล้นเข้าพื้นที่ใกล้กับบ่อเต่าวัดต้นสนนอกจากจุดนี้แล้วนะครับยังมีบริเวณโคลงปลาทูนะครับริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้กับวัดอ่างทองวรวิหารที่วันนี้จะมีการทำแนวกระสอบทรายและติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่ซึมเข้ามาแล้วเช่นกันขณะที่ถนนด้านหลังวัดต้นสนนะครับต้นน้ำทางต้นน้ำเจ้าพระยานั้นก็เริ่มซึมนะครับผ่านด้านล่างของแนวคันกั้นน้ำแล้วเข้ามายังแนวแบริเออร์ชั้นแรกแต่ยังมีชั้นที่2กั้นเอาไว้อยู่นะครับช่วยไม่ให้น้ำท่วมถนนแต่ยังมีน้ำไหลซึมเข้ามาบ้างรถยังสามารถสัญจรได้แต่ต้องเข้าออกทางประตูหลังวัดนะครับด้านนายทัศนัยสุธาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณสะพานป่าโมกหมู่ที่5ตำบลบางปรากฏอำเภอป่าโมกครับมีการติดตามความคืบหน้าการเสริมแนวคันดินและการบรรจุกระสอบทรายเพื่อป้องกันระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนื่องจากแนวคันป้องกันน้ำท่วมริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในชั้นแรกนั้นยังอยู่ระหว่างการซ่อมแซมจากความเสียหายเมื่อปี2568ปัจจุบันนะครับศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอ่างทอง

0: องได้ประเมินสถานการณ์โดยใช้สถิติระดับน้ำเมื่อปี2568มาเป็นเกณฑ์หลักในการป้องกันพร้อมทั้งมีข้อสังเกตนะครับมีข้อสั่งการลงมาให้เร่งสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมชั้นที่2เพิ่มเติมในจุดเสี่ยงที่เคยเกิดปัญหาครับ
1: ส่วนในพื้นที่จังหวัดนครปฐมค่ะทางด้านนายยงยุทธสวนทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอนครชัยศรีเพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ24ตำบล108หมู่บ้านซึ่งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอำเภอนครชัยศรีได้ติดตามสถานการณ์พร้อมกับประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากอุทกภัยเพื่อรองรับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบที่เกี่ยวข้องจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำที่ตลาดท่านาซึ่งในส่วนการแก้ไขได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเปิดการระบายน้ำเพื่อให้ลงสู่แม่น้ำท่าจีนนอกจากนี้เจ้าหน้าที่และประชาชนก็ร่วมกันขนกระสอบทรายวางแนวป้องกันในจุดเสี่ยงน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่แนวแม่น้ำและพื้นที่ชุมชนเพื่อเป็นการช่วยลดผลกระทบค่ะ
0: ส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านออกมาเน้นย้ำว่าจะเร่งพร่องน้ำในคลองสายหลักโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกเพื่อเตรียมรับมือกับปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกลงมาเพิ่มเติมครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านแถลงนะครับบอกว่าภาพรวมการระบายน้ำในคลองสายหลักมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องครับทั้งคลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวและก็คลองแสนแสบอย่างไรก็ตามครับคลองประเวศบุรีรมย์ยังคงเป็นพื้นที่ที่ต้องเร่งระบายน้ำออกเนื่องจากยังมีปริมาณน้ำสะสมอยู่มากสำหรับการบริหารจัดการในระยะนี้ครับกรุงเทพมหานครมุ่งเน้นการพร่องน้ำในระบบให้มากที่สุดเพื่อเตรียมพื้นที่รองรับปริมาณฝนตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการเอาไว้ซึ่งประเมินนะครับว่าจะเป็นลักษณะฝนตกเป็นช่วงๆนอกจากนี้ยังได้ปรับเพิ่มการเปิดประตูระบายน้ำคลองรังสิตประยุรศักดิ์จากเดิม10เซนติเมตรเป็น20เซนติเมตรเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีอีกทางนึงด้วยส่วนการจัดการพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังทางกรุงเทพมหานครได้เตรียมลงพื้นที่สำรวจหมู่บ้านและชุมชนในเขตสะพานสูงเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาการระบายน้ำที่ค่อนข้างล่าช้านะครับขณะที่พื้นที่ลาดกระบังตรงนี้ครับมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่4เครื่องแล้วโดยอยู่ระหว่างการเสริมแนวคันกั้นน้ำบริเวณคลอง1อีกประมาณ100เมตรเพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนกลับซึ่งคาดว่าจะสามารถเดินเครื่องสูบน้ำได้อย่างเต็มรูปแบบภายในวันนี้ครับสำหรับสถานการณ์น้ำเหนือที่ระบายลงมาในอัตราประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนั้นนะครับปัจจุบันระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังคงอยู่ต่ำกว่าแนวคันกั้นน้ำมากกว่า1เมตรจึงยังอยู่ในระยะที่ปลอดภัยและสามารถบริหารจัดการได้โดยจะเน้นการคุมทิศทางน้ำให้ระบายออกสู่ทะเลผ่านพื้นที่ตอนกลางเพื่อป้องกันไม่ให้มวลน้ำกระจายตัวเข้าสู่พื้นที่ฝั่งตะวันออกซึ่งอาจจะส่งผลกระทบซ้ำเติมในพื้นที่เขตลาดกระบังและเขตประเวศได้ทั้งนี้นะครับขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยครับ
2: ตอนนี้ตัวเลขที่ปล่อยมา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเราไม่กังวลนะเพราะว่าสามารถปล่อยมาตรงกลางได้เลยเพราะว่าเรามีเขื่อนกันน้ำที่มีความสูงตอนนี้ระดับน้ำก็ยังต่ำกว่าเขื่อนเราเนี่ยเมตรกว่าวันนี้เราไม่มีแล้วตอนนี้เข้าใจว่าเมื่อกี้ทางอธิบดีกรมชลรายงานว่าก็น่าจะเป็นก้อนสุดท้ายแล้วแล้วก็จะค่อยๆลดลงนะนั่นหมายว่าน้ำเหนือคงไม่ต้องกังวลเฉพาะคนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำก็จะมีชุมชนที่รู้คงรู้อยู่แล้วว่าหน่อยอยู่นอกคันกั้นน้ำนะแล้วก็บอกว่าคุณสมมติอย่าไปพร่องออกทางตะวันออกเพราะว่าเราไม่อยากได้น้ำมาทางตะวันออกเราอยากได้น้ำมาตรงกลางแล้วก็ลงทะเลไปเลยมันก็จะไปเหมือนทางด่วนน้ำพรืดไปเลยแต่ถ้าเอามาอ้อยอิงแถวตะวันออกเราก็จะมีปัญหาอีกมันก็จะกลับมาที่ไอ้ลาดกระบังประเวศอะไรเงี้ยตอนนี้น้ำเหนือไม่มีข้อเป็นห่วงอะไร
0: ด้านนายปริญญาจันทคุปครับผู้อำนวยการส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครเปิดเผยผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยบอกว่าทางกรุงเทพมหานครเร่งรัดการเยียวยาผู้ประสบภัยโดยสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันกรุงเทพมหานครหรือสำนักงานเขตทั้ง50เขตครอบคลุมค่าซ่อมแซมบ้านค่าที่พักพิงค่ารักษาพยาบาลและค่าดำรงชีพเบื้องต้นครับส่วนการรับมือฝนตกหนักตั้งแต่วันที่11ตุลาคมกรุงเทพมหานครจะมีการทบทวนแผนเผชิญเหตุโดยทุกสำนักงานเขตจะพร้อมใช้เซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนเตรียมอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางรวมไปถึงจัดศูนย์พักพิงจุดบริการแพทย์อาหารและถุงยางชีพ ขณะเดียวกันนะครับยังได้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพเหนือเขตลาดกระบังและก็หนองจอกเพื่อบริหารจัดการน้ำและช่วยเหลือประชาชนส่วนช่วงการประชุมธนาคารโลกนะครับที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่11ถึง14ตุลาคมนี้จะเน้นมาตรการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่จัดงานโดยเฉพาะศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยครับ
3: แผนรับมือฝนตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับตามที่ได้มีการพยากรณ์นะครับในช่วงวันที่11เป็นต้นไปนะครับโดยกทมเนี่ยยังคงมีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยระดับเขตอยู่ที่ทุกสำนักงานเขตนะครับเพื่อตรงนี้จะได้ทบทวนแผนเผชิญเหตุพร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือฟื้นฟูนะครับมีการในเรื่องของการแจ้งเตือนเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นะครับการเตรียมความพร้อมอพยพประชาชนสัตว์สิ่งของนะครับและการช่วยเหลือกลุ่มประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับผมการอัปเดตข้อมูลศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่นะครับจุดรับฝากรถแบบเรียลไทม์นะครับแล้วก็การประสานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงนะครับผมเช่นศูนย์จุดบริการทางการแพทย์และจุดบริการอาหารถุงยางชีพต่างๆเป็นต้นครับผมสำหรับสถานการณ์ในช่วงที่กรุงเทพมหานครเนี่ยจะมีการจัดประชุม World Bank นะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยจะได้มีแผนเผชิญเหตุนะครับโดยเฉพาะเรื่องแผนเผชิญเหตุเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งตรงนี้จะโฟกัสไปในพื้นที่ที่มีการจัดงานนะครับอย่างเช่นโซนศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยเป็นต้นครับผม
0: ขณะที่วันนี้นะครับเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำเพิ่มจาก 2,200 เป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะครับ 40-70 เซนติเมตรก็ขอให้ผู้ประกอบกิจการในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับริมฝั่งรวมไปถึงประชาชนริม2ฝั่งแม่น้ำโปรดติดตามสถานการณ์ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้ไปด้วยครับ
1: ส่วนทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็นำทีมกระทรวงสาธารณสุขลุยไปที่เคหะร่มเกล้าไปแจกยาและเวชภัณฑ์ช่วยผู้ประสบภัยพร้อมกับเสริมโรงพยาบาลสนามสำหรับการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมที่มันยังคงยืดเยื้อและเฝ้าระวังโรงพยาบาลต่างจังหวัดด้วยค่ะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการด้านการแพทย์และสาธารณสุขพร้อมทั้งติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่โรงพยาบาลสนามโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าทางกระทรวงโดยกรมควบคุมโรคกรมอนามัยกรมสุขภาพจิตและอย.ได้ทำงานร่วมกันกับทีมแพทย์กระทรวงกลาโหมและกรุงเทพมหานครสำหรับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นใจกลางชุมชนเพื่อรองรับประชาชนในโซนเคหะร่มเกล้าลาดกระบังที่ได้รับผลกระทบมากกว่า 30,000 คนเป็นการช่วยลดภาระประชาชนที่ไม่ต้องเดินน้ำลุยน้ำออกไปถึงถนนใหญ่และให้สามารถเข้าถึงการดูแลรักษาได้อย่างครอบคลุมและเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระยะยาวด้วยโดยโรงพยาบาลสนามแห่งนี้นะคะก็มีบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปรองรับผู้ป่วยนอกที่เดินทางมาจากที่พักได้ประมาณ 30-40 คนต่อวันแล้วก็ยังมีเตียงเฝ้าระวังสังเกตอาการ6เตียงด้วยกันมีบริการอุบัติเหตุฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงโดยทำหน้าที่เป็นศูนย์คัดกรองและปรับสภาพผู้ป่วยก่อนส่งต่อไปยังโรงพยาบาลภายนอกที่มีศักยภาพสูงกว่าผ่านการประสานงานของศูนย์วิทยุและเครือข่ายมูลนิธิต่างๆค่ะ
4: กระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ได้สั่งการให้ทางกรมควบคุมโรคกรมอนามัยกรมสุขภาพจิตนะครับแล้วก็ทางอย.นะครับเป็นต้นนะครับก็ได้เข้ามาตั้งโรงพยาบาลสนามนะครับกลางเคหะชุมชนร่มเกล้านะครับเพื่อจะสามารถขยายขอบเขตการให้บริการแก่ประชาชนที่ยังอยู่ในเคหะชุมชนร่มเกล้าให้ได้มากขึ้นนะครับประชาชนไม่ต้องลุยน้ำออกไปจนถึงถนนใหญ่นะครับก็จะช่วยให้สามารถเข้าถึงการดูแลประชาชนได้มากขึ้นด้วยนะครับในวันนี้นะครับเราก็มาตั้งโรงพยาบาลสนามอยู่ที่โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังนะครับชื่อเคหะชุมชนโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังนะครับอยู่ในร่มเกล้านะครับก็ต้องบอกว่าเรามีจัดทีมแพทย์เข้ามาเป็นทั้งวางระบบการส่งต่อวางระบบการรักษาพยาบาลนะครับขั้นต้นนะครับแล้วก็แจกจ่ายยาเป็นศูนย์เป็นเซ็นเตอร์ในการดูแลผู้ป่วยรวมไปจนถึงผู้ป่วยหลายท่านที่อาจจะมีอาการที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษรอส่งต่อออกทางโรงพยาบาลภายนอกเนี่ยก็จะใช้สถานที่นี้นะครับประคับประคองผู้ป่วยแล้วก็ดูแลให้สเตเบลไลซ์ก่อนนะครับก่อนที่จะนำส่งต่อไป
1: ซึ่งปัจจุบันนะคะโรงพยาบาลสนามก็มีผู้เข้ารับการรักษาแล้ว81คนปัญหาส่วนใหญ่ที่พบก็คือพบจากการเดินลุยน้ำอย่างเช่นบาดแผลจากของมีคมและการเดินลุยน้ำขังที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคน้ำกัดเท้ารวมถึงต้องเฝ้าระวังเรื่องสุขอนามัยของอาหารน้ำดื่มและขยะมูลฝอยตกค้างซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขก็จัดหน่วยแพทย์นั่งเรือเข้าไปแจกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ถึงมือประชาชนเพื่อป้องกันและรักษาโรคฉี่หนูในเชิงรุกและในกลุ่มเสี่ยงที่มีบาดแผลจากการแช่น้ำซึ่งตอนนี้แจกจ่ายไปแล้วมากกว่า 16,000 ชุดครอบคลุมกว่า50%ของประชากรในพื้นที่นอกจากนี้นะคะก็ยังมีบริการการให้คำปรึกษาผ่านระบบแพทย์ทางไกลบนแอปพลิเคชันหมอพร้อมโดยแพทย์จากสถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชินีและโรงพยาบาลราชวิถีพร้อมกับการจัดส่งยาถึงบ้านซึ่งก็มีผู้ใช้บริการแล้ว318คนทางด้านของสุขภาพจิตก็มีทีม MCAT ที่ให้คำปรึกษาคัดกรองแล้ว19รายพร้อมกับทีมสอบสวนโรคที่ให้คำแนะนำเรื่องการป้องกันการจมน้ำและไฟดูดส่วนทางด้านกรมอนามัยก็สนับสนุนน้ำหมักชีวภาพหรือว่า EM เพื่อปรับสภาพน้ำเสียชุดทำความสะอาดและชุดตรวจคุณภาพน้ำขณะที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพก็จัดเรือรับส่งผู้ป่วยและในวันนี้ก็ยังมอบชุดทำแผลและชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีกกว่า 1,000 ชุดให้กับชาวบ้านในชุมชนและศูนย์พักพิงชั่วคราวในโรงเรียนอีกเกือบ100คนค่ะ
0: ขณะที่ดร.ระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านลงพื้นที่นะครับไปตรวจเยี่ยมประชาชนในเขตลาดกระบังโดยจุดแรกที่บริเวณปากซอยเคหะร่ม9 33ครับโดยท่านดร.ระวีวรรณท่านบอกนะครับว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเป็นวันที่6แล้วโดยในวันนี้นะครับพบว่าระดับน้ำลดลงประมาณ1คืบหรือราวๆ25ซมนอกจากนี้ครับยังได้เข้าเยี่ยมคุณแม่ที่เพิ่งคลอดบุตรได้ประมาณ5วันซึ่งก่อนหน้านี้เคยเข้ามาขอความช่วยเหลือที่ศูนย์อพยพลาดกระบังนะครับโดยพบว่าทั้งคุณแม่แล้วก็เด็กนั้นมีสุขภาพแข็งแรงส่วนสภาพจิตใจของประชาชนเพราะว่าบางรายเริ่มมีความวิตกกังวลจากการที่ต้องอยู่กับสถานที่ในที่มีน้ำท่วมนะครับมาเป็นเวลาหลายวันเจ้าหน้าที่จึงพยายามเข้าไปพูดคุยแล้วก็สร้างความมั่นใจว่ายังมีหน่วยงานเข้ามาดูแลและให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันนะครับว่าหากระดับน้ำยังไม่ลดเจ้าหน้าที่จะยังคงประจำอยู่ในพื้นที่และยังไม่ถอนกำลังกลับโดยขณะที่ทุกหน่วยงานยังคงปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังขณะเดียวกันนะครับได้จัดหาที่พักให้แม่บ้านและเจ้าหน้าที่ที่ประจำรถปรุงอาหารอยู่ใกล้พื้นที่เพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนและสามารถจัดเตรียมอาหารได้อย่างรวดเร็วจากนั้นท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงศูนย์พักพิงที่มีผู้ประสบอุทกภัยอยู่ณหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์วัยวัฒน์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังครับไปเยี่ยมประชาชนที่ศูนย์พักพิงแห่งนี้โดยเป็นการให้กำลังใจและมีการแจกจ่ายอาหารซึ่งทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพในวันนี้ด้วยครับด้านประชาชนที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยบอกเสียงเดียวกันนะครับว่าได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงเป็นอย่างดีไม่ได้มีความต้องการอะไรเพิ่มเติมครับแต่อยากให้นะครับหน่วยงานเร่งระบายน้ำเนื่องจากอยากเข้าบ้านแล้วครับ
1: ส่วนทางด้านของชุมชนริมคลองประเวศนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ไปที่รอยต่อ3จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมไปแจกถุงยางชีพแล้วก็ให้กำลังใจชาวบ้านพร้อมกับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือให้การเข้าช่วยเหลือนั้นถึงประชาชนอย่างทั่วถึงและตรงจุดค่ะนายเจษฎาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไปชุมชนริมคลองที่บริเวณถนนหลวงแพ่งเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครซึ่งตรงนั้นเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่าง3จังหวัดด้วยกันก็คือกรุงเทพมหานครสมุทรปราการและจังหวัดฉะเชิงเทราหลังจากที่ได้รับการติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านทางเพจ Facebook ส่วนตัวและทราบว่าประชาชนในชุมชนบางส่วนนั้นยังคงรอการช่วยเหลือและได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยอยู่ซึ่งหลังจากที่ทราบปัญหานายเจเซก็สั่งการให้ทีมงานส่วนตัวดำเนินการช่วยเหลือทันทีพร้อมกับลงพื้นที่ไปด้วยตัวเองและจัดหาสิ่งของจำเป็นเพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนถึงชุมชนโดยตรงโดยสิ่งของที่นำเข้าไปช่วยเหลือก็มีทั้งข้าวสารอาหารแห้งนมขนมสำหรับเด็กยาสามัญประจำบ้านและยาทากันยุงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม ซึ่งนายเจเซตก็ได้คุยสอบถามความเป็นอยู่นะคะแล้วก็รับฟังปัญหาจากประชาชนโดยตรงพร้อมกับให้ความสำคัญกับครอบครัวที่มีเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมและตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่และยังบอกอีกว่าเมื่อได้รับแจ้งจากประชาชนว่ากำลังเดือดร้อนสิ่งสำคัญคือต้องเร่งเข้าไปดูแลให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะชุมชนริมคลองในพื้นที่รอยต่อของหลายจังหวัดซึ่งอาจมีข้อจำกัดในการเข้าถึงความช่วยเหลือและย้ำว่าจะติดตามสถานการณ์และความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่องพร้อมจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือให้การช่วยเหลือนั้นเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงและตรงจุดค่ะ
0: ด้านอธิบดีกรมการปกครองนะครับท่านสั่งด่วนไปที่ฝ่ายปกครองทั่วประเทศครับเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำเร่งช่วยเหลือประชาชนทุกพื้นที่ย้ำด้วยนะครับว่าให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด24ชั่วโมงครับนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองท่านเป็นประธานในการประชุมข้อราชการสำคัญเร่งด่วนเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกพื้นที่โดยมีปลัดจังหวัดนายอำเภอทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลครับเพื่อรับทราบนโยบายและก็ข้อสั่งการในการปฏิบัติภารกิจอย่างเร่งด่วนในการนี้ครับท่านอธิบดีกรมการปกครองได้มอบข้อสั่งการให้ปลัดจังหวัดและนายอำเภอทั่วประเทศให้ดำเนินการเฝ้าระวังสถานการณ์สภาพอากาศแปรปรวนอย่างใกล้ชิดเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนว่าให้เร่งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อให้ประชาชนนั้นพร้อมนะครับในเรื่องนี้แล้วก็มีการกำชับให้ฝ่ายปกครองดำเนินการติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการมวลชนให้นายอำเภอนั้นติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ทุกวันตลอด24ชั่วโมงเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนรับฟังความทุกข์ข้อร้องทุกข์ต่างๆของประชาชนแล้วก็เร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติงานแล้วก็เร่งสำรวจประเมินความเสียหายครับสำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วก็ให้ดำเนินการได้ทันทีแล้วก็มีการถอดบทเรียนจากสถานการณ์อุทกภัยรวมไปถึงการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและติดตามข้อมูลสภาพอากาศโดยเฉพาะข้อมูลปริมาณฝนระดับน้ำและพื้นที่เสี่ยงพร้อมกับติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักฝนตกแช่แล้วก็เรนบอมอย่างใกล้ชิดด้วยเพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้ทันท่วงทีนะครับแล้วก็ทั่วถึงโดยใช้ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องพร้อมที่จะสื่อสารแล้วก็รายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต่อไปครับ
1: พักกันสักครู่ก่อนนะคะคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาติดตามเหตุการณ์แอมโมเนียรั่วในโรงงานอาหารแช่แข็งจะเป็นที่ไหนและมีการดำเนินการแก้ไขอย่างไรช่วงหน้ากลับมาตามกันค่ะ

บังคมแท่พระบาทบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจทั้งปวงลุล่วงแล้วประจักษ์ใจไทยทุกคนพระเสด็จสู่สวรรค์ขันไลแล้วดวงใจไทยมิแคล้วย่อมส่งผลร่ำให้ทวนทั่วทุกคนอสุชนหนองล้นแผ่นดินไทยสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 23:27 ยังอยู่กับเราสองคนใน NBT News ภาคดึกค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะเกิดเหตุแอมโมเนียรั่วในโรงงานอาหารแช่แข็งในจังหวัดสมุทรสาครเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต1รายตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งตรวจสอบหาสาเหตุรวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานและมาตรการด้านความปลอดภัยโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุแอมโมเนียรั่วไหลในโรงงานอาหารแปรรูปแช่แข็งแห่งหนึ่งพื้นที่ของตำบลมหาชัยอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครหลังจากที่เกิดเหตุในช่วงเวลาประมาณ2:00 น.ถึง 3:00 น.ส่งผลให้พนักงานชายอายุ64 ปีได้รับบาดเจ็บจากการสูดดมก๊าซก่อนที่จะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสมุทรสาครและเสียชีวิตในเวลาต่อมาโดยเบื้องต้นผู้เสียชีวิตเริ่มทำงานกับโรงงานแห่งนี้มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2563มีหน้าที่เฝ้าดูแลเครื่องจักรขณะที่โรงงานดังกล่าวเปิดดำเนินกิจการมาประมาณ30ปีและที่ผ่านมาก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวขึ้นสำหรับสาเหตุของเหตุการณ์นี้ค่ะเบื้องต้นก็มีการสันนิษฐานว่าอาจจะไปเกี่ยวข้องกับการเปิดวาล์วของระบบก๊าซแต่ว่าอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่แน่ชัดได้ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงรวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานและมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อหาสาเหตุของเหตุการณ์อย่างละเอียดทางด้านของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาครนะคะก็ประสานไปที่นายจ้างเพื่อให้รีบดำเนินการแจ้งการประสบอันตรายจากการทำงานพร้อมเร่งตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้งเรื่องค่าทำศพเงินทดแทนกรณีเสียชีวิตและสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพเพื่อให้ครอบครัวได้รับการช่วยเหลือตามสิทธิ์เบื้องต้นก็คาดว่าจะได้รับสิทธิประโยชน์รวมอยู่ที่ประมาณ 1,450,000 บาทโดยจำนวนเงินที่ได้รับจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และผลการพิจารณาของสำนักงานประกันสังคมส่วนทางด้านนายจ้างเองก็ได้กล่าวแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมให้การดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ทั้งในส่วนของการจัดการงานศพการประสานความช่วยเหลือด้านต่างๆเพื่อให้ครอบครัวได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะติดตามตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณ์นี้อย่างต่อเนื่องพร้อมดำเนินการด้านความปลอดภัยและประสานความช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตตามสิทธิ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องค่ะ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ยืนยันนะครับว่าไทยพร้อมจัดการประชุมพร้อมกับเชิญชวนคนไทยร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเปิดเผยภายหลังการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF World Bank Group Annual Meetings 2026ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในระหว่างวันที่12-18 ตุลาคม 2569ว่ากระทรวงการคลังพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมครับรวมถึงการทดสอบระบบรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและแผนบริหารความเสี่ยงในหลายกรณีทั้งน้ำท่วมไฟฟ้าดับแผ่นดินไหวและการชุมนุมประท้วงในพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการจัดงานนั้นจะเป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยขณะนี้มีผู้นำด้านการเงินและการคลังจากทั่วโลกมีการลงทะเบียนเข้าร่วมงานแล้วมากกว่า 15,000 คนและอาจมีผู้เข้าร่วมเพิ่มขึ้นอีกจากการทดสอบระบบและซ้อมแผนรับมือสถานการณ์ต่างๆขณะนี้ถือว่ามีความพร้อมอย่างมากครับ
2: วันนี้ก็มาตรวจสอบความพร้อมในเรื่องแผนรองรับความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับก็วันนี้ได้ทดสอบในเรื่องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมในสัปดาห์นั้นหรือเหตุการณ์ในเรื่องไฟดับแผ่นดินไหวนะครับในเรื่องการชุมนุมต่างๆเนี่ยเพื่อทำให้มั่นใจในฐานะคนไทยที่เป็นเจ้าภาพนะครับของการจัดประชุมโอลิมปิกทางการเงินของโลกซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติอย่างมากนะครับมีผู้นำทางการเงินการคลังทั้งโลกตอนนี้ไม่ต่ำกว่า 15,000 คนที่จะมาประเทศไทยเนี่ยวันนี้เรามาทดสอบระบบทุกอย่างนะครับก็ได้เตรียมความพร้อมแล้วก็ทดสอบระบบทุกอย่างก็มีความพร้อมค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ต้องกังวลใดๆนะครับแล้วก็จะมีการทดสอบเตรียมพร้อมต่างๆว่าถ้ามีเหตุสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นจะต้องมีระบบรองรับอย่างไรซึ่งเราก็ใช้มาตรฐานสากล นะครับในการเข้ามารองรับในจุดนี้ครับ
1: ส่วนประเด็นที่มีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมครับเรื่องนี้ท่านรองนายกเอกนิติท่านบอกนะครับว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้เข้ามารายงานการคาดการณ์ปริมาณฝนขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้เตรียมแผนรองรับสถานการณ์เอาไว้แล้วครับ
2: ทางกรมอุตุได้มาเล่าให้ฟังถึงสถานการณ์คาดการณ์ฝนที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีทางปภ.นะครับที่จะมาเตรียมความพร้อมวันนี้ผมว่าเรามีประสบการณ์จากที่น้ำท่วมอยู่ในปัจจุบันนี้การบริหารจัดการนะครับผมคิดว่าเราสามารถมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของว่าถ้ามีระดับน้ำเกินระดับไหนเนี่ยเราจะต้องเคลื่อนย้ายคนอย่างไรนะครับเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยนะครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาประชุมในช่วงเวลานั้น
1: ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านขอความร่วมมือจากประชาชนนะครับว่าหากต้องการแสดงความคิดเห็นท่านสามารถดำเนินการผ่านช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่ทำลายภาพลักษณ์ของประเทศพร้อมกับเชิญชวนคนไทยครับมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกในครั้งนี้ครับ
2: ฝากให้คนไทยทุกคนนะครับก็เรามาเป็นเจ้าภาพของการจัดประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็ทางธนาคารโลกด้วยกันนะครับผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยเรามาเตรียมความพร้อมโชว์ศักยภาพของประเทศไทยที่เราจะจัดงานคล้ายๆโอลิมปิกทางการเงินของโลกนะครับก็มาเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับ
0: ต่อกันที่เรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไปเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางสปป.ลาวซึ่งมีไทยช่วยสนับสนุนงบประมาณอย่างเต็มที่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจากจังหวัดน่านถึงหลวงพระบางค่ะนายศรีหศักดิ์ควงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางสปป.ลาวพร้อมด้วยนายทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสปป.ลาวภายหลังจากการเป็นประธานร่วมกันในการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยลาวครั้งที่23หรือ Joint Commission โดยโครงการนี้ค่ะเป็นการอนุมัติให้สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านหรือสปป.ดำเนินการตามขอบเขตของโครงการแหล่งที่มาของเงินทุนรูปแบบวิธีการและเงื่อนไขทางการเงินสำหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สปป.ลาวเพื่อสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนจำนวนกว่า 1,700 ล้านบาทและยังมีการอนุมัติให้ทางสำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณเป็นรายปีตั้งแต่ปีงบประมาณ2571ถึง2574รวมระยะเวลา4ปีในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ50ในส่วนของเงินกู้จำนวนกว่า890ล้านบาทการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางก็สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในการให้ความสำคัญต่อการเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งจะส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีผลประโยชน์ด้วยกันด้านการค้าชายแดนระหว่างไทยและสปป.ลาวจะสามารถขยายโอกาสด้านการค้าระหว่างจังหวัดน่านกับเมืองหลวงพระบางเนื่องจากว่าจะสามารถลดระยะเวลาในการเดินทางเมืองทั้งสองได้อย่างน้อย 30-45 นาทีก็จะทำให้การขนส่งสินค้าระหว่างกันทำได้ง่ายขึ้นสะดวกและปลอดภัยจากการข้ามแม่น้ำและยังทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากนักท่องเที่ยวในจังหวัดน่านเพิ่มสูงขึ้นโดยมีการคาดการณ์นะคะว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนจังหวัดน่านเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 80,000 คนทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ360ล้านบาทค่ะ
1: ชวนคุณผู้ชมนะครับเตรียมรับชมรายการคุยกับครม.อนุทินในวันพรุ่งนี้ครับ9นาฬิกา5นาทีเตรียมพบกับท่านศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจะมาร่วมพูดคุยในการแก้ไขปัญหาน้ำและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ครับ
3: ตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของสถานการณ์น้ำจากภาคเหนือยังไงบ้างครับ
4: ตอนนี้เราดูทุกวัน24ชั่วโมงก็จะทำให้เขารู้ว่าเสี่ยงขนาดไหนและต้องรีบขนาดไหน
3: ในโลกท่ามกลางความท้าทายในตรงนี้มันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อจะให้เด็กไทยโตขึ้นมาเป็น global citizen ที่มีความพร้อม
4: เราสามารถที่จะปูพื้นในสิ่งที่เขาชอบด้วยการเรียนรู้กับ AI ถ้าวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้คือของเราอะความเหลื่อมล้ำจะลดลงไปเลย
1: ดยรายการคุยกับครม.อนุทินเสาร์วันนี้นะครับเสาร์พรุ่งนี้นะครับจะร่วมเจาะลึกวิสัยทัศน์กับการนำฐานข้อมูลแม่นยำระดับครัวเรือนมารับมือกับวิกฤตน้ำในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเป็นระบบครับพร้อมกับเปิดยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การสร้างสตาร์ทอัพระหว่างในระดับยูนิคอร์นจากจุดแข็งท้องถิ่นไปจนถึงการยกระดับการศึกษาในยุคปัญญาประดิษฐ์เพื่อปิดช่องว่างความเหลื่อมล้ำแล้วก็เปลี่ยนต้นทุนทางธรรมชาติของไทยให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในเวลา 9:05 น.ถึง 9:35 น.ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ททบ5สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสามารถรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มทางกรมประชาสัมพันธ์เพจไทยคู่ฟ้าและการออกอากาศทาง MCOT HD หมายเลข30วันอาทิตย์ที่4ตุลาคม 9:30 น.ครับช่วงนี้ลาคุณผู้ชมทางเพจ Facebook นะครับช่วงหน้ามาติดตามข่าวต่างประเทศและข่าวกีฬากันต่อกับ NBT 2 HD พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
0: สักครู่ค่ะ

0: Asian Games 2026 Aichi Nagoya เริ่มแล้ว TV NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกม
1: เลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBTเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBC 2 HD

0: ข่าวต่างประเทศวันนี้นะครับมาติดตามเรื่องของผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาที่ถูกส่งกลับจากมาเลเซียได้เดินทางถึงน่านน้ำเพื่อบ้านเกิดแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับหนังสือพิมพ์ Global New Light of Myanmar ได้รายงานข่าวนะครับบอกว่าเรือของกองทัพเรือเมียนมา3ลำนำผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาจำนวน 1,476 คนแล่นเข้าสู่น่านน้ำเมียนมาแล้วโดยคาดว่าจะเดินทางถึงนครย่างกุ้งภายในไม่กี่วันนี้โดยผู้ลี้ภัยเหล่านี้ถูกส่งตัวจากศูนย์กักกันผู้เข้าเมืองของมาเลเซียหลังรับโทษครบกำหนดในฐานความผิดพำนักอย่างผิดกฎหมายแล้วก็ละเมิดกฎระเบียบการเข้าเมืองทั้งนี้แม้ทางการมาเลเซียยืนยันนะครับว่ากระบวนการส่งกลับผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาเป็นไปตามความสมัครใจอย่างเคร่งครัดแต่สหประชาชาติและกลุ่มสิทธิมนุษยชนเตือนว่าสถานการณ์ในเมียนมาไม่เอื้อต่อการส่งผู้ลี้ภัยกลับอย่างปลอดภัยและยั่งยืนขณะเดียวกันทางการเมียนมานะครับได้ให้การดูแลทางการแพทย์รวมถึงจัดหาอาหารและเสื้อผ้าแก่ผู้ลี้ภัยระหว่างการเดินทางผ่านทางเรือนะครับพร้อมกันนี้ครอบครัวและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจะรอรับที่ท่าเรือในนครย่างกุ้งและจัดเตรียมการเดินทางไปยังภูมิลำเนาโดยผู้ถูกส่งตัวกลับจะได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการตั้งถิ่นฐานใหม่ครับ
1: ส่วนความคืบหน้าเหตุการณ์ร้ายแรงบนเที่ยวบินโดยสารฟลายดูไบล่าสุดทางนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลชี้ว่านักบินผู้ช่วยนั้นมีแนวคิดสุดโต่งไปติดตามข่าวนี้พร้อมกับข่าวต่างประเทศอื่นๆค่ะ
2: นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเปิดเผยว่านักบินผู้ช่วยชาวโอมานของสายการบินฟลายดูไบถูกปลูกฝังแนวคิดสุดโต่งและมีพฤติกรรมบ่งชี้ว่าอาจปิดชีพตัวเองหลังก่อเหตุใช้มีดแทงกัปตันชาวอินเดียและพยายามที่จะทำให้เครื่องบินตกระหว่างมุ่งหน้าจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาโดยนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูเปรียบเหตุการณ์นี้ว่าเกือบกลายเป็นวินาศกรรมครั้งใหญ่คล้ายเหตุวินาศกรรม11กันยายนปี2544ในสหรัฐประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกล่าวบนเวทีเสวนาของสโมสรวันใดในกรุงมอสโกว่าโลกกำลังเผชิญช่วงเวลาที่อันตรายพร้อมเตือนชาติตะวันตกไม่ยกระดับความขัดแย้งโดยย้ำว่ารัสเซียไม่มีแผนโจมตีประเทศใดในยุโรปอีกแต่พร้อมตอบโต้ด้วยอาวุธทุกชนิดที่มีรวมถึงอาวุธนิวเคลียร์เพื่อปกป้องแคว้นคาลินินกราดจากการถูกปิดล้อมหรือโจมตีอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าการยกระดับมาตรการตอบโต้ระหว่างประเทศอาจนำไปสู่จุดที่ไม่สามารถหวนกลับกองทัพสหรัฐเดินหน้าเสริมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ครั้งใหญ่ในตะวันออกกลางโดยได้ส่งกำลังพลไปอีกราว 9,000 นายพร้อมเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่3และเรือรบหลายลำทั้งนี้ปัจจุบันสหรัฐมีเรือบรรทุกเครื่องบิน USS George H.W. Bush และ USS George Washington ประจำการอยู่ในตะวันออกกลางแล้วหากกำลังเสริมเดินทางถึงจะทำให้กำลังพลสหรัฐในภูมิภาคดังกล่าวเพิ่มเป็นกว่า 20,000 นายการเสริมกำลังครั้งนี้มีขึ้นท่ามกลางความเป็นไปได้ที่สหรัฐจะกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งหลังการเลือกตั้งกลางเทอมในวันที่3พฤศจิกายนนี้ไต้หวันรับมอบเครื่องบินขับไล่ F-16B 2ลำแรกจากสหรัฐแล้วในวันนี้ภายใต้ข้อตกลงจัดซื้อ66ลำมูลค่า 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อยกระดับแสนยานุภาพทางทหารหลังการส่งมอบล่าช้ามาหลายเดือนจากปัญหาหลายด้านรวมถึงระบบซอฟต์แวร์นายเวลลิงตันกูรัฐมนตรีกลาโหมไต้หวันกล่าวว่าจะมีการทยอยส่งมอบเครื่องบิน F-16B เพิ่มเติมอีกในเร็วๆนี้โดยเครื่องบินทั้งหมดจะช่วยเพิ่มจำนวนฝูงบิน F-16 ของไต้หวันเป็นกว่า200ลำนักเรียนมัธยมในฝรั่งเศสลุกฮือประท้วงและปิดล้อมโรงเรียนในเมืองต่างๆทั่วประเทศเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาขาดแคลนครูและบุคลากรห้องเรียนแออัดและอาคารเรียนที่ทรุดโทรมโดยในเมืองน้องทางภาคตะวันตกมีรายงานว่าการประท้วงบานปลายกลายเป็นเหตุรุนแรงถึงขั้นจุดไฟเผาโรงเรียนขณะที่มีผู้ประท้วงถูกจับกุมกว่า 2,000 คนและตำรวจกว่า300นายได้รับบาดเจ็บสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติซาอุดีอาระเบียประกาศเตือนประชาชนในหลายภูมิภาคทั่วประเทศให้ระวังฝนฟ้าคะนองหนักซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันลูกเห็บตกและกระแสลมแรงที่อาจพัดฝุ่นและทรายฟุ้งกระจายโดยพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบได้แก่แคว้นจาซานอาซีอัลบาฮามักกะและมะดีนะซึ่งมีการประกาศเตือนภัยระดับสีแดงในบางพื้นที่ ตำรวจญี่ปุ่นเผยแพร่คลิปวิดีโอจากกล้องติดหน้ารถยนต์โดยสารคันหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นหมีน้ำตาลพุ่งตัวโจมตีรถยนต์คันดังกล่าวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในจังหวัดฮอกไกโดทางตอนเหนือของญี่ปุ่นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยขณะรถยนต์โดยสารกำลังแล่นมาบนถนนได้ปรากฏหมี2ตัวซึ่งเชื่อว่าเป็นแม่หมีและลูกหมีวิ่งข้ามถนนคนขับจึงได้ชะลอรถก่อนที่แม่หมีจะหันมาพุ่งตัวตะปบใส่ฝากระโปรงรถจากนั้นจึงวิ่งหนีเข้าป่าไปตามรายงานบนรถยนต์มีผู้โดยสาร1คนและไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ
1: ได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วค่ะคืนนี้ไปพบกับคุณกุ้งโสภิตค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีทั้งสองท่านนะคะ
1: คืนนี้มีอะไรมาฝากบ้างคะ
3: ข
1: ่
3: าวดีสำหรับแฟนกีฬาชาวไทยค่ะวันนี้เราได้เพิ่มอีก3เหรียญทองแล้วก็2เหรียญทองแดงและใช้คำว่ามาจากนักกีฬาประเภทหญิงทั้งหมดเลยค่ะ
1: โอ้โห
3: เดี๋ยววันพรุ่งนี้ลุ้นต่อด้วยนะ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะดูข่าวกีฬาคืนนี้ค่ะเริ่มกันที่ข่าวคราวของทัพเรือใบของไทยเรานะคะในประเภทหญิงค่ะคว้าเหรียญทองพร้อมกับได้โควต้าไปโอลิมปิกเกมส์ที่สหรัฐอเมริกาในปี2028ค่ะไปดูมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะเรือใบแข่งขันรอบสุดท้ายโซเฟียมอนโกเมอรี่นักกีฬาเรือใบลูกครึ่งไทยอเมริกันนะคะลงแข่งขันในประเภทดิงกี้หญิงคลาสอิลกาซิกก่อนหน้านี้ค่ะโซเฟียทำผลงานในรอบควอลิฟายทั้ง9เรสขึ้นนำเป็นอันดับ1ค่ะจากการมีแต้มเสียน้อยที่สุด21คะแนนโดยมีการตัดรอบที่แต้มเสียมากที่สุดนะคะส่วนรอบชิงชนะเลิศปรากฏว่าโซเฟียมอนโกเมอรี่ทำแต้มเสียรวมไป5คะแนนค่ะจบการแข่งขันมีแต้มเสียรวมเพียงแค่26คะแนนเท่านั้นนะคะถือว่าน้อยที่สุดเป็นอันดับ1เพียงพอที่จะทำให้สาวลูกครึ่งของไทยเราคว้าเหรียญทองพร้อมกับได้โควต้าไปลุยมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ในปี2028ที่สหรัฐอเมริกาค่ะเหรียญเงินเป็นสิงคโปร์ส่วนเหรียญทองแดงเป็นนักกีฬาจากอินเดียส่วนเหรียญทองที่2ของวันนี้ค่ะมาจากผลงานของทีมวอลเลย์บอลชายหาดหญิงทีมชาติไทยค่ะผงาดคว้าแชมป์เอเชียนเกมส์ได้เป็นครั้งแรกในรอบ28ปีค่ะนับจากครั้งสุดท้ายแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราเคยทำได้เมื่อปี1998ที่ไทยเป็นเจ้าภาพค่ะวันนี้วอลเลย์บอลชายหาดรอบชิงชนะเลิศทีมหญิงค่ะไบรท์ธาราวดีนาราพรลพัชจับคู่กับเบสวรพีรัชยากรก้องภพสรุตาวดีเป็นคู่มือ4ของรายการแล้วก็มืออันดับ66ของโลกค่ะรอบชิงเจอเซซินยี่กับหยานซู่คู่มือ2ของรายการจากจีนเป็นมือ14ของโลกนะคะแล้วก็เพิ่งได้รองแชมป์เอเชียเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานี่เองปรากฏว่าไบรท์กับเบรดค่ะโชว์ฟอร์มเยี่ยมในเซตแรกเลยนะคะเราชนะไปก่อนค่ะแต่จากนั้นในเซต2ค่ะเป็นสาวจีนค่ะแก้เกมได้ดีหาจังหวะตบทำสกอร์แล้วก็วางบอลแม่นยำนะคะเอาชนะไปได้บ้างคราวนี้ต้องมาตัดสินแชมป์ที่เซตสุดท้ายค่ะปรากฏว่าจีนมีการขอเวลานอกนะคะก็คือขอ medical time out ถึง2ครั้งค่ะแจ้งว่ามีอาการบาดเจ็บค่ะแต่ว่าสุดท้ายกลับมาลงสนามแล้วก็สู้ต่อไม่ไหวค่ะเราเก็บ4แต้มรวดในช่วงท้ายปาดหน้าแซงชนะไปสุดมัน2ต่อ1เซต21ต่อ17 13ต่อ21แล้วก็15ต่อ8คะแนนค่ะคว้าเหรียญทองได้สำเร็จนะคะถือว่าเป็นเหรียญทองที่2ในประวัติศาสตร์ของวอลเลย์บอลชายหาดหญิงทีมชาติไทยในรอบ28ปีค่ะต่อจากคู่ของมนัสนันท์แพงขาดแล้วก็รัตนาพรอะไรสุขเคยคว้าเหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนเกมย้อนไปเมื่อปี1998ซึ่งตอนนั้นแข่งขันกันที่ชายหาดจอมเทียนเมืองพัทยานะคะที่ประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพค่ะ

างด้านเหรียญทองที่3วันนี้ที่ทีมไทยทำได้ผลงานของณัฐนิชาจงโปร่งกลางหรือว่าน้องโฟกัสค่ะโค่นแชมป์โลกจากเกาหลีเหนือผงาดคว้าเหรียญทองมวยสากลหญิงถือว่าเป็นนักชกหญิงคนแรกของไทยเราที่คว้าเหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนเกมค่ะมวยสากลในการแข่งขันเอเชียนเกมไอจินาโกย่าค่ะทีมชาติไทยมีเพียงแค่รุ่นเดียวที่ผ่านเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศนะคะคือพิกัด54กิโลกรัมหญิงโฟกัสณัฐนิชาจงโปร่งกลางลูกครึ่งไทยเนเธอร์แลนด์ค่ะดวลกำปั้นเจอพังชอมมีจากเกาหลีเหนือจอมเก่าวัย32ปีนะคะส่วนโฟกัสเนี่ยอายุ21ปีเท่านั้นค่ะทางด้านสาวเกาหลีเหนือก็มีดีกรีเป็นแชมป์เก่าเมื่อครั้งที่แล้วในหางโจแล้วก็เหรียญทองแดงโอลิมปิกปารีสเกมเมื่อปี2024ด้วยโฟกัสประเดิมยกแรกด้วยการทำคะแนนได้ดีกว่าค่ะชนะไปก่อน4ต่อ1เสียงนะคะจากนั้นยกที่2โฟกัสพลาดโดนหมัดชุดของสาวโสมแดงค่ะจนโดนนับ8นี่เลยค่ะแล้วก็สุดท้ายเป็นเกาหลีเหนือค่ะชนะไปในยกที่2นะคะจึงต้องมาตัดสินชี้ขาดเพื่อหาแชมป์ในยกสุดท้ายก็คือยกที่3ค่ะโฟกัสณัฐนิชาจงโปร่งกลางออกหมัดและสเต็ปอย่างมั่นใจค่ะประคองตัวครบ3ยกกรรมการชูมือให้น้องโฟกัสณัฐนิชาจงโปร่งกลางชนะไป4ต่อ1เสียงคว้าเหรียญทองนะคะถือว่าเป็นเหรียญทองเดียวของทีมมวยสากลไทยในครั้งนี้ค่ะและเป็นเหรียญทองที่15ของทัพนักกีฬาไทยนอกจากนั้นค่ะยังกลายเป็นนักชกสาวไทยเราคนแรกที่สามารถคว้าเหรียญทองในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมนับตั้งแต่มีการบรรจุชิงเหรียญครั้งแรกย้อนไปเมื่อปี2010ค่ะและถือว่าเป็นการคว้าเหรียญทองอีกครั้งนึงของทัพมวยสากลไทยทั้งชายและหญิงนะคะในรอบ12ปีต่อจากเคยทำได้ครั้งสุดท้ายปี2014ที่เกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพค่ะนอกจากนั้นทีมชาติไทยวันนี้ยังได้เพิ่มอีก2เหรียญทองแดงนะคะจากกีฬายูยิสุและเทควันโดค่ะไปดูกีฬายูยิสุค่ะในประเภทหญิงรุ่นน้ำหนัก52กิโลกรัมรอบชิงเหรียญทองแดงนุชนาสิงห์ฉลาดความหวังของไทยเราวัย23ปีลงสนามพบกับมองโกจินกันบาต้าจากมองโกเลียปรากฏว่าแมตช์นี้สาวไทยเราโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะนุชเอาชนะไป4ต่อ2นะคะคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมครั้งแรกในชีวิตและเป็นเหรียญทองที่2ของทัพยูยิสุไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมคราวนี้ต่อจากมิยูซูซูกิได้เหรียญทองแดงในพิกัด48กิโลกรัมหญิงเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะปรับเปลี่ยนบรรยากาศไปดูเทควันโดกันบ้างค่ะประเภทต่อสู้เปิดฉากวันแรกนะคะมีนักกีฬาไทยเราลงแข่งขัน4คนค่ะไฮไลท์อยู่ที่รุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัมหญิงน้องอิมพัชรกันพูนเกิดโชว์ฟอร์มเยี่ยมผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศนะคะถือว่าเป็นสาวไทยเราคนเดียวที่ทำผลงานดีสุดค่ะพบกับหมาจิงเย่จอมเตะจากจีนแต่ว่าแมตช์นี้พัชรกันต้านทานไม่ไหวค่ะพ่ายไป0ต่อ2ยกพลาดเข้าชิงชนะเลิศแต่ว่ายังเพียงพอที่จะทำให้สาวไทยคว้าเหรียญทองแดงในการแข่งขันครั้งนี้ได้สำเร็จค่ะสำหรับพัชรกันวัยเพียงแค่20ปีเท่านั้นกับเอเชียนเกมครั้งแรกของเธอค่ะส่วนผลในประเภทอื่นๆนะคะพิกัดไม่เกิน67กิโลกรัมหญิงใบเตยศศิการทองจันทร์เข้าถึงรอบ8คนสุดท้ายแต่ว่าไปแพ้นักกีฬาจากอุซเบกิสถาน1ต่อ2ยกรุ่น58กิโลกรัมชายศิรวิทย์มหัมมัดแพ้ให้กับนักกีฬาจากเกาหลีใต้ในรอบ16คนค่ะแล้วก็รุ่น80กิโลกรัมรอบ16คนเหมือนกันนะคะปริตยศพร้อมปัจจุแพ้นักกีฬาจากคาซัคสถาน0ต่อ2ยกค่ะแล้วก็4คนหญิงไทยเราเอาชนะอินโดนีเซียล่าสุดผ่านเข้ารอบชิงเตรียมไปล้างตาเจอเวียดนามค่ะแล้วก็ทีม4คนหญิงรอบรองชนะเลิศค่ะทีมชาติไทยในชุดสีแดงเจอกับอินโดนีเซียนะคะสาวไทยเราประกอบไปด้วยรัศมีทองโสดสมฤดีปรือปรักวิภาดาจิตพรวนรัชนีกรแซ่เฮงค่ะรอบรองมาด้วยสถิติ3นัดนะคะชนะ2แพ้1อยู่อันดับที่2ของกลุ่มค่ะเกมนี้สาวไทยเราฟอร์มดีต่อเนื่องเลยค่ะโดยเฉพาะการขึ้นทำของรัศมีก่อนที่ไทยเราชนะไป2ต่อ0เซต15ต่อ9 15ต่อ4ผ่านเข้ารอบชิงเตรียมไปเจอกับเวียดนามเป็นคู่ปรับเก่าค่ะที่เอาชนะญี่ปุ่นเจ้าภาพมา2ต่อ0เซตนะคะสำหรับเกมรอบชิงจะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้ค่ะ3ตุลาคมเวลา7นาฬิกาถือว่าเป็นการล้างตาหลังจากที่เราเคยพ่ายแพ้ในรอบแรกมาค่ะวอลเลย์บอลชายเป็นการแข่งขันในรอบจัดอันดับ5ถึง8นะคะทีมชาติไทยอันดับ52ของโลกพบกับกาตาร์อันดับ43ของโลกค่ะแมตช์นี้โค้ชปาร์กีวอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชาวเกาหลีใต้ส่ง6คนแรกยังคงเป็นชุดที่ดีที่สุดค่ะบุญยฤทธิ์วงศ์ธรเซตเตอร์กัปตันทีมทูปประดิษฐ์พระพุทธนภาเดชพินิจดีอนุชิตภักดีแก้วธนัทบำรุงภักดีชัยวัฒน์ถุงคำลิเบโร่เป็นนครินทร์อินทนูนะคะดวลกันได้อย่างสนุกสูสีค่ะก่อนเป็นหนุ่มไทยเราค่ะเอาชนะไป3ต่อ1 20

0: ต่อ20 25ต่อ19 21ต่อ25และ25ต่อ21คะแนนคว้าชัยชนะพร้อมกับผ่านเข้าสู่รอบชิงอันดับ5ซึ่งเราจะไปแย่งตำแหน่งอันดับ5และ6เจอกับอินเดียในวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 น.การแข่งขันกอล์ฟในรอบที่3ดวลกันประเภททีมและบุคคลนะคะพาไปดูประเภทชายกันก่อนค่ะผลงานของนักกอล์ฟไทยสะดมแก้วกาญจนาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะทำไป8เบอร์ดี้เสียเพียงแค่โบกี้เดียวนะคะจบรอบทำเพิ่ม7อันเดอร์พาสกอร์รวมมี8อันเดอร์พาอยู่อันดับที่5ร่วมค่ะตามหลังผู้นำทอมคิมจากเกาหลีใต้อยู่4สโตรกขณะที่ภูมิศักดิ์แสนสินสกอร์รวมอีเวนต์พาอันดับ21ร่วมและน้องฟีฟ่าพงศพักเหล่าพักดีตีเกินไป2โอเวอร์พาอยู่อันดับที่26ร่วมนะคะขณะที่ในประเภททีมค่ะชายไทยทำสกอร์รวมอยู่ที่12อันเดอร์พาขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่5ยังมีลุ้นต่อในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายค่ะขณะที่ประเภทบุคคลหญิงอภิชญายุบลผลงานดีสุดของนักกอล์ฟไทยนะคะจบที่สกอร์3อันเดอร์พาอยู่อันดับ6ร่วมส่วนพัชรจุฑาคงกระพันสกอร์3โอเวอร์พาอันดับที่17ณัฐกฤตาวงทวีลาภตีเกินไป8โอเวอร์พาอันดับ22ร่วมส่วนผลในประเภททีมค่ะสาวไทยเราตอนนี้อยู่อันดับที่6ค่ะสกอร์รวม4อันเดอร์พาการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ในการแข่งขันเอเชียนเกมคราวนี้ค่ะมีนักกีฬาไทยลงชิงชัย2เหรียญทองนะคะในประเภทคิรินชายวันนี้ไทยเราส่งเอา2นักปั่นความหวังน้องแนวนรเศรษฐาดาบุญมาผ่านเข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศค่ะแต่ว่าจบเส้นทางอยู่ที่อันดับ11ส่วนทีเจจายอังสุธาสาววิทย์พลาดท่าตกรอบก่อนรองชนะเลิศนะคะขณะที่ในประเภทออมเนียมหญิงแข่งขันทั้งหมด4รายการได้แก่สแควชเทมเพิลเรสอิลิมิเนชั่นเรสแล้วก็พอยท์เรสปรากฏว่าว่าที่พันตรีหญิงจุฑาทิพย์มณีพันธ์หรือว่าน้องบีชค่ะหนึ่งเดียวของไทยเราจบการแข่งขันอันดับที่12ค่ะภาพรวมของนักปั่นไทยเราในเอเชียนเกมไอจินาโกย่าคราวนี้แม้ว่าเราจะไม่สามารถคว้าเหรียญรางวัลมาครองได้แต่ว่าพลเอกเดชาเหมกระสีท่านนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยท่านก็ได้ชื่นชมนักปั่นแล้วก็ทีมสตาฟทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะบอกว่าทุกคนเนี่ยทุ่มเททําหน้าที่อย่างเต็มที่พร้อมยอมรับค่ะเสียดายที่พลาดเหรียญโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกรณีอุบัติเหตุนะคะซึ่งความหวังคนสำคัญอยู่ที่โกเมสสุขประเสริฐค่ะมีลุ้นเหรียญ BMX นะคะซึ่งจากนี้เตรียมให้ทีมงาน Star Post แต่ละประเภทประเมินผลงานแก้ไขจุดบกพร่องและย้ำด้วยค่ะว่าเรายังต้องเดินหน้าต่อเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยต่อไปในอนาคตเพราะเป้าหมายใหญ่ของเราก็คือการคว้าโควต้าเข้าร่วมโอลิมปิก LA ให้ได้ค่ะสรุปเหรียญรางวัลล่าสุดนะคะตอนนี้จีนนำโด่งเป็นอันดับ1เลยค่ะได้มาแล้ว162เหรียญทอง81เหรียญเงิน73เหรียญทองแดงค่ะตามมาด้วยเจ้าภาพญี่ปุ่น70เหรียญทองที่3เกาหลีใต้33เหรียญทองอันดับ4อุซเบกิสถาน20เหรียญทองอันดับ5ตอนนี้ขยับขึ้นมาเป็นอินเดียนะคะได้มาแล้ว16เหรียญทองส่วนทีมชาติไทยค่ะหล่นไปอยู่อันดับที่7ของตาราง15เหรียญทองถือว่าตามเป้าที่วางเอาไว้ก่อนไปนะคะได้มาเพิ่ม11เหรียญเงินแล้วก็17เหรียญทองแดงแต่ว่าเรายังมีลุ้นต่อเนื่องในวันพรุ่งนี้แล้วก็การแข่งขันจะจบวันที่4ตุลาค่ะส่วนความเคลื่อนไหวของทัพพาราไทยค่ะเจมส์วรวุฒิแสงอัมพาแชมป์โลก3สมัยเตรียมนำทัพบ็อกเซียล่าเหรียญในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ค่ะเจมส์วรวุฒิแสงอัมพาแชมป์โลกบ็อกเซีย3สมัยนำทัพนักกีฬาบ็อกเซียทีมชาติไทยเตรียมลงแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้นะคะซึ่งไทยเราส่งนักกีฬา10คนชิงชัยครบทั้ง11รายการค่ะทีมชุดนี้ก็จะมีนักกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นในระดับนานาชาติค่ะนำโดยเจมส์วรวุฒิในประเภท BC2 ที่เพิ่งคว้าแชมป์โลกปีนี้ที่เกาหลีใต้เป็นสมัยที่3และดามณีกล้าหาญประเภท BC3 เจ้าของแชมป์โลกจากรายการเดียวกันที่เกาหลีใต้นะคะนอกจากนั้นยังมีวิษณุฮวดประดิษฐ์ค่ะแชมป์เอเชียนพาราเกม4สมัยเปเล่พรโชคลาภเย็นแชมป์เอเชียนพาราเกมครั้งที่แล้วในประเภทคลาส BC4 ที่จะกลับมาลงสนามอีกครั้งนึงค่ะโดยเจมส์วรวุฒิบอกว่าความสำเร็จจากแชมป์โลกสมัยที่3ช่วยเพิ่มความมั่นใจอย่างมากเลยค่ะหลังจากซ้อมหนักมาต่อเนื่องนะคะตั้งเป้าว่าอยากจะทำผลงานให้ดีที่สุดแม้ว่าจะมีจีนกับอินโดนีเซียเป็นคู่แข่งสำคัญประมาทไม่ได้ค่ะนักกีฬาบ็อกเซียทีมชาติไทย10คนนะคะก็เตรียมที่จะรวมเอเชียนพาราเกมรอเชียร์กันได้ค่ะ 18 ถึง 24 ตุลาคมนี้ที่ญี่ปุ่นค่ะค่ะทั้งหมดเป็นประเด็นข่าวกีฬาค่ำคืนนี้ที่นำมาฝากค่ะทั้งสองท่านค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: ส่งท้ายข่าวดึกวันนี้นะคะด้วยภาพประสบการณ์ล่องเรือแปลกใหม่เมื่อฝูงห่านป่าพากันบินต่ำตีคู่เรือสปีดโบ๊ทขณะแล่นฉิวกลางแม่น้ำในเทศบาลนครฉงชิ่งของจีนโดยนักท่องเที่ยวจะได้ชมฝูงห่านป่าบินอยู่ใกล้ๆตลอดเส้นทางค่ะ
2: สำหรับข่าวภาคดึกในค่ำคืนนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของสถานการณ์น้ำจากภาคเหนือยังไงบ้างครับ
1: ตอนนี้เราดูทุกวัน24ชั่วโมงก็จะทำให้เขารู้ว่าเสี่ยงขนาดไหนและต้องรีบขนาดไหน
0: ในโลกท่ามกลางความท้าทายในตรงนี้มันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อจะให้เด็กไทยโตขึ้นมาเป็น global citizen ที่มีความพร้อม
1: เราสามารถที่จะปูพื้นในสิ่งที่เขาชอบด้วยการเรียนรู้กับ AI ถ้าวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้คือของเราอะความเหลื่อมล้ำจะลดลงไปเลย
2: เอเชียนเกม2026ไอจินาโกย่าเริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกม

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ตอนที่34มิจฉาทิฐิตอนที่4
1: โอ๊ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมจิตของข้าถึงเศร้าหมองขนาดนี
2: ้ใส่แว่นทะลุมิติมายาทำวิปัสสนาเพื่อให้เห็นตามความเป็นจริง
1: ฮะจริงด้วยเพราะความโลภความโกรธความหลงในใจทำให้ข้ามองไม่เห็นตามความเป็นจริงภาพที่มิจฉาจังสร้างขึ้นมานั่นไม่ใช่พ่อแม่ข้าความจริงก็คือพ่อแม่รักข้ามากคอยดูแลป้อนข้าวป้อนน้ำเวลาเจ็บป่วยก็ไม่ทอดทิ้งแม้ในวันที่แทบไม่เหลืออะไรกินพวกท่านก็ยังสละอาหารให้ข้าได้อิ่มก่อนพ่อแม่ท่านเสียสละเพื่อข้ามาตั้งเท่าไหร่ข้าไม่มีทางทิ้งพวกท่านเด็ดขาดไม่ว่ายังไงข้าก็จะทำภารกิจให้สำเร็จเจ้าปีศาจอย่ามาปั่นหัวข้าให้ซะให้ยากเลยเฮ้ยใส่ซะเจ้าปัน
3: เอ้ยเอ๊ะที่นี่ที่ไหนกันเนี้ยข้ามาทำอะไรตรงนี้แล้วนี่เจ้าเป็นใครนะฮะเฮ้ยนี่มันปีศาจ

0: ในที่สุดเจ้าปันก็มองเห็นความจริงสักทีมิจฉาจังเผยร่างที่แท้จริงของเจ้าออกมาเถอะเฮ้ยเจ้า
1: จำข้าไม่ได้เหรอเราเคยเจอกันก่อนเจ้าตกหน้าผาไงล่ะ
0: เฮ้ยอย่านะอย่าเจ้านี่เองที่จับพ่อแม่ข้าไป
1: ตอนนั้นเจ้าอาจจะรอดแต่วันนี้ไม่มีทางรอดแน่
2: เฮ้ยปีศาจยังไม่ตาย
0: งานเข้าแล้วสิ
1: พวกเราจัดการ
3: ข้าเอง
0: จับปันรีบหนีไปก่อนไปตามหาคัมภีร์แห่งแสงสว่างที่เจ้าทิ้งไปเร็วเข้า
2: ฮะข้าทิ้งคัมภีร์ไปแล้วงั้นเหรอทิ้งตอนไหนข้าจำอะไรไม่ได้เลย
0: รีบไปหาฉันนะอย่าถามมากโอ้ย
2: เฮ้ยศิลาระวังตัวด้วยนะข้าจะรีบไปเอาคัมภีร์กลับมาช่วย
0: มา
3: เฮ้ยเจอกันอีกแล้วไอ้หนูคราวที่แล้วเจ้าโชคดีที่รอดไปได้แต่คราวนี้อย่าหวังเลย
0: ย
3: ้
0: าย
3: เฮ้ย
0: ข้าหลบได้หรอกนะเฮ้ย
3: ต้องเจอนี่
0: ฮะนี่โอ้ปันรีบไปเอาคัมภีร์มาเร็วๆหน่อยสิข้าจะต้านพวกปีศาจไม่ไหวอยู่แล้ว
4: ไหนนะอยู่ไหน
2: คัมภีร์แห่งแสงสว่างอยู่ไหนยูตรงนี้ไม่มีหรอตรงนู้นล่ะตรงนี้ก็ไม่เจอนี่ก็ไม่มีคัมภีร์อยู่ที่ไหนเฮ้ยเจ้าปีศาจหยิบจอมขโมย
5: เจอกันอีกครั้งแล้วนะเจ้าแว่นคราวก่อนบังอาจหลอกเอาคัมภีร์ปลอมมาให้ข้าแต่คราวนี้ข้าได้ของจริงมาแล้วใครดีใครได้ไปก่อนละ
2: หยุดนะเอาคัมภีร์คืนมาจะหัวขโมยเอ๊ะเมื่อกี้ใครน่ะ
5: แน่จริงก็ตามมา
2: เฮ้ยกันเจ้ามาที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
6: เพิ่งมาถึงทันเห็นเจ้าถูกขโมยคัมภีร์ไปพอดีนะสิไม่ต้องห่วงนะข้าจะแย่งคืนมาให้เอง
5: เฮ้ยเก่งนักใช่ไหมก็ลองดูสิฮ่านี่นะทำให้ตาลายเหมือนยุงลาย
6: ทางนี
5: ้เฮ้ยสับขาหลอก
6: ไปไหนเอามานี่นะเฮ้ย
5: แย่งให้ได้เซ่เวียนหัวไหมล่ะเจ้าไม่มีทางแย่งข้าได้หรอก
6: นี้นะไม่ได้การข้าต้องใช้สมาธิให้มากกว่านี
5: ้เฮ้ยคิดว่าจะได้ผลเหรอ
6: ตอนนี้ล่ะย้ายได้แล้ว
5: อ้าวเป็นไปไม่ได
2: ้กันสุดยอดสำเร็จแล้วเย้ๆๆ
5: น้อยเจ็บใจนักแต่ยังไงพวกเจ้าก็ต้องแพ้อยู่ดีไม่มีใครรอดออกไปจากที่นี่ได้หรอก
2: ได้คัมภีร์มาแล้วรีบเอาไปช่วยศิลากันเถอะ
6: แล้วตะนอยล่ะอยู่ที่ไหนปลอดภัยดีหรือเปล่า
7: เฮ้ยฮิข้าอยู่นี่
6: ฮะตะนอยคัมภีร์นั้นสำคัญมากส่งคืนให้พวกเราเถอะ
7: สำคัญยังไงข้าไม่สนใจหรอก

0: อยากได้อะไรก็ต้องได
1: ้แต่ศิลากำลังเดือดร้อนนะถ้าไม่มีคำพีนี้ศิลาอาจจะเป็นอันตรายก็ได
0: ้สำคัญขนาดนี้แปลว่าต้องมีพลังมากน่าดูดีละข้าจะใช้พลังในคำพีนี่เอง
1: แต่เดี๋ยวก่อนนะ

0: ที่เจ้าเห็นตอนแรกเป็นแค่มิติมายาไงล่ะเจ้าถูกมิจฉาจังหลอกเข้าแล้ว
1: แปลว่าของเล่นที่ข้าเคยได้ขนมอร่อยอร่อยไม่อั้นที่เคยกินความสุขทั้งหมดในเมืองนี้เป็นแค่เรื่องโกหกงั้นเหรอไม่จริงไม่จริง
2: กลับไปที่โรงเรียนไปเล่าความจริงกันเถอะตาน้อย
1: แต่ข้าไม่อยากไปนี่ที่นั่นไม่มีใครชอบข้าเลยพ่อแม่เพื่อนครูเกลียดข้ากันหมด
2: ลองคิดทบทวนดีๆว่าสิ่งที่เจ้าคิดมันเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่า
3: เมืองมิจฉามหาสนุกที่สวยงามน่าอยู่กลายเป็นถ้ำมืดน่ากลัวไปซะแล้วตะนอยกับพวกศิลาจะออกจากที่นี่ได้หรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป
4: คำทำคำไทย
0: ศิลาเจ้าเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราต้องเคารพรู้คุณทดแทนคุณพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณด้วย
5: ไม่เคยสงสัยเลยใครมีบุญคุณกับเราเราก็ต้องกตัญญูสิ
0: แปลว่าเจ้ามีความเห็นที่ถูกแต่บางคนก็ไม่คิดแบบเจ้าเพราะมีนัตถิกะทิฏฐิน
5: ัตถิกะทิฏฐิแปลว่าอะไรหรอเจ้าปัน
0: นัตถิกะทิฏฐิแปลว่าความเห็นว่าไม่มีเช่นเชื่อว่าไม่มีพ่อแม่ให้ต้องเคารพเราเกิดมาจากการสืบเชื้อสายกันตามเรื่องตามราวเท่านั้นไม่จำเป็นต้องนับถือพ่อแม่ว่ามีบุญคุณอะไร
5: เฮ้ยคิดแบบนี้ได้ไงเนี่ยน่ากลัวชะมัด
0: นี่แหละคือความเห็นผิด
4: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
0: ในตอนต่อไปเมืองมิจฉามหาสนุกถล่มแล้วเอ๋ยพวกศิลาจะหาทางหนีรอดออกมาได้ไหมเอาใจช่วยกันด้วยนะครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: อนที่35มิจฉาทิฐิตอนที่5เมื่อตะนอยได้คิดทบทวนตามที่กันบอกก็เริ่มเห็นความจริงว่าแม้ตนเองจะทำไม่ดีกับเพื่อนมากมายแต่ก็ยังได้รับความรักความห่วงใยจากเพื่อนๆอยู่เสมอส่วนคุณครูที่ตะนอยคิดว่าใจร้ายเอะอะก็ลงโทษตลอดแท้จริงแล้วคุณครูมีแต่ความปรารถนาดีไม่เคยคิดร้ายอย่างที่ตะนอยเข้าใจเลยพ่อแม่ที่ตะนอยเบื่อนักหนามีแต่ดุว่าจนตะนอยอยากจะหนีไปให้พ้นแท้จริงแล้วเป็นคนที่รักและห่วงใยตะนอยมากที่สุดรักมากกว่าชีวิตตัวเองด้วยซ้ำ
1: การที่เจ้าทำตามใจตัวเองในสิ่งที่ผิดมันทำให้เจ้าทำผิดมากขึ้นไปอีกหรือเปล่าคิดดูดีๆนะตะนอย
2: ข้ารู้แล้วล่ะว่าทุกคนรักค่ะกลับไปหาทุกคนกันเถอะข้าไม่อยากอยู่ที่นี่แล้ว
3: นั่นมันเกิดวิปัสสนาเห็นถูกเป็นถูกเห็นผิดเป็นผิดแล้ว
4: แบบนี้เมืองมิจฉามหาสนุกก็ถูกทำลายหมดสิพวกเราอยู่ที่นี่กันไม่ได้แล้ว
5: เฮ้ยเจ็บใจนัก
3: ถอดรหัสปริศนามารทั้ง10ลาก่อนเจ้าปีศาจเฮ้ยเฮ้ย
6: ฮะศิลา
2: ศิลารีบไปจัดที่นี่กันเถอะเร็วๆเข้าข้าไม่อยากโดนหินทับตาอยู่ที่นี่นะ
3: ได้ยินครูไหมครูมารับแล้วศิลาเจ้าปันกันตะนอยได้ยินครูไหม
7: เฮ
3: ้
7: ยเฮ้ย
3: เฮ้ยฮ่าโอ้แสงแดด
2: สีนะ
3: ชื่นเลยเสียงเมื่อกี้คือเสียงคุณครูเองหรอครับ
8: ใช่แล้วพวกเจ้าปลอดภัยดีใช่ไหมคราวหน้าก็อย่ามาวิ่งซนแถวสวนหินนี่อีกล่ะ
3: ขอรับขอบคุณมากขอรับ
2: เฮ้ยจงปันสิลาน้อยอยู่นี่เองข้าเป็นห่วงแทบแย่จนต้องไปตามคุณครูมาช่วยนะเนี่ยรู้ไหมโอ้ยหายไปไหนมาหายไปไหนมา
5: อยู่ต่อหน้าครูเรียบร้อยน้อยส้มสา
2: ขอโทษเจ้าค่ะ
8: เรื่องเรียบร้อยดีแล้วงั้นข้าไปก่อนละ
5: ขอรับครูใหญ่พวกเจ้าหายไปไหนกันมาครูเป็นห่วงรู้ไหมเฮ้ยทำอะไรไม่คิดถึงคนอื่นบ้างเลย
2: ขอโทษขอรับคุณครูข้าผิดเองที่หนีเรียนออกมาทำให้พวกศิลาต้องวุ่นวายตามหาข้าขอยอมรับผิดคนเดียวอย่าลงโทษพวกศิลาเลยนะขอรับ
5: ฮะ
2: ช่างมันเถอะนะกลับมากันก็ดีแล้วเจ้าปันเจ้าหล่อเหมือนเดิมแล้วบอกแล้วว่าแว่นนี้เหมาะกับเจ้าที่สุดฮิ
9: ขอบใจนะส้มซา
2: คงจะหิวกันละสิไปกันไปกินข้าวไปกินข้าวไปเดี๋ยวข้าทำให้กินเอง
3: เอ้ยจะกินได้ไหมเนี่ย
8: ในที่สุดศิลากับเจ้าปันก็ถอดรหัสปริศนามารทั้ง10ได้สำเร็จลุล่วงแล้ว
5: แต่นี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นยังมีภารกิจที่ยากกว่ารออยู่อีกมาก
10: หวังว่าพวกศิลาจะเอาตัวรอดผ่านมันไปได้นะ
11: อร่อยจัง
2: กินมาแล้วบะหมี่ของเจ้าปันข้าทำเองนะไม่ใช่ฝีมือกันสบายใจได้
11: ไม่น่าลำบากเลยแต่ก็ขอบใจนะ
2: กินเลยกินเลยกินเลย แหมส้มซ่านี่ชอบเจ้าปันสุดๆไปเลยเนอะ
12: น่าอิจฉาจริงๆเลยเจ้าปัน
2: กินเยอะๆนะเจ้าปันเจ้าดูผ่องไปนะไม่เอาอ่ะข้าว่าอบๆน่ารักกว่า
9: ได้ๆข้าจะกินให้หมดเลยไหนๆก็จะต้องจากหมู่บ้านมายาวันนี้แล้วหม่ำส่งท้ายกันดีกว่า
8: เวลาผ่านไปด้วย

0: เร็วจริงๆเจ้าสองคนเพิ่งเข้ามาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานก็ต้องลาจากกันซะแล้ว
1: ข้าขอบคุณครูใหญ่อาโปกับรองครูใหญ่มากขอรับที่รับข้ากับเจ้าปันเข้ามาที่นี่
0: เจ้าจำคำที่พูดไว้ในวันแรกที่เราเจอกันได้ไหม
1: จำได้สิขอรับ
0: ทำไมข้าจะต้องรับเจ้าเข้าเรียนที่นี่ด้วย
1: ข้ารู้สึกว่าที่นี่กำลังมีปัญหาและข้าอยากช่วยแก้ไขถึงครูใหญ่ไม่รับข้าก็จะอยู่แก้ปัญหาที่นี่อยู่ดี
2: ข้าก็เหมือนกันข้าต้องอยู่กับศิลาช่วยศิลาแก้ปัญหาให้สำเร็จ
0: ขอบคุณที่เจ้าทำตามที่พูดไว้เด็กๆเป็นคนดีเข้าใจตามความเป็นจริงได้เพราะพวกเจ้าช่วยไว้แท้ๆ
2: ไม่ใช่หรอกขอรับทุกคนดีได้ด้วยตัวของเขาเองเพราะจิตใจแท้จริงทุกคนเป็นคนดีอยู่แล้วล่ะขอรับ
0: เดินทางปลอดภัยนะ
3: ขอรับ
1: จริงสิข้าขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะที่ช่วยเหลือข้ามาตลอด
4: ข้าสิที่ต้องขอบคุณเจ้าที่ช่วยให้ข้าคิดได้เลิกรังแกตุ๊กเหมียวข้าก็เลิกเป็นโจรได้เพราะเจ้าช่วยไว้ให้เหมือนกัน
5: บายบาย
1: การมาที่นี่สอนให้ข้าเรียนรู้อะไรมากมายจริงๆ
6: ศิลาได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการมาที่หมู่บ้านมายาติดตามได้ในตอนต่อไป
7: คำไทย
8: เ
1: จ้าปันเคยได้ยินคำว่านิยตมิจฉาทิฐิไหมมันแปลว่าอะไรหรอ
2: นิยตมิจฉาทิฐิแปลว่าความเห็นผิดที่ดิ่งลงจนเกิดโทษร้ายแรงคือเชื่อว่าบุญบาปไม่มีจริงเชื่อว่าผลดีร้ายเกิดจากโชคเท่านั้นเชื่อว่าพ่อแม่ไม่มีบุญคุณต้องทดแทนเป็นต้น
1: หูยน่ากลัวที่สุดน่ากลัวกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
2: ใช่แล้วศิลานอกจากจะเป็นโทษกับคนรอบข้างแล้วที่ต้องรับผลร้ายที่สุดก็คือตัวเอง
1: ความเห็นผิดนี่น่ากลัวจริงๆแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
2: ในตอนต่อไปถึงเวลาอำลาหมู่บ้านมายาออกเดินทางสู่หอธรรมแท้อ้าวกันกับท่านยายมาทำไมกันเนี้ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามกันนะครับ

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รอเธอมาคุยรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายแบบง่ายๆกับทนายความมืออาชีพครับโดยคุณผู้ชมนะครับสามารถสแกน QR code ที่อยู่บนหน้าจอแล้วก็เข้าไปใน Open Chat ของเราได้นะครับมาร่วมพูดคุยปรึกษาปัญหาทางด้านกฎหมายกันได้เลยครับสำหรับคำถามของใครที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจเราจะขออนุญาตหยิบยกมาพูดคุยเป็นกรณีศึกษาภายในรายการด้วยนะครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องของบ้านแล้วเชื่อได้เลยว่าน่าจะเป็นวิมานของใครหลายๆคนแล้วก็หลายคนมีความคาดหวังครับว่าในชีวิตหนึ่งจะต้องมีบ้านเป็นของตนเองนะครับแต่ว่ากว่าจะมีบ้านเป็นของตนเองได้นั้นนะครับเราจะต้องรู้กฎหมายอะไรบ้างสร้างบ้านแต่ละหลังนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่ามีกฎระเบียบที่บังคับและตีกรอบในการใช้งานอยู่วันนี้เราจะมาพูดคุยกับทนายยิ่งพรอินทรีย์ชื่นหรือว่าทนายฝ้ายนั่นเองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ทนายฝ้ายครับเรียกได้ว่าเรื่องนี้หลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่มันเป็นความฝันของใครหลายๆคนด้วยครั้งหนึ่งในชีวิตเราก็อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองคาดหวังไว้ตั้งแต่เด็กๆละในการสร้างบ้านแต่ละหลังเนี่ยครับเขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่ามันมีข้อกฎหมายนอกจากเรื่องที่ว่าปัจจัยเป็นสิ่งสำคัญละเรายังมีข้อกฎหมายมากำหนดด้วยสำหรับการสร้างบ้านสักหลังหนึ่งถ้าพูดถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับการสร้างบ้านเนี่ยครับมันมีอะไรที่เกี่ยวข้องบ้าง
1: หูจริงเยอะมากเลยนะคะคุณเบิร์ตเมื่อก่อนเวลาเราสร้างบ้านเราจะแค่ว่ามีเงินมีที่ก็จบละบ้านหลังแรกของคุณเบิร์ตสร้างเมื่อไหร่
0: ยังไม่มีเลย
1: ไม่เคยใช้บ้านนาจาใช่ไหมล่ะไม่เคยสร้างบ้านนาจาใช่ไหมแบบแถมขนมมาเมื่อก่อนถ้าเป็นบ้านนาจาเราไม่ต้องวงวนอะไรเลยเนาะตอนเด็กๆเราก็จะคิดว่าพอเรามีที่ดินได้จากพ่อแม่เดี๋ยวฉันมีเงินเดือนมีที่ดินฉันจะสร้างบ้านนะแต่การสร้างบ้านหนึ่งหลังเนี่ยประกอบด้วยข้อกฎหมายเยอะมากเอาอย่างแรกเลยนะคะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กฎหมายในเรื่องของที่ดินแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวอะไรเดี๋ยวคุณต้องจ้างผู้รับเหมาไหม
0: เราตอกเสาเข็มเองไม่ได้แน่ๆ
1: เดี๋ยวเราต้องจ้างผู้รับเหมาแน่ๆและการจ้างผู้รับเหมาต้องมีสัญญาไหมบางคนบอกว่าไม่เป็นไรใช้สลาแถวบ้านใช้ช่างแถวบ้านไม่เคยทำสัญญาพอถึงเวลาเขาเบิกไปสำหรับอะไรบ้างก็ไม่รู้เบิกเกินบ้านจริงๆไปแล้วราคาคฤหาสน์แต่ได้กระต๊อบอย่างเงี้ยเยอะแยะหรือบ้านไม่เสร็จก็เยอะแยะเนี่ยเกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ละ
0: ครับ
1: ที่ดินเกี่ยวกับที่ดินยังไงที่นั้นของคุณเบิร์ตคนเดียวหรือเปล่าถ้าอยู่ร่วมกับพี่น้องพ่อแม่ให้มาแล้วไปสร้างครอบยังไม่มีการแบ่งรังวัดกันให้ชัดเจนแบ่งที่ให้ชัดเจน
0: ครับ
1: อาจจะต้องรื้อนะเมื่อแบ่งแล้วไปครอบที่เขาที่ดินมาละอันต่อมาคือเรื่องของพรบนะคะที่เกี่ยวกับพรบควบคุมออกอาคารเกี่ยวกับการก่อสร้าง
0: ครับ
1: มันจะมีเรื่องของระยะห่างระยะล้นแล้วก็มีกฎหมายอื่นๆที่อีกเยอะแยะเลยทำไมฝ้ายถึงไม่พูดชื่อกฎหมายมาคุณเบิร์ดรู้ไหมว่าใต้พื้นดินเนี่ยบางทีมันมีท่อสาธารณูปโภคด้วยนะ
0: บางครั้งมันมีการฝังท่อลงไปใต้ดิน
1: ใช่ท่อที่ไม่ได้มีแค่บนอากาศที่เราเห็นนะคะ มีใต้ดินด้วยถ้าคุณเบิร์ดเคยขับรถไปเส้นทางชลบุรีระยองบ่อย
0: ๆ
1: มองทางด้านสายมือคุณเบิร์ดจะเห็นป้ายเหลืองๆปักไว
0: ้
1: เขาจะบอกว่าอย่ามาใกล้ชั้นเกิน2เมตรนะในนี้มีท
0: ่
1: ท่อขนาดที่แบบฝ้ายกับคุณตัวฝ้ายกับคุณเบิร์ดนอนเรียงกันเนี่ยถ้าเกิดบ้านมาคว่ำทับเมื่อไหร่ที่ฉันจะรื้อท่อเนี่ยรื้อบ้านไปเลยนะแล้วฉันไม่ผิดเพราะเธอมาทับฉันนี่ก็คือข้อกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวกับการที่จะสร้างบ้าน
0: ครับผมเพราะฉะนั้นแล้วมันจำเป็นที่เราจะต้องหาข้อมูลแล้วก็ศึกษาโดยละเอียด
1: ถูกต้องมันไม่มีใครหรอกค่ะอยากสร้างไปแล้วหรือถ้าเกิดว่าเราดูข่าวในปัจจุบันเราจะเจอข่าวถ้าเป็นข่าวใกล้ตัวก่อนสร้างไปแล้วสร้างรางน้ำแนวรั้วขึ้นมาอย่างนี้ชิงสร้างรางน้ำก็อยู่ในแนวรั้วเลยทำไมเพื่อนบ้านไปฟ้องสำนักงานเขตและสำนักงานเขตมาให้เราเรื
0: อ
1: นี่แนวรั้วอย่างนี้เป๊ะเลยนะไม่เกินแนวรั้วแน่นอน
0: ครับ
1: เพราะมันต้องมีระยะห่างรางน้ำอยู่ในแนวรั้วแต่น้ำมาไหลไปเข้ารั้วเขาไงคะไปอยู่ในที่เขามันเลยต้องมีเรื่องระยะห่างระยะล้น
0: ครับ
1: อันนี้คนเมืองเจอบ่อยหรือการก่อสร้างเคยเห็นทาวน์เฮาส์สองชั้นไหมคะถ้าเป็นสมัยเก่าเนี่ยทาวน์เฮาส์ด้านหน้ามันจะไม่เต็มเนาะมันจะล้นลงไปข้างหลังจะมีการต่อเติมขึ้นมา
0: ด้านหลังเนี่ยต่อเติมแน่นอน
1: ต่อเติมเพื่อบางทีติดเสาไฟฟ้าแต่เราอยากได้ที่เจอบ้านบางหลังเอาเสาไฟฟ้าเป็นเสาในบ้านเลยนะ
0: อ
1: ันนี้เรื่องจริงนะคุณเบิร์ตจนฝ้ายบอกว่าอันนี้เสาไฟฟ้าเขาใช้เป็นหนึ่งในเสาบ้านเขาได้ยังไงงงมาก
0: ครับ
1: ลองเสิร์ชดูได้นะคะอันนี้เราไม่ได้มาพูดกันแบบเป็นมุกนะนี่มันคือเรื่องจริงที่เรื่องจริงตลกไม่น้อยกว่าในข่าวเลย เอาเสาเนี้ยมาเป็นเสาบ้านด้วยซ้ำ
0: ครับ
1: มองว่าแหมพื้นที่หยวนๆกันไปคนอื่นเนี่ยใช้ไฟได้
0: ใช่
1: กฎหมายมันมีเพื่อรักษาความปลอดภัยของคุณนั่นแหละ
0: อ
1: ันนี้คือชาวเมืองชาวเมืองแต่ถ้าเป็นชาวชนบทแบบฝ้ายอย่างเงี้ยไปสร้างบ้านทับแนวที่ใครหรือเปล่
0: า
1: เขาปักหมุดรางวัดไว้ดีหรือยัง
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นเรื่องของชาวบ้านหรือว่าจะเป็นบ้านเนี่ยตรงนี้มันเป็นที่โฉนดแหละ
0: ครับ
1: แต่ตอนหลังอ่ะมันมีน้ำลำน้ำสาธารณะน้ำมันไปของมันได้เรื่อยๆนะคุณเบิร์ตวันนี้ลำน้ำอาจจะขยายมาใกล้ตัวบ้านแล้วละมันถึงต้องมีเรื่องระยะห่างระยะล่นของการปลูกบ้านริมแม่น้ำริมห้วยด้วยเหมือนกัน
0: เราถ้าจะคิดง่ายๆสเต็ปแรกก่อนเลยดีกว่าที่ดินถ้าไม่มีก็สร้างไม่ได้ถูกไหมครับในเรื่องของที่ดินนะครับถ้าเราจะซื้อที่ดินอันเนี้ยพูดไปละหลายรอบด้วย
1: เกี่ยวเรื่องที่ดิน
0: กับทวนกันแบบไวๆเลยซื้อที่ดินซื้อโฉนดแบบไหนได้บ้าง
1: ที่ดินที่จะสร้างบ้านเอาจริงได้หลายประเภท
0: ครับ
1: แบบมีโฉนดดีที่สุดเพราะมันเป็นของเราไปเลย
0: ครับ
1: นางวัดไปเลยดีที่สุดรองลงมาก็จะเป็นเอกสารสิทธิ์ในการครอบครองต่าง
0: ๆ
1: เราก็ยังสามารถใช้ได้อยู่อย่างเช่นบ้านที่เป็นสค.3อย่างเงี้ยบางคนบอกว่าไม่ใช่โฉนดอย่าสร้างก็ยังสร้างได้ค่ะแต่คุณก็ต้องเผื่อใจไว้ด้วยว่าอันนี้มันเป็นที่ที่รัฐเขาให้ประโยชน
0: ์ครับ
1: แนวโน้มมันมีทั้ง2แบบคืออาจขอคืนก็ได้ถ้าคุณลงเต็มที่คฤหาสน์ไปแล้วแล้วขอคืนคุณทำไงหรือว่าเขาบอกว่าเฮ้ยวันนี้ทำจากที่สค.3เขาจะออกโฉนดให้ละ
0: ครับ
1: ก็ดีไปแต่ถ้ามันทางตรงกันข้ามล่ะดังนั้นเราก็จะเห็นชาวบ้านว่าเวลาเขาให้ที่ในการทำพื้นที่เกษตรกรรม
0: ครับ
1: ชาวบ้านจะปลูกแค่เพิงกระต๊อบ
0: หลังเล็กๆเอาแบบว่าไม่ต้องลงทุนอะไรมาก
1: เพราะเขาไม่รู้ไงว่าตรงนั้นเขาจะถูกเวนคืนหรือจะได้
0: ม
1: าแต่เขาก็ต้องเข้าไปใช้ประโยชน์และถือครองก่อนไม่งั้นคนอื่นเขาไปใช้ประโยชน์แทนมันก็จะกลายเป็นของคนอื่น
0: ครับ
1: บ้านเขาจะมาปลูกในที่ที่มีโฉนดหรืออย่างน้อยที่ที่รัฐจัดสรรไว้ให้เพื่ออยู่อาศัยจริงๆเพราะมันมีแนวโน้มมากกว่าที่จะได้โฉนด
0: เพราะฉะนั้นอันดับแรกที่ควรคำนึงถึงในเรื่องของที่ดินก็คือที่ที่มีโฉนดชัดเจน
1: มันจะได้ไม่ต้องมากังวลไงว่
0: า
1: จะเวนคืนบ้านฉันเมื่อไหร่จ๊ะ
0: ถ้าเป็นที่มรดกอีกอย่างนึงที่ต้องคำนึงถึงคือเรื่องของการจัดสรรปันส่วน
1: ใช่ถ้าเกิดไม่จัดสรรปันส่วนวันนี้คุณเบิร์ตบอกว่าฝ้ายที่ที่นครชัยศรีเนี่ยหลังโฉนดอ่ะมันเป็นของเราทั้งคู่เลย
0: ครับ
1: แต่เบิร์ดไม่อยากอยู่อ่ะเบิร์ดมันชีวิตติดแกลมเบิร์ดอยากอยู่ในเมืองฝ้ายไปอยู่เหอะฝ้ายก็บอกว่าได้ขอบคุณมากเลยพี่เบิร์ดขอบค
0: ุ
1: ณ
0: ริมน้ำด้วย
1: ใช่เอาลูกเอาสามีไปอยู่หมดเลยปลูกบ้านวันดีคืนดีพอปลูกบ้านแล้วแบบทำการเกษตรเชิงท่องเที่ยว
0: ครับ
1: มาพายเรือในสวนกล้วยฝ้ายเลยจ้
0: า
1: คุณเบิร์ดบอกว่าเฮ้ยอยากได้แล้วอ่ะ
0: ทำเงินได้เยอะนี
1: ่ทำเงินได้เยอะด้วยแล้วแบบอยากกลับไปใช้ชีวิตธรรมชาติมาแบ่งหน่อยดิเนี่ยฝ้ายสร้างไปแล้ว
0: ครับ
1: มันก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของการแบ่งอีกเพราะฝ้ายลงทุนไปแล้ว
0: เพราะฉะนั้นมันควรจะต้องแบ่งกันให้ชัดเจนตั้งแต่แรก
1: ถูกต้องทำให้ชัดไว้ก่อนที่1ที่โฉนด2ถ้าเป็นที่ที่ได้มาจากมรดกจากต้องแบ่งกรรมสิทธิ์ร่วมแบ่งให้ชัดเจนเลยแล้วสร้างเฉพาะในส่วนของเราถ้าเป็นที่ที่ของเราอยู่ข้างในก็ทำทางเข้าออกทางสาธารณะไปขอให้เรียบร้อย
0: มีที่ดินเรียบร้อยทีนี้มีเงินละจะสร้างบ้านสิ่งแรกที่ต้องทำคืออะไรครับ
1: มีแบบก่อนแบบนี่เกิดได้ใน2กรณีแบบนี่คือที่เปล่าๆแล้วแบบบ้านมาเลยแบบบ้านเนี่ยฝ้ายบอกก่อนนะว่าขอได้ที่สำนักงานเขตฟรี
0: จริงเหรอครับแบบบ้านทุกแบบเลยไหมครับ
1: เยอะมากรัฐทำให้ฝ้ายรู้เพราะอะไรรู้เปล่าฝ้ายก็ขอแบบบ้านไปสร้างที่บ้านต่างจังหวัดแล้วแบบบ้านของรัฐเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแบบที่เป็นแค่รูปภาพว่านี่คือบ้านในฝัน
0: ครับ
1: เขาจะมี BOQ ค่ะ
0: คืออะไรครับ
1: Build of Quality นะคะคือว่าจะบอกว่าบ้านหลังนั้นอ่ะใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างเพื่ออะไรรู้ไหมคะ BOQ เนี่ยจะบอกว่าเวลาเราไปจ้างผู้รับเหมาผู้รับเหมาจะแบบคุณเบิร์ตจะสร้างบ้านเอาแบบ1ห้องนอน1ห้องนั่งเล่น
0: อ
1: ่ะใช่ไหมห้าแสนก็พอคุณเบิร์ตก็ห้าแสนไม่ถึงล้านโอเคเซ็นคุณเบิร์ตรู้ได้ไงว่าห้าแสนเขาไปใช้กับอะไรตอกเสาเข็มลึกเท่าไหร
0: ่
1: บ้านใช้ปูนกี่ลูก
0: ครับ
1: หน้าต่างสเปคเป็นยังไงเหล็กอลูหรือยังไงไม่รู้แต่ BOQ บอกพวกนี้หมดบอกหน่วยบอกจำนวน
0: เพื่อให้เราสามารถคำนวณต้นทุนคร่าวๆได้
1: เราจะเห็นต้นทุนของบ้านหลังนี้เลยปรับค่าเคมากน้อยค่าเคคือค่าวัสดุอุปกรณ์เพิ่มในแต่ละปีม
0: ัน
1: จะไม่เกิน 10% หรอกค่ะทั้งหมดเนี่ยขอได้ฟรีที่สำนักงานเขตทุกที
0: ่ทุกที่เลย
1: ทุกที่ตัวไฟเคยขอมาแล้ว
0: แสดงว่าเราไม่จำเป็นต้องไปจ้างเขาออกแบบ
1: ถ้าเราติดแกลมก็ไปห่อได้ อันนี้มันก็จะเป็นสำหรับฝ้ายฝ้ายว่าสวย
0: ครับ
1: แต่ว่าคำว่าสวยของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันสวยของแต่ละคนคำว่าบ้านในฝันของแต่ละคนไม่เหมือนกันบ้านในฝันของฝ้ายคือบ้านที่ไม่มีหนี้และประหยัดเริ่มจากการไปขอแบบก่อนเลย
0: ครับ
1: เริ่มจากการไปขอแบบพอมีแบบมาแล้วแบบบ้าน1ชั้นแบบบ้าน2ชั้นแบบบ้าน1ห้องนอน2ห้องนอน3ห้องนอนเค้ามีหมดที่สำนักงานเขต
0: มีหลายออปชันให้เลือกเลย
1: ใช่แล้วไม่ได้แบบเดียวมีเป็น100แบบเลย
0: ครับ
1: พร้อมกับ BOQ ที่จะบอกว่าถ้าจะจ้างใครเนี่ยสมมติบ้านเนี้ยเป็นบ้านแบบ2ห้องนอนเค้าจะบอกเลยว่าใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างผู้รับเหมาจะมาบอกว่าอันนี้ไม่ได้อันนี้ออกแบบโดยวิศวะนะคะและก็ที่ขอที่นี่ง่ายตรงไหนรู้มั้ยคะง่ายต่อการขออนุญาตก็แบบมันถูกต้องแล้วไงคะ
0: แสดงว่าก่อนที่เราจะสร้างบ้านสักหนึ่งหลังมันจะต้องมีการขออนุญาต
1: ถูกต้องก็เริ่มจากแบบก่อนพอเริ่มจากแบบเสร็จปุ๊บพอบอกแบบเขาเสร็จเราก็จะต้องบอกแล้วว่าที่ดินเราเป็นที่ยังไงติดข้างบ้านมากน้อยแค่ไหนติดลำน้ำสาธารณะติดเสาไฟฟ้ายังไงเพื่อจะเอามาใช้กับแบบนี้และก็ต้องไปขออนุญาตก่อสร้างอันนี้คือแบบบ้านที่ทำเองใหม
0: ่
1: แต่ถ้าเป็นแบบบ้านต่อเติมถ้าเป็นแบบบ้านต่อเติมเราไปซื้อทาวน์เฮาส์หรืออะไรก็ตามที่ปัญหาเยอะๆเนี่ยเราก็ต้องไปขอเลยเอาบ้านมาก่อนติดถนนหน้าบ้านเท่าไหร่หลังบ้านเท่าไหร่ข้างบ้านเป็นรั้วโครงการไหมแล้วเราจะต่อเติมกี่เมตรสูงไม่ถึงสองสูงแค่2ชั้นต่อเติม5ตารางเมตรมันก็จะมีข้อยกเว้นว่าไม่เกิน5ตารางเมตรไม่ต้องขอก็ได้ซึ่ง5ตารางเมตรมันน้อยมากเวลาเราต่อเติมเราต่อเติมกับเต็มพื้นที
0: ่ครับ
1: ก็จะต้องไปขออนุญาตเจ้าหน้าที่ก็จะแนะนำว่าเอาแบบมาให้ดูหน่อยสิถ้าเอาแบบมาให้ดูเสร็จแล้วปุ๊บได้เขาก็จะอนุญาตพอมีการอนุญาตเสร็จปุ๊บเราก็มาเริ่มก่อสร้างพอเริ่มก่อสร้างก็จะต้องมีเรื่องของการควบคุมเสียงระยะเวลาในการทำงานเพื่อไม่ให้รบกวนคนอื่น
0: ครับ
1: แต่มันก็จะไม่พ้นหรอกบ้านทำถูกปะเนี่ยนี่มันล้ำหูฉันหรือเปล่าน
0: ั่นน่ะสิข้างบ้านจะเริ่มแล้วเวลาที่เรามนุษย์เราเป็นคนที่ไม่ชอบมีการบุกรุก
1: ใช่
0: เวลาเห็นมีใครมาใกล้ๆที่เนี้ยมันเคยเป็นที่เปล่านะแต่วันดีคืนดีทนายฝ้ายมาสร้างบ้านเนี่ย
1: ระแวง
0: เฮ้ยยังไงเธอจะทำอะไร
1: อันนี้ก็จะเป็นเรื่องนึงที่แบบทำอะไรอ่ะถูกหรือเปล่าจะล้ำที่ฉันหรือเปล่าปัญหาเนี้ยก็เกิดแต่ปัญหาที่บ่อยที่สุดคือปัญหาของคนเมือง
0: ครับ
1: หลายคนซื้อทาวน์เฮาส์เนี่ยก็บอกก็ฉันซื้อแล้วทำไมฉันจะต่อเติมไม่ได้
0: มันก็เป็นสิทธิ์ของฉันเพราะว่าที่ดินก็ซื้อมาแล้วพร้อมกับทาวน์เฮาส์นั่นแหละ
1: ใช่ทำไมจะต่อเติมไม่ได้ต่อเติมได้ค่ะแต่ถ้าเราย้อนกลับไปดูข่าวอ่ะหลายบ้านที่ต่อเติมทาวน์เฮาส์แล้วต้องรื้อ
0: ครับ
1: แล้วก็ไปฟ้องว่าหน่วยงานรัฐมารื้อของฉันน่ะจะต้องไปจ่ายตังค์ให้ฉันนะหน่วยงานรัฐบอกว่าคุณขออนุญาตยังไงถ้าคุณขออนุญาตแบบคุณต้องเอามาส่งแล้วผมจะบอกแบบที่ถูกต้องอันนี้ของคุณระยะห่างระยะล้นไม่ได้เลยดังนั้นเมื่อมีการร้องเรียนคุณต้องรื้อ
0: แสดงว่าในการสร้างบ้านเนี่ยครับหรือว่าต่อเติมบ้านก็ตามถ้าหากว่าเราไม่ได้นำแบบแปลนไปยื่นขออนุญาตแล้ววันดีคืนดีเราสร้างสำเร็จเรียบร้อยโอกาสถูกหรือมีสูง
1: ถ้าทะเลาะต้องบอกว่าถ้าทะเลาะถ้าคุณเบิร์ตมีความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนบ้านทั้ง4ทิศเลย
0: ครับ
1: พอไม่ทะเลาะมันก็ไม่มีใครร้องเรียนไงคะแต่ถ้าว่าคุณเบิร์ตต้องอย่าลืมว่าวันนี้เราเป็นเพื่อนบ้านกันป้าอาจจะบอกว่าชิดมาเลยคุณเบิร์ต
0: ไม่เป็นไร
1: ก่อมาเหอะ
0: เพื่อนบ้านกัน
1: เพื่อนบ้านกันแต่วันนึงฝ้ายแบบโอ๊ยป่วยตายหรือแบบรู้สึกว่าดูแลตัวเองไม่ได้ละต้องมีลูกหลานมาดูแลละลูกหลานฝ้ายก็มาจ้องแล้วบ้านเบิร์ตนี่กำแพงสูงมากเลยอะแล้วติดแอร์หันมาทางบ้านเรามันร้อนอะออกแบบอะไรเนี่ยเขาไปร้องเขตคุณเบิร์ตจะบอกว่าตอนนั้นฝ้ายอนุญาตแล้วนี
0: ่ก็คุยกันแล้ว
1: ไหนล่ะลายลักษณ์อักษรพูดได้หมดอะพี่ฝ้ายนอนเป็นผักแล้วเนี่ยเนี่ยคุณเบิร์ตก็ต้องไปทุบ
0: อะไรก็ตามที่มันผิดแบบแปลนถือว่าไม่ได้รับการอนุญาตเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิด
1: ใช่คำว่าแบบแปลนให้รับการอนุญาตเนี่ยมันก็จะไปจับอยู่กับตัวพรบควบคุมอาคาร
0: ครับ
1: พรบควบคุมอาคารมันก็จะบอกเลยว่าระยะห่างเนี่ยเท่าไหร่ระยะห่างคือห่างจากถนนเท่าไหร่ห่างจากบ้านคนอื่นเท่าไหร่ระยะล้นมาเท่าไหร่ซึ่งมันจะมีล้นจากบ้านคนอื่นล้นจากถนนสาธารณะล้นมาจากลำน้ำสาธารณะเหล่านี้มันเป็นข้อกฎหมายที่ยิบย่อย
0: ครับ
1: การที่จะบอกว่าล้นจากอะไรเราต้องดูไงไฟถึงบอกว่าถ้าเป็นบ้านต่างจังหวัดอะล้นจากบ้านคนอื่นอาจจะไม่มีปัญหามากแทบจะไม่มีรั้วอยู่แล้วเราอยู่ต่างจังหวัดแต่ถ้าในเมืองเนี่ยระยะล้นจากรั้วเขาก็ต้องดู
0: ทีนี้ถ้าเราได้แบบแปลนเรียบร้อยขออนุญาตเรียบร้อยสิ่งต่อมาผู้รับเหมา
1: เจอเยอะ
0: สัญญาครับ
1: มิตรการช่าง
0: มิจฉาชีพจริง
1: ๆมิจฉาชีพการช่างต้องบอกก่อนว่าผู้รับเหมาบางรายเนี่ยค่ะเรารู้สึกว่าเขาโกง
0: ครับ
1: พอเรารู้สึกว่าเขาโกงเนี่ยมันก็จะเป็นคดีแพ่งหรืออาญา
0: แพ่ง
1: ทางที่ผู้รับเหมาบางคนเนี่ย มันเกิดมาเพื่อเป็นมิตรเลยนะไม่ใช่มิตรกับเรานะแต่เป็นมิจฉาชีพแต่เขาฉลาดตรงไหนรู้ป่ะคุณเบิร์ตเดี๋ยวฝ้ายสร้างบ้านให้แต่ว่าฝ้ายมันก็มีแต่ฝีมือจับเสือมือเปล่าแล้วกันขอเบิกค่าวัสดุอุปกรณ์มาสักแสนนึงก่อนแล้วกันแล้วฝ้ายนี่หายไปเลย
0: อ
1: ันนี้ไม่ใช่แพ่งนะเพราะฝ้ายโกหกคุณเบิร์ตแล้วฝ้ายไม่ทำอะไรให้เลยอันนี้เป็นช่อโกงแต่ส่วนใหญ่มันจะไม่อย่างนี้นะสิ
0: ส่วนใหญ่จะทำไปให้ก่อน
1: สักนิดแสนนึงคุณเบิร์ต
0: ไม่พอ
1: ขออีกหน่อยนึง
0: ครับ
1: ปัญหาเกิดแน่นอนถ้าคุณเบิร์ตไม่มีสัญญาหลายคนไปโหลดสัญญามาจากอินเทอร์เน็ตไม่ใช่ว่าสัญญาจากอินเทอร์เน็ตไม่ดีนะแต่ฝ้ายเห็นหลายคนมากที่มาเป็นคดีที่ออฟฟิศฝ้ายเนี่ยแล้วฝ้ายก็คิดว่าบางคดีอ่ะขอไม่รับได้ไหม เหนื่อยไม่รู้จะพิสูจน์ยังไงไม่รู้จะพิสูจน์ให้เขายังไงเช่นงวดที่หนึ่งเมื่อก่อสร้างไปแล้ว 20% เขียนแค่นี้เวลานำสืบอ่ะ 20% ของอะไรพี
0: ่
1: 20% ของบ้านหนึ่งหลังคือแค่ไหน 20% งวดที่สองอีก 30% เมื่อบ้านเสร็จไปแล้ว 50% ครึ่งซ้ายหรือครึ่งขวาครึ่งบนหรือครึ่งล่างดีเป็นอย่างเงี้ยสัญญาที่ถูกไม่ใช่อย่างนี
0: ้
1: สัญญาที่ถูกจะต้องบอกเลยงวดที่หนึ่งเมื่อทำรายการตาม BOQ อันนั้นอะไรเสร็จแล้วบ้าง
0: เพราะว่าตามแบบแปลนเนี่ยมันก็จะมี BOQ ซึ่งควบคุมคุณภาพอยู
1: ่ควบคุมราคาและปริมาณ
0: มันก็จะบอกชัดเจนเลยว่างวดที่หนึ่งจะจ่ายต่อเมื่อทำรายการดังต่อไปนี้สำเร็จ
1: งวดที่หนึ่งจะจ่ายต่อเมื่อทำรายการฐานรากสำเร็จแล้วมาละปูพื้นลงเสาทำฐานรากสำเร็จและเติมให้หน่อยและเจ้าของบ้านตรวจรับแล้วถ้าเกิดว่าไม่ตรวจรับยืนมองอย่างเงี้ยรู้หรอว่ามันจะซุดหรือเปล่าเราจึงต้องมีวิศวกรที่ปรึกษาหรือมีคนที่รู้มาดูว่าพี่เสาที่เขาต่อให้พี่ไม่ได้เป็นไปตามบิลคิวนะนี่บิลคิวบอกว่าเสานี่ต่อถึงดินดาเลย21 เมตรนี่ตอกไป6 เมตรเองแต่คิดเต็มได้ยังไงเราถึงต้องมีผู้ควบคุมงานนี่คะ
0: ครับผมเพราะฉะนั้นแล้วสัญญาเนี่ยครับถ้าสมมติว่าอย่างที่ทนายฝ้ายบอกหาจากอินเทอร์เน็ตได้บางครั้งมันเกิดการผิดพลาดค่อนข้างสูงเราจะทำยังไงให้ได้สัญญาซึ่งชอบธรรมที่สุด
1: สัญญาที่เป็นธรรมเนี่ยมันต้องเอาอันแรกเลยใครออกสัญญาคนนั้นได้เปรียบถ้าเราบอกว่าไม่เป็นไรผู้รับเหมาเขามีเทมเพลตสัญญาหวานหมูเลยว่าถ้าเป็นผู้รับเหมาฝ่ายหวาน
0: ประโยชน์ของเขาไว้เป็นที่ตั้งอยู่แล
1: ้
0: ว
1: เป็นฝ่ายจะเขียนงี้เลยยี่เมื่อทำบ้านงวดแรก 20% เมื่อเซ็นสัญญาฝ่ายได้เงินแต่แรกเลยนะ
0: ยังไม่ต้องทำอะไรเลย
1: เอ้าก็ฝ่ายจับเสือมือเปล่าอ่ะงวดที่สองเมื่อบ้านเสร็จ 50% เอาอะไรมาวัด 50% แล้วเจ้าบ้านก็จะจ่ายเป็นเบี้ยหัวแตกบ้านนี่คือบานปลายเลยนะค่าใช้จ่ายแต่ตัวบ้านไม่เสร็จถ้าถามว่าสัญญาที่ไหนดีที่สุดฝ่ายต้องบอกว่าสัญญาจากทนายที่เชี่ยวชาญเรื่องนั้นก็ดีหรือถ้าคุณไม่มีความรู้ความสามารถในไม่มีกำลังที่จะไปจ่ายทนายอ
0: ่
1: ะคุณสามารถไปที่ศูนย์น้ำรงทำไปทนายอาสาพวกนี้เขามีสัญญาระเบียบราชการอยู
0: ่
1: ซึ่งเอามาปรับอ่ะพอได
0: ้
1: หรือถ้าขี้เกียจไปศูนย์น้ำรงทำขี้เกียจไปเสิร์ชสัญญาก่อสร้างเขียนสักศูนย์หนึ่งของศูนย์ราชการแล้วไปดูงวดการจ่ายของเขาโ
0: อ
1: ้งวดการจ่ายของหน่วยงานราชการที่จ้างเอกชนทำเนี่ย
0: ละเอียดยิบ
1: ไม่ต้องพูดถึงความละเอียดเลยค่ะยิบงวดที่หนึ่งต่อเมื่อผู้รับเหมาซึ่งเป็นเอกชนเนี่ยส่งมอบงานฐานรากและเจ้าหน้าที่รัฐตรวจรับแล้วและต้องมีการรับประกันงานฐานราก20 ปีโอ้โห
0: รับประกันยาวนานมาก
1: เราอาจจะเอามาปรับจากตรงนั้นก็ได
0: ้
1: แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีกำลังจะจ้างทนายซึ่งฝ้ายแนะนำว่าไปจ้างทนายที่ทำเฉพาะเรื่องก่อสร้างเพราะตัวฝ้ายเองเนี่ยฝ้ายก็เคยเห็นทนายที่เขียนเหมือนกันว่าเมื่อบ้านแล้วเสร็จ 15% ฝ้ายยังถามว่าบ้านเราเสร็จ 15% คืออะไรใช่
0: เพราะฉะนั้นแล้วถ้าสมมติเราได้สัญญามาเรียบร้อยเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วทำไปทำมาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดผิดสัญญาดำเนินการยังไงดีครับ
1: ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่มีแค่ผู้รับเหมานะเจ้าของบ้านมาละเชิญสินแสมาละ
0: ขอเปลี่ยน
1: ปรับจากแบบบ้านเพราะปรับจากแบบบ้านในสัญญาเนี่ยผู้รับเหมาเองก็ต้องเขียนไว้เหมือนกันว่าถ้ามีการปรับแบบและมีการเพิ่มเติมวัสดุอุปกรณ์จากBOQ
0: ครับ
1: อันนี้ไม่ได้เข้าข้างผู้รับเหมานะแต่การทำสัญญาที่ดีมันต้องมีแฟร์ทั้งสองฝ่ายถ้ามีการเพิ่มเติมมีปรับแบบและใช้วัสดุอุปกรณ์เพิ่มจะคิดตามไอเทมนี้ตามที่เพิ่มและคิดค่าแรงเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไป
0: ทีนี้พอสมมติสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยมันต้องมีการยื่นขอทะเบียนบ้านยังไงบ้าง
1: การยื่นขอทะเบียนบ้านโดยปกติที่ดินเราเวลาจะไปยื่นขอทะเบียนบ้านถ้ามันแบ่งเรียบร้อยแล้วก็ไปที่อำเภ
0: อ
1: ไปยื่นขอทะเบียนบ้านก็ได้การยื่นขอทะเบียนบ้านในที่เดียวกันจะมีมากกว่า1 เลขที่บ้านก็ได้
0: เพราะว่าเราจะเคยเห็นว่าบางครั้งเนี่ยในอาคารเดียวกันตอนนั้นก็แอบงงไม่ค่อยเข้าใจว่าเอ๊ะอาคารหลังเดียวกันเลยนะแต่ประตูทางเข้าเนี่ยบอกบ้านเลขที่หลังหนึ่งสมมติทับ1พอไปอีกประตูหนึ่งทับ2แต่มันคืออาคารเดียวกัน
1: มันขอได้ค่ะคือคำว่าอาคารบ้านมันคือต้องบอกว่าที่อยู่อาศัยนั้นมีการแบ่งสัดส่วนออกมาที่มันชัดเจนคำว่าสัดส่วนชัดเจนมันไม่จำเป็นต้องมีหลังคาแยกกัน
0: ครับ
1: สัดส่วนชัดเจนก็เป็นห้องที่มันชัดเจนก็ทำได้ไงคะ
0: ขั้นตอนต่างๆพวกนี้ครับถือว่ายุ่งยากมากน้อยแค่ไหน
1: ถ้าเกิดว่าเทียบกับปัญหาที่มันจะเกิดขั้นตอนนี้ไม่ได้ยุ่งยากเลย
0: ครับ
1: อย่างเช่นถ้าไปที่สำนักงานเขตอะเรามีแบบอยู่แล้วเราไม่ได้เป็นแบบเป็นสถาปนิกตามใจอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายไปขออนุญาตแต่ว่าถามว่านานไหมอะมันใช้เวลาค่ะไปขอหน่วยงานราชการมันขึ้นชื่อเรื่องช้าอยู่แล้วแต่ว่าถ้าให้เทียบกับปัญหาที่จะต้องไปคอยรื้อคอยทะเลาะกับผู้รับเหมาไฟว่าทำไปเถอะ
0: ถ้าสมมติว่าเราสร้างบ้านโดยที่ไม่ได้ยื่นขอไม่ได้ยื่นอะไรเลยแต่ว่าสร้างเพื่ออยู่อาศัยสำหรับตัวเราเองแบบนี้ครับปัญหาที่จะตามมาในอนาคตมันมีอะไรบ้างมากน้อยแค่ไหนครับ
1: ไม่ว่าจะสร้างเพื่ออยู่อาศัยหรือในเชิงพาณิชย์เนี่ยถ้าคุณเบิร์ตไม่ทะเลาะกับใครเลยปัญหาข้อกฎหมายเกิดจากการอะไรคะทะเลาะกัน
0: ข้อพิพาท
1: ข้อพิพาทถ้าคุณเบิร์ตไม่อยู่โดยที่ไม่ทะเลาะกับใครเลยอ่ะมันก็ไม่มีปัญห
0: า
1: แต่คุณเบิร์ตรู้ได้ไงว่าใครจะไม่ทะเลาะกับคุณเบิร์ตคุณเบิร์ตเจอสมมติเจอคนอย่างฝ้ายอย่างเง
0: ี้
1: ยคนแบบเหมือนเดินคว่ำเดินหงายอ่ะผีเข้าผีออกวันนี้คุณเบิร์ตเป็นคนดีนะผ่านไป2วันสร้างอะไรของคุณเบิร์ตเนี่ยโอ้โหรวยจังนะขออนุญาตยังอ่ะนี่บางทางลมก็มีดังนั้นถ้าเกิดไม่ว่าจะอยู่เองหรือเพื่อการพาณิชย์ขออนุญาตเถอะ
0: ถ้าพูดถึงในเรื่องของการก่อสร้างแล้วครับทนายฝ้ายอย่างที่ทนายฝ้ายบอกไปว่ามันจะมีช่วงเวลาในการกำหนดไว้อยู่บางครั้งอ่ะอันเนี้ยส่วนตัวเลยเห็นเลยข้างๆที่พักอยู่เนี่ยแหละ6 โมงเย็นละจะทุ่มละยังทุบกันอยู่เลยมันกรอบกำหนดเวลามันแค่ไหนครับ
1: จริงจะกรอบกำหนดระยะเวลานะคะถ้าเป็นหมู่บ้านจัดสรรเลยเขาก็จะไม่เกินหลัง6 โมงเพราะว่าอะไรทุกคนเริ่มกลับมาละมันต้องการเวลาพักผ่อนทีนี้กรอบระยะเวลาของกฎหมายมันต้องดูหลายอย่างมันไม่ใช่ว่าทุกที่ใช้เหมือนกันนะคุณเบิร์ตเห็นถนนบางเส้นไหมบางเส้นปิดตอนเช้าบางเส้นปิดตอนเย็นกรอบระยะเวลาของกฎหมายบางทีถ้ามันเป็นทางสาธารณะเป็นอาคารที่อยู่ตรงสาธารณะมันก็จะดูความยืดหยุ่นของการคมนาคมสัญจรและก็ขออนุญาตการขออนุญาตนอกจากแบบแล้วมันก็เป็นเรื่องของเวลาด้วยเพราะมันจะต้องมีรถเข้าออกถูกไหมคะ
0: ครับ
1: แล้วเรื่องของเสียงเนี่ยบางทีสมมติไฟมันคนบุดหงิดเนี้ยปองเป้งปองเป้งลำคาญแต่เสียงนั้นมันต้องไปดูด้วยว่าเดซิเบลมันเกินกฎหมายกำหนดหรือเปล่า
0: แต่จริงๆเนี้ยอันเนี้ยวิธีแก้เผ็ดส่วนตัว พอได้ยินเสียงคือเสียงดังมากแล้วเป็นวันเสาร์อาทิตย์ด้วยวันที่เราควรจะต้องพักผ่อนเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเน
1: า
0: ะ
1: ก็ไม่กล้าน่าจะหงุดหงิดนะ
0: ไม่กล้าจะว่าเขาเราจะอยู่ห้องเขาแบบโอ้ยปวดหัวเปิดเพลงดังลั่นกว่าเดิม
1: ระวังหูตัวเองด้วยนะอันนั้นคุณต้องระวังหูตัวเองด้วยนะ
0: คือแบบว่าบางครั้งเนี่ยครับวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยมันก็สามารถก่อสร้างได้ใช่ไหมครับถ้าเกิดเขาขออนุญาตแล้ว
1: ใช่ถ้าเขาขออนุญาตก็สามารถก่อสร้างได
0: ้
1: ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เป็นที่แบบในหมู่บ้านนะต้องดูว่าเขาขออนุญาตหรือเปล่าซึ่งขออนุญาตถ้าเกิดคุณเบิร์ตไปจะไปแบบขอดูใบขออนุญาตสิเกรงว่าจะมีเรื่องอาจจะโทรบอก191ก็ได
0: ้
1: แล้วก็บอกว่านี่มีการก่อสร้างที่มันรบกวนนะไม่แน่ใจขออนุญาตหรือเปล่าให้ไปตรวจดู
0: ครับสุดท้ายนี้ครับอยากให้ทนายฝ้ายฝากถึงใครหลายๆคนที่ตอนนี้กำลังเริ่มเก็บเงินฝันไว้สักวันหนึ่งที่จะมีบ้านเป็นของตัวเองจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างสรุปแบบรวบรัดเลยครับ
1: ถ้าเกิดว่าจะมีบ้านเป็นของตัวเองอย่างแรกที่ให้คำนึงเลยนึงคือความบานปลายของงบประมาณสองความถูกต้องของเอกสารในการก่อสร้างถ้าเกิดว่าควบคุมความถูกต้องของเอกสารควบคุมงบประมาณไม่ให้บานปลายด้วยสัญญาแล้วก็ไม่ยึดถือฮวงจุ้ยเยอะขนาดนั้นนะคะบ้านมันก็จะเป็นบ้านนี่แหละ บ้านมันจะไม่เท่ากับบานปลายเพียงแต่ว่าช่วยสตริกหรือว่าเคร่งครัดกับเรื่องของเอกสารด้วยแก้ปัญหามันยากป้องกันง่ายกว่าเยอะเลยค่ะ
0: วันนี้ขอบคุณทนายฝ้ายเป็นอย่างสูงด้วยนะครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: คุณผู้ชมครับวันละคดีวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปในช่วงปี2550ครับได้เกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่เกี่ยวกับสายการบินเกิดขึ้นเมื่อสายการบินบันทูโกครับได้ลงจอดที่ท่าอากาศยานภูเก็ตนะครับแล้วเกิดอุบัติเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากเหตุการณ์ในครั้งนั้นจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในวันละคดีครับ

0: ทั้งเรือประมงต้องหยุดเดินเรือรวมไปถึงส่งผลต่อทัศนวิสัยการมองเห็นทางอากาศของเครื่องบินทำให้เครื่องบินของสายการบิน One to Go เที่ยวบินที่ OG269เดินทางจากสนามบินดอนเมืองมุ่งหน้าสู่สนามบินนานาชาติภูเก็ตพร้อมผู้โดยสารและลูกเรือ130รายทันทีที่เครื่องบินลงจอดที่สนามบินนานาชาติภูเก็ตได้เกิดเสียการทรงตัวลื่นถลายออกนอกรันเวย์ชนกำแพงสนามบินจากนั้นได้เกิดแรงระเบิดตามมาเครื่องบินหักเป็น2ท่อนและเกิดไฟลุกไหม้หน่วยรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานภูเก็ตระดมกำลังทั้งเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์รถพยาบาลจากทุกหน่วยทำการระดมดับเพลิงและเข้าช่วยเหลือผู้โดยสารพร้อมลูกเรือที่รอดชีวิตและระดมกำลังกู้ร่างผู้เสียชีวิตออกจากซากเครื่องบินด้วยฝนที่ตกหนักทำให้เป็นอุปสรรคในการค้นหาศพผู้เสียชีวิตและทำให้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายซากเครื่องบินออกจากรันเวย์ได้จึงต้องสั่งปิดสนามบินภูเก็ตชั่วคราวจนกว่าจะสามารถเคลียร์ซากเครื่องบินออกได้เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต90รายจากผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมด130รายผู้เสียชีวิตมีทั้งคนไทยและคนต่างชาติหลังเกิดเหตุโศกนาฏกรรมในครั้งนี้สายการบิน One to Go ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบในเรื่องของการดูแลค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บค่าขนส่งและค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตรวมทั้งเงินประกันที่ผู้โดยสารจะได้รับสาเหตุของการเกิดโศกนาฏกรรมครั้งนี้พบว่าเกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์รวมไปถึงความผิดพลาดของสายการบินที่ให้นักบินทำงานเกินชั่วโมงบินต่อสัปดาห์จนเกิดความเครียดสะสมจากความเหนื่อยล้าและพักผ่อนไม่เพียงพอจึงทำให้การตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินแย่ลงไปด้วยหลังเกิดเหตุญาติของผู้เสียชีวิตชาวฝรั่งเศสได้รวมตัวกันฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากสายการบิน One to Go ฐานฆ่าคนตายโดยประมาทจากการปลอมแปลงเอกสารบันทึกการบินจนกระทั่งวันที่4กันยายน2560ศาลประเทศฝรั่งเศสพิพากษาตัดสินให้นายอุดมตันติประสงค์ชัยอดีตผู้บริหารของสายการบิน One to Go มีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาให้ลงโทษจำคุกเป็นเวลา4ปีและปรับเป็นเงิน 2,517,000 บาทหลังเกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้ในระยะแรกการเดินทางด้วยเครื่องบินราคาถูกได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จากความไม่เชื่อมั่นของผู้โดยสารและเหตุการณ์นี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้สายการบินต้องมีมาตรการความปลอดภัยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยอีกครั้ง
1: คุณผู้ชมครับเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับเกิดจากความผิดพลาดของสายการบินที่ทำการใช้งานนักบินหนักจนเกินความพอดีส่งผลให้นักบินนะครับไม่มีเวลาพักผ่อนที่เพียงพอและส่งผลต่อการตัดสินใจเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาครับและทั้งหมดนี้นะครับก็ทำให้ผู้บริหารของสายการบิน One to Go ต้องรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดพร้อมกับรับผิดตามกฎหมายด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงมาตรการการรักษาความปลอดภัยบนเครื่องบินที่มีการรัดกุมมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำสองครับและทั้งหมดนี้ก็คือรอเธอมาคุยเพราะกฎหมายเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนต้องรู้สัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวอะไรมาพูดคุยกันอย่าลืมติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีครับ

ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงมาเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงวิธีล้างบาปขมากรรมแต่ยังไม่ถึงตรงนั้นหรอกท่านคุยกันไปเรื่อยๆทั้งนี้ว่ามีเหตุอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นในวัดต่างๆมันไม่ใช่พลาดเฉพาะวัดหรอกมันพลาดถึงคนที่ร่วมกระบวนการด้วยคืออยากให้มีอยากให้วัดรวยอยากให้วัดมีเศรษฐกิจอยากให้วัดก่อสร้างสวยๆแล้วก็ทำไงจะมีรายได้ได้กล่าวที่แล้วว่าสร้างอะไรนะหลวงพ่อสันใจทีนี้หลวงพ่อตัดใจก็ถูกทอดทิ้งอ้าวต่อมาไอ้ไข่ต้องขออภัยถ้านับตามอายุเราไปเรียกไอ้ไข่ไม่ได้เรียกตามพระไอ้ไข่ดังมากไปวัดในประเทศไทยมันมีสองหมื่นกว่าวัดไม่ต่ำกว่า 5,000 วัดมีไอ้ไข่มีรูปเด็กนะเป็นไอ้ไข่เป็นรูปลูกศิษย์พระแล้วก็บูชาไอ้ไข่บูชาใกล้บูชาไกลแล้วก็มีห้อยคอก็พ่อแม่ตายไปแล้วยังไม่เอามาห้อยคอเอาไอ้ไข่ไอ้จูโดโดเล็กๆอ่ะมาห้อยคอครับหวังรวยโดยไม่นึกถึงคำสอนของพ่อแม่หวังไอ้ไข่จะบันดาลเรื่องการพนันกับหวยอย่างเดียวพระก็เฝ้าเสกปะจองปะไอ้ไข่เดี๋ยวนี้ไอ้ไข่ก็ฝุ่นจับไม่มีความศักดิ์สิทธิ์โรยราไปไอ้ไข่อีกหน่อยถ้าไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นโลหะก็จะต้องถูกทุบทิ้งเพราะเกกะอีตอนสร้างเนี่ยเสกกันนะอีตอนทุบจะขอเข้ามายังไงเป็นเวรเป็นกรรมแล้วเอาอะไรไปเสกไอ้ไข่ทางที่จริงเอาอะไรไปเสกไอ้ไข่ก็พระพุทธคุณทางนั้นแหละแสดงพระพุทธคุณสำคัญที่สุดพระคณาจารย์สำคัญที่สุดแล้วก็พระคณาจารย์ก็ไม่มีการยับยั้งชั่งใจเขานิมนต์ก็ไปเมตตาเขาสงเคราะห์เขาวางหลักให้มันจริงไม่ไปก็ไม่ไปถ้าไม่ถูกไม่ไปตอนนี้มันก็จะถูกลดระดับลงมาไม่ให้เขานินทาโจมตีทางพุทธศาสนาในเมืองไทย

ผู้ชมครับ NBT ชวนคุณผู้ชมมาติดตามข่าวสารและสาระน่ารู้ที่พร้อมส่งตรงถึงประชาชนให้คุณทันโลกทันเหตุการณ์ก่อนใครกับรายการหมุนตามวันติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 15:00 นเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์คืนนี้ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านอาตมาต้องกล่าวถึงเหตุการณ์ทางคณะสงฆ์ไทยเพราะปรับทัศนวิสัยของพระสงฆ์และประชาชนทั้งหลายเกี่ยวกับโชคลาภเกี่ยวกับความมั่งมีสิริสุขโดยตั้งประเด็นไว้ประเด็นที่ตั้งไว้จะไว้พูดในตอนท้ายตอนนี้จะพูดถึงเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่จะดลบันดาลให้ชีวิตของท่านเป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่ำรวยของวัดวาอารามความร่ำรวยของผู้เช่าบูชาแล้วก่อนไอ้ไข่จะดังก็มีจตุคามรามเทพท่านขุนพันธรักษ์ราชเดชมันจตุคามรามเทพดังขึ้นก็มีพังพระการใช่ไหมคู่กันคราวนี้ก็มีทั้งรูปปั้นรูปหล่อเหรียญเนื้อผงเนื้อดินเนื้อโลหะแล้ววัดใหญ่ๆก็สร้างกันแล้วก็ขึ้นราคากันติดราคาไว้รุ่นพิเศษ 3,500หน้าวัด 6,000 ก็มีก็ทำกันไปแบบนี้อาตมานั่งมองพิธีกรรมมองเพี้ยนทั้งๆที่ตัวอาตมาเองเป็นพระนักสวดเห็นพิธีกรรมมาตั้งแต่เด็กๆโอ้เพ้อเพี้ยนบ้าบ้าบอบอขายกันแหลกลานจากเหตุการณ์วันนั้นผ่านมาวันนี้เป็นยังไงมีใครห้อยสักองค์ไหมที่สำคัญที่สุดวัดที่สร้างคือเจ้าวาดจะต้องรักษาสถานภาพให้อย่าให้เสียค่ะอย่าให้เสียหายคาผ้าเหลืองเสียชีวิตคาผ้าเหลืองได้คือมรณภาพแต่อย่าให้เป็นเหตุเสียหายคาผ้าเหลืองแต่การสร้างจตุคามรามเทพและพังพระการนั้นมักจะปรากฏว่ามีส่วนแบ่งแล้วก็มีการเสียหายต่อภาคกาสาวพัสไอ้ที่เสียชีวิตน้อยพอเสียหายปุ๊บพระเหล่านั้นนะเทวรูปนั้นก็ถูกทอดทิ้งตามโคนต้นโพไม่มีใครสนใจเหยียบย่ำเข้ามาได้เพราะเป็นโทษเป็นภัยก็เป็นการสร้างวัตถุมงคลขึ้นมาโดยที่ไม่มีความรับผิดชอบจบตำนานจตุคามรามเทพกับพังพระการไปอีกตำนานหนึ่ง

0: สวัสดีครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569มหาเถรสมาคมขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงความจงรักภักดีทุกวันเสาร์ตลอดปีพุทธศักราช2569ณวัดใกล้บ้านทั่วประเทศสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการพุทธธรรมนำปัญญาครับ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

เจริญในธรรมท่านผู้รับชมและรับฟังเข้าสู่รายการพุทธธรรมนำปัญญาในวันนี้ก็เป็นอีกวาระหนึ่งที่จะได้มาพูดคุยกันภาษาคนที่สนใจในธรรมที่จะนำมีธรรมะเป็นตัวนำทางในชีวิตหรืออีกมิติหนึ่งประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้ปัญญาในการดำรงชีวิตเป็นสิ่งที่สำคัญในทางพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเรื่องคำว่าปัญญาอย่างเดียวเนี่ยมันก็มีหลายระดับชั้นปัญญาก็จะบอกเกิดทั้งแหล่งที่จะมาของปัญญาก็มาได้หลายทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเราได้ยินได้ฟังมาก็เกิดเราได้อ่านศึกษาหาความรู้ก็เป็นที่มาของแหล่งของคำว่าปัญญาหรือเรามีการที่จะพิจารณาโดยแยบคายโดยกับคิดอย่างเป็นระเบียบพิจารณาโดยโยนิโสมนสิกาละก็ได้ก็เป็นวิธีแห่งปัญญาการคิดพิจารณาก็นำมาซึ่งปัญญาประการหนึ่งและท้ายสุดก็คือก็เรื่องของภาวนาก็คือการเจริญสติก็เรียกเจริญสติหรือเจริญปัญญาเป็นธรรมคู่จะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้เพราะนั้นในเรื่องของถ้าพูดคำว่าสติจะไม่มีเรื่องปัญญาเนี่ยก็ไม่สู้ที่จะก็สรุปก็คือไม่ได้ต้องเป็นธรรมคู่ของมันคู่หรือคนโบราณก็อาจจะใช้คำว่าสติสัมปรดีอีกคำพูดหนึ่งแต่พอดำรงในชีวิตประจำวันแล้วเนี่ยในสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาเนี่ยกับการที่ภาษาเขียนหรือภาษาพูดกับภาษาที่เราได้ใช้ก็เรียกภาษาที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยโดยบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดถึงว่าไอ้นี่เป็นที่เรียกว่าเราใช้หลักของโยนิโสมนสิการแต่ว่าตามหลักถ้าเราคิดเป็นระบบคิดเป็นระเบียบคิดที่เรียกตรองพิจารณาด้วยเหตุผลพิจารณาโดยความเป็นจริงเราก็จะได้เห็นว่าปัญญาในส่วนของการพิจารณาแต่ส่วนสุดท้ายที่กล่าวถึงหรือไม่กล่าวถึงไม่ได้คือภาวนามยปัญญาก็คือการพิจารณาตามหลักแห่งความเป็นจริงก็ที่เกิดขึ้นสภาวะหนึ่งแต่นี้วันนี้ก็จะนำกล่าวถึงว่าการดำรงชีวิตกับการที่เราต้องใช้คุณธรรมโดยมีปัญญาเป็นตัวนำทางชีวิตของเราเพราะนั้นก็คือให้เราดำรงอยู่กับความรู้เนื้อรู้ตัวในกิจที่เราพึงกระทำในคำพูดที่เราได้พูดอยู่หรือใน

โยชน์อยู่ตลอดนะก็คือเราได้ชื่อว่าเราได้นำเป็นถ้าสมัยใหม่ก็เป็นตัวเหมือนสร้างเลเวลปัญญาเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นถึงเราจะไม่บริบูรณ์ด้วยสติปัญญาของเราหรือสติสัพพัญญะเพราะฉะนั้นแต่ก็เป็นทางที่เรากำลังดำเนินไปแม้จะยาวไกลหรือเรายังไม่รู้จุดหมายปลายทางแต่เราก็ยังเดินดำเนินอยู่ในทางของสติและปัญญาตรงนี้นี้ก็ได้มาพูดคุยให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ยินก็ได้สัมผัสว่าการดำรงชีวิตของเราก็มีการใช้สติปัญญาของอยู่ตลอดทุกลมหายใจอยู่เพียงแต่เราก็ต้องเข้าใจแล้วก็ต้องรับรู้ระลึกรู้โดยอย่างแจ่มแจ้งและแน่ชัดหรือชัดเจนว่าเรามีสติอยู่กับกายอยู่กับใจอยู่ตลอดนั้นมันก็จะไม่ออกนอกเส้นทางเหมือนเรามีจราจรชีวิตมีกฎเกณฑ์มีกติกามีระเบียบมีมารยาทมีตรงนั้นคอยดูแลอยู่ตลอดฉะนั้นมันก็ถึงจะเข้าร่องเข้ารอยในการที่จะดำเนินไปอย่างถูกตรงและถูกต้องและท้ายที่สุดก็เป็นการที่เราไม่ได้อยู่ในตกอยู่ในท่ามความประมาทหรือพลั้งเผลอต่อสิ่งที่จะทำให้เราลุ่มหลงหรือเราผิดพลาดในสิ่งที่จะผิดพลาดอันใหญ่แต่ถ้าเราเดินในวิธีนี้ถึงเราจะมีความผิดพลาดเพราะเรายังไม่เต็มเปี่ยมไปด้วยสติสัพพัญญะก็ตามแต่เราก็ไม่เขาเรียกว่ายังมีความพลั้งเผลอผิดพลาดน้อยลงไปเราที่มีความพลั้งเผลอและผิดพลาดน้อยลงไปต่อการกระทำคำที่พูดก็แสดงออกถึงว่าเราก็ได้มีปัญญาของเราเนี่ยมากขึ้นคนที่มีความผิดพลาดทางกายทางวาจาในครั้งพลั้งเผลอในการเบียดเบียนในการทำร้ายทำลายก็แสดงว่ามีปัญญาในทางพุทธธรรมน้อยก็ต้องคอยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงฝึกฝนอบรมตนเองอย่างต่อเนื่องเราก็จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงต่ออุปนิสัยต่อพฤติกรรมต่อความเคยชินที่เราเคยชินกับสิ่งที่เรียกว่าตามใจตัวเองก็ได้นะเพราะนั้นก็ไม่อยากให้ท่านผู้รับชมหรือรับฟังเนี่ยได้ไปมองจากสิ่งที่พบเห็นภายนอกแล้วก็เราต้องมาตักสินหรือต้องมาผู้พิพากษาใดๆทั้งสิ้นเพียงจะให้ผู้ฟังและก็ผู้ชมได้คิดย้อนเข้ามาในจิตใจของตัวเองว่าเราได้ฟังจากครูบาอาจารย์หรือท่านผู้รู้หรือท่านผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบใดๆก็ตามและย้อนมาคิดถึงตัวเราเองว่าเราก็จะมีความเพียรเราก็ยังมีศรัทธามีความรักในเลื่อมใสในวิถีที่จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือแก้ไขต่อเรื่องจิตเรื่องใจของตัวเองโดยการที่เราต้องสั่งสมเพิ่มความรักให้มีสติสัพพัญญะมากขึ้นเคยเพิ่มเติมแต่ว่าเราก็ไม่หยุดในการที่จะหรือละโลกละหรือก็ล้มเลิกในการที่จะสร้าง

ความเพียรต่อให้จิตใจเราเจริญงอกงามให้ดีงามก็จะได้ภาพเขาเรียกว่าจะได้เป็นมีเขาเรียกได้มีภาพในการดำรงชีวิตทุกภาพทุกชีวิตในทุกเวลาทุกนาทีเป็นภาพที่สวยงามก็คือถ้าเป็นภาพเรียกศิลปะหรือความงามแต่ในนี้คือความงามที่ออกจากจิตใจของเราจากการที่เราได้สั่งสมได้ขยันได้สร้างความเพียรให้เรามีรู้เท่าทันความคิดของตัวเองไม่หลงกับเรียกไม่หลงกับความคิดของตัวเองแล้วก็คือเราไม่หลงกับความรู้ไม่หลงกับความเข้าใจไม่หลงกับการกระทําในความเป็นตัวเองที่จะเพิกพอกพูนให้ไปในทางที่เพิ่มที่จะสร้างความเห็นแก่ตัวให้ตัวเองคือเราต้องไม่หลงไปกับเรื่องของประมาทในเรื่องที่จะทำลายตัวเองในการที่จะสร้างความเห็นแก่ตัวเพราะนั้นเราก็จะเข้าสู่ร่องที่จะละเขาเรียกว่าไถ่ถอนจากความเป็นตัวตนความคิดเห็นความเก่งกาจความสามารถทั้งหลายแหล่ที่เรายึดถือว่าเป็นของตนอยู่มันจะได้คลายหรือละวางทิฏฐิของตัวเองอย่างครูบาอาจารย์ท่านก็ได้กล่าวไว้ว่าในวิถีในการที่เราเจริญคุณธรรมให้มีปัญญาเนี่ยมันเป็นตัวที่จะให้เราคลายทิฏฐิก็เรียกว่าแล้วก็ดำริในสัมมาก็คือดำริในการที่เจริญกุศลเจริญสติเจริญปัญญาภาษาถ้าพระที่ท่านถือปฏิบัติอยู่ก็คือให้ดำรงอยู่ในเรื่องของละความเข้าไปยึดถือภาษาทั่วไปตัวกูของกูก็ได้ตัวตนความคิดเห็นทั้งหลายแหล่ที่จะสร้างตัวเองให้มีความเป็นตัวเป็นตนเป็นคนมหังการหรือเป็นคนที่ก็เรียกว่ามีทิฏฐิมานะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีปัญญามากความคลายเกลียวแห่งความเห็นแก่ตัวความเกลียวแห่งทิฏฐิมานะของเราก็จะค่อยๆคลายออกจะได้เห็นความเป็นจริงแล้วจึงได้ถือว่าเป็นผู้มีปัญญาก็คือจะได้เห็นความสภาพความเป็นจริงที่ปรากฏอยู่กับการดำเนินชีวิตเราได้เห็นได้ชินอาการได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเราได้เห็นทั้งความสิ่งทั้งหลายมีความเรียกว่าทนได้ยากสิ่งทั้งหลายเราไปกำบังคับบัญชามันไม่ได้เราจะได้เห็นตามหลักแห่งพุทธธรรมจึงได้ชื่อว่าเป็นวิถีแห่งพุทธธรรมที่จะนำปัญญาของเราก็คือเราก็ต้องได้เห็นว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอเนกอนันต์ของคำว่าปัญญาได้เห็นคุณค่าการที่เราได้มีคุณธรรมที่บังเกิดขึ้นแล้วในจิตในใจของตนเองมิใช่กับคนอื่นแต่ได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวเองในการที่จะมีจิตใจที่แสดงออกบอกถึงที่แท้จริงความเมตตาที่เกิดขึ้นต่อตนเองที่ปรากฏชัดแจ่มแจ้งที่จะเกิดเมตตาขึ้นในจิตของตนเองหรือสิ่งที่เราได้คุ้นเคยกับคำว่าคือใจดีถ้าบังเกิดคำเมตตาหรือใจดีเกิดขึ้นอย่างที่เคยกล่าวไว้ในความที่เราจะไปเบียดเบียนผู้อื่นปรารถนาอยากได้ของผู้อื่นในทางที่ไม่ชอบจะด้วยอาการหรือการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งหลายแหล่ก็ไม่สำ

0: ามารถที่จะเกิดขึ้นได้เพราะเราเป็นผู้ที่เจริญไปแล้วด้วยคุณธรรมเจริญไปด้วยปัญญาเจริญไปด้วยรู้ถึงความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายที่ปรากฏที่เราได้อยู่กับเขาเรียกว่าอยู่กับได้ใช้สติปัญญาของเราในวันคืนหนึ่งหรือในปัจจุบันขณะดังนั้นวันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาตมาคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราท่านทั้งหลายที่จะได้มาเสียเวลาที่ได้รับฟังหรือได้เรียนรู้ก็คือเรื่องความเป็นจริงของชีวิตเราจะได้ชื่อว่าเราจะได้คือชื่อว่าเป็นพุทธบริษัทอย่างหนึ่งเป็นประการแรกเราได้เห็นและสิ่งที่ผลพวงก็เราได้เห็นความบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาที่คุณพระปัญญาคุณของพระบรมศาสดาของเราผู้ทรงคุณอันประเสริฐเราได้เห็นธรรมะของพระองค์ที่เราน้อมนำเข้ามาประพฤติปฏิบัติจนเห็นเด่นชัดถึงการเปลี่ยนแปลงจากการที่เราได้นำคำสั่งหรือคำสอนมาปฏิบัติให้เกิดขึ้นได้ประจักษ์แจ้งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเราเองในแต่ละขณะแต่ละวันหรือแต่ละเดือนในแต่ละปีถึงความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเพราะฉะนั้นการที่เรามีศรัทธามีความเลื่อมใสมีความเชื่อแล้วก็เป็นเบื้องต้นที่สุดก็คือเรามีความเชื่อในวิถีคุณธรรมเช่นนี้แล้วก็คือเราก็ต้องเป็นเบื้องต้นที่เราต้องเชื่อเรื่องของกรรมก็คือเป็นตัวกำหนดเป็นตัวที่เราที่ต้องประพฤติในการใช้กายนี้ในการกระทําในวาจานี้ที่เราจะในการที่จะสนทนาในการที่จะพูดคุยทั้งหลายแหล่และที่สุดก็คือมีใจนี้ที่มีสติคอยดูแลที่จะไม่ไปในทางที่ไม่ถูกไม่ทวนไม่ควรไม่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมก็คือท้ายที่สุดนี้ก็ก่อนที่เราจะได้หมดเวลาในการที่จะมาสนทนาธรรมหรือเล่าเกี่ยวกับวิถีแห่งคุณธรรมนี้ก็ให้เราระลึกมันระลึกนึกถึงของพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ได้นำเอาคำสั่งและคำสอนของพระองค์พระบรมศาสดาเราต้องเพียรหมั่นระลึกนึกถึงคุณธรรมของท่านเหล่านั้นก็คือพระสงฆ์ที่นำพระธรรมมาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่เสมอนี่คือสิ่งที่เป็นประการสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าภาษาง่ายๆก็คือหมั่นที่เราต้องศึกษาก็เรียกว่าหมั่นศึกษาแล้วก็ฝึกหัดปฏิบัติเรียนรู้อยู่เสมอนั้นเราจะได้เห็นเราจะได้เข้าใจในจริตนิสัยของตัวเองว่าเราถูกจริตของเราแบบไหนเพราะฉะนั้นในความต่างของเรื่องปัญญาก็เป็นความต่างของวิถีที่เราจะนำตัวเองให้ไปประพฤติปฏิบัติซึ่งจะแตกต่างกันออกไปเพราะเราเกิดมาด้วยความต่างก็เป็นความจริงอีกประการหนึ่งเพราะจะให้เหมือนกันนั่นก็ค คงเป็นเช่นนั้นหาไม่แต่ที่เราจะต้องส่วนที่เราต้องเหมือนกันก็คือหนึ่งเรามีเวลาที่ได้มาในเวลาปัจจุบันเหมือนกันเป็นการแรกและส่วนหนึ่งท้ายที่สุดก็คือเราจะต้องมีวันที่เราต้องจากกันนะเพราะนั้นเป็นความจริงที่เราก็ต้องจากกันจากแบบเขาเรียกว่าจากแบบกฎอนิจจังความไม่เที่ยงหรือจะจากกันแบบเขาเรียกว่าจากกันแบบไม่พบเห็นกันเลยจากเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิกันเลยก็เป็นอีกประการหนึ่งแต่เพราะฉะนั้นในเมื่อเราศึกษามีศรัทธาในเรื่องของกรรมการกระทำของเราแล้วเราก็ต้องมีความที่จะมีความมีหลักในการที่จะปฏิบัติของเราก็คือก็ต้องคอยมีหลักประกันในชีวิตหรือว่ามีกติกากฎกติกาจราจรของชีวิตมันจะได้เดินไม่ผิดออกนอกลู่นอกทางของทางแห่งเขาเรียกว่ามัคคมันคานะเพราะฉะนั้นระยะเวลาที่เหลือก็จะสรุปง่ายๆสรุปสั้นๆให้เราท่านทั้งหลายนำวิถีในการที่เราจะสร้างความรู้เนื้อรู้ตัวหรือให้เรามีสติสัพพัญญะอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็ผลสรุปออกมาก็คือให้เราเนี่ยได้เข้าหลักได้เข้าเกณฑ์อย่างครูบาอาจารย์ผู้พฤติดีปฏิบัติชอบได้นำหลักวางไว้ว่าวิถีของเรานี้วิถีปฏิบัติของเรานี้มันเป็นวิถีแห่งการฝืนเป็นวิถีแห่งการฝึกปฏิบัติหัดเรียนรู้เพื่อจุดมุ่งหมายก็เพื่อให้อ่านตัวเองให้ออกบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นและประกอบกิจเขาเรียกว่าละทิฏฐิมานะของตัวเองสร้างกุศลให้ตัวเองแล้วจะคลายความท้ายที่สุดก็คือคลายความเข้าไปยึดถือมั่นถือมั่นในตัวตนของตัวเองหรือตัวกูของกูนั่นคือท้ายที่สุดเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็คงขอสิ่งที่อาตมาภาพคิดว่ามีค่าที่สุดที่จะนำมาบอกโดยก็คือเป็นวิธีที่นภาพเองก็ต้องฝึกหัดกับสิ่งที่ได้พูดได้กล่าวออกไปในวันนี้เพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ขอให้ท่านผู้รับชมและรับฟังก็หยิบเอาสิ่งที่จะเป็นแนวทางในการที่จะฝึกตนเองของแต่ละคนให้ถูกตรงถูกต้องกับจริตของตนให้เกิดความรักในการที่เราจะได้รักในการปฏิบัติรักในการที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของเราในทางที่ไม่ถูกไม่ที่ควรออกไปให้ได้มากที่สุดชื่อว่าเราได้นำคุณธรรมเราได้นำปัญญาเราได้นำสิ่งที่มีสาระสิ่งที่มีประโยชน์เราสามารถที่จะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ละสิ่งที่โทษออกไปนำสิ่งที่เป็นประโยชน์สาระสิ่งที่สำคัญที่สุดให้กับชีวิตเท่ากับเราได้ตอบแทนกับการที่เราได้นำประพฤติการประพฤติปฏิบัติของคำสอนของพระบรมศาสดาผู้ทรงคุณอัปเสริฐ ที่ได้นำมาชี้ทางบอกทางวิถีแห่งการปฏิบัติให้สู่ไปในทางที่เดียวกันก็คือได้มีพบความสุขในการที่จะแก้ปัญหาทั้งหลายแหล่ที่เราต้องเผชิญประสบพบเจอได้อย่างทันท่วงทีหรือรู้เท่าทันกับสิ่งที่จะทำให้ใจเราเศร้าหมองลงไปเนี่ยอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนากับท่านทั้งหลายที่ได้ร่วมรับชมและรับฟังในรายการนี้ก็ขอคุณอำนาจพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกป้องให้ท่านทั้งหลายผู้รับฟังรับชมและรับฟังนี้ให้เจริญอยู่ในธรรมสัมมาปฏิบัติของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันทุกรูปทุกนามเทอญ
1: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านธรรมะโดยมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาครับการศึกษาธรรมะมีประโยชน์มากเลยนะครับทำให้สามารถเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงทุกอย่างที่เกิดนะครับต้องมีปัจจัยที่เหมาะสมที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นจึงไม่ใช่เราแล้วก็เป็นอนัตตาอย่างแท้จริงครับแม้แต่คำถามที่ว่าทำไมถึงไม่เห็นสิ่งที่อยู่ข้างหลังก็น่าสนใจมากเลยนะครับไปติดตามชมเนื้อหากันได้เลยครับ
1: กำลังพูดถึงเดี๋ยวนี้หรือเปล่าคะ
2: กำลังพูดถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ครับ
1: อะไรคะ
2: อย่างได้ยินเป็นต้นครับ
1: ค่ะรู้จักได้ยินหรือยังคะกำลังได้ยินได้ยินมีจริงไหมเพราะฉันฟังธรรมะเนี่ยนะคะไม่ใช่เป็นเรื่องยาวๆให้เข้าใจหมดแต่เป็นเรื่องรู้ว่าแต่ละคำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่ที่จะให้รู้ความจริงซึ่งถูกปกปิดนานแสนนานจนกว่าจะได้ฟังแต่ละคำว่ากำลังพูดถึงอะไรคะเดี๋ยวนี้
2: พูดถึงได้ยินครับท่านอาจารย์ตะกี้นี้
1: เพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะใครเข้าใจได้ยินแล้วบ้าง กำลังได้ยินใครเข้าใจความเป็นจริงของได้ยินแล้วบ้าง
2: ถ้ามีโอกาสได้ฟังพระธรรมก็รู้ว่าได้ยินเป็นธาตุรู้ครับท่านอาจารย
1: ์หมายความว่าอะไรคะธาตุรู
2: ้หมายถึงเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเมื่อเกิดขึ้นก็รู้อารมณ์ครับมีเสียงให้รู้

0: ้ครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นกำลังฟังคำของผู้ที่ได้ฟังคำของพระเจ้ามานานก็ยังต้องสนทนากันให้คนอื่นได้ฟังว่าผู้ที่ได้ฟังมาแล้วนานนะคะก็เป็นผู้ที่ตรงต่อความจริงว่าเข้าใจคําที่ได้ฟังที่ท่านผู้นั้นฟังมานานศึกษามานานเริ่มเข้าใจมานานเพราะฉันจะสังเกตได้จากคำพูดว่าท่านไม่ได้พูดถึงอย่างอื่นเลยแต่พูดถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้หมายความว่ายังไม่เคยรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเริ่มรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นใครพระองค์จะรู้ความจริงของเห็นไหมเนี่ยที่กำลังเห็นความจริงของได้ยินที่กำลังได้ยินตั้งแต่เกิดจนตายทุกวันเห็นรู้หรือยังว่าเป็นอะไรได้ยินรู้หรือยังว่าเป็นอะไรตายแล้วตั้งแต่เกิดจนตายรู้ไหมว่าเห็นเดี๋ยวนี้เป็นอะไรแค่นี้ค่ะแล้วก็บอกว่ารู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงหรือเปล่าถ้าไม่รู้ว่าขณะนี้เห็นเป็นอะไรได้ยินเป็นอะไรเพียงแค่สองอย่างแต่ว่ามีอย่างอื่นมากมายไม่ใช่มีแต่เพียงเห็นกับได้ยินเท่านั้นในชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยค่ะเดี๋ยวนี้กำลังมีแต่ผู้ที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่ไม่เคยฟังผู้ที่ไม่เคยเริ่มเข้าใจจะไม่รู้ว่าขณะเนี้ยอะไรเห็นทั้งที่เห็นมีจริงน่าเบื่อไหมคะ
0: ค่ะ
1: อยากจะรู้อะไรปฏิจจสมุปาทาขันหรือว่าธาตุรู้เห็นไหมคะแม้แต่คำว่าธาตุประมาทไม่ได้เลยคืออะไรยาธาตุหรือเปล่า
0: เป็นยาธาตุเป็นธาตุรู้ครับแพทย์จันทร์ครับ
1: ยาไม่ใช่ภาษาบาลีค่ะ
0: อ๋อค่ะ
1: ยาธาตุใครไม่รู้จักยาธาตุบ้างดื่มยาธาตุกันมาแล้วบ้างนะคะแล้วแม้แต่ยาธาตุคืออะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้อะไรไปหมดเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่เริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำคัญที่สุดค่ะถ้าไม่เข้าใจคำหนึ่งที่พูดถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ตามความเป็นจริงจะไม่รู้ความจริงพระเจ้าก็ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงทุกขณะและทรงแสดงความจริงที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งกว่าจะเห็นความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเจ้าประมาทไม่ได้เลยค่ะพระเจ้าขอถามนะคะมีใครคิดว่าสมควรที่จะรู้ความจริงของเห็นบ้างมีใครเห็นสมควรที่จะรู้ความจริงของเห็นบ้างคำถามธรรมดานะคะท่านที่คิดว่าสมควรกรุณายกมือค่ะ
0: อ๋อมีหลายท่านเลยครับ
1: เพราะฉะนั้นก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะเพราะเหตุว่าถ้ารู้ความจริงของเห็นก็ต้องรู้ความจริงของสิ่งอื่นด้วยเพราะนอกจากเห็นจะมีจริงอย่างอื่นก็มีจริงด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นนะคะถึงจะเห็นความลึกซึ้งและคุณที่สุดที่จะประมาณได้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะก่อนฟังไม่มีการที่จะเข้าใจอย่างนี้เลยแต่พอฟังแล้วเข้าใจในความลึกซึ้งไม่ใช่เข้าใจเห็นแต่เริ่มเข้าใจความลึกซึ้งของเห็นเป็นไปได้ไหมคะว่าเห็นเดี๋ยวนี้ลึกซึ้งแค่ไหน
0: ก็เป็นสิ่งที่ลึกซึ้งมากเพราะไม่รู้จักเห็นมาก่อนจริงไหมครับมีเห็นตั้งแต่เกิดจนตายแต่ถ้าไม่มีโอกาสได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะแสดงว่าเห็นคืออะไรก็ไม่รู้จักเห็นแต่รู้ว่ามีเห็นไม่เพียงไม่รู้จักแต่เข้าใจผิดด้วยเข้าใจว่าเห็นเป็นเราด้วยแล้วก็เป็นอย่างนี้มานานแสนนานแล้วนะครับอย่างที่หลายๆท่านกล่าวสนใจที่จะรู้จักเห็นใช่ไหมครับคงรู้ว่าเพราะไม่รู้จักเห็นมาก่อนครับท่านอาจารย
1: ์ถ้าวันนี้ไม่เริ่มต้นที่จะเข้าใจเห็นว่าลึกซึ้งจะไม่มีการที่จะเข้าใจสิ่งใดทั้งสิ้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้เห็นกำลังปรากฏจริงๆยังไม่รู้ ยังไม่เข้าใจแล้วจะไปเข้าใจอะไรได้เพราะฉะนั้นต้องเห็นประโยชน์จริงๆนะคะเป็นผู้ที่ฟังใส่ใจให้ดีจะใส่ใจอย่างอื่นไหมคะกำลังพูดถึงเห็น
0: ต้องเป็นผู้ที่ใส่ใจในสิ่งที่ได้ยินว่าเห็น คืออะไรครับท่าน
1: เพราะฉะนั้นวันนี้เห็นมามากแล้วตั้งแต่เกิดจนถึงวันนี้และต่อไปก็เห็นอีกเริ่มรู้จักเห็นค่อยๆเข้าใจความจริงเพราะความจริงลึกซึ้งเพราะฉะนั้นต้องตรงสัจจะเป็นบารมีต้องสะสมความตรงต่อธรรมะจึงสามารถที่จะตรงต่อลักษณะที่เห็นเดี๋ยวนี้ได้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรพระองค์ตรัสว่าสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้มีความเป็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเห็นมีจริงเห็นจะเป็นได้ยินไม่ได้จะเป็นจำไม่ได้จะเป็นรู้สึกไม่ได้เพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจความหมายของธรรมะสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเป็นคือสิ่งที่มีจริงนั้นเปลี่ยนลักษณะไม่ได้เพราะฉะนั้นเราได้ยินคำว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอย่าเพิ่งคิดว่าเข้าใจแล้วเพราะเหตุว่าธาตุดินนะคะมีลักษณะที่อ่อนหรือแข็งเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ใช้คำว่าธาตุดินมีลักษณะที่อ่อนหรือแข็งเดี๋ยวนี้มีธาตุดินไหมถ้าไม่ใช้คำว่าธาตุดินแต่เริ่มเข้าใจว่าไม่ได้หมายความถึงดินที่ปลูกต้นหมากรากไม้นะคะแต่ว่าเป็นลักษณะใดๆก็ตามที่แข็งเป็นธาตุเป็นธาตุแข็งหมายความว่าใครเปลี่ยนคำว่าธาตุสิ่งที่มีจริงที่มีลักษณะเฉพาะสิ่งนั้นเปลี่ยนไม่ได้เป็นแต่ละหนึ่งธาตุเพราะฉะนั้นแข็งมีจริงเป็นธรรมะเป็นธาตุแข็งภาษาบาลีใช้คำว่าปฐวีธาตุเปลี่ยนคำนะคะแต่เปลี่ยนลักษณะแข็งไม่ได้ใครจะบอกว่านี่ปฐวีอีกคนก็ว่านี่แข็งถูกไหมคะคนหนึ่งบอกว่านี่ปฐวีอีกคนบอกว่านี่แข็งเป็นอย่างเดียวกันหรือเปล่าเป็นอย่างเดียวกันไม่ว่าจะใช้ชื่ออะไรก็ตามภาษาไหนก็ตามใครก็เปลี่ยนธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งมีความเป็นธาตุที่เปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นเห็นมีจริงเป็นธรรมะแน่และเป็นธาตุรู้สิ่งที่กระทบตากำลังเห็นนี่ค่ะคืออะไรมีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นทางตาแต่ถ้าไม่มีธาตุที่เกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นสิ่งนั้นปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นทั้งโลกนะคะไม่มีอะไรปรากฏเลยถ้าไม่มีธาตุรู้ถูกต้องไหมคะไม่ต้องไปไกลค่ะนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ต้องเป็นพื้นฐานที่มั่นคงที่จะเข้าใจว่าสิ่งที่มีจริงใครเปลี่ยนไม่ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เคยคิดที่จะเปลี่ยนตั้งแต่สมัยเป็นพระโพธิสัตว์แต่รู้ว่าจะต้องสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีและไม่เคยรู้มาก่อนพระทุกคนเกิดมาเห็นแต่ไม่รู้ว่าเห็นคืออะไรเป็นเราหรือเปล่าเราเห็นใช่ไหมแต่เห็นเป็นเห็นเพราะฉะนั้นเห็นเป็นจักขุวิญญาณธาตุเพราะเป็นธาตุรู้ที่กำลังเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นธาตุรู้จึงเป็นนามธาตุไม่ใช่รูปธาตุได้ยินคำว่านามรูปตามไปเลยหรือว่าเริ่มเข้าใจให้ตรงว่านามธาตุไม่มีรูปร่างใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นเป็นธาตุรู้ต้องฟังทุกคำเห็นไหมคะกำลังมีธาตุรู้มีจริงเป็นธรรมะซึ่งแต่ละหนึ่งหลากหลายธาตุรู้เกิดขึ้นต้องรู้เพราะเป็นสิ่งที่มีจริงที่ใครเปลี่ยนลักษณะนั้นไม่ได้จึงเป็นธาตุรู้แต่ธาตุรู้มีหลายอย่างมากเพราะฉะนั้นก็เริ่มเข้าใจธาตุรู้ทีละหนึ่งนี่คือการศึกษาเพื่อรู้ว่าสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้แหละไม่เคยรู้แต่ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะไม่ได้บอกว่าเป็นคนนั้นคนนี้เลยแต่ว่าสิ่งที่มีจริงที่เป็นธรรมะใครเปลี่ยนลักษณะไม่ได้

0: แค่นี้ค่ะมีใครที่ไหนจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนแข็งเป็นอื่นได้ไหมเปลี่ยนกลิ่นเป็นเสียงได้ไหมกำลังฟังธรรมะหรือเปล่าคะเห็นไหมถ้าไม่ฟังให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงไม่ใช่ธรรมะและไม่ใช่เป็นสิ่งเผินที่รู้แล้วว่าเป็นสิ่งที่มีจริงแต่สิ่งที่มีจริงอะไรล่าแต่ละหนึ่งอย่างมีจริงทั้งนั้นเดี๋ยวนี้มีธรรมะไหมคะ
1: มีค่ะ
0: ทำไมว่าเป็นธรรมะ
1: เพราะว่ามันมีจริงค่ะปรากฏจริง
0: ๆค่ะสิ่งใดก็ตามที่มีจริงไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงคำของใคร
1: ของพระพุทธเจ้าค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ลืมนะคะขณะนี้สิ่งที่มีจริงที่ปรากฏไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่มีจริงที่ปรากฏไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงถูกไหมคะ
1: ถูกค่ะ
0: ถ้าถูกก็ต้องรู้ว่าทำไมเป็นอย่างนั้น
1: เพราะว่าจำผิดค่ะมันไปเห็นว่าเป็นตัวเราที่เห็น
0: มีจิตอะไรคะที่ว่าสิ่งที่มีจริงซึ่งเป็นธาตุรู
1: ้จิตเห็นค่ะ
0: มีจิตเห็นปรากฏตามความเป็นจริงหรือเปล่า
1: ปรากฏตามความเป็นจริงไหมไม่ค่ะ
0: พระว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าทุกอย่างที่ปรากฏไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงอยู่ในโลกของการที่สิ่งต่างๆไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงมานานเท่าไหร่เห็นไหมคะกว่าจะเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่อยๆฟังทุกคำที่ส่งถึงพระปัญญาคุณที่ยากที่จะประมาณได้แม้แต่คำว่าขณะนี้สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงถูกไหมคะ
1: ถูกค่ะ
0: เพราะฉะนั้นความจริงคืออะไร
1: ความจริงคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วก็ไม่มีตัวตนค่ะ
0: ค่ะแต่ไม่ใช่เพียงจำนะคะต้องเดี๋ยวนี้เลยเราจะได้รู้ว่าเข้าใจคำนี้แค่ไหนความลึกซึ้งแค่ไหนเดี๋ยวนี้เองค่ะเห็นคุณวิชัยไหมคะ
1: เห็นค
0: ่
1: ะ
0: เห็นคุณกุลวิไลไหมคะ
1: เห็นค่ะ
0: ไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริง
1: ค่ะ
0: ทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเข้าใจให้ตรงให้ละเอียดให้ลึกซึ้งมิฉะนั้นจะไม่มีวันเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีวันที่จะรู้พระคุณพระปัญญาคุณมากมายมหาศาลประมาณไม่ได้เลยเกินกว่าใครทั้งสิ้นในสากลจักรวาลพระพระองค์ตรัสว่าสิ่งที่ปรากฏไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงจริงไหมคะ
1: จริงค่ะ
0: พระอาจารย์เห็นอะไร
1: เห็นสีค่ะ
0: มีสิ่งที่ถูกเห็นใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ค่อยๆเข้าใจค่อยๆมั่นคงค่อยๆรับรองนะคะว่าเราอยู่ในโลกของความไม่รู้ระดับไหนเห็นเกิดขึ้นเห็นคือสิ่งที่กระทบตาไม่ใช่เห็นอย่างอื่นเลยถูกไหมคะ
1: ถูกค่ะ
0: ถ้าไม่กระทบตาจะเห็นไหม
1: ไม่ค่ะ
0: เห็นสิ่งที่อยู่ข้างหลังได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: เพราะอะไร
1: เพราะว่าไม่มีสิ่งที่ถูกเห็น
0: ทำไมไม่ถูกเห็น
1: เพราะว่าไม่มีตัวที่เข้าไปเห็นค่ะ
0: เห็นไหมคะแค่นี้ปนกันละคนอื่นตอบก็ได้นะคะทำไมไม่เห็นสิ่งที่อยู่ข้างหลัง
2: ที่ไม่เห็นสิ่งที่อยู่ข้างหลังเพราะว่ามันไม่ปรากฏกับตาครับ
0: เพราะอะไร
2: เพราะมันไม่มากระทบตาครับ
0: ตาอยู่ไหน
2: อยู่นี่ไงครับ
0: เหมือนกับว่าถามทำไมเนี่ยทุกคนก็มีตาทุกคนก็รู้จักตาและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไร
2: ไม่เห็นตาครับ
0: เดี๋ยวก่อนค่ะวันนี้นะคะและต่อไปถึงพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องของธรรมะที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นมีแต่ชื่อธรรมะจิตเจตสิกรูปแต่ว่าไม่รู้จักธรรมะเพราะธรรมะกำลังมีให้พิสูจน์ให้ฟังให้ไตรตรองเพราะฉะนั้นเชิญค่ะ
2: ผมไม่เห็นตาครับ
0: ค่ะใครเห็นตาบ้างกรุณายกมือ ใครไม่เห็นตาบ้างกรุณายกมือดีมากค่ะฟังรู้เรื่องฟังเข้าใจไม่ใช่ไม่ไตร่ตรองแล้วก็จำแล้วก็ตอบตามที่จำแต่รู้เรื่องอีกครั้งหนึ่งค่ะ
3: ใครเห็นตาบ้างครับไม่มีผู้ใดแสดงว่าทุกท่านเข้าใจว่าไม่เห็นตานะครับใครไม่เห็นตาบ้าง
0: แค่นี้ก็เก่งมากนะ
2: เอาใหม่ผมขอตอบใหม่ผมเห็นตาครับโดยเห็นจากกระจกเห็นตาม
0: าแล้วเริ่มคิดเองเริ่มใส่ใจในความคิดของตนแต่ไม่ได้ใส่ใจว่าเห็นตาได้ไหมแค่เนี้ยแค่คำถามเนี้ยเห็นตาได้ไหมเคยเห็นตาแมวไหมคะตานกเห็นตาหรือเปล่าตามีจริงไหมตาเป็นธรรมะหรือเปล่าแค่เนี้ยจะได้ว่าไม่มีใครเลยนอกจากมีตาขณะที่ตาปรากฏ
2: งั้นผมขออนุญาตตอบนะครับว่าผมเข้าใจว่าตามีจริง
0: แค่นี้ก่อนเข้าใจว่าตามีจริงใครว่าตาไม่มีบ้าง
3: เข้าใจว่าตามีใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
3: แล้วตาคืออะไรครับ
2: ตาคือสิ่งที่อยู่บนหน้าผาก
3: ตาอันนี้เราคิดของเราเองหรือเปล่าครับ
2: ใช่ครับ
0: เห็นความลึกซึ้งไหมคะแค่นี้เหมือนทุกคนมีตามีแน่ๆแต่ไม่รู้ว่าตาคืออะไรตอบไม่ถูกเพราะฉันก็ต้องไตร่ตรองในสิ่งที่มีแน่นอนแล้วทำไมตอบไม่ได้หรือตอบไม่ถูกเพราะไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกต้องไหมคะค่ะ
2: ยังไม่รู้จักครับ
0: ดีมากค่ะเริ่มที่จะฟังคำที่ลึกซึ้งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชิญคุณคำปันให้ความหมายในภาษาบาลีด้วยค่ะ
4: ครับก็กราบท่านอาจารย์นะครับก็เป็นคำที่ลึกซึ้งมากเลยนะครับคำไทยเราเนี่ยครับตาแต่พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเนี่ยครับพระองค์ก็ทรงแสดงด้วยคำว่าจักขุแต่ยังไม่พอนะครับที่แปลว่าตาเนี่ยครับยังมีคำต่ออีก1คำก็คือคำว่าปสาทะแสดงว่าสภาพธรรมะนี้ครับเป็นรูปที่พิเศษปสาทะนะครับหมายถึงรูปที่พิเศษซึ่งสามารถรับกระทบกับสิ่งนั้นๆได้ที่เหมาะควรกับปสาทะนั้นๆครับนี่คือความเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นปสาทะนี่ครับคือรูปที่ผ่องใสนี่ครับจึงเป็นรูปพิเศษนี่ครับตานี่ครับจึงเป็นรูปพิเศษอย่างหนึ่งที่ผ่องใสสามารถรับกระทบกับสีได้นี่คือความหมายนี่คือคำจำกัดความที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้นะครับเป็นสิ่งที่สามารถรับกระทบกับสีได้นี่คือความเป็นจริงของจักขุปสาทะนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีใครเห็นจักขุปสาทะเพราะจักขุปสาทะไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏได้ทางตาเพราะสิ่งที่สามารถเห็นได้มีเพียงอย่างเดียวคือสีเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นจึงไม่มีใครเห็นตาแล้วตาที่เป็นจักขุปสาทะอยู่ที่ไหนก็มีข้อความแสดงไว้นะครับในพระอภิธรรมปิฎกนะครับแสดงไว้ว่าจักขุปสาทะนี่ครับเป็นรูปพิเศษตั้งอยู่กลางตาตาอะไรครับตั้งอยู่กลางภาษาธรรมะนะครับตั้งอยู่กลางสสัมภาระจักขุส่วนประกอบที่เป็นตาดำตาขาวครับเพราะฉะนั้นจักขุปสาทะตั้งอยู่ที่กลางตาดำตาขาวครับก็กราบท่านอาจารย์ครับตามหลักฐานก็เป็นอย่างนี้ครับท่านอาจารย์ครับ

นอกจากเห็นสิ่งที่กระทบตาและกำลังปรากฏในขณะนั้นนะครับเป็นความจริงที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ความจริงว่าไม่ใช่เราเป็นแต่เพียงสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปความรู้ความเข้าใจเหล่านี้นะครับเป็นไปเพื่อละคลายการยึดถือสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏว่าเป็นตัวตนครับในช่วงนี้คือช่วงห้องสมุดครับรายการบ้านธรรมะขอแนะนำหนังสือบุญญกิริยาวัตถุโดยท่านอาจารย์สุจินต์บริหารมณเขตตัวอย่างธรรมะดีๆจากหนังสือเล่มนี้การเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงแสดงว่าจะต้องเห็นธรรมะเพราะเหตุว่าพระองค์ตรัสกับท่านพระวัคคลิผู้ซึ่งเฝ้าติดตามดูพระองค์อย่างไม่ว่างเว้นในสังยุตตนิกายขันธวารวรรคเถรวรรคที่4วัคคลิสูตรข้อ216ว่าร่างกายอันเปื่อยเน่าที่เธอเห็นนี้จะมีประโยชน์อะไรดูกระวัคคลิผู้ใดแลเห็นธรรมะผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นเราเป็นเครื่องเตือนใจของพุทธบริษัทที่ดีมากเลยนะครับท่านใดสนใจหนังสือเล่มนี้สามารถติดต่อขอรับได้จากมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาครับ

ท่านใดสนใจศึกษาธรรมะเพิ่มเติมหรือว่าติดต่อขอรับหนังสือจากทางรายการติดต่อเพื่อขอรับสติ๊กเกอร์ติดหลังรถภิกษุในธรรมวินัยไม่รับและไม่ยินดีในเงินและทองติดต่อเพื่อสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพเพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมขอเชิญได้ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอขณะนี้หรือทางเว็บไซต์ www.dhammahome.com ครับเวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ผมธนากรนรวัชรยโยธินพร้อมด้วยทีมงานรายการบ้านธรรมะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ชุมชนอุ่นใจอยู่ใกล้อัยการตอนเรื่องต้องรู้ก่อนแต่งงานกับต่างชาติ
1: เขาเปิดร้านเสริมสวยเขาจะแต่งงาน
2: ใช่ๆเห็นว่าเป็นชาวต่างชาติด้วยนะคบกันแค่เดือนเดียวเองจะแต่งงานกันซะละ
1: สาวๆ สมัยนี้คิดเร็วทำเร็วนู่นนู่นมานู่นแล้ว
3: สวัสดีค่ะป้าจี๊ดหนูจะแต่งงานเดือนหน้าแล้วยังไงหนูขอเรียนเชิญป้าจี๊ดและป้าพรไปร่วมงานด้วยนะคะ
1: ได้สิจ๊ะว่าแต่แฟนเราเป็นใครอยู่ที่ไหนหรอ
3: เป็นชาวต่างชาติค่ะหนูพูดคุยกันผ่านแอปหาคู่เนี่ยคุยกันแค่เดือนเดียวเขาก็ขอหนูแต่งงานแล้วนะ
1: คบกับแฟน1เดือนจะแต่งงานแล้วหรอนิภา
3: ใช่ค่ะป้ารักไม่ต้องการเวลาป้าเข้าใจหนูนะคะ
1: ก็ป้าเป็นห่วงเองนี่แหละเห็นข่าวเรื่องลักๆหลอกๆเยอะแยะนิภาแล้วเขามาหาหนูบ้างหรือยัง
3: ยังเลยค่ะเห็นว่าเดี๋ยวจะมาแล้วให้หนูเตรียมงานเตรียมเอกสารรอไว้คุณอัยการนิติมาพอดีเลยเรียนเชิญเลยนะคะ
0: สวัสดีครับยินดีด้วยนะครับคุณนิภาได้ยินว่าแฟนคุณนิภาเป็นคนต่างชาติเหรอครับ
3: ใช่ค่ะคุณอัยการนิติ
0: จริงๆแล้วการจะสมรสกับชาวต่างชาติเราควรศึกษาหาข้อมูลให้ถี่ถ้วนก่อนนะครับเพื่อป้องกันการโดนหลอกซึ่งการแต่งงานกันทางฝั่งนั้นก็ต้องเตรียมเอกสารให้เราด้วยนะครับ
3: หรอคะคุณอัยการเอกสารต้องมีอะไรบ้างอะคะ
0: ต้องใช้ใบรับรองโสดที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องครับซึ่งใบรับรองโสดออกจากประเทศต้นทางรับรองเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศของประเทศต้นทางเพื่อนำไปประกอบการจดทะเบียนสมรสกับบุคคลสัญชาติไทยณสถาน
4: เอกอัครราชทูต
0: สถานกงสุลใหญ่ไทยในประเทศนั้นและจะต้องมีพยานที่รับรู้ทั้งสองฝ่ายด้วยนะครับเพื่อป้องกันการรับจ้างจดทะเบียนครับ
3: จริงด้วยสิเริ่มคิดตรงนี้ไปเลย
0: ผมแนะนำให้ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยหรือหากพบปัญหาเกี่ยวกับการสมรสกับชาวต่างชาติสอบถามข้อมูลได้ที
4: ่สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ
5: สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราษฎรเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ
6: ์ตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของสายการน้ำจากภาคเหนือยังไงบ้างครับ
7: ตอนนี้เราดูทุกวัน24ชั่วโมงก็จะทำให้เขารู้ว่าเสี่ยงขนาดไหนและต้องรีบขนาดไหน
6: ในโลกท่ามกลางความท้าทายในตรงนี้มันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อจะให้เด็กไทยโตขึ้นมาเป็น global citizen ที่มีความพร้อม
7: เราสามารถที่จะปูพื้นในสิ่งที่เขาชอบด้วยการเรียนรู้กับ AI ถ้าวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้คือของเราอะความเหลื่อมล้ำจะลดลงไปเลย
8: สวนโลก2569ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานอยู่จังหวัดอุดรธานีงานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแลนด์มาร์คอีเวนต์เทือแรกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตลอด134มือแห่งความยิ่งใหญ่สิทายถอดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์ของชาวอีสานสู่สายตาหน้าประเทศให้เกิดความประทับใจ
9: NBTDocumentary สาระดี @NBT รายการสารคดีที่จะพาทุกคนออกไปท่องโลกกว้างเรียนรู้และสัมผัสความลับอันน่าอัศจรรย์ของโลกและจุดกำเนิดของชีวิตพร้อมส่งเสริมการรับสื่ออย่างเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำให้กับผู้ที่มีข้อจำกัดทางการมองเห็นและการได้ยินได้เข้าถึงสื่อภาพและเสียง ริการเสียงบรรยายภาพและบริการคำบรรยายแทนเสียงเพื่อให้ผู้พิการและบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเท่าเทียมบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description หรือ ADบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายภาพด้วยเสียงหรือจัดให้มีบริการเสียงบรรยายภาพเพิ่มเติมเป็นพิเศษในบางช่วงเวลาของรายการที่ไม่มีเสียงบรรยายตามปกติซึ่งผู้พิการทางการมองเห็นผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาและผู้ชมทั่วไปสามารถเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้มากขึ้นสามารถเลือกใช้บริการได้ในช่องสัญญาณเสียงพิเศษที่รวมเสียงบรรยายภาพและเสียงตามปกติไว้ด้วยกันโดยการกดปุ่ม AD หรือ Audio หรือเสียงหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณเสียงและเลือกไปยังช่องเสียงบรรยายภาพซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ที่ช่องที่5ถึง6
5: แมวน้ำกำลังว่ายน้ำฉลามอ้าปากกว้างนาคเดินสำรวจอยู่บนบก
9: บริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption หรือ CC บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายเป็นตัวอักษรสัญลักษณ์ภาพหรือทางเลือกอื่นที่แสดงขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่รายการมีเสียงพูดหรือเสียงประกอบเกิดขึ้นซึ่งผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายผู้ชมที่อาจไม่สามารถฟังเสียงในขณะนั้นและผู้ชมทั่วไปได้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้มากขึ้นและยังสามารถเปิดหรือปิดบริการดังกล่าวได้ด้วยตน

0: จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลภาคพื้นดินโดยการกดเลือกไปที่ปุ่มคำบรรยายหรือแคปชั่นหรือซับหรือซับไตเติ้ลหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการเปิดคำบรรยายแล้วเลือกเปิดคำบรรยายแทนเสียงประสบการณ์และท่องโลกกว้างได้อย่างเท่าเทียมกับสุดยอดสารคดีชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลกใน NBT Documentary สารดี @NBT
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: อายุไม่สำคัญในร้านเกม
1: เร็วเข้าอีกรอบนึง
0: นี่คือวิธีฆ่าเวลาโปรดของเรา
1: ไม
2: ่โอ้ยเย
0: ้ไม่ว่าคุณจะชอบการเป็นฮีโร่หรือแค่ชอบเล่นเกมสนสนุกเหล่านี้ก็มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันเทคโนโลยีและเทคโนโลยีทำให้เกมสมจริงยิ่งขึ้นหมกมุ่นมากขึ้น
1: แล้ว
0: ติดมากขึ้นแมสนั้นมีเงินเหลือขึ้นรถไหมฉันใช้เงินหมดเกลี้ยงเลยเนี่ย
1: จ่ายค่ารถเมล์ด้วยลิงได้ไหม
0: ล้อเล่นหรือเปล่า
1: ใน
0: ใช้เงินไปกับตู้เครนเกมโง่ๆนั้นหมดเลย
1: เหมือนกันหน้าแรมโบ
0: ้ถ้างั้นก็ต้องเดินกลับแล้ว
1: รู้ไหมมันเป็นแบบนี้เสมอเราไปร้านเกมแล้วก็หมดเงินกลับมาเราต้องค้นหาวิธีใหม่กว่าเจ๋งกว่าสร้างสรรค์กว่านี้ในการใช้เวลาว่าง
0: นะพูดถูกมาลองกันเลยผมมิชาปอลวิศวกรและกูรูเรื่องแกเจ็ต
1: ผมแม็กเบโดดีไซเนอร์และนักอัพไซเคิลเทค
0: เราไม่อยากรอไปอีกทศวรรษให้ตัวต้นแบบที่น่าอัศจรรย์ของโลกมาถึงบ้านเรานี่คืออนาคตเราอยากได้มันเดี๋ยวนี้ยอดไปเลย
1: เราจงร่วมมือกันเพื่อค้นหาแกดเจ็ตในโลกนี้ที่จะทำให้เราขึ้นอ๋อเฮ้ต้องถอด
0: ไหม
1: จากหุ่นยนต์ล้ำยุคน่าประทับใจมากถึงการปรับปรุงยอดมนุษย์เยี่ยมมาก
0: และใช้มันเป็นแรงบันดาลใจเพื่อสร้างเทคโนโลยีแห่งอนาคตของเราเองสู้กับเวลาและโอกาส
1: เราสร้าง Machine Impossible ของเราเองเราคิดว่ามันเป็นความจริงเสมือนจริงสิและปล่อยมันออกไปสู่โลกนี้ตอนนี้ใน Machine Impossible ได้เวลาเริ่มเกมเราจะเดินทางทั่วโลกเพื่อค้นหาเทคโนโลยีที่น่าตื่นเต้นที่สุดน่าทึ่งที่สุดและเพื่อความสนุกที่สุดในโลกครับเฮ้ยเย้
0: เราจะหลงทางในโลกเสมือนคนพบกีฬาไฮเทคแห่งอนาคตและดูวิดีโอเกมกลายเป็นจริง
1: ฉันว่าเราทำได้ดีนะและเราจะรับคำท้าสร้างเกมของเราเองเอาแบบให้เราลุกจากโซฟาและเรียกเหงื่อสักหน่อยฉันแพ้เกมฟุตบอลอีกแล้ว
0: ความจริงเสมือนของเราเราจะทำแต้มสูงได้จริงเหรอ
1: หรือมันจะจบเกมทีนี้บางคนอย่างผมชอบกีฬาชอบออกกำลัง
0: และผมชอบนอนเล่นวิดีโอเกมบนโซฟา
1: ถ้าเราจะสร้างอะไรสักอย่างวิดีโอเกมมันเชยแล้ว
0: ยังไม่เชยซะหน่อยแม็กซ์อยากเห็นไหมว่าเกมจะสามารถหน้าหมกมุ่นสมจริงและเรียกเหงื่อได้แค่ไหนก่อนอื่นเลยไปญี่ปุ่นกัน
1: เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยมิชานายแต่งตัวอะไรของนายอ่ะ

0: เราในวันนี้คือระบบความจริงเสริมฮาโดฮาโดคือระบบเก็บวันนี้แม็กซ์กับผมรวมทีมกันในการต่อสู้กลาดิเอเตอร์กับสัตว์ร้ายจากนรกความจริงเสริมเพื่อสร้างเวทีสำหรับการเผชิญหน้ากันทีมงานจึงติดตั้งผ้าใบฮาโดมันคือภาพเครื่องหมายที่เกมจะเข้าใจบอกมันว่าต้องวางเทวทัณฑ์ไว้ที่ไหนในพื้นที่3มิติแน่นอนไม่มีอะไรอยู่เบื้องหน้าเราทางกายภาพเราต้องสวมแว่นความจริงเสริมเพื่อให้เห็นโลกฮาโด
1: มันฟังดูเครียดกราดนิดหน่อยในสิ่งที่เกิดขึ้นในหมวกใบนี้
0: มัน สนุกแน่
1: สัตว์ประหลาดมันน่ากลัวแค่ไหน
0: มันตัวเล็กๆจิ๋วๆแบบคิ้วๆเลย
1: มันมีเท็ดดี
0: ้เริ่มเกมโอ้ให้ตาย
1: โอ้พระเจ้าอลังการงานสร้างฉันไม่ชอบมันเลย
0: เป็นสีแดงเป้าหมายของเกมคือเราต้องฆ่าสัตว์ประหลาดตัวนี้ก่อนเวลาหมดฉันจะใช้หมดแล้วเราฆ่ามันด้วยการยิงส่วนสีแดงและเก็บคะแนนและขณะเดียวกันก็ต้องหลีกเลี่ยงการถูกสัตว์ประหลาดฟาดเราสามารถก้มหลบและวิ่งไปรอบๆได้ในชีวิตจริงเราสามารถโยนลูกไฟและจุดฝนดาวตกก็ได้ทั้งหมดเป็นไปได้ผ่านอุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวบนข้อมือเราการเคลื่อนไหวมือต่างกันกระตุ้นพลังพิเศษต่างกัน
1: ลมหายใจเหม็นชะมัดเลยนี่คือเครื่องติดตามที่จะบอกเกมถึงตำแหน่งของเราเปรียบเทียบกับภาพเครื่องหมายมันคือวิธีที่สัตว์ประหลาดรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนและเราจะถูกมันเตะก้นได้นี่คือการทำอย่างถูกต้องเราร่วมมือกันเพื่อโค่นเจ้านี่นี่แหละนี่แหละ
0: แต่มันยังไม่พอ
1: โอ้ย
0: ให้ตาย
1: เราไม่ค่อยเก่ง
0: เราแพ้นายจะออกไปเล่นข้างนอกก็ได้แต่แม้นายจะเข้ามาในบ้านพร้อมกับเพื่อนทุกคนมีโอกาสทุกคนเคลื่อนที่สนุกสนาน
1: มันไม่มีขีดจำกัดในนั้นจริงๆมันต้องยิ่งใหญ่แน่ใช่โอเคการเล่นเกมสามารถเคลื่อนไหวได้แต่ผมคงเหงื่อออกมากกว่าถ้าผมยิงลูกไฟของจริงจากมือใช่ไหม
0: มันกำลังไม่พอ
1: ก็ไม่เชิงหรอก
0: มันยังมีอะไรมากกว่านั้นยินดีต้อนรับสู่ระบบโดดำบริษัททางการทหารที่เวลาที่ไม่ได้พัฒนาทหารหุ่นยนต์ล้ำยุคก็สร้างเครื่องจำลองและไม่ใช่แบบที่คุณจะเจอในงานนิทรรศการด้วยพวกเขามีเครื่องจำลองการเคลื่อนไหวเครื่องจำลองพาหนะเครื่องจำลองสนามรบเครื่องจำลองอาวุธพวกเขาใช้อาวุธของจริงในเครื่องจำลองพวกเขามีของจริงแล้วก็ป้องกันมันไม่ให้มันใช้กระสุนได้ผมพาแม็กซ์มาที่นี่เพื่อหาประสบการณ์ว่าเครื่องจำลองการฝึกต่อสู้ของหน่วยรบของโดดามสมจริงและเป็นธรรมชาติมากแค่ไหนมันฝึกทหารด้วยการส่งพวกเขาก็ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมปฏิบัติแต่เป็นแบบเสมือนเพื่อเสริมสร้างทักษะเนื้อรบของพวกเขามาดูกันว่าเราจะฆ่าทุกคนในกลุ่มกบฏนี้ได้ยังไง
1: ทำไมพวกนายถึงมีปืนใหญ่กว่าฉันน่ะ
0: และภายในเวลาไม่กี่นาทีคุณก็จะเป็นแรมโบ้เต็มตัวนี่แหละวิธีทำงานของมันโปรเจคเตอร์ฉายภาพเกมอยู่เบื้องหน้าเราและเลเซอร์บนอาวุธชี้ไปที่จอกล้องอินฟราเรดรับเลเซอร์และส่งข้อมูลนั้นไปยังสถานีควบคุมเพื่อบอกระบบอย่างแม่นยำว่าทหารกำลังเล็งและยิงไปที่ไหน
1: สิ่งที่สนุกที่สุดสำหรับฉันคือตอนที่นายนั่งคุกเข่าลงผู้เล่นก็ก้มตัวลงไปจริงๆในเกม
0: นายหาทางไปในสนามรบด้วยการเดินวิ่งหรือหมอบตรงหน้าเซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหวพวกนี้และถ้ามันไม่เหนื่อยพอพวกนี้คืออาวุธจริงที่มีระบบยืดหดด้วยแรงอัดอากาศ
1: ปืนพวกนี้หนักกว่าที่ฉันคิดพวกเขาไม่มีปืนพกเล็กใช่ไหมแบบที่เหมือนที่007ใช้เนี่ย
0: ไม่เจมส์ปืนวอเตอร์ PPK ใช้ไม่ได้แต่พวกเขามีปืนใหญ่อยู่ข้างหลังนั่นเพียบ
1: มันคือระดับใหม่ของการเล่นเกมเท่าที่ฉันรู
0: ้บุกครั้งสุดท้ายพร้อมไหม
1: พร้อม
0: ไปกันเลย
1: กินนี่ซะจะว่าเราทำได้ดีทีเดียว
0: ว้าวเราใช้กระสุนแค่ไหนประมาณ700นัดเพื่อฆ่าคนแค่6คน
1: โอ้มีเหลือรอดคนหนึ่งแล้วฉันมองไม่เห็นฉันว่าเขาอยู่หลังรถกระบะ
0: ฉันเห็นแล้วฉันจัดการเอง
1: นั่นมันอะไรแล้วนะ
0: ฉันว่าฉันยิงเขาแล้วนะฉันยิงรถอ่ะแต่เขาอยู่ใกล้ๆรถฉันว่าฉันฆ่าเขาแล้ว
1: ฉันว่านายฆ่าทั้งรถหมู่บ้านเราพลเมืองภารกิจโอเคการเล่นเกมสามารถสนุกอย่างน่าหมกมุ่นและอันตรายได้แต่เราต้องการมากกว่านั้นบรรยากาศภาพที่น่าตื่นเต้นสิ่งที่จะดึงดูดฝูงชน
0: ฉันนำหน้านายอยู่ก้าวนึงเราอยู่ที่เกาหลีใต้ฉันพาเรามาอีเวนต์สุดเจ๋งคืนนี้เพื่อนเรามาดูการแข่งท้องถิ่นมันเป็นการแข่งภูมิภาคทีมที่ชนะจะได้เข้ารอบสุดท้าย
1: รู้ไหมว่าชั้นรักกีฬาแค่ไหนย่อไปเลยเราไม่ไหวแล้วโฟม

0: วชีฮอตดอกเบียร์ดื่ม
1: มันต้องสนุกแน่นอน
0: ตู้ม
1: ยินดีต้อนรับสู่ e-sport รูปแบบหนึ่งของการแข่งขันที่ใช้เกมอิเล็กทรอนิกส์พร้อมผู้ชมและแสงสีมากมาย
0: ไหนบอกจะมาดูแข่งกีฬาไง
1: นี่ไง e-sport แล้วมันยิ่งใหญ่นี่คือกีฬายุคใหม่นะเพื่อนดูผู้ชมที่นี่สิเห็นไหมเกมพวกเนี้ยผู้ชมเหล่านี้มันรวบรวมผู้ชมได้มากกว่าเกมบางเกมที่คนใช้ลูกบอลจริงๆซะอีกนะลีกอีสปอร์ตเติบใหญ่ขนาดนี้ในเกาหลีใต้และโลกเกมที่เหลือที่พวกเขาจะถูกคนนับล้านๆจับจ้องการเล่นเกมไม่ใช่เรื่องที่ทำคนเดียวอีกแล้วมันกลายเป็นธุรกิจบันเทิง
2: เมื่อพวกคุณที่อยู่ในบ้านมองเราเช่นกันเราจะจำเคล็ดลับว่าคนเหล่านี้เล่นเกมยังไง
3: ใช่ครับ
2: และพยายามคิดว่าเกมนี้มันเป็นยังไงบ้างในตอนนี้นะครับ
0: ไม่เคยคิดฝันว่าอีเวนต์แบบนี้จะมีจริงนะ
1: บนเวทีนักกีฬากำลังเล่น StarCraft 2มันเป็นเกมวางกลยุทธ์แบบไซไฟในสงครามระหว่างกาแล็กซี่มันเข้มข้นและสำหรับหน้าใหม่มันน่าสับสนนิดหน่อยสงครามใหญ่และนายต้องรู้ว่าศัตรูนายอยู่ที่ไหนรู้จักตัวละครที่พวกเขามีรู้ว่านายจะชนะหรือแพ้ในสมรภูมิไหนนายต้องจัดการทรัพยากรที่มีจัดการทีมของนายฉันหมายถึงนายต้องรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นในสงครามนี้บ้างอะนะ
0: โอ้ยโหดร้ายจริงโอ้ยฉันไม่ชอบเลย
1: ให้ตายนายจะชนะเมื่อทำลายตัวละครของคู่แข่งและก็ฐานทัพของศัตรูได
0: ้ชัดเจนมากวิชาขอบใจนะ
1: คนเหล่านี้เป็นนักกีฬามืออาชีพแข่งสมาธิและนิ้วมือ
0: พวกเขาเป็นนักเล่นเกมมืออาชีพ
1: นักอีสปอร์ตมืออาชีพ
0: มันประหลาดดีฉันค่อนข้างชอบนะฉันชอบที่ผู้ชมเข้าถึงมันพวกเขาอาจจะนั่งไปติดกับเก้าอี้ส่งเสียงเชียร์และปรบมือมันเหมือนเกมกีฬาจริงๆโลกของเกมบ้าคลั่งไปแล้วผมอยากสร้างอะไรที่มีบรรยากาศแบบนี้ให้สิ่งประดิษฐ์ของเราวิดีโอเกมอาจจะดูสนุกแต่นายเอาชนะความตื่นเต้นของกีฬาแบบดั้งเดิมไม่ได้หรอกมิชชา
1: จริงแต่เทคโนโลยีไม่ได้แค่พัฒนากีฬาเท่านั้นเทคโนโลยีสร้างกีฬาได้ด้วย
0: ฉันไม่เข้าใจ
1: มีคนนึงในญี่ปุ่นที่เราต้องไปพบ
4: ยินดีที่ได้พบครับ
1: มันเรียกว่าอะไรครับ
4: นี่คือรถม้าครับ
1: รถม้าน
4: ี่คือกีฬายอดมนุษย์ชนิดใหม่เลยครับ
1: ขอเชิญพบกับสมาคมกีฬายอดมนุษย์สมาคมที่ใช้เทคโนโลยีและแกดเจ็ตในแบบแปลกประหลาดเพื่อสร้างกีฬาแห่งอนาคตทั้งกลุ่มเนี่ยอยู่ในทีมกีฬายอดมนุษย์พวกเราทุกคนเป็นนักคิดและนักประดิษฐ
0: ์นักคิดและนักประดิษฐ์นั่นแหละคนแบบที่เราชอบ
1: เป้าหมายของพวกเขาคือการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดระดับการเล่นลงมาให้ทุกคนสามารถแข่งขันได้นายต้องสนุกแน่
0: นายจะเล่นดีๆใช่ไหมทีมนี้คิดค้นกีฬา3ชนิดทุกอย่างสร้างจากเทคโนโลยีง่ายๆทั่วไปกาลีออโต้คือกีฬาแข่งรถม้าไฟฟ้าโอเวอร์ครอสคือลาครอสชนิดใหม่เล่นบนโฮเวอร์บอร์ดแต่ยังมีกีฬาอีกอย่างหนึ่งที่มิชาสนใจและมันทำให้ผมกังวล
1: เยี่ยมมากโคจิ
2: ใช่ใช่ยินดีที่ได้พบคุณ
1: ผมไม่สนว่ามันจะเรียกว่าอะไรแต่เราจะทำ
2: มันเรียกว่าบับเบิ้ลจัมเปอร
0: ์บับเบิ้ลจัมเปอร์
1: นายแค่ต้องใส่ที่ใส่เท้าแต่ความจริงที่ว่าเราอาจจะชนกันได้นายจะต้องสนุกแน่คอยดู
0: เป้าหมายของเกมนี้คือการล้มคู่ต่อสู้ให้ได้แต่หัวกับร่างกายของเราจะป้องกันไว้ด้วยลูกบอลกันชนเป่าลมพวกนี
1: ้กีฬาแห่งความว่องไวและกำลังที่โหดเหี้ยมโชคดีนะแม็กซ์
0: นายทำหน้าตาชั่วร้ายมากเรามาเพื่อหาประสบการณ์เทคโนโลยีและซึมซับความงามของอุปกรณ์วิ่งที่ละเอียดอ่อนและสิ่งที่นายอยากทำคือทำร้ายฉันมันมีสิ่งสำคัญ3อย่างในกีฬานี้เบาะไม้ต่อขาและบับเบิ้ล
1: ฉันคิดเสมอว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมเพิ่มสปริงไฟเบอร์กลาสเข้าไปมันคือส่วนเสริมน่องที่เหมือนอวัยวะเทียมที่ทำให้นายมีเอ็นร้อยหวายขนาดยักษ์สปริงยาวตรงด้านหลังสร้างพลังงานเมื่อนายกดมันพลังงานที่สะสมจะถูกปล่อยเมื่อนายปล่อยแรงกดทำให้นายมีความสามารถเหมือนกับจิงโจ้
0: เว้นแต่เทคโนโลยีนี้ไม่เข้ากับขาของมิชาได้อย่างราบรื่นเขาเถียงกับขานาย
1: น้องฉันใหญ่จัมเปอร์พวกนี้ส่งมนุษย์ไปได้สูงถึง2เมตรแล้วความเร็วมากกว่า30กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมต้องเรียนรู้มันแต่เดิมมันใช้ในกีฬาบับเบิ้ลซ็อกเกอร์พลาสติกเต็มไปด้วยอากาศพวกนั้นบับเบิ้ลพวกนั้นจะปกป้องเราจากการกระแทกครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้น
2: ถ้าคุณล้ม
0: มันยากกว่าที่ตาเห็น
2: แบบนั้นครับ
0: สู้กัน3ครั้งใครทำดีกว่าชนะ
2: พร้อมไหม
0: ไม่ใช่รีบแบบนี้นายมันบ้าช้าช้าสิมิช้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
1: รอบแรกเป็นของฉัน
0: นั่นเป็นประสบการณ์ที่แปลกประหลาดที่สุดในชีวิตฉัน
1: เราจะทำแบบนั้นอีกครั้งหนึ่ง
0: รอบสอง
1: เพื่อนสงครามบับเบิ้ล
0: บางทีมันอาจจะไม่ใช่กีฬาของฉันแต่มันก็ไปถูกทางแล้วกีฬาลูกผสมมันทำให้ฉันได้คิด
1: โอเคแม็กซ์นายจะแพ้ง่ายๆไม่ได้เหลืออีกรอบนึงให้นายเอาคืน
2: แบบนั้นครับดีมากครับ
1: พร้อมไหม
0: ไม่โอ้โห
1: ชนะอย่างง่ายดายมาก
0: กีฬากับเกมพวกนี้สนุกและกระตุ้นอะดรีนาลีนได้ดีเยี่ยมมากเพื่อน
1: โอ้แชมเปี้ยนแชมเปี้ยนด้วยทั้งหมดที่อยู่ในใจได้เวลาที่แม็กซ์กับผมจะกลับไปที่อากาศอบอุ่นและหาไอเดียสักหน่อยแล
0: ้
1: ว
0: อุ๊บนี่ฮึบอุ๊บจ้าเฮ้ยไปดูละช่างว่าฉันเสียลูกบอลอีกแล้วอ่ะถ้าทำได้น่าจะสร้างเกมทางกายภาพที่มีเทคโนโลยีมาเสริมเล็กน้อยได้ไหม
1: Microsoft พยายามแล้วประสานทั้ง Kinect และ Nintendo เข้ากับ Wii แต่มันไม่เหมือนกันนายต้องอยู่นอกบ้าน
0: เราต้องการสนามใหญ่ๆและเกมที่จะทำให้เราเหงื่อออกเหมือนกีฬายอดมนุษย
1: ์แต่ต้องให้ความสามารถที่เหนือจริงเหมือนสิ่งที่เราเห็นในโดดามและฮาโดเราจะสร้างสิ่งที่ยอดเยี่ยมในโลกจริงและสร้างสิ่งที่น่าเหลือเชื่อในโลกเสมือนจริง
0: และมันต้องไม่สนุกได้แค่เราอีสปอร์ตแสดงให้เห็นว่าเกมเรียกฝูงชนได้มันจะต้องเป็นตัวเปลี่ยนเกมของจริง
1: ฉันว่าฉันหาคนที่อยากจะรู้วิธีสร้างมันได้แล้วเราจะคอยแนะนำพวกเขา
0: ใช่มาเริ่มกันเลย
1: ที่จริงฉันรู้จักคนที่รู้จักอีกคนที่หัวหน้าของเขาคือผู้เชี่ยวชาญด้านความจริงเสมือนแดนไรลี่จาก Spearhead Interactive ในอังกฤษถ้ามีใครจะสร้างไอเดียบ้าๆของเราให้เป็นจริงก็ต้องเป็นเขาและทีมผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมของเขา
0: ตอนนี้ในรายการ Machine Impossible เราได้รับแรงบันดาลใจให้สร้างกีฬาไฮเทคของเราเอง
1: การเรียกเหงื่อมันไม่ใช่ปัญหาแต่การสร้างเกมเนี่ยสิมันต้องยากกว่าแน
0: ่โชคดีแดนบินมาที่สิงคโปร์ด้วยเครื่องบินเที่ยวดึกและคิดว่าเขาจะพบสนามใหญ่ที่เราตามหาน
1: ี่คือบริเวณที่ยอดเยี่ยมนี่คืออาคารที่เราจะมาพบเขาใช่ไหม
0: ใช่แต่เขาขอให้เราพบเขาบนหลังคา
1: โอ้เฮ้ยแมนกับแมนดีใจที่ได้พบคุณในที่สุด
3: สบายดีไหมแน่นอนแม็กซ์ยินดีที่ได้พบคุณนะเพื่อนนะ
1: มันสุดยอดเลยเพื่อนเราเคยเป็นรู้มันใหญ่แค่ไหนแล้วเรามาทำอะไรที่เนี่ย
3: พวกคุณอยากผสมอีสปอร์ตกับเกมเข้าด้วยกันอย่างนั้นใช่ไหม
1: ใช่แล้ว
3: โอเครอบๆนี้เรามีพื้นที่เล่นเกมที่ยอดเยี่ยมและผ้าใบว่างเปล่าเพื่อทำสิ่งที่เราต้องการ
0: เป็นผ้าใบเปล่าที่ใหญ่มาก
1: สิ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับมันคือมันเหมือนมีบรรยากาศแบบใต้ดินแต่ว่าเราอยู่บนดินแน่นอน
0: ขอบใจที่ช่วยบอกวิชาแล้วคุณคิดว่าไงฮะ
3: แม้เรายังไม่รู้หรอกเรารู้แค่ว่าเรามีแนวคิดพวกคุณอยากผสมกีฬาเข้าด้วยกันเรามีสถานที่ที่เราสามารถทำอะไรก็ได้เราติดตั้งบางอย่างไว้ด้านล่างเราคิดว่าเราจะลองเล่นเกมย้อนยุคและจะได้อารมณ์ว่าเกิดอะไรขึ
0: ้
3: น
0: ใช่นำไปเลย
1: มาเริ่มกันเลย
3: ไปกันเถอะยอดเยี่ยมเลย
1: ดันติดตั้งเกมอัตริคลาสสิก3เกมไว้ให้ดูมิดไซคอมมานด์เกมโต้ปี1980ที่ผู้เล่นต้องป้องกันเมือง6เมืองจากขีปนาวุธ
0: แอสเตอร์รอยเกมคลาสสิกปี1979ที่ขายได้มากกว่า 70,000 ตู
1: ้ Breakout เกมสุดฮิตปี1976ที่ต่อมาจะมีอิทธิพลต่อการออกแบบ Apple II Computer
0: ทุกเกมง่ายโปรแกรมง่ายแต่เสพติดอย่างงดงามมันมีเหตุผลที่เรียกว่าเกมคลาสสิกแต่มีเกมหนึ่งที่โดดเด่น
1: Breakout นี่คือหนึ่งในเกมโปรดของผมสมัยเป็นเด็กเลยนะเห็นไหมมันคือเกมที่มีปฏิกิริยาต่อเวลาและเพิ่มความยากขึ้นผมรักมัน
3: มันยังมีการเล่นแบบบังคับด้วยและมันง่ายและดีและในกรอบเวลาที่เราต้องทำมันให้ได้เราต้องใช้บางอย่างที่ควบคุมได้และสามารถทำได้ในกรอบเวลานั้น
0: มันน่าสนุกอย่างพอเหมาะและตอนนี้เมื่อคุณมองมันคุณจะคิดว่ามันคือบล็อกและเหมือนลูกบอลและกล่อง
3: แต่ผมการันตีได้เลยว่าถ้าคุณได้เล่นคุณจะเล่นมันได้หลายชั่วโมง
1: มันสนุกอยู่มันง่ายและรู้ไหมมันทำให้ผมรู้สึกแปลกๆนั่นคือจุดที่กระดอนไปมามันอาจจะเป็นลูกบอลจริง
3: ๆแล้วมีคนเป็นใบพายนะเหรอจากทั้ง3เกมเนี่ยเป็นไปได้ที่สุดเลย
0: ผมมีไอเดียเล็กๆระหว่างที่คนพวกนี้กำลังพักผ่อนผมมีไอเดียให้เริ่มทำใช่คุณจะต้องใช้จินตนาการสักหน่อยผมรู้คุณคิดว่าผมโง
3: ่โอ้เยี่ยม
0: โอเคทีนี้มันเก่าพอสมควรแต่ลองคิดว่ามันเป็นความจริงเสมือนจริงสิ
3: บล็อกซอฟต์แวร์ไม่ใช่ปัญหาเราสร้างมันได้เราจะฉายมันบนกำแพงด้านนอกส่วนที่ซับซ้อนในนี้ก็คือต้องติดตามลูกบอลเราจะต้องใส่ระบบติดตามลงไปด้วยเช่นกันครับ
0: เราต้องมี3สิ่งเกมที่เล่นได้จริงวิธีประสานโลกทางกายภาพกับโลกเสมือนและวิธีวางบอลไว้ที่กำแพงเรามีไอเดียแต่ว่าตอนนี้เราต้องทำให้มันเป็นจริงเราจะเรียกมันว่าคิกเอา
1: ขณะที่แดนและทีมงานของเขากำลังขบคิดเรื่องโค้ดเราก็ไม่ค่อยมีอะไรทำเราจึงออกมาเข้าร่วมเกมออนไลน์แบบเล่นหลายคน
0: มันไม่มีทางที่ฉันจะคุยกับนายผ่านเฮดเซตได
1: ้แล้วถ้าผ่านเซโรเกตพิลึก
0: นายบ้าไปแล้วเหรอ
1: แพทย์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยางมีสิ่งที่เราต้อง
0: hey,
1: ดูสัก
0: หน่อยยินดีที่ได้พบคุณมิชา
2: ผมตื่นเต้นมากที่จะได้โชว์เครื่องจักรที่เราสร้างเพื่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์อยู่นี่ไงครับสวัสดีหุ่นยนต์เอ็ดการ์หน่อยสิครับ
5: แม็กซ์และมิชาฉันเอ็ดการ
1: ์คือหุ่นยนต์ทางไกลแต่ไม่เหมือนหุ่นที่น่าเบื่อทั้งหลายที่สร้างมาเพื่อใช้งานตัวนี้สร้างมาเพื่อมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเขาถูกควบคุมโดยผู้ควบคุมที่ใช้ระบบเซ็นเซอร์คินิกที่อ่านและแปลการเคลื่อนไหวและเสียงของเธอให้เอ็ดการ์เรียนแบบ
0: ใบหน้านั้นน่าทึ่งมากคุณทำได้ยังไง
2: ความลับก็คือโปรเจคเตอร์อันนี้ที่อยู่ใต้คางของเขามันยิงภาพขึ้นมาสู่กระจกด้านหลังศีรษะของเขานะครับและภาพนั้นก็จะสะท้อนกระจกกลับไปยังจอพลาสติกที่ใช้สารเคมีพิเศษ
1: นอกจากทั้งหมดนั้นแล้วผมชอบที่คุณเพิ่มการเคลื่อนไหวลำตัวไว้ตรงนี้เพื่อเพิ่มความสมจริงของการหมุนและมีปฏิกิริยากับผู้คนผมคนกลัวไหมแม็กซ์นายมาอยู่ตรงนั้นได้ยังไง
0: มันน่าทึ่งใช่ไหมล่ะ
1: เจ๋งไปเลย
0: ฉันกลายเป็นหุ่นยนต์มิชชาตอนนี้เรามีเพื่อนเล่นหุ่นยนต์แล้วอยู่ตรงนั้นนะไม่
1: โอเค
2: ว้าวพวกคุณดูสนุกกันน่าดูงั้นผมจะปล่อยให้พวกคุณเล่นไปนะครับ
1: ขอบคุณครับสตาร์ท
0: เข้ามาใกล้ๆมิชชานายนี่ไม่สนุกเลย
1: นายคุณจะดูขีดจำกัดของระบบนี้แล้วดูว่าเราจะสร้างเกมปริศนาคำทายได้ไหม
0: ปริศนาคำทายวู้เอ็ดการ์มี28องศาอิสระที่ทำให้เขาสร้างการเคลื่อนไหวที่แม่นยำตั้งแต่เอวขึ้นมาที่เหมาะสำหรับปริศนาคำทายและหวังว่าสักวันจะเล่นเกมอย่าง Call of Duty ได้การเล่นเกมออนไลน์แบบใหม่
1: ไม่กี่คำ
0: 1 คำ
1: ปฏิกิริยาหน้าขันและสัมผัสของมนุษย์ที่ฉันได้จากเขามาจากนายและแอนดรอยด์ตัวอื่นและหุ่นยนต์ตัวอื่นนายจะไม่ได้สัมผัสนั่นแม้แต่เวลาคนอื่นควบคุมมันฉันเห็นนายในนั้นและนั่นแหละที่ยอดเยี่ยมผู้บินเหนือรังกาวาว
0: ใช่
1: เยี่ยมมากมันทำได้เราสามารถมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและสนุกกับคนที่ไม่ได้อยู่ตรงหน้าเราได้เร็วสิน
0: ั่นอะไรนะเห็นอะไร
1: บริสฮาร์ท
0: ใช่อิสระ
1: ฉันว่ามันจะต้องยอดเยี่ยมมากเลยเมื่อมันเกี่ยวกับการสอนหรือปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและถึงตอนนี้มันเป็นประสบการณ์น่าขำที่สุดที่ฉันเคยมีกับหุ่นยนต
0: ์รู้ไหมเอ็ดการ์ขาดอะไรไปมิชาสัมผัสกับอ้อมกอด
1: ฉันว่านายกำลังพาเราไปทางที่เราไม่อยากไปแม็กซ์
0: ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ของเสมือนจริงทั้งหมดนายรู้สึกไม่ได้และนั่นคือสิ่งที่เกมของเราขาดไปโชคดีมันมีเทคโนโลยีหนึ่งที่จะจัดการเรื่องนั้นได
1: ้โอ้โหดูนั่นสินั่นอะไรอ่ะมันเหมือนแบทแมนกับทรานสฟอร์เมอร์มีลูกด้วยกันเลย
0: ฉันชอบความคิดของนายนะบางครั้งนี่คือ as real as it gets
1: หมายความว่าไง
0: มันเรียกว่าเอเรสย่อจาก as real as it gets เป็นชื่อที่ยอดไปเลยใช่ไหม
1: ดีสุด
0: มันไม่ได้ชื่อนั้นมาเล่นๆชุดนี้ออกแบบมาเพื่อยกระดับประสบการณ์การเล่นเกมไปสู่มิติใหม่ผ่านเสียงและการกระตุ้นประสาทสัมผัสดีไซเนอร์ของเอเรสสร้างชุดด้วย2ชั้นชั้นด้านใต้เรียกว่าเสื้อกระตุ้นที่มี8พื้นที่สำหรับกระตุ้นกล้ามเนื้อและที่สวมด้านบนคือเกราะชั้นนอกที่มีอุปกรณ์สั่นสะเทือน34ชิ้นและระบบเสียง 7.1 เซราวซาวรอบๆคอมันสร้างความสมจริงด้านสัมผัสพูดอีกอย่างก็คือถ้าคุณถูกยิงมันก็จะเจ็บครับ
1: นี่คืออีกระดับหนึ่งของความหมกมุ่นนะผู้ถูกมันยอดเยี่ยมมากมันจะสร้างสัมผัสในนั้นน่ะนะ
0: มาสิมาเล่นเกมกันก่อนที่ผมจะเริ่มกระตุ้นมิชชาผมอยากให้เขาสวมชุดและปรับขนาด ปรากฏว่าเขาไม่ได้แกร่งอย่างที่ตาเห็น
6: โอ้ไม่ว่ามันจะเป็นระดับต่ำสุดมันก็เจ็บแล้วรู้สึกเหมือนคุณถูกยิงจริงแล้วมันทำให้ฉันรู้ว่าเกมมันจะน่าตื่นเต้นแค่ไหนแม็กซ์ฝีมือห่วยจนเรื่องลือในเกมยิงบุคคลเขาน่าจะเตรียมตัวมาเจ็บอยู่แล้วนายอยู่ไหน
0: ไปทั่วไปคือฉันจะพยายามซ่อนตัวจากนายเอาล่ะนะไอ้อยู่ได้พิชา
6: เฮ้ยโอเคจะออกจากที่นี
0: ่สิ่งที่พิชาไม่รู้คือผมฝึกมาหลายสัปดาห์เพื่อเกมนี
6: ้ไม่ไอ้
0: โอ้ใช่เด็กดีโดยปกติแล้วกับเกมคอมพิวเตอร์ปัญหาหนึ่งของผมคือผมไม่สนใจจริงๆเพราะผมรู้ว่ามันเป็นเรื่องแต่งและพิกเซลแต่เมื่อคุณรู้ว่าคุณจะเจ็บตัวถ้าคุณไม่เก่งจริงคุณจะพยายามอย่างหนักและผมจะทำมัน
6: 110% มันเจ็บแต่เราต้องใช้มันสร้างงานของเราการช็อตไฟฟ้าและเกมฟุตบอลไฮเทคเข้ากันไม่ได้แต่มันเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้เล่นอยากจะเอาชนะแน่นอนโอ้ยเพื่อนฉันทำไม่ได้ไม่ใช่แค่ควบคุมเมาส์ยังไม่ได้นะมันยังเจ็บด้วยเชื่อว่ามันเจ๋งมากเลยเชื่อว่าระบบนี้มันเจ๋งสุดๆไม่
0: ใช่ใช่ใช่ใช
6: ่ไม่ไม่ไม่ไม่ไ
0: ม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไ
6: ม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ด้วยเทคโนโลยีช็อตไฟฟ้าที่ตามมาติดๆแม็กซ์กับผมมุ่งหน้ากลับฐานเพื่อตรวจดูกระบวนการงานสร้างของเรา
0: เอาดัน
7: ว่าไง
0: ทำไมคุณถึงอยู่ที่มืด
7: ๆเรากำลังพัฒนาส่วนติดตามในเกม Breakout ที่เรากำลังสร้างอยู่สิ่งที่เรามีในตอนนี้ก็คือระบบกำลังติดตามลูกกลมอันนี้สิ่งที่เราต้องการคือให้มันติดตามวัตถุหลายชิ้นที่เราม
0: ีจากตรงนี้มันดูจะได้ผลมันมีสายสีฟ้ารอบๆลูกบอลมันรับสัญญาณได้จริงระบบติดตามของแดนสร้างมาจากความเปรียบต่างลูกบอลเบาๆถูกติดตามในสภาพมืดสนิทลูกบอลเรืองแสงคือสิ่งที่เขาต้องการอย่างไรก็ตามสิงคโปร์มีวัสดุน้อยเขาจึงต้องใช้ลูกบอลที่สว่างที่สุดเท่าที่จะหาได้และตอนนี้มันดูจะได้ผล
7: ใช่สิ่งที่เราต้องทำต่อไปคือหาทางให้มันติดตามวัตถุเคลื่อนไหวอื่นๆด้วยไม่ใช่แค่วัตถุทรงกลมและนั่นคือวิธีที่เราจะติดตามลูกบอลได้แบบตามเวลาจริง
6: และนั่นคือตอนที่ทีมงานของแดนในอังกฤษเข้ามาขณะที่เขากำลังพัฒนาเกมพวกเขาจะทำงานระยะไกลเพื่อพัฒนาระบบติดตามให้มันสามารถติดตามลูกบอลความเปรียบต่างสูงแม้แต่ตอนที่มันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง
0: แดนจะติดตั้งกล้องติดตาม2เครื่องในบริเวณเล่นเกมของเรากล้องเหล่านี้จะบอกเกมว่าลูกบอลโดนตรงไหนตัดสินว่ามันโดนหรือไม่โดนทหารกล้าของเราต้องการสมาชิกเพิ่มเราจึงเรียกเจตผู้เชี่ยวชาญด้านโปรเจคเตอร์มาเพื่อมั่นใจว่าผู้ชมของเราจะดูเกมบนกำแพงใหญ่ได
6: ้และมันจะไม่เป็น Machine Impossible ถ้าเราไม่ผลักดันขีดจำกัดอีกครั้งขอเชิญพบกับผู้สร้างชุดเอลเรชพ่อลูกช็อกดูโอจากสแตนฟิลด์เมื่อทุกภาคส่วนของทีมรวมตัวกันแล้วเราก็มาประชุมแผนกัน
7: วิธีที่เราจะทำมันเราจะต้องใช้ระบบฉายภาพเรื่องการฉายภาพเราจะวางมันไว้ที่ไหนสักแห่งในบริเวณนี้ระยะห่าง12เมตรเราจะฉายภาพขนาด16คูณ10เมตรบนผนังนะคร
6: ับ เยี่ยมเลย
0: มาคือมาเลยใช่ไหม
7: ใช่ครับ
0: เพราะเราจะต้องเตะบอลจากด้านหน้าของกำแพงจะวางโปรเจคเตอร์ไว้ด้านข้างเพื่อให้มันเข้าถึงได้โดยไม่มีอะไรมาขวางผมคิดถูกไหมว่าเส้นตรงนี้คือจุดที่เราจะติดเอาไว้
7: ใช่
0: เราจะเคลื่อนไหวไปทางซ้ายหรือขวาเท่านั้นในเกม
7: เบรกเอาใช่ไหมเราอยากจะลองทำให้มันเหมือนกับการผสมกีฬาและความบันเทิงเชิงโต้ตอบให้มากที่สุดดังนั้นไม่ว่าคุณจะเดินไปข้างๆเหมือนไม่ภายในเกมนั้นหรืออะไรสักอย่างมันแล้วแต่คุณเลย
6: เพื่อเพิ่มความยากผู้เล่นแต่ละคนจะถูกกับบริเวณการเคลื่อนไหวและด้วยลูกบอลที่กระดอนอย่างรวดเร็วมันไม่ง่ายแน่นอน
7: ทีนี้ด้วยชุดเอริชเราพูดถึงการถูกไฟช็อต
0: ใช่เอาเลย
7: พวกคุณจำได้ใช่ไหม
0: ใช่
7: แล้วเรามีเส้นหนึ่งอยู่ด้านหลังผู้เล่นจะอยู่ด้านหลังหรือลูกบอลจะอยู่ด้านหลัง
6: เราคิดว่าลูกบอล
7: ใช่ผมว่าลูกบอลจะอยู่ข้างหลัง
0: เมื่อกำหนดเขตแดนแล้วถ้าลูกบอลของเราผ่านเราไปได้เราก็จะโดนไฟช็อตข่าวดีและข่าวที่ค่อนข้างน่ากลัวคือเรามีผู้ชมเข้ามาเรามีฝูงชนผมคิดว่าพวกเขาจะเข้าแถวกันคนละด้านและอาจจะเพิ่มเด็กเกมบอลสองเท่าผมคิดว่ามิชชาไม่ค่อยเก่งและมันจะส่งเสียงสัญญาณและผมจะต้องถอยหลังไป
6: เรามีงานต้องทำมากมายลงมือกันเลย
7: ทำงานได้
6: ทีมงานมีเวลา24ชั่วโมงเพื่อทำให้เกมนี้เป็นรูปเป็นร่างเพื่อรอบพรีเมียร์เกมคิกเอาท์ของโลก
0: ผมรู้ว่าคุณคิดว่าผมโง่งานของเราคือการพยายามผลักดันฟุตบอลสู่ศตวรรษที่21แต่เราไม่ใช่คนแรกที่นำงานเอเดเรกมาแล้วใส่เทคโนโลยีให้มันมีกีฬาชนิดใหม่เอี่ยมที่ผมเคยได้ยินมาจากทางใต้มันเกี่ยวกับการตามกระแสหลักด้วยวิธีที่ยิ่งใหญ่ และเรามีคนในที่จะสอนหลักสูตรเร่งรัดด้านการแข่งโดรนให้ผมเฮ้โทบี้เป็นไงบ้างโทบี้คือไกด์ของเราพวกนี้มันบินได้จริงใช่ไหม
8: ใช่ทั้งความหมายเปรียบเทียบและความหมายตรงตัวพวกมันสุดยอดมากและได้เร็วเกือบ100กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: 100กิโลเมตรต่อชั่วโมง
8: ใช่ใช่ใช่
0: มันเป็นกีฬาที่เติบโตไวมากๆโลก

0: ำลังอยู่ในความคลั่งควอดคอปเตอร์ตอนนี้การแข่งโดรนกลางปีในดูไบมีเงินรางวัลใหญ่1ล้านดอลลาร์มันคือกีฬาที่สำคัญและผมอยากจะลองสักครั้ง
1: ใช่มันจับจินตนาการได้จริงๆมันเหมือนกับมันทำให้คุณเป็นนักบินแบบนั้นเลยและทำให้คุณรู้สึกว่ามันจะรู้สึกยังไงที่ได้เป็นนกบอยบินนะครับ
0: ควอดคอปเตอร์เหมือนตัวต่อกินสเตอรอยด์แต่มีกล้องที่ติดกับหัวของมันด้วยโดรนพวกนี้ควบคุมผ่านเทคโนโลยี First Person View เครื่องส่งภาพวิดีโอจะส่งสัญญาณวิทยุอนาล็อกจากโดรนของคุณไปยังสถานีภาคพื้นดินและส่งไปที่เฮดเซตของคุณทำให้คุณเห็นโลกจากมุมมองของโดรนได้
1: นี่คือที่ที่เวทมนต์เกิดขึ้นขอแนะนำให้รู้จักไซมอน
0: ไซมอนคือกูรูเรื่องโดรนที่จะฝึกผมขับโดรนในวันนี้ผมไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนเลย
2: มันมีระบบGPS ในตัวมันเครื่องนี้จะหาพิกัดของมันเองในอากาศแล้วทำให้คุณบินได้ง่ายกว่ามาก
0: ฟังดูมีเหตุมีผลมาก
1: นี่คือเฮดเซตที่คุณจะใช้นะคร
0: ับเยี่ยมเหมือนแม่ตาดำน้ำเลยผมดูเหมือนแมลงเลยสินะคิดภาพออก
1: มันไม่ง่ายที่จะดูหล่อเวลาใส่มันคุณคิดว่าอลันแมคเกสันจะทำได้ไหม มีเคล็ดลับบอกเขาบ้างไหม
2: พื้นดินคือศัตรูที่เลวร้ายที่สุดของ
0: okay.
2: ค
0: ุ
2: ณถ้าคุณเกิดปัญหาบินขึ้น
0: ถูกต้องเพราะว่าคุณชนเมฆไม่ได้ใช่ไหม
2: ถูกแล้ว
0: โอเคงั้นถ้ามีปัญหาให้บินขึ้นนะควอดคอปเตอร์เครื่องแรกของผมก็คือ SK D-Tech X380 แข็งแกร่งช้าและง่ายสำหรับนักบินที่ไม่ค่อยมั่นใจนัก
2: คุณก็แค่แบมือออกไปตรงหน้าคุณแล้วผมจะวางเครื่องควบคุมไว้ตรงหน้า
0: ค
2: ุ
0: ณอาจจะวางงูไว้บนมือผมก็ได้เท่าที่ผมรู้
2: ถูกต้องแต่ผมอยากจะทำเลยนะ
0: ขาผมยังอยู่ที่พื้นแต่ตาของผมอยู่บนฟ้าใช่ผมกำลังบินแปลกมากเลยวิธีที่ผมขยับศีรษะโดรนของผมเคลื่อนไหวเหมือนเรือสินค้ามากกว่ารถ F1 ผมจะบินลอดห่วงได้ไหมนะผมรู้สึกมั่นใจมาก
2: ๆเอาเลยรออะไรเล่ากำหนดความสูงให้ถูกต้องก่อนแล้วก็แค่ขยับไปข้างหน้านิดหน่อย
0: ได้คนพวกนั้นขยับด้วยความเร็วขนาดนั้นได้ยังไงนะ
2: เย่
0: เย่ผมรอดห่วงได้แล้วทุกคน
2: สุดท้ายสองห่วง
1: คุณทำได
0: ้ง่าย
1: คุณอาจจะชอบขั้นต่อไป มาเริ่มกันเลย
0: ผมขับมันแค่2นาทีเท่านั้นในชีวิตผมและผมจะต้องขับมันประมาณ1ไมล์ต่อชั่วโมงและตอนนี้พวกเขาจะให้ผมเข้าแข่งขันไซมอนและผมใช้ควอดเรเซอร์สร้างตามสั่งที่มีมอเตอร์2,300กิโลวัตต์18064ตัวหมุน 25,530 รอบต่อนาทีเพื่อให้ความเร็วสูงสุด100กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันยังมีกล้องด้านบนที่จะให้ภาพวิดีโอมุมมองบุคคลที่1แบบ170องศาและแว่นตาที่จะทำให้หมกมุ่นสุดๆแหละครับแต่เครื่องของมันพิเศษกว่าของคนอื่นๆเพราะโดรนแข่งของผมมีเครื่องควบคุม2เครื่องเครื่องหนึ่งของผมและอีกเครื่องสำหรับนักขับร่วมไซมอนเพื่อช่วยให้ผมบินได้จะว่าไปแล้วกฎของมันคืออะไรนะ
2: แค่ทำก็พอไล่ตามทุกอย่างที่คุณทำได้ทุกครั้งที่คุณทำได้
1: ตกลงเพื่อนพร้อมกันหรือยังคุณชนะกินเรียบเอาโดรนไปวางได้ละ
0: นี่จะเป็นเรื่องบ้าเทคโนโลยีที่สุดที่ผมเคยทำใช่ผมได้จุดดีๆตรงนั้นผมเหงื่อแตกผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะความร้อนหรือว่าความประมาทหรือว่าทั้งสองอย่างรวมกันการแข่งขันนี้จะพาคุณลอดห่วงเลี้ยวมุมแคบและทางตรงให้คุณบินให้เร็วที่สุดเพื่อเอาชนะคุณต้องเป็นคนแรกที่บินจบ4รอบคนแรกหรือเหลือเป็นคนสุดท้าย
1: สวมแว่นซะแล้วเราจะเทคออฟใน5 4 3 2 1ไป
0: ไซมอนทำให้ผมอยู่บนอากาศและที่ผมพยายามเต็มที่ที่จะบังคับหางเสือโอ้เดี๋ยวต่ำลงหน่อยต่ำลงหน่อยเอ้ยไม่ต่ำขนาดนั้นเออไม่ไม่ต่ำขนาดนั้นไม่ต่ำขนาดนั้นโอ้ยผมลอดห่วงมาได้อย่างรวดเร็วมันกระตุ้นอะดรีนาลีนได้ดีเลยล่ะครับว้า
1: โอ้โห
0: คู่ต่อสู้แพ้แล้ว1เหลืออีก4ให้เอาชนะผมมีกลยุทธ์ใหม่ผมจะอยู่รังท้ายปล่อยให้คนอื่นชนกันจนออกจากการแข่งไปท้ายที่สุดมันก็จะเหลือแต่ผมโอ้ย
1: เหลือคู่ต่อสู้3คน
0: นี่แหละวิธีแข่ง
1: เหลืออีก2รอบทุกคน
0: คู่ต่อสู้ออกไป2เหลืออีก3
3: เอาล่ะไปแล้วนะ
0: ว้าว
1: โอ้โห
0: นั่นมันแพ้ไปอีก1และเหลือแค่ผมกับอีกคนที่นำหน้าไปไกลว้าว
1: ไปแล้วนะทุกคนแต่ผู้ชนะที่ใสสะอาดแล้ว
3: ใช่ทุกคนผมว่าแฟรงค์อยู่ไกลมากต ต่ามาแล้ว
0: โอเคหมอนัทชนะแต่เครื่องผมไม่ตกผมแข่งได้จนจบย่าย่า
2: เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
0: เย้ยเดี๋ยวก็ต้องเกิดผมทำเครื่องตกมันน่ากลัวเมื่อคุณชนบางอย่างอ่ะคุณอาจจะรู้สึกได้ตรงหน้าคุณเนี่ยใช่ไหมมันเป็นการที่ร้อนรู้อะไรไหมตอนที่ผมมาที่นี่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องคลั่งเทคโนโลยีแล้วก็มีแต่เด็กๆที่ควรออกไปข้างนอกเล่นกันผมคิดผิดอย่างแรงมันยอดเยี่ยมมากมันทำให้มีความสุขจริงๆขณะที่ทีมในฝันของเรากำลังทำงานหนักเพื่อเตรียมค่ำคืนที่ยิ่งใหญ่วิชาอยากจะโต้คลื่นที่ชายหาดมาบริกแต่มันน่ากังวลนิดหน่อยมันจะต้องหนาวจัดและทรงพลังมาก
4: ฉันอยากจะเล่นแต่คลื่นมันใหญ่มาก
0: เดี๋ยวก่อนนะฉันว่ามันมีวิธีนายจะโต้คลื่นได้โดยไม่ต้องเปียก
4: โดยไม่ต้องเปียกเหรอว่ามา
0: เอาละนี่คือแผนของฉันถ้าคู่หูขี้คลาดอย่างเรายังมีประสบการณ์ตื่นเต้นในการโต้คลื่นเราก็ต้องมีเครื่องมือนิดหน่อยถ้าเราติดกล้องไว้บนกระดานแล้วส่งคนออกไปทำแทนเราก็จะเล่นผ่านเฮดเซตและได้รับประสบการณ์นั้นได้โดยไม่ต้องหนาวหรือเปียก
4: ฉันชอบฮะ
0: ทีนี้ขั้นที่หนึ่งต้องหานักโต้คลื่น
4: โทษครับ
0: ผมรู้มันแปลกๆแต่รบกวนคุณช่วยสวมหมวกกันน็อกอันนี้ตอนออกไปโต้คลื่นให้ผมหน่อยได้ไหมครับนี่คือ360ฟรายมันเป็นกล้องภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกวิดีโอที่ยอดเยี่ยมได้360องศา
4: โต้ลูกใหญ่เลยเพื่อนคลื่นนั้นไม่ใช่หินผมหมายถึงคลื่นเข้าใจนะเขาทำได้ยอดเยี่ยมมากเลย
0: ดีสำหรับเราเพราะกล้องรุ่นนี้มีเลนส์ตรงกลมที่จับภาพทุกอย่างที่เขาเห็นและทุกอย่างที่เขาไม่เห็น
4: ยอดไปเลย
0: ฉันว่าเราได้สิ่งที่เราตามหาแล้ว
4: เราได้ทดสอบแล้ว
0: ใช่เราแค่ต้องการอีกอย่างนึง
4: ขอยืมกระดานคุณได้ไหมครับ
2: แน่นอน
0: ฉันรักชาวอเมริกันพวกเขามีน้ำใจมากขั้นที่สองส่งฟุตเทจเหล่านั้นลงโทรศัพท์นายจะได้ดูมันในเฮดเซตได
4: ้ฉันมีแว่นตา VR และฉันปรับให้มันเหมาะกับหัวฉันฉันว่าเราพร้อมแล้วและที่จริงเรามีแกรนด์ก็จะเสริมความสมจริงให้กระดานเพื่อฉันโอ้ดูสิฉันเห็นคลื่น
2: ก้มตามไว
0: ้นายดูดีมากเลยตอนนี้
4: นี่มันเจ๋งสุดๆเลย
2: ระวังโขดหินระวังโขดหินเอาไว
4: ้โว้ขอลองอีกรอบดิไจโรสโคปในสมาร์ทโฟนของผมทำให้ผมนำทางวิดีโอ360องศาได้ด้วยการหันหัวไปรอบ
0: ๆตอนนี้นายต้องการแรงกระตุ้นทางกายภาพเพื่อขายประสบการณ์การรับรู้ดวงตาของมิชาพาเขาออกไปที่นั่นการสั่นของกระดานทำให้เขารู้สึกถึงความแข็งแกร่งของคลื่นและนี่เป็นแค่กำไรเพิ่มเติมเท่านั้น
4: โอ้ยนายไม่ได้เพื่อนอยู่ไหนโอ้นายนี่มันเฮ้ยโอ้ฉันจะเล่นนายแม็กซ์เพราะฉันโกรธนาย
5: ยู
4: แม็กซ์นายเฮ้ยเขาไปไหนอ่ะเขาไปไหนเนี่ยจะฆ่านาย
0: ตอนนี้ของรายการ Machine Impossibleเราตั้งเป้าหมายจะค้นหาวิธีไฮเทคใหม่ๆเพื่อเล่นสนุก
4: เราสร้างกีฬาไฮเทคของเราเองที่จะทำให้คนคลั่งวิดีโอเกมพอใจและเหมือนออกกำลังกาย
0: แต่เกมนี้จะจุดประกายค่ำคืนนี้หรือจะแค่ทำให้เราหมดแรงเวลาที่ตกแล้วแต่เวลาที่เราจะเปิดไฟแล้วเราสร้างเกมฟุตบอลพบเกมคลาสสิกเบรกเอาลูกบอลจริงกระแทกบล็อกออกจากกำแพงเสมือนจริงเราจะเรียกมันว่าคิกเอา
4: เรามีทีมงานยอดเยี่ยมทำงานล่วงเวลาแดนและคนของเขาจากอังกฤษออกแบบเกมและโซนติดตามเพื่อให้ลูกบอลจริงๆสามารถสื่อสารกับโลกเสมือนได้เรารวมเอาชุดเอเรชช็อตไฟฟ้าได้เพื่อสร้างแรงกระตุ้นและสำหรับคนดูของเราเจช่วยเราแสดงให้ชมเหมือนกีฬาที่ดีทุกชนิดนี่คือเกมสำหรับคนเล่นและคนดูแต่ก่อนที่พวกเขาจะมาเราต้องติดตั้งและทดสอบมันก่อนหลอด LED พวกนี้ไม่เพียงแต่จะให้ที่สายการเคลื่อนไหวของเราแต่มันยังสนับสนุนเซ็นเซอร์ติดตามลูกบอลด้วย
0: เว้นแต่ความกลัวของแดนจะเป็นจริงความเปรียบต่างระหว่างบอลแสงและฉากมืดไม่เพียงพอให้เครื่องติดตามมองเห็นหมายความว่าเรามีปัญหา
2: เครื่องติดตามไม่ทำงานอย่างที่เราอยากให้มันทำโชคร้ายที่เราต้องใช้เครื่องควบคุม
4: แผนสำรอง ครื่องควบคุมถูกติดตั้งเพื่อกระตุ้นบล็อกระเบิดของเราและไฟช็อตของเอเรชด้วยมือเมื่อเราคำนึงจนบล็อกแดนจะกดปุ่มเพื่อระเบิดมันและอีกปุ่มเพื่อสร้างไฟฟ้าช็อตให้อีกคนมันเสี่ยงมากเราต้องฝึกซ้อมและไม่ใช่แค่ทีมงานหลังเวทีเรายังต้องติดตั้งอีกหลายอย่างให้รวดเร็วและผมว่าผมต้องการนักฟุตบอลอาชีพมาทดสอบแม็กซิมัส
0: โอ้ฉันเดาได้5ที
4: ฉันภูมิใจในตัวนายมากในฝั่งนะนี่คือเพื่อนฉันฟาสต์เราฟาสต์เรานี่แม็ก
0: ซ์ยินดีที่ได้พบคุณครับ
4: ฟาสต์เรานักฟุตบอลทีมชาติสิงคโปร์
1: แน่ใจนะว่าคุณจะเล่นกันด้วยชุดเนี้ย
0: คุณจะบอกว่าผมดูไม่เหมือนนักกีฬาเหรอ
1: เปล่าอ่ะคุณดูไม่เหมือนนักกีฬาเลยอ
4: ่
1: ะ
4: มาเริ่มเกมไปเถอะมาดูกันว่ามันได้ผลไหมไปเลย
1: คนที่เก่งที่สุดชนะ
0: โชคดีนะ
1: โชคดี
0: คนที่เก่งที่สุดก็เขาไงปั๊บปั๊บ
6: ปั๊บปั๊บโอเคมาทดสอบกัน3 2 1ทึบ
4: เหมือนในเกม Break Out เป้าหมายคือบล็อกแข็งๆตรงด้านล่าง
0: มิชชามันยากกว่าที่เห็นเนี่ย
4: บล็อกจะเคลื่อนที่ไปข้างๆ
0: yeah!
4: เพื่อเพิ่มความยาก
0: เย้
4: ถ้านายโดนอันหนึ่งก็ฉลองได้นายเพิ่งทำลายชีวิตคู่ต่อสู้ Yay! 1ใน10ชีวิต
0: 2รอบต่อเนื่อง
4: เฮ้เราสร้างเกมที่นายจะได้เป็น Yay! เกิดอะไรขึ้นที่เนี่ยแม็กซ์นายนี่ไม่เก่งอะไรเลยไม่ใช่เหรอเป้าหมายคือการทำลายชีวิตคู่ต่อสู
0: ้ Allah!
4: หรือเป็นคนที่เหลือชีวิตมากที่สุดเมื่อเวลาหมดในการทดสอบนี้ผมไม่ได้ให้พวกเขาสวมชุดเอลริชหลักๆก็เพราะผมไม่อยากให้แม็กซ์หมดสภาพก่อนอีเวนต์หลักแต่ผมเริ่มคิดว่าผมไม่น่ากังวลมากไป
0: ฉันเอาชนะนักบอลมืออาชีพละ
4: อ่อนให้หรอก
0: ใช่
4: เจ้าจบเกม
0: เ
4: ก่งชะมัดเลยใช่ไหมเนี่ยเอาชนะแม็กซ์แต่ทีมชาติสิงคโปร์ได
1: ้มันไม่ง่ายอย่างที่เห็นและต้องชมแม็กซ์ที่ชนะผมได้นะครับ
4: เยี่ยมมากเพื่อนฉลองกันเถอะคุณช่วยเก็บผลหน่อยได้ไหม
1: ได้สิแน่นอน
0: เกมมันได้ผลแผนสำรองของแดนได้ผลผมพิสูจน์ได้ด้วยการเอาชนะมืออาชีพ
4: ฉันว่าสิ่งที่เราต้องทำตอนนี้คือเอาชุดเอริชมาร่วมแล้วก็ลองทดสอบดู
6: พวกคุณพร้อมไหม
4: มาสวมชุดกันเลย
1: มาเริ่มกันเลยเพื่อน
4: ทีนี้การเสียชีวิตหนึ่งหมายถึงคุณจะโดนช็อตไฟฟ้าแรงๆผ่านชุดเอริชกำหนดให้ส่งความเจ็บปวด 100% ระหว่างการแสดง
0: และการแข่งขันกลาดิเอเตอร์นี้จะไม่สมบูรณ์ถ้าไม่มีผู้ชมเรามีคนละ10ชีวิตและเวลา3นาทีทำให้พวกเขาเชื่อว่าพวกเขากำลังชมกีฬาไฮเทคแห่งศตวรรษ
6: เริ่มทัวร์นาเมนต์ได้เริ่มใหม่อันนี้ก็ได้แล้วโอ้สองหนึ่ง
0: เย้
4: วู้ฮู้เมื่อเริ่มเกมแม็กซ์ก็เรียกเลือดได้ก่อน
0: เย้
4: เป็นมืออาชีพแล้วทีนี้ว
0: ู้ชักไฟบำบัดพัฒนาการเล่นของนายอีกทีไหมพิชา
4: ไม่แต่มันเจ็บปวดอย่างที่เป็น
0: เหลือ6ชีวิตนะพิชาน
4: ั่นล่ะสิ่งที่เราหวังล่ะมันเสมือนจริงมีกายภาพและก็ดูชอบมันโอ้แม็กซ์ฉันออกจากโซนแล้วแม็กซ
7: ์โอ้คุณทำอะไรเน
4: ี่ยออกจากโซน
0: เริ่มมิชาแล้วเข
4: าเกิดอะไรขึ้นอ่ะ
0: เดี๋ยวเข้ามิชา
7: เย้มิชา
4: 36วินาที
0: ไม่เจ็บก็ไม่เติบโตสำหรับนายเย้
4: เ
0: ดี๋ยวเข้ามิชา
4: เย้เย
0: ้
4: ไม่เอานะไม่เอานะแม็ก
0: ซ์เย้นายชีวิตเดียวแล้วมิชาเย้เยี่ยมมากทุกคนเยี่ยมมากสนุกดีนะ
4: มันไม่ต้องจับเวลาเลยนายฆ่ามันหมดเลย
6: เกมนี้ยอดเยี่ยมคุณไม่ได้แค่ทำคะแนนได้คุณยังทำให้เขาเจ็บรู้ไหมมันเพิ่มรสชาติให้เกมรู้ไหมดังนั้นใช่มันเป็นสิ่งที่ทุกคนน่าจะลองเล่นดูนะครับ
4: ใช่แม็กซ์สนุกมากเลยฉันมองดูนายฉันพยายามเต็มที่ฉันหมายถึงมันสนุกมากทำได้ดีไปกันเถอะขอบคุณทุกคนมากครับ
0: รู้ไหมฉันพบว่ามันน่าเหลือเชื่อไม่ใช่แค่เกมเปลี่ยนไปเป็นกีฬาแต่มันไม่ใช่สำหรับเด็กอีกแล้วมันสำหรับทุกคน
4: ทหารด้วยมีคนได้ค่าจ้างมาเล่นด้วย
0: และมันไม่ยึดติดอยู่กับจอมันออกมาอยู่ต่อหน้านาย
4: เรายังคิดค้นได้หนึ่งเกมแม่ฉันว่ามันยอดมากและฉันต้องบอกว่านายคือแชมป์โลกไม่ใช่แค่ฉันในเอาชนะนักฟุตบอลระดับชาตินานาชาติเก่งมากเลยเพราะงั้นนายจะเป็นที่ปรึกษาคิกเอาท์ให้กับฉัน
0: โอ้มาซี่ฉันจะดูแลนายเอง
4: โอ้โ
8: หตัวอย่างตอนต่อไป ความต้องการใช้น้ำมันและก๊าซดูเหมือนจะมีไม่สิ้นสุดแหล่งพลังงานที่กำลังร่อยหรอผลักดันให้องค์กรต่างๆขุดเจาะน้ำมันให้ได้มากขึ้นท่านขุดเจาะน้ำมันจะต้านทานลมพายุเพื่อเสาะหาน้ำมันต่อไปได้ไหมและอู่ต่อเรือจะสามารถสร้างแท่นขุดเจาะเพิ่มขึ้นให้ทันกับการใช้สำรวจที่ใหม่ๆหรือไม่

0: เมกะสตรัคเจอร์มหัศจรรย์งานสร้าง
1: โลกที่อยู่อาศัยยังมีสิ่งให้เราค้นหาและเรียนรู้ในยุคที่ความต้องการในการรับรู้ข่าวสารของผู้คนในสังคมมากขึ้นเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลจึงมีบทบาทและความสำคัญในการสื่อสารทั้งสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อโทรทัศน์จึงมีความสำคัญทุกคนจึงควรที่จะสามารถเข้าถึงรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้แต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ผู้ชมทุกกลุ่มที่จะสามารถเข้าถึงสื่อได้อย่างเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มความเท่าเทียมและพื้นที่ความสุขให้กับคนที่มีข้อจำกัดทางด้านการมองเห็นและการได้ยินได้เข้าถึงสื่อภาพและเสียงตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงมีและพึงได้รับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.ร่วมกับผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลจัดให้มีบริการการเข้าถึงและเพิ่มทางเลือกสำหรับคนพิการจึงได้เกิดบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description หรือ ADและบริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption หรือ CC เพื่อให้คนพิการและบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเท่าเทียม
2: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนสัญญาต้องเป็นสัญญานายเรียนดีเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีโดยนายกเทศมนตรีตำบลเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายทุนการศึกษาเป็นรายปีปีละ1ครั้งครั้งละ 33,000 บาทและนายเรียนดีได้รับทุนการศึกษาจำนวนดังกล่าวมาแล้ว2ครั้งในการเบิกจ่ายครั้งที่3นายกเทศมนตรีตำบลไม่พิจารณาเบิกจ่ายให้โดยไม่ชี้แจ้งเหตุขัดข้องนายเรียนดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เบิกจ่ายทุนการศึกษาให้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อนายเรียนดีเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครเข้ารับทุนการศึกษาและได้ผ่านการคัดเลือกจากเทศบาลตำบลโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและได้ส่งรายชื่อพร้อมทั้งหลักฐานการสมัครให้มหาวิทยาลัยดำเนินการสอบสัมภาษณ์จนกระทั่งมหาวิทยาลัยได้รับเข้าศึกษาและมีการลงทะเบียนเรียนโดยนายกเทศมนตรีตำบลได้เบิกจ่ายเงินค่าลงทะเบียนในปีแรกให้แก่นายเรียนดีจึงถือว่าเทศบาลตำบลได้ตกลงให้ทุนการศึกษาแก่นายเรียนดีแล้วตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแม้จะไม่ปรากฏหลักฐานว่านายเรียนดีกับเทศบาลตำบลได้ทำสัญญารับทุนการศึกษาแต่เนื่องจากสัญญาให้ทุนการศึกษาตามประกาศดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เป็นการให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้กลับมาปฏิบัติงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอันมีลักษณะเป็นสัญญาร่วมจัดทำบริการสาธารณะประเภทหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นสัญญาทางปกครองและไม่อยู่ในบังคับให้ต้องทำตามแบบตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กรณีนี้จะต้องถือว่าเทศบาลตำบลกับนายเรียนดีได้ตกลงทำสัญญาการรับทุนการศึกษากันแล้วดังนั้นนายกเทศมนตรีตำบลจึงต้องผูกพันตามสัญญาและจะต้องเบิกจ่ายทุนการศึกษางวดที่3ให้แก่นายเรียนดีพิพากษาให้เทศบาลตำบลชำระทุนการศึกษาให้แก่นายเรียนดีเป็นเงิน 33,000 บาทข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: โห 3,000 เลยเหรอ
1: ขอโทษนะน้องออยเราคงไม่ได้เจอกันแล้วอ่ะเรื่องเพื่อนก็สำคัญออยอย่ากดบอยนะ
0: มันเปลี่ยนชื่อป่ะวะ

0: ้ยบอยบอย
1: ครับพี
0: ่บอยจำโชคลูกน้องเก่าพี่ได้ป่ะที่มึงขอไปอ่ะ
1: จำได้ดิพี่เนี่ยผมยังแชทคุยกับมันอยู่เลยพี่รู้ยังแม่มันลื่นล้มหัวฟาดพื้นตอนนี้อยู่ ICU ผมว่าผมจะชวนพี่ไปเยี่ยมแม่มันอยู่เลยครับ
0: คุณบอยงั้นบอยฟังนี่แล้วกันพูด
2: เฮ้ยบอยนี่โชคนะเว้ยแม่เราอ่ะไม่ได้ล้มในห้องน้ำยังแข็งแรงดีแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรด้วยคืองี้แชทเราโดนแฮกเว้ยตอนเนี้ยมันทักแชทไปยืมเงินใครต่อใครทั่วไปหมดเลยนี่ถ้าพี่ต้นน่ะไม่โทรมาหาเรานะเราก็ยังไม่รู้นะเนี่ย
3: อ้าว
0: ไม่ต้องอ้าวรีบถามเลยว่าใครโชคเดี๋ยวแค่นี้ก่อน
3: พี
0: ่ไง
3: มันบล็อกผมไปแล้วอ่ะ
0: บอยมาให้พี่จูน
4: สิจูนหน่อยจูน
0: นี่ที่หน้าที่หลังเนี่ยถ้าใครทักแชทมายืมเงินเนี่ยใจเย็นๆแล้วก็อย่าเชื่อคนง่ายนะโดยเฉพาะคนรู้จักเนี่ยตัวดีเลยใจป่ะ
3: ครับพี
0: ่แล้วนี่โดนไปกี่หมื่น
3: ก็ไม่เยอะหรอกพี่แค่ 3,000 แต่ว่ามันเป็นเงินเก็บก้อนสุดท้ายอ่ะที่ผมจะเอาไปจับมือน้องออยอ่ะน้องออยน้องออย
0: ไปน้องบ้าน
3: น้องออยน้องออย
5: เวลามีคนมาขอยืมเงินไม่ว่าจะเป็นตัวเป็นๆหรือว่าช่องทางใดก็ตาม3ข้อที่เราต้องจำให้ดีนะครับ 1. ตั้งสติอย่าโอนโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลซะก่อน 2. ไตร่ตรองให้รอบคอบดูชื่อบัญชีให้มั่นใจอย่าโอนให้กับคนที่เราไม่รู้จัก 3. ที่มีการยืมเงินผ่านทางออนไลน์โดยที่เราไม่เห็นหน้าให้ถามเจ้าตัวเขาซะก่อนไม่อย่างนั้นอาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพง่ายๆแบบในกรณีนี้นะครับเสพสื่อใช้สติมีสไตล์ให้สตรอง
6: เราชอบซื้อของอาที่สุดเลยแล้วก็มีเยอะแยะก็มีปัญหาแล้วเราก็ซื้อมีเยอะแยะแล้วก็ลืมใช้อะไรเนี้ยลืมใช้ไม่ทันก็มันก็จะหมดอายุใช่ไหมบางทีเราก็ไม่รู้เกี่ยวกับอาเดิมว่าจะไม่มีเขียนว่าหมดอายุเมื่อไหร่อะไรเงี้ย
7: หรือว่าจริงๆเห็นรู้แบบเนี้ยหนูอ่อนไหวนะคะ
8: ใช่จริงๆคือลุกดูแบดแต่ว่าแบบจริงๆไม่ได้แบดเหมือนลุกจริงๆก็โดนหลอกบ้างอะไรบ้างก็มีมันเป็นฟิลนี้ค่ะ
7: ไม่กล้าถามต่อเลย
8: เอา
7: ทั้งรายการ

0: คำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.กับดิฉันพิชาสุภิธรรมค่ะ
1: มีคำตอบให้คุณ
2: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจ

0: กลับมาเหยียบยามเฮาอีกเทื่อนึง
1: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
2: พกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
3: สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 นถึง 15:30 นทาง NBT
4: วิถีคน
5: เอเชียนเกม2026ไอจีนาโกย่าเริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกม

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ข่าวเช้าสุดสัปดาห์นะคะวันนี้พบกันวันเสาร์ที่3ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะเช้านี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอริยนันท์สัทธรรมสกุลค่ะ
0: ดิฉันกัณณัฐภาธรสืบนุกูลนะคะพร้อมล่ามภาษามือวันนี้คุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะคุณผู้ชมติดตามเราทางช่อง2 NBT นะคะและทางแพลตฟอร์มออนไลน์ NBT ภาษาอังกฤษคิดด้วย NBT ภาษาไทยเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้นะคะเผื่อว่าอยากจะมีการพูดคุยว่าพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะแน่นอนค่ะว่าในสัปดาห์นี้เรายังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องฝนกันอย่างต่อเนื่องทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ประกาศเตือนกันเดี๋ยววันนี้เราจะมีรายละเอียดเรื่องต่างๆเหล่านี้ให้ติดตามกันด้วยเพราะว่าหลายพื้นที่น้ำยังค่อยๆลดลงเพราะฉะนั้นการที่ฝนจะตกในสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่มันจะทำให้น้ำในพื้นที่นั้นยังไม่ลดยังไม่แห้งก็ต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษนะคะ
1: ใช่ค่ะซึ่งทางรัฐบาลเองก็มีการแจ้งเตือนนะคะประชาชนในพื้นที่ของภาคกลางต้องรับมือกับฝนที่จะตกหนักวันที่11ถึง14ตุลาคมเฝ้าระวัง5เขตพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ริมเจ้าพระยาค่ะขณะเดียวกันนะคะนายกรัฐมนตรีก็สั่งตรึงกำลังในการช่วยเหลือประชาชนพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็แถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัยว่านายกรัฐมนตรีสั่งการให้จังหวัดที่ยังประสบอุทกภัยตรึงกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรที่จำเป็นในการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องในทุกมิติและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบริหารจัดการและระบายน้ำในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับจังหวัดหรือพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้เร่งสำรวจและประเมินความเสียหายอย่างครอบคลุมทุกด้านควบคู่ไปกับการฟื้นฟู
2: ท่านนายกได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมค่ะโดยให้จังหวัดที่ยังคงประสบอุทกภัยตรึงกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรที่จำเป็นให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องในทุกมิติค่ะและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบริหารจัดการและระบายน้ำในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพนะคะสำหรับจังหวัดหรือพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้เร่งสำรวจและประเมินความเสียหายอย่างครอบคลุมทุกด้านค่ะและเร่งดำเนินการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยค่ะ
1: ทางนี้นะคะในช่วงวันที่11ถึง14ตุลาคมจะมีฝนตกหนักหรือฝนตกแช่ในภาคกลางตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ลงมาปริมาณฝนอยู่ที่100มิลลิเมตรส่วนการบริหารจัดการภาพรวมปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ในการควบคุมโดยภาพรวมน้ำขาเข้ามีแนวโน้มลดลงสำหรับกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตมีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงและเขตสายไหมยังคงต้องเฝ้าติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิด